0: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้อง องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
13: จูสังกมาสารวัตร
12: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
13: เรื่องง่าย
12: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
13: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
9: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
15: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
16: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: และ
17: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
18: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์ ชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
19: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและฟังทุกท่านนะครับรอวันมาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวคราวเรื่องอุบัติเหตุนี่เป็นเรื่องน่าเศร้านะอยากจะคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีของเด็กวัย11ขวบนะขับรถกระบะและพุ่งชนขบวนของพระธุดงค์เนี่ยนะที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมรณภาพไปทั้งหมด10รูปนะฮะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บไปอีกหลายรูปทีเดียวนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในครอนตอนประมาณสักเที่ยงเนี่ยรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ขณะเดินธุดงค์อยู่บริเวณริมถนนนะครับบ้านศรีดวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระมรณภาพนะสิบรูปนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลายรายอย่างที่ว่านะครับก็บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยรถคันดังกล่าวเนี่ยมีเด็กอายุ11ขวบเป็นคนขับขี่และก็มีข้อมูลบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยขโมยรถจากผู้ปกครองมาแล้วมาขับนะก่อนจะพุ่งชนพระสงฆ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเยาวชนคนนี้เป็นเด็กพิเศษนะฮะโดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและทำให้หลายฝ่ายออกมาพูดประวัตินี้เยอะเลยทีเดียวแหละแต่แม่ของเด็กก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกลูกชายวัย11เนี่ยขโมยรถนะออกไปแล้วก็รีบนะรีบโทรแจ้ง191เพื่อให้ช่วยสกัดรถยนต์แต่ว่ามันไม่ทันเลยปรากฏว่าเด็กก็ขับรถมาพุ่งชนอย่างที่ว่า นะครับซึ่งทางผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเนี่ยพลตรีไพโรจน์ไทยพุทธาเนี่ยก็บอกว่าเด็กเนี่ยยังช็อกให้การไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีก็ต้องก็ต้องเป็นผู้ต้องหาและเรื่องนี้ต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วยนะครับแล้วก็นำรถไปใช้ในการที่จะพิสูจน์หลักฐานต่อไปว่านะมันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับเรื่องกฎหมายก็ต้องว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็เป็นข่าวเยอะทีเดียวเลยว่า
12: ค่ะก็ไล่เรียงย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:30 นาทีนะคะเกิดเหตุที่ถนนสายบ้านเหล่าล้อมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปประกอบให้พี่ด้วยกับภาพนิ่งนะคะที่ส่งให้แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะคะถ้าใครที่ได้เห็นคลิปก็จะเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยซึ่งท่านมาจากอุทยานทำทดหลวงอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดินเรียงหนึ่งกันมาเลยทีเดียวเลยแล้วในลักษณะของการเดินทุดงถ้าเราจะนึกภาพกันนะคะท่านก็อยู่ที่ไหล่ทางใช่ไหมแล้วก็เดินมุ่งหน้านะคะไปแต่ว่าจะเป็นเลนที่ลักษณะคือการเดินเนี่ยจะสวนกับรถนะคะเพราะว่าจะทำให้ได้สามารถเห็นรถที่วิ่งมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรถที่พุ่งมาด้วยความเร็วพอประมาณแล้วก็พุ่งเข้าชนนะคะทิวแถวของพระภิกษุสงฆ์นั้นต้องบอกว่าจำนวนที่น่าเศร้านะคะก็คือมรณภาพล่าสุดนี้นะคะก็คือ10รูปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวที่เป็นรายที่10นะคะที่เสียชีวิตที่มรณภาพลงเนี่ยก็ทางคุณกังฟูนะคะซึ่งเป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ที่อุบลนะแต่ว่าคือพื้นที่ของพระเนี่ยพระเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดินทางอยู่ที่ผ่านเส้นทางที่มุกดาหารนะคะก็ปรากฏว่าพระที่ท่านมรณภาพรายล่าสุดเนี่ยนะคะรายที่10เนี่ยบอกว่ามีเพิ่มเติมนะคะก็ปรากฏว่าเป็นพระที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังต้องดูอาการเคสเหลืองนะคะเคสเหลืองอีกหลายรูปด้วยกันนะก็บอกว่าสำหรับพระที่เคสเหลืองเนี่ยนะคะเป็นพระไพรวันพันโยธานะคะบอกว่าต้องจับตาเฝ้าดูอาการตลอดเวลานะคะเช่นเดียวกันกับพระกิติพันธ์ลาภทศสารนะคะก็นี่เป็นจำนวนหนึ่งนะคะที่คุณกังฟูเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าสำหรับพระที่มรณภาพตอนนี้เนี่ยรวม10รูปนะคะคนที่เข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่เข้าไปที่จังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวเนี่ยบอกว่าการสอบสวนเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ต้องการรับทราบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปพัฒนาด้านความปลอดภัยสาธารณะของประเทศนะคะก็ได้มีการสั่งการ3 มาตรการเร่งด่วนนะคะข้อแรกคือเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการให้ทางจังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วก็ข้อ3ให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกและการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพนะคะก็เป็นแนวนโยบายที่ท่านให้ไว้ส่วนในด้านของการดำเนินคดีนะคุณวิเชษก็น่าจะไม่สามารถทำอะไรได้ในแง่ของการเอาผิดนะเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นเด็กด้วยไงนะคะแต่ว่าน้องก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเด็กวัยเพียง11ปีขับรถเป็นแล้วหรือแล้วรถเนี่ยถ้าเรานึกออกนะรถต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้ที่ยิ่งเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันเป็นเกลียกระปุกเนาะดิฉันเนี่ยเคยหัดขับรถนะดิฉันยอมรับตรงๆว่าเกลียกระปุกนี่ดิฉันไม่ผ่านนะดิฉันก็มาขับรถเป็นเกลียออโต้ ไม่ใช่เป็นรถที่ขับได้ง่ายนะพูดตรงๆมันก็ต้องมีความชำนิชำนาญแล้วก็ต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์กันหมดเลยทั้งมือทั้งเท้าทั้งสายตานะคือขนาดคนปกติยังต้องหัดเป็นเรื่องเป็นราวแต่อันนี้เนี่ยยังแปลกใจว่าน้องวัยเพียง11ขวบน้องขับรถเกียร์กระปุกได้ยังไงนะเพราะว่าน้องอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายด้วยใช่ไหมคุณตาหรือคุณยายเนี่ยคุณตาก็บอกว่าถูกถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะข่าวก็เข้าพื้นที่ไปถามคุณตาก็บอกว่ารถเนี่ยเสียบกุญแจคาไว้เพราะคุณยายเป็นคนใช้ล่าสุดเสียบกุญแจคาไว้แต่ว่าน้องเนี่ยนะแอบขึ้นไปแล้วก็ขับออกไปเลยนะตาบอกว่าตาไม่ได้สอนน้องขับรถอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ยังแกะไม่ออกนะคุณเชลดิฉันก็เลยยังไม่เข้าใจว่าขับไปได้ยังไง
19: แต่สมมติขับไม่เป็นที่ขับออกไปได้ไกลยังงงอยู่เหมือนกันนะใช่ไหม
12: ก็คือเราไม่รู้ไงคือมันมีสองอย่างนะคุณเชลคือบางทีเราพูดถึงเด็กพิเศษเนี่ยเขาเอาพูดตรงๆเขาไม่ได้แหมใช้คำนี้ได้ไหมเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนจึงเขาเรียนรู้หรือจดจำอะไรไม่ได้นะคือการพัฒนาทักษะบางอย่างเด็กพิเศษมีทักษะอะไรบางอย่างที่เขามีความสามารถบางอย่างที่อาจจะดีกว่าคนธรรมดาได้ด้วยซ้ำไปไม่งั้นเนี่ยเขาก็คงจะไม่บางคนเห็นไหมฮะคำนวณเก่งก็มีเนาะอย่างคุณพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ทราบกันใช่ไหมคุณพุ่มเจนเซนนะพระโอรสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยท่านก็มีความเก่งในเรื่องของการคำนวณเด็กพิเศษหลายๆคนมีทักษะบางอย่างที่เรียกบอกว่าเหมือนธรรมชาติชดเชยให้ทีนี้ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะเป็นไปได้หรือไม่นะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเราก็สันนิษฐานไปบนความคิดต่างๆไปก่อนนะเพราะว่า

0: ถ้าคนที่บ้านบอกไม่ได้สอน
1: อ
0: แล้วน้องก็ยังเล่าอะไรไม่ได้ด้วยเพราะน้องก็ยัง อยู่ในการดูแลของทางแพทย์อยู่แล้วก
1: ็
0: คงจะต้องมีการสอบปากคำด้วยต้องบอกว่าด้วยบุคลากรวิชาชีพเนาะที่จะเข้าไปดูเวลาการพูดคุยกับเด็กที่เวลามีเหตุการณ์เด็กไปก่อเหตุในคดีต่างๆเนี่ยเราก็จะยังไม่ทราบอะไรได้กำลังนึกเอาว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเด็กอาจจะมีโอกาสได้นั่งรถไปกับผู้ปกครองเนาะอาจจะได้เห็นการขยับท่าทางอะไรต่างๆนะคะทีมงานมีภาพเด็กเน
1: า
0: ะซึ่งภาพที่ส่งให้เนี่ยออากาศได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าน้องไม่เห็นใบหน้าน้องนะคะดิฉันส่งให้แล้วก็เป็นเด็กผู้ชายก็เด็กก็ดูรูปร่างแข็งแรงพอสมควรเลยคุณเชษจากภาพที่เราได้มานะคะคือเป็นน้องที่ในวัย11ขวบซึ่งต้องบอกว่าเขาก็เติบโตมาแบบดูดีทีเดียวนะคะดูถ้าไม่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษเราก็คิดว่าเป็นเด็กผู้ชายวัยประถมธรรมดานี่แหละภาพที่ทีมงานขึ้นให้นะคะคนที่ดูไลฟ์จะเห็นนะคะคือจะมีภาพตั้งแต่คลิปของช่วงเหตุการณ์ภาพสภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็สภาพรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่น่าแปลกใจว่าทำไมพระถึงมีทั้งได้รับบาดเจ็บแล้วก็มรณภาพเพิ่มขนาดนี้เพราะว่าสภาพรถโดยเฉพาะที่อยู่ในโซนหน้าของรถเนี่ยตั้งแต่กระโปรงรถไปจนถึงส่วนของคนขับเนี่ยมันยับไปหมดเลยนะคะแต่ที่สำคัญคือน้องคนนี้คือเขาดูอยู่ดูแล้วเป็นเด็กที่ทางครอบครัวก็ดูแลมาดีดูเป็นเด็กที่แข็งแรงใช้คำนี้ดีกว่านะแขนขาดิฉันดูเขาเป็นเด็กแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าเด็กอาจจะเกิดการจดจำจากการที่ได้เห็นกิริยาท่าทางของผู้ใหญ่เพราะเขาจริงเด็กผู้ชายนะจะโดยสัญชาตญาณเนี่ยคุณเชษฐ์เขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกใช่ไห
1: ม
0: ไม่งั้นพ่อแม่ก็คงไม่ซื้อของเล่นให้เด็กผู้ชายเป็นรถหรอกคือโดยธรรมชาติของเด็กอ่ะคงจะสนใจเรื่องรถราอยู่แล้วต่อให้เป็นเด็กปกติก็ยิ่งพอจะนึกออกอย่างเลยแต่เด็กพิเศษก็อย่าไปมองข้ามเขาดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าการที่เขาอาจจะเห็นแบบเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ทำให้น้องอ่ะเกิดความจดจำแล้วก็เลยทำจำท่าจำทางของผู้ใหญ่แล้วประกอบกับกุญแจรถมันก็คามันก็แค่บิดใช่ไหมล่ะมันก็แค่บิดนะแล้วถ้าทำอะไรถูกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่รถมันก็คงจะพุ่งไปได้แต่ว่าด้วยความเนาะสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆในการเป็นผู้ขับขี่นะไม่งั้นเขาก็คงให้เรามีใบขับขี่ได้ตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะนะคะมันก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเดือนนี้ด้วยนะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ก็คือตอนปลายเดือนก็จะมีทั้งวันอาสาฬหบูชามีวันเข้าพรรษาซึ่งพระธุดงค์เหล่านี้เนี่ยท่านก็เตรียมจะไปปฏิบัติธรรมรับวันเข้าพรรษาอยู่แล้วนะก็น่าเศร้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหล่าพระภิกษุสงฆ์นะคะที่ต้องมามรณภาพจากอุบัติเหตุในเรื่องดังกล่าวอะค่ะ
1: มีนักข่าวนักกรณ์ท่านผู้ชมรู้ฝากไปสัมภาษณ์พระรูปหนึ่งนะที่รอดชีวิตชื่อพระชื่อหลวงพี่สมปองแล้วกันเลยที่รอดชีวิตเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าขณะที่เดินทุดงอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนมีเสียงกระซิบนะครับทีนี้มีเสียงกระซิบว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างนะแล้วก็ให้บอกคณะที่เดินทุดงอยู่ด้วยนะก็เลยบอกพระรูปอื่นว่าให้เดินชิดขวามากที่สุดนะอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์นะบอกให้เดินชิดขวามากที่สุดนะฮะพอเดินมาสักแป๊บเดียวระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับก็มาเห็นเด็กขับรถกระบะพุ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งชนนะครับก็บอกว่าโชคดีที่พระสมปองเนี่ยกระโดดหลบได้ทันนะก็บอกว่าจากรูปที่9เนี่ยรอดหมดคือตอนนั้นให้สัมภาษณ์ยังไม่ทราบว่ามรณภาพรูปที่10นะท่านก็บอกว่ารูปที่9นี่รอดหมดเลยนะครับแล้วก็ท่านเองก็มองเห็นได้ว่าภาพที่เห็นติดตาก็คือพระเนี่ยถูกชนเนี่ยนะร่างลอยกระเด็นขึ้นไปข้างบนเลยจนใช้คำว่าลอยขึ้นฟ้าเป็นภาพที่ยังติดตาอยู่เลยนะคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่รอดมาได้นะครับก็ แล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็เห็นทางรัฐมนตรีหลายคนออกมาแสดงความเห็นในอย่างที่ว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลโทอดุลบุญทึงเจริญก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มอบผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่ไปบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคส่วนนะครับแต่ก็เท่าที่ทราบในข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าก็มีต้องจะมีประกันในบริวารพระที่มรณภาพจะได้เยียวยาเบื้องต้นเนี่ย 500,000 บาทต่อรูปนะครับแล้วก็คฤหัสถ์เนี่ยที่บาดเจ็บก็จะได้รับการเยียวยาเนี่ย 80,000 บาทนะครับต่อคนนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้คุณวรยานบุญนราชนะคะก็ท่านก็บอกว่ารถกระบะก็อยู่ในเลนของตัวเองก่อนจะถลายข้างทางแล้วก็ไปเฉี่ยวชนคณะพระธุดงค์ที่เดินทางจากวัดภูมิมโนรมมุกดาหารที่กำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีมรณภาพทันทีในพื้นที่5รูปนะคะมามรณภาพเมื่อถึงโรงพยาบาลอีก3รูปแล้วก็มรณภาพเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเป็น10รูปจนถึงขณะนี้นะคะแต่ว่าหน่วยกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยก็เข้าพื้นที่ได้ในเวลาที่รวดเร็วทีเดียวนะคุณวิเชษเพราะว่าภายใน10นาทีเท่านั้นก็เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุนะคะในด้านของเด็กคนนี้ก็ต้องจะต้องมีการดูแลโดยคณะกรรมการสหวิชาชีพกันต่อไปนะคะส่วนทางท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาบอกว่าการสอบสวนคดีที่เด็กเป็นผู้ต้องหาต้องใช้เวลาเด็กเองก็อยู่ในภาวะช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะคะสุดท้ายก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายคือเด็กเนี่ยด้วยความที่อายุเพียง11ขวบอายุไม่ถึง15ปีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆก็กลายเป็นผู้ปกครองค่ะนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานปล่อยปละละเลยได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได้ดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะกันเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะส่วนรถคันนี้ก็ดีว่ามีประกันภัยนะคะคุณวิเชษครับดิฉันไปตรวจสอบจากทางข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะซึ่งก็มีการรายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะบอกว่าข้อมูลรถกระบะนะซึ่งเป็นรถคันที่น้องขับไปเนี่ยเป็นรถกระบะอีซูซุนะคะสีบรอนทองทะเบียนของจังหวัดมุกดาหาร มีการทำประกันภัยภาคบังคับพรบกับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะมีเลขกรมธรรม์คุ้มครองนะคะก็ตามข่าวที่เราได้ทราบก่อนนี้หน้านี้ใช่ไหมคะว่ามีวงเงินคุ้มครองอยู่ในพรบนี้เนี่ย20ล้านบาทหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมรถนะบางคนอาจจะแบบบางทีพวกอินฟลูออนไลน์บางคนบอกว่ารถดูเก่าๆนะโอ้โหประกันภัยคุ้มครองถึง20ล้านเลยเหรอคือจริงๆเป็นไปตามกฎหมายเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะมีการปรับเพิ่มกันมานะคะในปัจจุบันแล้วว่าพรบเนี่ยที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยคือรถทุกคนมันจะต้องมีพรบเนี่ยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขามีการเพิ่มวงเงินคุ้มครองต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับรถทุกประเภทโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยแล้วนะคะอันนี้เป็นการใช้ในปัจจุบันนี้เราก็จะได้ทราบกันด้วยเพราะบางคนเนี่ยซื้อไว้นะคุณวิเชษแต่ว่าก็ภาวนาขอให้ไม่ต้องใช้แล้วกันเพราะไม่อยากจะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะได้ทราบกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบได้มีการกำหนดวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่ได้เพิ่มเบี้ยประกันภัยด้วยแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่หรือว่าอันที่มีผลคุ้มครองนะคะอันนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เองนะการเพิ่มประกันภัยรถภาคบังคับเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถเช่นเดียวกันกับภาคสมัครใจประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็มีการกำหนดวงเงินคุ้มครอง ขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

0: กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถก็มีผลนะคะกับกรมธรรม์ใหม่อันนี้คือประกันรถภาคสมัครใจนะคะตั้งแต่เมื่อ1มกราคมปีนี้เพราะนี่คืออัตราที่เป็นปัจจุบันอยู่ตอนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีความคุ้มครองแต่เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าทีเนี้ยพอเป็นเด็กขับอะค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันคือปกติประกันภัยมันต้องมีระบุชื่อคนขับหรือไม่ระบุใช่ไหม
1: ใช
0: ่ทีนี้หนึ่งเด็กอะไม่มีใบขับขี่แน่นอนทีนี้ประกันภัยเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแลแค่ไหนแต่เชื่อว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจสำหรับทุกฝ่ายเลยนะฝ่ายครอบครัวของเด็กก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะคือครอบครัวต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาก็คงนะแล้วเราชาวพุทธด้วยนะพอเจอเหตุแบบนี้ด้วยนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุแบบนี้เชื่อว่าดิฉันเชื่อว่าแล้วด้วยบริษัทประกันภัยเทเวศประกันภัยนี่เขาก็บริษัทใหญ่นะมีความน่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะก็เชื่อว่าคงจะต้องดูความเป็นไปได้ในทุกด้านที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนดนะคะให้กับทางพระที่ท่านมรณภาพพระที่ท่านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็เชื่อว่าคงจะเข้าไปดูแลในตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะ
1: ก่อนจะไปดูเรื่องอื่นกันใหญ่ๆกันต่อเนี่ยแต่เราพูดเรื่องพระแล้วเนี่ยคดีดังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอดีตพระเมื่อวานนี้มีคำพิพากษาแล้วทุกคนคงจำได้นะเรื่องราวของสีกากอล์ฟเป็นไงที่เป็นข่าวดังจากผู้ทหารพาข้าไปพิจิตรสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามีข่าวมาจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จังหวัดจิตเนี่ยได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขจำที่ออ่างทหาร195/2568นะลงโทษจำคุกอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยข่าวก็เรียกว่าเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้ในคดีที่พนักงานอัยการเนี่ยนะยื่นฟ้องนายวิรัตหรืออดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าวาดวัดท่าหลวงวัดดังเลยล่ะพระรามหลวงเนี่ยในฐานเบียดบังเงินงบการศึกษานะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่นายวิรัตแต่ตอนนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยและเป็นผู้ในการดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงพิจิตรเนี่ยก็บอกมีคนบริจาคเงินนะ3 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้พัฒนามจร.พิจิตรเนี่ยผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายวิรัตแต่ว่านายวิรัตนั้นไม่ยอมนำเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยนะและร่วมมือกับบุคคลภายนอกก็คือกลุ่มของนางสาววิลาวัณย์หรือศรีกากอล์ฟนั่นแหละเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นของตัวเองนะครับซึ่งศาลเนี่ยตัดสินว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147นะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินโดยทุจริตแล้วก็มาตรา157ด้วยนะละเว้นเนี่ยนะครับและก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เลยมีคำพิพากษาแล้วว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องครับสั่งลงโทษจำคุก12 ปีนะแล้วก็มีคำสั่งให้จำเลยคืนเงินหรือชดใช้เงิน3 ล้านบาทให้แก่มจร.พิจิตรผู้เสียหายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตพระที่ก็เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาออกมา
0: แต่เดี๋ยวเราไปพักกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าจะได้ว่ากันเต็มๆในเรื่องของกรณีของความคืบหน้าที่เรารู้ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสการบินไทยถูกจับในการขนเฮโรอีนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คืบหน้าไปจนถึงได้สืบสาวขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการขนยาเสพติดนี้นะคะแล้วก็จับตัวนะคะคนที่เป็นต้นตอได้แล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
8: ำอะไรอยู่อ่ะ
9: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
10: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
11: อ้าวสายต่อไป
12: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
13: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
13: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
11: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathonอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
17: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปนะคะเกือบตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งถึงหัวค่ำนะคะกับการที่มีการแถลงข่าวใหญ่นะคะตั้งแต่เรื่องของคดีนะคะในความคืบหน้าของข้อมูลที่มีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียในการแกะรอยแก๊งยาเสพติดแก๊งนี้นะคะรวมทั้งวันนี้ต้องจับตาเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการเรียกประชุมใหญ่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมาดูในแง่ของการขยายผลล่าสุดที่เมื่อคืนนี้ที่บอกว่าจับได้แล้วว่าต้นทางของเฮโรอีนที่ไปพบในกระเป๋ารูปช้างนะคะที่แอร์ตอนหลังก็ให้บอกว่าเธอชื่อมินานะไม่ใช่มีนานะคะที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นเนี่ยมาจากไหนนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของปปส.ร่วมกันกับตำรวจภูธรเลยนะคะชุดสืบสวนที่สภ.เชียงคานสภ.เอราวัณนะคะได้เปิดปฏิบัติการพอผู้ต้องติดตามผู้ต้องสงสัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณมินานะคะที่ถูกทางการออสเตรเลียเนี่ยจับกุมพร้อมกับเฮโรอีนนะคะที่ซุกไปอยู่ในรูปแบบของกระเป๋าผ้าแบบโอท็อปนะคะเป็นรูปช้างอย่างที่เราติดตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปอยู่ในขบวนการนี้เป็นชาวลาวนะคะแต่มาทำงานที่เมืองไทยนะคะเป็นสองคนสองสามีภรรยาชื่อนายทิพย์แล้วก็นางทัศนะคะนายทิศอายุ43นางทัศอายุ42นะคะนายทิศเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเบื้องต้นนายทิศให้การค่ะว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานครทำมาถึง6ครั้งนะคะแบ่งเป็นทำในพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งและอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างเนี่ยนะคะเรื่องของการเอาพัสดุไปส่งเนี่ย ครั้งละ 8,000 คนที่จ้างเขาก็เป็นชาวลาวด้วยกันเป็นผู้ว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่งนะคะส่วนพัญญานะคะพัญญาเนี่ยในช่วงที่ถูกจับกุมเนี่ยอยู่กันคนละที่กับสามีนะคะพัญญาอยู่ระหว่างการขับรถนะคะก็ได้ถูกควบคุมตัวมาเหมือนกันเพื่อที่จะขยายผลไปถึงผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างนะคะไปในตัวของในการพกไปในการบรรจุเป็นสัมภาระของคุณมีนาไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นการขยายผลซึ่งก็จะสืบเนื่องจากตอนก่อนหน้านี้ในช่วงที่ไป2จุดนะคะก็คือที่ซอยรางน้ำแล้วก็ที่ย่านรามคำแหงมาแล้วนะคะความคืบหน้าของกรณีของการที่ไปจับกุมเป็นชาวลาวเนี่ยนะคะรองเลขาปปส.ซึ่งเป็นโฆษกปปส.ด้วยคุณอริภักดิ์เงินบำรุงเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยทางปปส.ได้ขยายผลติดตามมาอย่างต่อเนื่องตามมา2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วเพราะมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหน้าที่ของพวกเขาคือบรรจุหีบห่อพัสดุพันธุ์ที่รับมาจากลาวนะคะจากสปป.ลาวแล้วก็มาส่งทางไปรษณีย์ไทยในร้านส่งพัสดุนะคะไปยังผู้รับปลายทางนะคะทีนี้พฤติกรรมที่ขบวนการเครือข่ายค้ายาเสพติดซึ่งก็จะอยู่รอบบ้านเราเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เพ่งเล็งอยู่ที่สปป.ลาวด้วยเนี่ยนะคะในกรณีหลังๆเนี่ยบอกว่ารูปแบบคือเขาจะมักนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังกรุงเทพชั้นในด้วยการซุกซ่อนผ่านกระเป๋าผ้าหรือเสื้อผ้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปตรวจสอบว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนนะคะซึ่งจากการแกะรอยมา2ปีเนี่ยพบว่าสินค้ามาจากที่พักของสองสามีภรรยาคู่นี้ในจังหวัดเลยนะคะแต่ขบวนการนี้มักมีการตัดตอนเส้นทางลำเลียงมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถูกจับได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งเป็นตัวอย่างของพี่ที่ทางตำรวจเอามาแถลงให้ดูนะคะที่บอกว่าซุกกันมาในเสื้อผ้าใหม่อ่ะคุณวิเชษฐ์คือเวลาไม่ได้ดูด้วยสายตาผิวเผินเนี่ยมันก็เป็นเสื้อผ้าใหม่ธรรมดาแต่พอเปิดออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยโอ้โหเย็บเอาใส่ผงขาวเนี่ยเป็นแผงติดผนึกอยู่กับในเนื้อผ้าเลยทีเดียวนะคะคือนี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาแบบพยายามพรางอำพรางวิธีการซุกซ่อนกันมาโดยตลอดทีนี้เขาจะแบ่งกันเพื่อให้แบบแกะรอยไม่ได้ง่ายนะคะคือเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันมีทั้งคนนำเข้าสินค้าคือเอาของเข้ามาคนที่เย็บก็คือการที่อำพรางตบตาเย็บอยู่ในข้าวของต่างๆบางทีก็เป็นเสื้อเป็นกระเป๋าผ้าเป็นเบาะรองนั่งบางทีเนี่ยเป็นผ้าห่มพรมเช็ดเท้ามีกันทุกรูปแบบนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันคนเย็บก็พรางไปคนหิ้วก็ว่ากันไปนะคะซึ่งนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นรูปแบบที่ปปส.เนี่ยแกะรอยมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการสอบสวนสอบปากคำขยายผลนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ทันทีนะคะว่าคู่นี้เนี่ยในพฤติกรรมที่แกะรอยเข้ามา2ปีว่ามีลักษณะของเอาของเข้ามาเอาพระอําพรางแล้วก็มาส่งกันไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกรณีของยาเสพติดที่มีไรเดอร์ซึ่งไรเดอร์คนนี้ก็ยังไม่ปรากฏตัวนะไรเดอร์ที่นั่งรถเก๋งมาแล้วก็มาส่งของที่คอนโดของคุณมีนาเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้ประกาศบอกว่าให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยแต่ว่าไรเดอร์คนนี้จนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวนะคะเป็นไรเดอร์ที่มาส่งของเมื่อวันที่22นะคะแต่ก่อนหน้านั้นที่มีไรเดอร์รายนึงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอันนั้นเป็นวันถัดไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของกลางที่กลายเป็นเฮโรอีนนะคะต้องสอบก่อนว่ากรณีของในทิศและกำลังทัศน์เนี่ยชาวลาวคู่นี้เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับเฮโรอีนล็อตนี้นะคะที่ไปถึงตัวของแอร์โฮสเตสหรือเปล่านะคะก็เป็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พบเจอแล้วก็วิธีการทำเนี่ยนะคะที่ทางโฆษกปปส.ได้ให้ข่าวเอาไว้เนี่ยบอกว่ากระเป๋าผ้าต่างๆที่พบส่วนใหญ่จะทำสำเร็จรูปส่งมาจากสปป.ลาวแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาถ้าไปทำที่ลาว แล้วมีการปักพยัญชนะภาษาอังกฤษว่า Thailand นะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูกันน่ะนะคะเพราะจริงๆไออันตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งนะแต่ถ้าพูดถึงอ่ะก็เหมือนสินค้าจำนวนไม่น้อยที่ Made in China แล้วก็แล้วแต่ว่าจะไปภายใต้ไลเซนส์ของเจ้าของแบรนด์ประเทศไหนนะคะเพราะนั้นการที่บอกเอ๊ะทำที่ลาวแล้วปักไทยแลนด์อะไรดิฉันก็ยังอ่านแล้วดิฉันยังไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเลขาปปส.บอกว่าก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะว่าทำไมปักพยัญชนะว่าไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าวิธีการเนี่ยนะคะคือยังต้องแกะรอยว่าตกลงยัดไส้กันมาตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านหรือเอามายัดไส้ในประเทศไทยนะคะก็เป็นว่ายังอยู่ระหว่างสอบปากคำเดี๋ยวก็จะต้องมีการขยายผลต่อไปแต่ว่าเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่เมื่อวานนี้ทางเลขาปปส.ท่านแถลงยกใหญ่นะคะให้ทราบว่าขบวนการเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็น่าตกใจว่ากลุ่มหิ้วที่ถูกเพ่งเล็งเพราะคิดว่าน่าจะมีความระแวดระวังผ่อนปรนนะคะมากกว่าผู้โดยสารทั่วไปก็คือกลุ่มลูกเรือเนี่ยกลายเป็นที่หมายตาแล้วบางคนก็อาจจะต้องบอกว่าไปอยู่ในขบวนการนี
1: ้
0: ไม่รู้ว่าเต็มใจหรือโดนหลอกกันทุกรายแต่ว่าบางรายนี่มันก็ยากที่จะบอกปฏิเสธความรับผิดชอบได้ลองมาดูกันที่ทางเลขาปปส.แถลงไว้นะคะพันตรีสุริยาสิงหกมลเมื่อวานนี้ท่านได้แถลงเรื่องของการขยายผลนะคะบอกว่ามีการข่าวจากกลุ่มเครือข่ายผู้ส่งยาเสพติดไปยังออสเตรเลียแล้วปปส.ก็ขยายผลมาเรื่อยๆเพราะว่าได้ดูนะคะในกลุ่มที่ติดตามอยู่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการส่งยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี68จนกระทั่งเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองพบว่ากลุ่มเครือข่ายขบวนการเหล่านี้ได้ส่งพัสดุมายังพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านบางเขนแล้วก็หลัก4อันนี้เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะส่งปปส.ไปตรวจพิสูจน์ทราบตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการยึดของกลางเป็นเฮโรอีน8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าที่เอาไว้เหมือนตกแต่งแขวนตามผนังนี่คือจุดเริ่มต้นหลังจากการข่าวที่พบขบวนการที่จะพยายามส่งยาเสพติดผ่านไทยไปที่ออสเตรเลียเจอเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากแกะรอยกันมาข้ามปีนะคะมาเจอเอาเมื่อมิถุนายนสิ้นเดือนมิถุนายน30มิถุนายนไปพบก่อนทีนี้พอล่วงเลยมาถึงเกิดเหตุของแอร์มีนาใช่ไหมคะจนกระทั่งวันที่1กรกฎาคมที่เรามาลงข่าวที่เรามาออกข่าวไว้ว่าบิ๊กเกรียนเป็นคนบอกว่าเอ๊ะไปเจอแล้วขยายผลไปเจอแล้วที่ย่านรางน้ำนะคะก็ปรากฏว่าไม่ใช่แค่รางน้ำเท่านั้นปปส.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ2จุดคือที่ซอยรางน้ำและรามคำแหงที่รางน้ำเนี่ยยึดเฮโรอีนซุกอยู่ในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟอันนี้ล็อตใหญ่เลยนะคะเกือบ10กิโลกรัมซุกอยู่ในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟจะไปส่งที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะอันนี้คือจุดที่รางน้ำส่วนจุดรามคำแหงพบเฮโรอีนอยู่ในเสื้อสีชมพูเป็นเสื้อแบบผ้าไทยดิฉันส่งภาพให้ทีมงานแล้วนะที่มันเป็นเสื้อเหมือนผ้าเหมือนผู้หญิงชุดไทยอ่ะนะคะเป็นผ้าไทยเหมือนแบบเสื้อคล้ายๆผ้าคล้ายผ้าใหม่นะแต่พอไปแกะดูไส้ในเนี่ยซุกเฮโรอีนพรางเอาไว้นะคะเส้นทางของที่รางนะที่รามคำแหงเนี่ยปลายทางจะไปไต้หวันค่ะนะคะตอนนี้ท่านเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจค้นกับคนที่ส่งพัสดุมาจากเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งก็คือในทิศกับนางทัพเนี่ยที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะสำหรับ เรื่องนี้นะคะทางเลขาปปส.บอกว่าเราทราบตัวบุคคลที่มีการวางแผนและเตรียมการรับพัสดุพันที่มีเฮโรอีนบรรจุไว้แล้วกำลังประสานไปยังตำรวจฝั่งออสเตรเลียให้ไปดำเนินการในฝั่งนั้นนะคะส่วนของที่ไต้หวันนะคะก็มีการข่าวระหว่างกันก็อยู่ระหว่างการติดตามขยายผลด้วยกันนะคะโดยในกลุ่มปลายทางของคนที่รอรับเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกทางการออสเตรเลียเขาควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นคนไทยนะคะ ในเบื้องต้นชื่อเดียแต่ยังมีชื่อมาอีก 2-3 รายไม่ได้มีแค่เดียเพียงรายเดียวนะคะเลขาปปส.บอกว่าเพราะเราสืบสวนทั้งเครือข่ายมีคนไทยหลายคนมาเกี่ยวข้องเพราะว่าทำกันเป็นขบวนการนะคะแล้วในเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องนี้ไปพันกับกรณีของผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมที่จังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเมื่อช่วงต้นปีนี้เองที่ฉะเชิงเทราเกิดขึ้นเมื่อ27มีนาคมเป็นกรณีแอร์โฮสเตสเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้ทราบสายการบินนะคะตามข่าวท่านไม่ได้บอกว่าเป็นแอร์ของสายการบินไหนแต่บอกว่าเป็นกรณีของแอร์โฮสเตสเช่นกันถูกจับที่ฉะเชิงเทราปปส.ภาค 2จับได้ก่อนขึ้นเครื่องมียาเสพติดนะคะเจอในกระเป๋า10กิโลกรัมไปตรวจเจอที่บ้านพักอีก10กิโลกรัมแผนประทุษกรรมคือเอายาเสพติดซุกไว้ในลักษณะเหมือนพรมเช็ดเท้าหากมองผิวเผินจะไม่ทราบได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเครือข่ายที่เริ่มมองเห็นแล้วนะคะว่ามีการเล็งเอาไว้ที่แอร์โฮสเตสนะคะหรือกลุ่มลูกเรือนะคะในการที่จะดำเนินการต่อไปเนี่ยทางเลขาปปส.บอกว่าได้ประสานงานกับทางรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งก็คือพลตำรวจโทรุฑพลนะคะก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการคุยกันกับทาง DSI ด้วยบอกว่าจะให้ DSI รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพราะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากและก็ทำการอย่างเป็นขบวนการมีการหลอกลวงมีคนทั้งในเครือข่ายนอกเครือข่ายมีคนเกี่ยวข้องทั้งด้านการโอนเงินการนำพาการบรรจุสิ่งของลงในแพ็กเกจต่างๆซึ่ง DSI จะมีความเชี่ยวชาญความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับว่าจะกลายไปเป็นคดีพิเศษละนะคะเชื่อว่าอยู่ในรูปแบบที่น่าจะเข้าข่ายของความเป็นคดีพิเศษในหลายประเด็นอยู่แล้วนะคะทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยมีนาเนี่ยหรือมินาเนี่ยนะถูกหลอกนะหรือยังไงกันทางเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเรายังไม่มีโอกาสคุยกับมินาเลยแล้วก็ทนายความที่นู่นนะคะแต่เราต้องให้โอกาสกับทางออสเตรเลียเขาถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามีนาไม่ได้มีเจตนาแต่ถูกหลอกลวงก็อาจจะไม่ฟ้องได้แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเราก็อยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและการได้ตัวละครเพิ่มขึ้นมันก็อาจเป็นทั้งผลดีและผลร้ายจึงยังพูดไม่ได้เลยว่ามีนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากแค่ไหนแต่ในทางการข่าวเนี่ยพฤติกรรมที่มีการตั้งแต่มาจากต้นทางส่งเข้ามาพรางของจนหาคนหิ้วไปเนี่ยคือกลุ่มที่โดนหมายตาไว้เนี่ยมันก็จะมีทั้งตั้งแต่กลุ่มลูกเรือโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสนะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือบางทีเขาก็จะมีการตั้งกลุ่มนะคะเพื่อขายน้ำหนักกระเป๋าของตัวเองเพื่อพกพาสิ่งของต่างๆเนี่ยไปยังต่างประเทศนะคะก็เป็นว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะทางเลขาปปส.ก็ฝากเตือนบอกว่าบางทีเนี่ยนะอาจจะคิดว่าก็น้ำหนักกระเป๋าฉันเองนี่นาไม่ได้ไปสร้างผลกระทบให้ใครแต่เลขาปปส.บอกว่าแต่ท่านเนี่ยกำลังจะทำให้ประเทศไทยเสียหายถ้าเกิดท่านถูกหลอกไปให้อยู่ในกระบวนการนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูกันเพราะว่าเวลามีการตั้งกลุ่มอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเครือข่ายไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยตามการเปิดเผยของเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเขาจะสแกนหาและดูความพร้อมว่าใครจะขายน้ำหนักกระเป๋าให้ได้บ้างเขาไม่ได้เล็งไปที่คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นะคะทำงานประเภทรับหิ้วเป็นประจำมีรายได้นะจากการรับหิ้วน้ำหนักต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือเครือข่ายก็อาจจะมองว่าน่าจะเป็นคนที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเลขาปปส.จึงเป็นเหตุที่ทำให้ท่านไม่กล้าจะยืนยันในตรงนี้ว่ามีนาจะถูกหลอกหรือไม่หรือว่าจะรู้เห็นขนาดไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือเธออยู่ในกลุ่ม ของการรับหิ้วซึ่งมันก็คือการขายน้ำหนักกระเป

0: ไรเดอร์ที่ใส่เสื้อฮูดสีเข้มไปส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าต้องดูกันนะคะว่าตกลงเนี่ยน่าจะเป็นเครือข่ายหรือไม่อย่างไรนะคะหรืออาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่ารถโรสเนี่ยนะตอนนี้ปิดเฟซหนีไปแล้วนะคะจะอยู่ที่ไหนเพราะพฤติกรรมเนี่ยบอกว่ามีการเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะคะแต่ทางปปส.คงมีวิธีการแกะรอยแหละไม่งั้นโอ้ก็คงจะตามกันมาเป็นปีๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ก็ดูจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับผมคิดว่าเลขาปปส.ก็อธิบายกระบวนการชัดเจนนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยเฉพาะเรื่องของการรับคิวที่คุณรอนพูดถึงเนี่ยหรือการขายน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยอันเนี้ยเห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าโอ้ก็เป็นกระบวนการล่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เลขาปปส.พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่านอกเหนือจากนะในส่วนต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือคนที่รอรับอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยขณะที่ว่ากลุ่มใหญ่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของดำเนินกิจการทั้งหมดอันเนี้ยจะต้องหาให้เจอจะต้องเชื่อมโยงให้ได้เพราะงั้นก็รอดูต่อไปว่ากลุ่มใหญ่ที่ว่าเนี่ยจะเจอทั้งหมดหรือเปล่านะทุกท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะเพราะว่าเบรกหน้าก็เมื่อวานนี้ตัวละครเบื้องต้นเกี่ยวกับทุจริตสอบออกมาแล้วนะคะคนของสอทอ5รายด้วยกันแต่มันน่าจะเยอะกว่านั้นล่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 นคืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งมีอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เมื่อคืนนี้ญาติพร้อมครอบครัวต่างเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุบล

0: บนราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งออยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซักเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง่าย
3: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมสดกันในเช้าวันนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง YouTube นะคะคุณประวิตรทักทายมาสวัสดีนะคะคุณพระดลอ๋อคุณพระดลไม่แน่ใจร้องเรียนเรื่องบอกไม่เคยเล่นหุ้นหรือลงทุนช่วยเอาเรื่องเหล่านี้ออกไปจากการดูใน YouTube น่าจะเป็นโฆษณาที่มันแปะมาโดยระบบของแพลตฟอร์มเลยค่ะคุณพระดลครับคือเขาพยายามจะให้เราไปเสียเงินดูแบบพรีเมียมอ่ะจะได้ไม่มีโฆษณานะแต่ถ้าเราดูแบบฟรีก็จะต้องรำคาญใจนิดนึงมันก็จะแบบมีแอดเนี่ยแตะปิดมาอยู่ด้วยเสมอนะคะไม่ได้เป็นตัวของคลื่นนะคะอันนี้คุณธราดลลองดูแล้วกันส่วนคุณเจค่ะบอกว่านะครับถึงเวลาที่ต้องถือคำว่าถอดบทเรียนเป็นคำหยาบของสังคมแล้วเพราะว่ามันแปลว่าปัสสาวะแบบขอไปทีในขณะที่การดูแลความปลอดภัยทั้งบนถนนการออกใบอนุญาตใบขับขี่นะคะอย่าสักแต่อำนวยความสะดวกเลยต้องให้มันให้ปลอดภัยก่อนนะคะแต่งานนี้เนี่ยแม้แต่ใบขับขี่น้องก็ยังไม่มีนะคะมีไม่ได้เพราะเขายังเด็กอยู่เลยนะคะคุณตุ้ยก็บอกว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบสถานเดียวติดคุกแทนลูกคุณชยุทธให้คำแนะนำมาขอบพระคุณค่ะให้ใช้คำว่าบกพร่องทางสติปัญญาขอบพระคุณนะคะดิฉันแบบนึกไวๆเลยนึกไม่ทันขอบพระคุณคุณชยุทธด้วยคุณนิวเข็มจิราบอกถึงจะเป็นเด็กพิเศษมีความสามารถแต่ว่าทุกสิ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งเพราะทุกคนสงสัยว่าน้องขับรถออกไปได้อย่างไรนะคะหรือว่าทางครอบครัวอาจจะสอนกันจริงๆแล้วไม่กล้ายอมรับหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบได้เลยจริงๆนะคะแล้วก็คุณคัฒนาค่ะบอกงานยากเลยลงโทษเด็กก็ไม่ได้ลงโทษผู้ใหญ่อย่างหนักก็ใช่ที่คงจะจบที่เปรียบเทียบปรับรอลงอาญาคุมประพฤติบริการรับใช้สังคมนะคะคุณวินวินก็ให้ความรู้เกี่ยวกับรถเกียร์กระปุกเนาะเพราะหลังๆคนก็จะใช้เกียร์อัตโนมัติก็เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าลักษณะของรถบรรทุกอะไรส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในต่างจังหวัดเนี่ยเขายังเป็นเกียร์กระปุกอยู่นะคะคุณวินวินก็เลยบอกว่าเกียร์กระปุกเนี่ยต้องฝึกมาให้ชำนาญนะคะระบบคลัชกับรอบเครื่องต้องสัมพันธ์กันตอนเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัชถ้าไม่สัมพันธ์กันเครื่องจะดับค่ะแล้วถ้าตอนขับที่มันเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์1ไปเกียร์2และเกียร์สูงถ้ารอบเครื่องไม่ได้มันก็จะไม่ได้มันใส่เกียร์แล้วมันก็จะดังแก๊กๆนี่แหละค่ะดิฉันเลยเรียนเกียร์กระปุกไม่รอดเลยสุดท้ายมาขับรถเป็นเพราะเกียร์ออโต้นี่แหละสติปัญญาไม่เพียงพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกอวัยวะที่เกี่ยวข้องคุณ Android Defy บอกทำไมเรื่องขนยา แม่ไม่เชิญอดีตรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาในฐานะรุ่นพี่นะคะคุณแพจางบอกโหเขาเก่งมากเลยนะเอายาใส่ในยาเสพติดอะเนาะใส่ในเนื้อผ้าไหมดูด้วยสายตานี่ดูไม่ออกเลยนะคะแล้วก็คุณแฮนดรอยก็เม้นเพิ่มเติมมาบอกว่าไม่โทษองค์กรการบินไทยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่แสดงออกก็ดีนะเหมือนทหารแหละสามารถเชื่อมโยงมาได้เรื่องนี้ด้วยเหมือนทหารแหละก็ไม่ใช่ทุกนายเขาจะออกมาทำรัฐประหารทำลายความเจริญคุณปราโมทบอกอยากฟังข่าวตลาดต่างๆในกทม.มีแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นเจ้าของแผงกันขนาดไหนเดี๋ยวถ้ามีข่าวเราจะมาฝากคุณปราโมทนะคะแต่แน่นอนก็น่าจะมาทำมาหากินกันในทุกรูปแบบอยู่แล้วล่ะ
7: เนาะการเมืองเนี่ยเยอะชันชานเมืองฝั่งตะวัน
6: ออกนะคะใช่ใช่นะคะคุณสมชัยบอกเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดกับพระเป็นความประมาทของผู้ปกครองโดยแท้ถ้าหลานไม่รักไปขับสักวันโจรก็คงจะมาลักไปได้นะเสียบกุญแจไว้นี่ประมาทจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าในเรื่องของข้อสังเกตที่คุณทิติพงศ์พูดถึงเรื่องเด็กขับรถไปชนพระเนี่ยนะคะเชื่อว่ามีคนสอนค่ะคุณทิติพงศ์บอกว่าส่วนมากในต่างจังหวัดพอเด็กโตระดับหนึ่งผู้ใหญ่มักจะให้เด็กหัดขับรถอย่างพวกรถไถรถอีแตนรถกระบะเพื่อช่วยงานบ้านรถเกียร์ธรรมดาถ้าคนไม่เคยออกตัวยังไงก็ต้องดับนะเออแต่พูดจริงๆนะตอนที่ฉันเด็กรุ่นอยู่นะคุณเชษอยู่สักม.2ม.2เลยจำได้เลยม.2เราก็อายุประมาณ14ขวบเพื่อนที่ฉันเนี่ยที่ฉันเรียนโรงเรียนสตรีล้วนนะเพื่อนผู้หญิงอ่ะเขาขับรถกระบะเป็นแล้วนะเรายังเคยไปนั่งเลยคือเขาบอกว่าเพราะที่บ้านเพราะตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีเกียร์ออโต้เนาะตอนเราเด็กมากๆอ่ะคือที่บ้านเขาทำแบบเหมือนโรงงานอ่ะคุณเชษเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะเขาจะแบบเอาห้าวเลยเออที่บ้านเขาสอนเขาขับเป็นได้แต่เขาอยู่ม.2 อ่ะเออยังจำได้เลยว่าเพื่อนขับรถให้ดูเลยว่าขับรถเป็นนะเออนะก็เข้าใจแล้วที่คุณทิติพงศ์บอกว่าต่างจังหวัดเขาจะสอนกันเป็นปกติแล้วถ้าเด็กโตได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะคุณไพลอตค่ะบอกว่าเด็กพิเศษผู้ปกครองก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะคุณอัติธีถามสิ่งที่ฉันตอบไม่ได้นะดิฉันยังไม่มีข้อมูลตรงนี้บอกเมืองไทยมีการสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus ไหมครับอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะส่วนที่ Facebook ค่ะ Facebook นะคะเช้านี้อีกหน่อยนึงเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เม้นมาแล้วก็ทักทายมานะคะสำหรับ Facebook บอกคุณเหมียวบอกไม่เชื่อว่าไม่สอนขับเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้หรอกแต่เด็กพิเศษเขาน่าจะทำได้ถ้าเห็นบ่อยๆต้องเอาผิดผู้ปกครองเลยนะคะคุณสิริชมทักทายมาคุณสุริยาก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มีพระภิกษุหลายรูปเลยทีเดียวตอนนี้10รูปแล้วที่มรณภาพนะคะคุณชิกกี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณชิกกี้ทักว่ามจร.ธงชาติเปลี่ยนหรือยังคะธงขาดเหรออ๋อที่มจร.ธงขาดเหรอโอ้ดิฉันไม่ทราบข่าวนะคะขออภัยด้วยคุณนิรันต์ตกลงยังไงคะตกลงจะทักหรือยังไงบอกอ่านเล่าข่าวยังไงไม่ให้ถูกปลดให้ดูรายการนี้เป็นตัวอย่างยังไงตกลงจะแปลว่ายังไงดีเอ๊ะตกลงคุณนิรันต์ตกลงคุณนิรันต์จะยังไงคะที่ฉันจะแปลเจตนาคุณนิรันต์ไม่ถูกละคุณศพโชคทักทายมานะคะคุณชัญญาบอกว่าโอ้ยเหมือนองคุลิมากลับชาติมาเกิดเลยโอ้แม่ก็มันอุบัติเหตุนะคะคงไม่มีใครแต่ตอนนั้นองคุลิมาเนาะก็แหมยังต้องกลับใจบวชเป็นพระได้ในที่สุดถูกไหมคะแล้วก็คุณสุธรรมค่ะบอกว่ากะอีแค่คนนำเข้ายาเสพติดนิดหน่อยเข้าออสเตรเลียทำเป็นตื่นเต้นกันทั้งประเทศสู้เราไม่ได้กัมพูชาขนอาวุธจีนมาประชิดชายแดนเรายังเฉยๆอะไรน่ากลัวกว่ากันนะคะคุณพ่อเปาๆบอกเรามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทางด้านการแข่งขันแทนที่เราจะหนีเวียดนามได้ต้องมาไล่บี้เขมรลาวพม่าละนะคะคุณนิการนะชมอยู่ขอบพระคุณนะคะคุณสุวินีมาเลยบอกว่าชอบข่าวที่สองท่านอ่านห้ามเกษียณโอ้ยคุณสุวินีห้ามเกษียณเลยล่ะคะพี่วิเชษฐ์เนี่ยเลยเกษียณไปแล้วแต่ยังแข็งแรงเนี่ยดิฉันเนี่ยห่วงตัวเองมากกว่าแล้วจะได้ทำรายการจนเกษียณหรือเปล่าเนี่ยต้องให้สุขภาพแข็งแรงไว้อ่ะเชิญพี่วิเชษฐ์เลยมาเล่ากันต่อ
7: แล้วก่อนจะเล่าต่อเรื่องของทุจริตการสอบเนี่ยตุลันผมก็ประเด็นนี้ท่านผู้ชมรู้ฟังพูดเนี่ยน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างนี้ผมได้เห็นด้วยตัวเองเลยเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกันผมเห็นเป็นประจำเพราะว่าผมนอกจากกรุงเทพแล้วผมก็อยู่ที่กำแพงบุรีจังหวัดบ้านสุดคุณรันใช่ไหมว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านฟังพูดไปในเรื่องจริงเลยแหละคือผมเห็นเด็กอะเด็กเล็กๆอะเด็กอายุ7-8 ขวบ 9 ขวบ 10 ขวบเนี่ยนะขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเป็นเรื่องปกติเลยหมวกกันน็อกก็ไม่มีแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างๆพ่อแม่นะปู่ย่าตายายและเด็กตัวเล็กๆอ่ะขับผมเห็นไปเยอะเลยนี่คือเรื่องจริงนะแสดงว่าเขาสอนให้ขับเป็นตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลย
6: เหมือนพอเท้าแตะถึงใช่ไหมคุณวิเชษพอเขาได้ส่วนสูงเท้าแตะถึงก็จับให้หัดแล้วเน
7: า
6: ะ
7: หัดแล้วแล้วที่สำคัญมากกว่า
6: ดิฉันก็มาเดินถึงเพื่อนเหมือนกันว่าเออเขาม.2เขาอายุแค่14อ่ะเขาก็ขับรถเป็นแล้วเหมือนกัน
7: ขับเป็นและยิ่งสำคัญมากกว่านั้นไม่ใช่พ่วงข้างอย่างเดียวนะมอเตอร์ไซค์นี่แหละขาแตะไม่ถึงพื้นเลยคุณระวัน3คนเล็กๆเลย6 ขวบ 7 ขวบ 8 ขวบขับกันแล้วนี่คือของจริงเขาแสดงว่าผู้ปกครองนะมีส่วนคนนั่นแหละญาติเด็กจะไม่มีโอกาสเป็นเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเห็นคนขับนะเห็นญาติขับหรือเห็นผู้ปกครองขับอันที่2บางทีความจำเป็นว่าพ่อแม่บอกเออขับหน่อยนะและพ่อแม่นะปู่ย่ามันนั่งอยู่ในรถนั่นแหละคุณระวันนี่คือของจริงนะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเราอาจจะไม่เห็นไงแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากตรงนี้เวลาอุบัติเหตุมันเกิดนะเพราะว่าเด็กเริ่มเรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นเรื่องกฎกติกาและหมวกกันน็อกก็ไม่สวมขับเป็นจากการสอนกันอยู่แบบนี้เพราะแล้วบางทีไปออกมาถนนใหญ่ไงคือถ้าวิ่งอยู่ในหมู่บ้านไม่เป็นไรหรอกแต่หลายครั้งเนี่ยออกมาถนนใหญ่เลยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนี่ก็เลยเติมที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พูดเอาไว้นะคร
6: ับ แล้วจริงๆอีกอันนึงที่น่าคิดต่อนะคุณวิเชษไหนๆก็เราเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของเรื่องการแถลงผลการสอบทุจริตสอบเข้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยคือหนึ่งมันเป็นวิถีของคนในสังคมชนบทถูกไหมเรื่องที่ต้องมีคนในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กๆเนี่ยต้องช่วยงานในครอบครัวได้นะคะซึ่งไม่ได้เพิ่งเป็นกรณีนี้กับครอบครัวนี้ทีนี้เราก็น่าคิดแล้วว่าจากเหตุการณ์นี้จะมีอีกสักกี่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กสามารถเข้าถึงนะคะยานพาหนะในครอบครัวได้แล้วโดยที่เขาอาจจะโดยลักษณะทางกายภาพนะคะแล้วก็การใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องมีเหตุเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนเข้ามาแบบนี
7: ้
6: หนึ่งอุทาหรณ์จากเรื่องนี้มันจะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือดูแลกันให้มากขึ้นได้ยังไงเรื่องเปลี่ยนคงยากแล้วล่ะแต่การจะดูแลให้รัดกุมรอบครอบมากขึ้นเนี่ยจะทำได้ยังไงสองพอบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมที่เราเห็นนะคือเดี๋ยวนี้หลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างมักจะใช้วิธีการเหมือนเดินธุดงค์ทางธรรมะเนาะเหมือนใช้การญาตราต่างๆเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มากันเป็นทิวแถวอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยพอสมควรเพราะว่าขบวนก็จะค่อนข้างจะยาวเนาะแล้วก็มีคนเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องมีการดูแลในลักษณะกิจกรรมแบบนี้ด้วยหรือไม่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องผ่านในเส้นทางที่มีรถมีการสัญจรพลุกพล่านไม่ได้เป็นธรรมญาตราไปตามคันนาในพื้นที่หรือพื้นที่ในหมู่บ้านถนนสายเล็กๆแต่ถ้าเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดอ่ะมันจะมีไหมคือต่อให้ไม่ใช่เป็นเด็กมาขับแบบกรณีนี้พื้นที่ไปวันดีคืนดีเจอคนเมามาขับรถเสพยาบ้ามาขับรถก็มีสิทธินะพระที่เดินธุดงค์กันเป็นทิวแถวเนี่ยต่อให้สีจีวรท่านจะชัดเด่นขนาดนั้นก็ตามเนี่ยนี่เวลากลางวันด้วยนะต้องบอกว่าสีจีวรนี่คงต้องชัดมาแต่ไกลแต่นี่เป็นเด็กไงเด็กพิเศษนะแล้วถ้าเกิดเป็นการเดินตอนโพลเพลอะไรแบบเนี้ยนะยังไม่สว่างดีอย่างเงี้ยโอ้แล้วไปเจอพวกสติสัมปชัญญะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะเกิดเมามาเสพยามาก็เกิดเหตุน่าสลดได้อยู่ดีคือมันเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดอีกหลายอย่างเลยว่าตกลงกิจกรรมแบบนี้อันตรายไหมสุ่มเสี่ยงไหมจะยังไงดีมีอยู่ต่อไปเพียงแต่คนก็ต้องระวังมากขึ้นหรืออาจจะต้องดูรูปแบบแล้วว่าอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับลักษณะที่จะทำให้เกิดเหตุเศร้าเหมือนรอบนี้จะต้องมีการปรับรูปแบบไหมคือมันก็ชวนคิดให้หลายอย่างแล้วดิฉันก็เลยแค่ชวนคิดเฉย แต่จะบอกว่ามันควรจะไปทางไหนยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่านะตอนนี้ยังคิดไม่ตกจริงๆอะค่ะ
7: เอางี้ก็เอาแต่ว่าเรื่องการทุดงกันแล้วกัน
6: อ
7: ือเวลาเราพูดถึงเรื่องทุดงเนี่ยคือเข้าไปลึกในป่าไปหาที่เงียบสงบแต่ที่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยสมมติจะไปทุดงเนี่ยนะถ้าจะปรับมาเป็นว่านั่งรถของวัดสมมติอย่างเงี้ยรถไปรวมกันแล้วก็ไปลงในจุดหมายปลายทางเสร็จแล้วปั๊บก็ทุดงไปต่ออย่างเงี้ยคือคำว่าทุดงเนี่ยในความหมายของเรานะเราจะเห็นว่าคำว่าพระทุดงคือต้องไปแต่อันนี้มันเป็นญาตรานะครับมันเป็นการเดินทางมันหรือว่าจะต่อไปถ้าเป็นเดินทางแบบในบนท้องถนนที่ใหญ่ๆเงี้ยนั่งรถดีไหมเสร็จแล้วก็ไปถึงปลายทางโอกาสความเสี่ยงก็น้อยลงนะเพราะเราไม่รู้บางทีรถ10ล้อ18ล้อเมายาบ้ามากวาดเมื่อไหร่ก็ได้
6: นั่นน่ะสิกลัวตรงนี้แหละกลัวตรงนี้แหละว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเด็กนะแต่รอบหน้าล่ะมันอาจจะมีได้ไหมมันก็มีโอกาสนะคุณวิเชษเพราะว่ามันเรายังไม่สามารถที่จะทำให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยมีความรับผิดชอบเต็มร้อยได้ตลอดการันตีใครไม่ได้จริงๆนะคะพี่เกิดเหตุทีนึงก็เป็นเรื่องเศร้าทีนึงแล้วเราก็จะได้ยินข่าวคราวทำนองเนี้ย อีกเพียงแต่ว่ารอบเนี้ยที่เศร้าเพราะว่าพระท่านเดินอยู่ริมไหลทางแล้วอ่ะนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดเนาะฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะดูกันต่อไปว่าเราจะหาหนทางที่พอดิบพอดีกันได้ยังไงนะคะส่วนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนายกตั้งแต่กลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยมีแต่เรื่องร้อนๆ รอหมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวรอดูตอนบ่ายสองนะคุณเชษอันนี้คือเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าท่านนายกที่บอกว่าโอ้โหโกรธมากมาตั้งแต่ที่ออสเตรเลียเลยเอ้ยขออภัยที่เยอรมันไอ้ที่ฝรั่งเศสขอไปค่ะที่ฝรั่งเศสท่านนายกไปทริปฝรั่งเศสกลับมานะคะที่บอกว่าโอ้โกรธจัดตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสเลยทีเดียววันนี้ประชุมตอนบ่ายสองเนาะเป็นวงใหญ่เลยทีเดียวที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะพอท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็มาทำงานต่อเนี่ยนะบอกว่าวันนี้ตอนบ่ายเขาจะประชุมที่ทำเนียบจะเชิญผอ.ใหญ่ของAOT นะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอของสถาบันการบินพลเรือนมาคุยกันด้วยนอกเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดแล้วเนี่ยซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนี้ด้วยเช่นกันเนาะเรื่องปราบยาเสพติดเนี่ยบอกจะต้องเอา2หน่วยงานนี้มาคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสายการบินว่าจะขันน็อตจะซีลปิดบางจุดที่รั่วนะเพราะว่าจะทำกันได้ยังไงเพราะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดนะเวลาไปออสเตรเลียเขาก็รู้กันอยู่ว่ามีความเข้มงวดมากมีการใช้สุนัขมาดมเลยไม่มีทางรอดได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคิดทำเช่นนี้คิดสั้นมากอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายกจะมาขันน็อตกันในช่วงตอนบ่ายนะคะก็เอาเป็นว่ายืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดประเทศไทยนี่ปราบเยอะนะเวลาปราบได้ทำไมสื่อไม่ถามนะคะเอาเป็นว่าถ้าทำกันอยู่ก็ถือว่าเขาเลือกทางผิดเองแอร์คนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วโอกาสจะนิรโทษก็ไม่มีถ้าเดินเส้นทางนี้เราจะจับของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อเสียงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและดำเนินคดีไทยยังทำอย่างเต็มที่เราไปห้ามคนทำผิดไม่ได้แต่อย่ามาคิดว่าจะรอดจากการดำเนินการตามกฎหมายเพราะอันนี้หนักหน่วงค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่ท่านนายกกลับมาต้องสางเรื่องนี้กันในวันนี้ส่วนที่สางไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องทุจริตสอบใช่ไหมอย่างน้อยในเบื้องต้นนะคุณวิเชษค่ะ
7: ใช่ก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้แถลงพร้อมกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะและก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นประธานการสอบนะคุณสันนิษฐานจิ้มละใหม่เลยนะก็จริงๆก็แถลงยาวมากนะคุณรวันแต่ผมได้สนใจที่ท่านนายกท่านก็บอกว่าก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตและมีพิษมีความพยายามไม่กล้าเกิดการโกงเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์ได้รับการคัดเลือกมาจุดเป็นราชการท้องถิ่นเนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยเองก็ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะนายกท่านยังบอกว่าจริงๆแล้วก็มีการลงนามอยู่กับ7หน่วยงานตั้งแต่ต้นตอนที่ตนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครั้งแรกนะกระแสข่าวทุจริตก็มีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68แล้วก็สั่งการให้ชะลอการสอบสวนและดำเนินการสอบโดยมีมาตรฐานใหม่กลไกใหม่เปลี่ยนจากอีกมหาลัยหนึ่งมาเป็นอีกมหาลัยหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตั้ง TOR ขึ้นมาเพื่อให้มีการคัดเลือกซึ่งกรมสอทอเองเนี่ยก็ได้คัดเลือกระยะเวลา2ปีกว่านะครับถึงจะสอบรอบ2ได้เนี่ยนะ ทีนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็บอกว่าขณะกลุ่มที่มีการทุจริตการสอบเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยตอนนั้นนะคุณตะวันจะอยู่แค่4เดือนไงแต่ตอนที่พอได้รับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไม่กลัวอะไรรวมถึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยนะจึงไม่มีใครมารายงานเรื่องดังกล่าวกับตนสักคนเดียวโอ้นี่ไม่รู้จะทำดิใครได้ทำดิคนที่อยู่ในกระทรวงคนไหนที่บอกว่ามีการมารายงานเรื่องนี้เลยนะพอถ้ากลับมารับตำแหน่งในสมัยที่2เนี่ยก็คิดว่าต้องมีกระบวนการดำเนินการแก้กระดาษคำตอบแล้วก็ฝ่ายข้อมูลเห็นได้จากอะไรอันนี้สำคัญเลยผมก็สนใจมากเลยว่าเอ๊ะท่านนายกบอกว่าเนี่ยกระดาษคำตอบในกระดาษเนี่ยได้แค่45คะแนนแต่ที่ประกาศผลออกมาปรากฏว่าได้ตั้ง77คะแนนนะอีกคนหนึ่งในกระดาษคำตอบได้แค่33คะแนนแต่ในการประกาศได้70คะแนนดังนั้นอันเนี้ยแค่กลุ่มสุ่มตรวจแค่80คนนะทั้งหมดจะเป็นยังไงแค่80คนไปเจออย่างเงี้ยคุณราศีขึ้นมาเป็นโอ้โห75 45เป็น77 33เป็น70นี่คะแนนมันกระโดดมาได้ยังไงเห็นมั้ย
6: เติมคะแนนกันแบบจุกๆนะมีคลิปช่วงนี้ด้วยนะคะทีมงานถ้าพร้อมแล้วเปิดช่วงที่ท่านนายกยังอึ้งอ่ะนี่ขนาดสุ่มนะยังเห็นเลยว่าเติมคะแนนกันให้แบบจุกๆนะคะลองไปฟังดูค่ะ
8: แม้กระทั่งแอนเซอร์ชีทเนี่ยนะครับก็ดูแบบมีการอย่างสมมติแอนเซอร์ชีทนี่คะแนนในแอนเซอร์ชีทเนี่ยกี่คะแนนเนี่ย45คะแนนนะครับถ้านายคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะครับอยู่แอนเซอร์ชีทตรวจมาได้45คะแนนแต่ว่าที่ประกาศผลโดยกรมท้องถิ่นใช่ป่ะโดยกรมท้องถิ่นประกาศว่านายคนนี้นางสาวคนนี้ได้77คะแนนเอาแค่นี้คงไม่ต้องไปสอบอย่างอื่นแล้วมั้งนะครับแล้วก็ไปดูสุ่มตรวจมาดูในคนนี้แอนเซอร์ชีท45ในการประกาศได้77ก็ไปดูคนต่อไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ไหมแผ่น2อยู่ไหน
9: แผ่น
8: 2โอเคดูคนนี้นี่ได้33คะแนนคนที่2นะจาก33ปัดคะแนนขึ้นมาเป็น70นะครับดูไปต่อนี่เขาเพิ่งอธิบายผมฟังเมื่อกี้นะฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับคนที่3นะครับในข้อสอบคนที่เก่งหน่อยได้52คะแนนแต่ปัดขึ้นไปเป็น74คะแนนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการสุ่มตรวจที่เขาตรวจไปเท่าไหร่80คนใช่ไหมก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้หมดผมก็ยังถามเลยบอกทำไมหูยปั่นกันแอนเซอร์ชีทนี่ไม่มีรอยดินสอล้นไอ้ช่องวงกลมออกมาเลยทำไมเก่งจังก็บอกว่าเขาก็เตรียมการไว้หมดเขาก็ไปทำอ้างว่าเดี๋ยวจะไอเอกสารเยอะตรวจสอบไม่ทันก็เลยไปทำเป็นอะไรเป็นไอโปรแกรมอะไรนะเกี่ยวกับ AI อ่ะนะครับแล้วก็ไปสร้างแอนเซอร์ชีทนี้ขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นแอนเซอร์ชีทที่ล้อมาจากของคนที่ทำจริงนี่ออกมาที่อันนี้คือไม่ใช่ของจริงด้วยนะฮะปิ้นออกมาเนี่ยกลมดิกเลยฮะไม่มีล้นเลย
9: ลายเซ็นนะตัวมันสอง
8: ยังกับจิตกรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เราก็ไม่ต้องถามมันแล้วครับว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับ
6: นี่อ่ะคุณวิเชษฐ์ให้คะแนนจุกๆแล้วก็คนเราเนี่ยจะฝนกันจนกลมดิกเลยเหรอในกระดาษคำตอบปรากฏก็ทำมาจนเสร็จสับตอนนี้นะคะที่พูดง่ายๆคือมีข้าราชการสอถอเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยแล้ว5รายนะคะจากผลสอบที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมนะคะได้แถลงกันเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่ามีการบ้านที่จะต้องไปถามถึงมสว.เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์เพราะบอกว่าผู้รับจ้างเมื่อสอบเสร็จไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีเมื่อตรวจคำสอบ แล้วเสร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมสว.เพราะเมื่อวานนี้กรรมธิการของสภาเชิญมสว.มสว.ก็ไม่ได้มาด้วยบอกยังไม่พร้อมเตรียมการชี้แจงอะไรต่างๆอยู่ก็เดี๋ยวคงจะต้องดูกันละค่ะหนังม้วนยาวแน่ๆนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเอาไว้วันจันทร์หน้าเรามาว่ากันใหม่วันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
14: Run for Mom ครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากล AIM และ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
15: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
17: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
16: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
17: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
16: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
17: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
16: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
17: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
19: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาส่งท้ายวันศุกร์กันนะคะวันส่งท้ายสัปดาห์การทำงานในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะวันนี้มีงานน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับงานที่ชื่อว่า International Healthcare Week 2026ซึ่งก็จะจัดขึ้นวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วงานปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมามีความแตกต่างกันอย่างไรท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณรุ่งเพชรชิตานุวัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน Informa Markets นะคะก็มาคุยกันในรายการของเราวันนี้สวัสดีคุณรุ่งเพชรค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะทราบว่างานทุกๆปีเนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่ทุกปีอ่ะนะคะแล้วทีนี้ปีนี้เห็นว่ามีธีมที่น่าสนใจมีการรวมหลายๆงานอยากจะถามอย่างนี้ค่ะว่าตอนสำหรับปี2026เนี่ยนะคะเราจัดมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วมันแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
20: ค่ะ ค่ะสำหรับงานปี2026นะคะเราใช้ชื่อว่า International Healthcare Week เป็นการรวมงานที่เกี่ยวกับด้าน Healthcare เข้าด้วยกันทั้งหมด4งานค่ะงานแรกจะเป็นงานด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ห้องในห้องแลบสำหรับการปฏิบัติการในโรงพยาบาลนะคะงานที่2เป็นงานด้านยาค่ะเป็นด้านการผลิตยาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงเป็นยาทั้งยาสมุนไพรยาเคมีแล้วก็ยาไบโอค่ะงานที่3นะคะเป็นงานทางด้าน Medical Manufacturing ค่ะเป็นด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นงานที่เราเพิ่งนำมาใหม่นะคะแล้วงานสุดท้ายก็คืองานที่เราทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นงานที่ชื่อว่า Thailand Medical and Wellness Expo เป็นด้านเซอร์วิสค่ะโรงพยาบาลสถานเสริมความงามที่เป็นด้านคลินิกอย่างเงี้ยค่ะมาเปิดให้บริการขายแพ็กเกจภายในงานเหมือนเราเคยไปงานไทยเที่ยวไทยอันนี้เป็นไทยเที่ยวสุขภาพค่ะเป็น4งานที่ครบวงจรเพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า Medical Hub ค่ะ
0: ก็คือรวมเอาไว้4งานให้ครบวงจรเลยก
20: ็คือค่ะที่ศูนย์กำลังดูแลธุรกิจ2ฟลอร์เลยค่ะมาทีเดียวได้ทั้งสินค้าและบริการค่ะ
0: คือถ้าจะหาวัตถุดิบทางยาก็ไปที่ CPHI Southeast Asia ใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะหาชิ้นส่วนเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักรทางการแพทย์นี่คือ MedTech Southeast Asia ถูกไหม
20: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
20: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นงานแลบอันนี้ชื่อว่างานอะไรคะ
20: จะเป็นอุปกรณ์เครื่องปฏิบัติการในห้องในโรงพยาบาลหรือจะรวมกับเครื่องมือแพทย์จะชื่องาน WHX ค่ะ World Health Expo ค่ะค่ะ
0: แล้วก็คือ Thailand Medical and Wellness Expo ก็คือรวมอันนี้ก็เป็น4งานแต่มาอยู่ในงานเดียว
20: ใช่ค่ะ
0: จบ
20: ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเมืองไทยมีความพร้อมทางด้านการแพทย์แล้วก็การบริการสาธารณสุขค่ะเลยใช้ชื่อธีมว่า International Healthcare Week ค่ะมาใน3วันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้คือคนในวงการสาธารณสุขวงการสุขภาพเนี่ยสามารถมาช็อปมาช็อปด้านสุขภาพได้แล้วก็ในส่วนของงานผลิตเนี่ยก็มาดูเครื่องจักรingredient หรือพวกเครื่องมือแพทย์ที่สามารถเอาไปใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็อย่างร้านขายยาอย่างเงี้ยเขาก็มาดูในส่วนของสูตรยาอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะก็เห็นว่าอยู่ได้แนวคิด Thailand Gateway to Southeast Asia Health Hub นะคะที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ Ignite Thailand ด้วยตรงนี้มีอะไรอยากจะขยายเพิ่มไหมคะ
20: อยากจะขยายความค่ะในวันนี้ที่ประเทศไทยเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวงการแพทย์เนี่ยเป็นวงการที่ทางพวกเราเนี่ยก็คงอยากเข้าถึงการรักษาแล้วก็มีเทคโนโลยีนั้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะอันนี้เป็นโอกาสที่โรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของผู้ผลิตยาเนี่ยสามารถมาดูเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ไปใช้ในการผลิตยาแล้วก็นำเข้าเครื่องมือแพทย์มาใช้ในโรงพยาบาลได้ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ทั้งของโลกแล้วก็ของอาเซียนเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงแต่คำถามคือว่าตอนนี้มันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามมากมายเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงสมการไหนตรงจุดไหนที่เขากำลังเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
20: อันนี้ต้องบอกเลยค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในลำดับต้นๆในการให้บริการทางด้านโรงพยาบาลนะคะเราจะเห็นได้ว่า positioning ของประเทศเราชัดเจนเลยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็คือเรามีผู้เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็มองหามารักษาตัวในบ้านเราในส่วนของการผ่าตัดหัวใจทางกลุ่มบางประเทศเนี่ยก็มองประเทศเราเป็นที่ที่ให้บริการอย่างเช่นการศัลยกรรมแปลงเพศนะคะหรือการต่อข้อเข่าอันนี้ก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนของบ้านเราเนี่ยโพซิชันตัวเองเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของการรักษาอยู่แล้วในส่วนของด้านสาธารณสุขเนี่ยยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆในการดูแล สุขภาพอย่างจะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาก็จะมีประกันพร้อมและมี30บาทรักษาทุกโรคมีบัตรทองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง Social Security Fund ประกันสังคมที่คนทำงานเนี่ยจะต้องจ่ายเพื่อที่คุ้มครองตัวเองในด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีด้านของ Universal Insurance เนี่ยค่อนข้างดีจัดในลำดับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราอยู่ในลำดับต้นๆถ้าเป็นเรื่องบริการพยาบาลเนี่ยเราอยู่เป็นระดับโลกเลยนะคะบทเรียนจากโควิดจะเห็นได้ว่าเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนของเราได้สามารถมียาให้คนของเรากินนะคะมีโรงพยาบาลให้เข้าถึงก็เมืองไทยอยู่แบบต้นๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงค่ะเนื่องจากว่าเซกเตอร์เนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาหรือ medical device เนี่ยเมืองไทยยังเป็นผู้นำเข้าอยู่เพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้เราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้แล้วนำเข้ามาใช้ได้และในขณะเดียวกันก็เป็นตัวดึงดูดให้มีการพัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลขึ้นในบ้านเราค่ะเราสามารถ transform กลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้าก็เข้ามาแทรกแซงใช่ไหมคะก็สามารถให้มองหาว่าพอดีเรื่องยานยนต์เนี่ยเป็นเรื่องของเซฟตี้ด้วยมันมีอะไรคล้ายๆกับที่จะไป transform เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ได้เป็นต้นค่ะ
19: คือมองว่านอกเหนือจากที่กล่าวมาประเทศไทยเราลึกๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีศักยภาพอะไรที่สามารถเป็นเกตเวย์หรือเป็น medical hub ของภูมิภาคได้อีกไหมคะ
20: เราเป็นเกตเวย์เป็น medical hub ของภูมิภาคเลยค่ะอันนี้ต้องบอกเราต้องแยกเป็นกลุ่มสินค้าและกลุ่มบริการอย่างโรงพยาบาลเนี่ยอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มท็อปแพชเช่นกลุ่มท็อปของผู้เข้าเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมีกลุ่ม Middle East นะคะที่มาในบ้านเราอยู่แล้วตัวเซอร์วิสเนี่ยเราเป็นท็อปแต่ในส่วนของproduct นะคะส่วนของสินค้าส่วนของนวัตกรรมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรานำเข้าซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าน่าสนใจอย่างนึงค่ะคือในประเทศไทยฉันยกตัวอย่างนะคะอย่างธุรกิจยาเนี่ยโรงงานผลิตยาในบ้านเราอ่ะอย.เนี่ยเขาคุมมาตรฐานโรงงานจะต้องเป็นมาตรฐานระดับที่เขาเรียกว่า GMP PICS ความหมายนี้ก็คือโรงงานยาในประเทศไทยอ่ะผลิตยาในคุณภาพระดับ international เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจทำยังไงให้ยาในบ้านเราอะค่ะถูกยอมรับแล้วก็มีคนเข้ามาผลิตในบ้านเราแล้วก็เหมือนให้เราเป็นฮับในการผลิตยาผลิตเครื่องมือแพทย์อันตรงนี้ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ใช่แค่ depend ขึ้นอยู่กับการนำเข้าพวกสินค้าอย่างเดียวค่ะ
19: ค่ะงานนี้ต้องบอกว่ามันจะแก้เป็นคิดว่าในคำภาษาอังกฤษที่เขาจะใช้คำว่า pain point เนี่ยของผู้ประกอบการงานนี้จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้านไหนยังไงได้บ้าง
20: ค่ะดิฉันมองว่า pain point อะค่ะของผู้ประกอบการเนื่องจากว่าพอมันเป็นเรื่องยาเรื่องเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์หนึ่งมาเกี่ยวค่ะก็คือเรื่องกฎระเบียบนะคะแล้วก็ใบอนุญาตงานนี้สิ่งที่เราทำในฐานะผู้จัดงานที่พยายามดึงเฮลท์แคร์มาด้วยกันเนี่ยเทนพอยต์ที่เราพยายามทำคือการไฮไลท์โอกาสในทางการผลิตค่ะโดยการมีจัดสัมมนามีเสวนามีการเชิญอย.จากประเทศต่างๆเข้ามาคุยภายในงานนะคะอันที่สองก็คือมีงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมากมายที่จบเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในระดับโรงเรียนแพทย์หรือในระดับสถาบันวิจัยค่ะก็มีการนำตัวนี้มาโชว์ซึ่งตัวนี้เพนพอยต์ที่ว่าเนี่ยคือทำยังไงให้นักลงทุนใหม่ๆอะค่ะเข้าถึงโอกาสที่ว่ามีโอกาสมีงานวิจัยที่พร้อมที่จะไปทำคอมเมอร์เชียลอยู่แล้วก็จะมีภายในงานค่ะอีกตัวเพนพอยต์ก็คือทำยังไงให้กลุ่มธุรกิจยาในบ้านเราอะค่ะมีโอกาสที่จะทำการส่งออกไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชีวิตคนน่ะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของต้องมีเรื่อง regulatory ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการน่ะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราจะค้าขายไปที่ไหนเนี่ยระบบ FDA หรือว่าระบบการอนุมัติอนุญาตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรก็ในงานนะคะจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
19: ค่ะคืออย่างที่บอกว่างานนี้เราจะได้เห็นตั้งแต่ซัพพลายเชนต้นน้ำเลยนะคะจนถึงปลายทางคือปลายงานเดียวคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสในการไปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ
20: โอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะคะขอยกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆนะคะในส่วนธุรกิจยาเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยเรานำเข้าวัตถุดิบที่มาผลิตยาสารตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นภายในงานนะคะจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นอีกอย่างนึงคือเราเริ่มมานั่งคุยกันเรื่องว่าทำยังไงให้เราอยู่ได้โดยที่ถ้าสมมุติว่าเกิดการปิดเมืองปิดเรื่องระบบ transportation ก็จะมีการคุยเรื่องยาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำไบโอฟาร์มานะคะหรือว่าการพัฒนายาสมุนไพรขึ้นมาค่ะก็ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งตัวเครื่องมือแพทย์เนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันว่าศักยภาพของเมืองไทยในการ transform ธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยเข้ามาเครื่องมือแพทย์มีจุดไหนที่เราสามารถทำได้แล้วก็ปรับได้ค่ะก็จะเป็นในมุมของการพัฒนาแล้วก็สร้างศักยภาพของกลุ่มSME หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจสุขภาพนะคะดิฉันยกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งเช่น GQ อย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตกล่าวชื่อเขาทำเสื้อที่เราใส่อยู่เนี้ยตอนนี้เขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วเขาพัฒนาอินโนเวชันต่อไปยังไงให้เสื้อเนี่ยไปให้สำหรับคุณหมอในห้องผ่าตัดเวลาที่เลือดกระเด็นสามารถซักออกไม่ร้อนอะไรเงี้ยก็คือจะมีนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในทุกส่วนของการผลิตซัพพลายที่มาเข้ามาเกี่ยวในวงการแพทย์ค่ะ
19: ค่ะเรียกว่ามีเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมที่น่าสนใจเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมที่คุณลุงเพชรคิดว่าโอ้โหแบบไฮไลท์มากๆเลยห้ามพลาดเลยในปีนี้ครับยกตัวอย่างสักหน่อยเพิ่มเติมได้ไหมคะ
20: อ๋อก็จะมีอย่างเช่นนะคะบริษัทคนไทยเนี่ยทำเรื่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะไอตัวขึ้นที่ขึ้นไปยืนแล้วสามารถวัดการทรงตัวของเราได้ค่ะอันนี้ก็คือจะป้องกันพวกเกี่ยวกับคนสูงอายุแล้วก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้พวกสโตรกก็มาเยอะอะค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในการดูแลเรื่องการยืนแล้วล้มมีการวัดเทคโนโลยีในด้านการเอ็กซเรย์ที่ใช้ในวงการแพทย์นะคะส่วนงานที่เป็นด้านบริการเนี่ยก็จะมีมาขายแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเช็คอัพแพ็กเกจดูแลผู้สูงอายุค่ะก็จะมีภายในงานค่ะ
19: โอ้เดี๋ยวนี้ก็มีระบบเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยโดยเฉพาะพอเรามี AI นะคะคุณลุงเพชร AI ก็คิดว่าเขาเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะก็จะมี AI แล้วก็ตอนนี้ยุคโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลค่ะก็จะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในบ้านซึ่งในบ้านเราอะค่ะบางอย่างอนุญาตบางอย่างไม่อนุญาตนะคะก็จะมีเทคโนโลยีพวกนี้มานำเสนอในงานซึ่งกลุ่มร้านขายยาหรือกลุ่มที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาสามารถเข้ามาดูแล้วก็เลือกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่มาออกในงานนะคะก็จะมีเรื่องของการได้รับอนุมัติอย.มาแล้วค่ะ
19: ค่ะอย่างที่ฉันเห็นงานตัว WHX Bangkok และ MedTech Southeast Asia เนี่ยมันมีนวัตกรรมระบบ AI ทางการแพทย์วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือเทคโนโลยี
20: ใช่ค่ะ
19: ปาร์ตี้นะตรวจมะเร็ง21ชนิดจากเลือดเพียงหลอดเดียวใช้ AI วินิจฉัยการในผู้ป่วยที่เห็นผลใน1ชั่วโมงโอ้โหพวกนี้นี่น่าตื่นตะลึงมากๆเลยนะคะคุณกรุงเพชรซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะในงานจะให้แต่ต้องเรียนว่าบางทีอะค่ะพวกอย่างเนี้ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าคนที่เป็นคนดูแลให้เรากลายเป็นคุณหมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ผู้ประกอบการที่เราคาดว่าจะมาในงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอแต่ว่าเราก็เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านสุขภาพอะค่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟังภายในงานได้ค่ะ
19: ค่ะคิดว่างานนี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
20: แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของการนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ระบบสาธารณสุขในบ้านเรานะคะแล้วก็การสร้างการตระหนักรู้ให้บุคลากรเนี่ยได้เข้าถึงนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมีการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้าน regulatory แล้วก็โอกาสทางธุรกิจค่ะก็คาดว่าจะ นำมาทั้งในส่วนการค้าขายนะคะในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพซึ่งงานนี้เราไม่ได้เชิญเฉพาะคนไทยนะคะตอนนี้ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ลงทะเบียนมาแล้วมากกว่า 5,000 รายค่ะก็คาดว่าในกลุ่มอาเซียนก็จะได้ประโยชน์จากทั้งนี้แล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจในด้านไมซ์นะคะเป็นงานจัดงานนิทรรศการงานแสดงสินค้าเราคาดว่าเราจะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากธุรกิจต่อเนื่องคนที่เข้ามารวมงานมาร่วมงานเนี่ยเราคาดไว้ว่าจะมีมากกว่า 24,000 รายโดยรวมนะคะทั้งไทยและต่างประเทศค่ะก็จะอัดฉีดระบบเศรษฐกิจในบ้านเราผ่านระบบสุขภาพและการจัดงานแสดงสินค้าค่ะ
19: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนี่คือต้องลงทะเบียนด้วยใช่ไหมคะ
20: ค่ะก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะงานเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราเสียเงินค่าเข้าตอนนี้มาที่เมืองไทยเนี่ยไม่เสียเงินค่าเข้านะคะก็อยากจะเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางค่ะก็จะเป็นติดตาม Facebook เราก็ได้ถ้าตามงานเราอาจจะใช้ชื่อว่าลองเช็คคำว่า CPHI นะคะ CCAT P Peter S ฮ่องกง I ค่ะหรือว่าเช็คที่ WHS ก็ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ถ้ารู้สึกว่าลำบากหาไม่เจอก็มาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยค่ะ 8-10 กรกฎาคมมาทีเดียวก็ได้เข้าชมทั้ง4งานค่ะ
19: คือเห็นว่ามี2ชั้นอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละอะไรอยู่ตรงไหน
20: ได้ค่ะชั้น G นะคะศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall จะมี2ชั้นชั้น G เนี่ยจะเป็นงานด้านยาค่ะยาตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางก็คือตั้งแต่ผลิตเลยไปจนถึง finish ฟอร์มของยานะคะแล้วก็ไบโอฟาร์มาชั้นล่างเนี่ยจะเป็น World Health Expo จะเป็นส่วนของ Medical Device อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุอุปกรณ์ที่ใช้ในรถ Ambulance สิ่งนี้ค่ะก็จะมีในงาน WHX ซึ่งอันนี้จะจัดคู่กับงาน Medical Technology ซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตนวัตกรรมพลาสติกเพื่อเครื่องมือแพทย์หุ่นยนต์ในเครื่องมือแพทย์การสรรสร้างชิ้นส่วนการผลิตนะคะแล้วก็อีกงานนึงอยู่ที่ฮอล์8ค่ะเรียกว่า Thailand Medical and Wellness Expo เป็นเรื่องของบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลสถานบริการด้านความงามเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็จะอยู่ในฮอล์8ค่ะมีบริการฟรีด้วยนะคะถ้าคนมาชมงานเนี่ยมีบริการฝังเข็มของแพทย์แผนไทยค่ะอันนี้จะอยู่ที่ฮอล์8ก็จะเป็น2ชั้นแบบจัดเต็มแล้วก็งานนี้ได้รับความกรุณาจากทางท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดงานวันที่8ค่ะ
19: ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรากำลังจัดงานอยู่เพิ่มเติมไหมคะ
20: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนค่ะงานExhibitionเนี่ยมีมากกว่า 1,200 เจ้ามาอยู่ในงานแล้วนะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลมาเมืองไทยทุกคนมองว่าเมืองไทยเหมือนเป็น Medical Hub เป็นศูนย์กลางเราก็อยากจะถือโอกาสเชิญชวนคนไทยและผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจหรือธุรกิจต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวนี้ e-commerce อะไรก็มานะคะอยากให้ถือโอกาสนี้มาชมงานค่ะเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้ามาศูนย์การประชุมท่าสิริกิติ์หรือขับรถมาก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะ 8-10 กรกฎาคมค่ะ 9 โมงถึง5โมงเย็นทุกวันนะคะในส่วนของงานบริการที่เป็นเรื่องการขายแพ็กเกจเนี่ยจะเปิดถึง2ทุ่มค่ะ
19: ค่ะขอชื่อเว็บไซต์หรือว่าการติดต่ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมพอดีมีท่านผู้ชมบอกว่าจดไม่ทันเชิญเลยค่ะคุณลุงเพชร
20: ค่ะก็เป็นworldwideweb นะคะ .whx.com ค่ะเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนในส่วนของงานด้านเครื่องมือแพทย์ได้ถ้าสำหรับใน Facebook เนี่ยก็อาจจะไปดูในกลุ่มชื่อ Facebook Thailand Medical and Wellness Expo ค่ะ Thailand Medical and Wellness Expo ค่ะก็ติดตามได้ค่ะส่วนถ้าติดตามไม่ทันหรือว่ายังมีความสับสนอยู่ติดต่อเราได้ค่ะ020360500ค่ะทาง Informa Market ค่ะ
19: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณรุ่งเพชรยังไงเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
20: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: คุณรุ่งเพชรชิตานุวัฒน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียนอินฟอร์มามาร์เก็ตนะคะใครที่สนใจอยากจะไปงานนี้นะคะก็อย่างที่บอกแพทลงทะเบียนตามช่องทางที่เอ่ยไปแล้วก็งานนี้เนี่ยจะเป็นงานแสดงสินค้าการประชุม ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ International Healthcare Week 2026 4งานครบจบในที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพตั้งแต่การผลิตยาการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงบริการโรงพยาบาลและระบบสุขภาพนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ห1ถึง3ชั้น G และห5ถึง8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ

0: กรมกรมดิษฐ์จะอยู่กับโลกร้อนอย่างไรติดตามในช่วงหน้าที่ CEO Vision Plus นะคะวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสินรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ 1-10 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ 1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปททหาร1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทาง

0: ต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภาเทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับ Mega โคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉาย Spotlight และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
12: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธนีวงศ์ครับทุกวันศุกร์คุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณวิกรมกรมอดีตประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับตั้งวงสนทนาคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ประเด็นที่อยู่รอบๆตัวเราเลยครับเรื่องราวของสภาพอากาศของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่คุณผู้ชมตั้งเอาไว้ก็คือเราจะอยู่กับอากาศแบบนี้คือโลกร้อนอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับอีกสักครู่จะได้ฟังทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันครับแต่ว่าเบื้องต้นมีข่าวดีมาฝากกันก่อนครับห้ามพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับนั่นก็คือครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งในแบบสลากใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับดินฟ้าอากาศและโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนกันถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญครับ
13: โลกที่กำลังร้อนร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้แล้วโลกทั้งใบนี้มันจะร้อนไปถึงขนาดนี้แล้วเราจะอยู่กับโลกอันร้อนนี้อย่างไรวันนี้คุณวิกรมกรมอดิตกลับจากเมืองจีนแล้วครับไปชื่นชมอากาศสบายสบายกลับมาเจอกับอากาศร้อนและฝนกำลังลงมาด้วยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
13: เจอทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าเจอจากไหนเท่านั้นเองแหมตกลงไปเมืองจีนทั้งหมดกี่เดือนและไปทำอะไรไหนเล่าให้แฟนๆคุณวิกรมฟังว่าลบไป3เดือนที่จีนไปเจออะไรได้ข้อสรุปอะไรบ้าง
14: ก็หนีร้อนไปพึ่งเย็นแน่เพราะว่าเราก็เป็นคนขี้ร้อนไงคือเวลาร้อนมากๆแล้วเนี่ยหัวมันตื้อนะคุณวิชัยเป็นอย่างนั้นไหม
13: ใช่
14: เราอายุมากแล้วเราก็ต้องทำอะไรที่ตามใจตัวเองที่ร่างกายบอกมาดังนั้นไปงวดนี้ก็ไปหาที่เย็นๆแล้วผมไปนี่ผมเดินทางเข้าไปที่ฮ่องกงก่อนตอนใต้สุดแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งรถไปนะผมเนี่ยเป็นคนชอบนั่งรถแล้วก็ดูวิวดูอะไรต่ออะไรไปผมเห็นวิวข้างทางผมเห็นพื้นที่สีเขียวผมเห็นถนนเขาสะอาดผมไปดูอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีไปเยี่ยมลูกค้าไปเยี่ยมองค์กรต่างๆทางที่ควรจะไปหาไปฟังเขาอะว่าเอ๊ะวันนี้เขาพบเห็นทำอะไรแล้วเขามีความคิดอย่างไรกับอนาคตกับบ้านเราเมืองเราไปฟังเขาอะวันนี้ผมไปฟังเขาแล้วก็อันสุดท้ายไปรู้จักองค์กรที่เราคิดว่าน่าจะมีอะไรร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออมตะแล้วก็ประเทศไทยก็นี่แหละนั่งรถไปแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัด หรืออะไรเลยนะเพราะว่าไปตะแหลงตะแหลงเนี่ยมันก็ตลกตลกนะมันฝนมันชอบตกล่วงหน้า
13: อ้าวเหรอ
14: แทบจะทุกเมืองเลยผมไปเนี่ยฝนมันตกล่วงหน้าแล้วอากาศก็เย็นสบายสบาย
13: เออ
14: เออนี่แหละผมก็เลยไปเที่ยวมาก็ไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยแล้วที่สำคัญผมไปกินนะของอร่อยอร่อยโอ้แทบจะไม่เคยมีซ้ำกันเลยนะคุณทวีชัยรู้ไหมว่าอาหารจีนนี่นะมันเป็นพันพันหมื่นหมื่นชนิดเลย
13: แน่นอน
14: แล้วอยู่ที่กวางตุ้งเนี่ยคุณทวีชัยรู้ไหมมันผมจะกินอะไรรู้ป่ะไก่กับเป็ดกับนก
13: ละ
14: แล้วก็ได้รสชาติออริจินอลี่แล้วก็ไปกินเป็ดปักกิ่งนะ
13: เออเป็นยังไงเป็ดปักกิ่งที่ผมจะอยากรู้จริงๆว่าเป็ดปักกิ่งปักกิ่งกับเป็ดปักกิ่งกรุงเทพใครอร่อยกว่ากัน
14: เออไอเราเนี่ยมันเริ่มตั้งกับเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไง
13: ใช่ใช่
14: เราก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยดีนะปรากฏว่าไปเจอเป็ดปักกิ่งจริงๆนี่เขาหนังก็กรอบกรอบกว่าอ้วนกว่าแต่มันติดเนื้อไง
13: เจอ
14: เป็ดปักกิ่งในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่เอาเนื้อแล้วเอาเนื้อก็จะไปผัดไปทำอะไรอีกทีใช่ไหม
13: เออ
14: เออที่นี่นี่ถือว่าเป็ดปักกิ่งขนานแท้ก็ต้องกินเนื้อแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็คล้ายกันเออก็อร่อยไปผมไปกินอะไรที่ไม่เคยกินโอ้โหมานี่ผมคิดว่าเป็นร้อยร้อยชนิดนะ
13: ล่ะโอ
14: ้ร้อยชนิดเออคุณสุนิชัยนี่อาหารจีนที่ชอบที่สุดนี่อาหารอะไร
13: โอ้อย่าถามเลยเยอะแยะผมคิดไม่ออกหรอกผมไม่ใช่นักกินแล้วก็กินเพื่อประทังชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ได้มีรสชาติไม่ได้รสนิยมวิวิสมาลาเหมือนคุณวิกรมอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเรามีกินรอดตายไปมือก็เก่งแล้ว
14: โอ้โหข้าพูดน้อยต้องขอข้าว่าท่านใต้ซื้อซึ่งน่าจะอยู่ที่เขาเหลียงซันได้แล้วนะเนี่ย โอ้นั่งอยู่ในถ้ำได้แล้วไอ้คุณทิชัยนี่ถ้าเกิดบวชพระเนี่ยผมว่าต้องเป็นเจ้าอาวาส ที่สำนักใดสำนักหนึ่งอย่างแน่นอน พอดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรแล้วเป็นคนไม่โลภมาก
13: ไม่ใช่หรอกความจะเป็นของชีวิตเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะว่าโตมาพ่อแม่สั่งสอนโตมาพ่อแม่สั่งสอนว่าเองอย่าซ่าเองอย่าทำอะไรเกินตัวเอง
14: ขนาดไม่ซ่า
13: ตอนนะบอกว่ากินมีอะไรกินก็กินเข้าไปอย่าไปเลือกตอนเด็กๆนี่เลือกโดนตอนเด็กๆพูดมากเรื่องมากพ่อแม่บอกเองไม่ต้องกินไอ้ไม่ต้องกินเรื่องเยอะนักเพราะว่าพ่อแม่มีให้แค่นี้ไงข้างบ้านนะข้างบ้านเนี่ยมีสตางค์เราเนี่ยเป็นประเภทครอบครัวหาเช้ากินครับข้างบ้านเนี่ยมีอาชีพเป็นผู้จัดการข้างบ้านนี่จะมีผมจะตอนเย็นจะนั่งกับคุณพ่อคุณแม่นั่งหน้าบ้านเนี่ยต่างจังหวัดนี่นะตอนเย็นๆอากาศไม่แพ้เออหรอกนะก็คุยกันนั่งหน้าบ้านเพราะว่าจะได้ตากลมมาต่างข้างบ้านตะโกนรีมากินเนี่ยช็อกโกแลตฉันซื้อมาแล้วช็อกโกแลตฝรั่งต่างๆแต่ก่อนนี้ต้องจากปีนังคนอาจจะต้องซื้อของดีภาษีจากปีนัง
14: ใ
13: ช่ไหมแล้วก็พ่อแล้วก็หันไปมองพ่อเอ๊ะทำไมพ่อเราไม่เคยมีช็อกโกแลตกินเลยข้างบ้านนั่นเสียงดังเลยนะพ่อก็ไม่มีตังค์ที่จะซื้อช็อกโกแลตเราใช่ไหม
14: กินอ้อยควันกินอ้อยควันก็พออ
13: ้อยควันก็ไม่มีพ่อทำไงรู้ไหมพ่อบอกเอาเก้าอี้เข้าบ้านปิดประตูไม่ต้องฟังเพราะว่าฟังข้างบ้านแล้วพ่อรู้สึกตัวเองนี่ต่ำต้อยด้อยหน้าใช่ไหมว่าทำไมพ่อข้างบ้านมีสตางค์ช็อกโกแลตให้ลูกมันกินลูกเราที่มองด้วยน้ำตาน้ำลายไหลแล้วมาหันมามองพ่อพ่อบอกปิดประตูเข้าบ้านไม่ต้องไปฟังข้างบ้าน
14: โอ้ยงั้นเลยเหรอ
13: ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ
14: ์
13: รู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องถ่อมตนแล้วก็จะต้องยอมรับว่าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดนั้นอย่าไปคิดอย่าไปเรียกร้องเพราะเราไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นมันก็โตมาด้วยความรู้สึกอย่างนั้นคุณวิกรมคุณวิกรมเนี่ยโชคดีที่โตมาในครอบครัวที่มีอันจะกินนะมากกว่าอันจะกินมี2อันที่จะกิน3อันที่จะกินด้วยใช่มั้ย
14: นั่นย่าทวดสมัยย่าทวดพอสมัยมาเรื่องพ่อปั๊บ พ่อนี่ก็ใช้งานผมเป็นกรรมกร
13: เออใช่ไหม
14: เออก็อาจจะมีกินเยอะหน่อยแต่ก็ให้ทำงานแบบกรรมกรแบบโคนันทวิสาร
13: โคนันทวิสารใช่
14: แต่ก็ดีนะงวดนี้ไปเนี่ยผมเห็นคนจีนเนี่ยเริ่มมีอาการกลมๆนะตั
13: ว
14: ตอนเมื่อก่อนให้ตัวแบนๆนะเออตอนหลังมาอีกินเยอะ
13: กินเยอะ
14: เออคือคนจีนตอนหลังมานี่เดินไปเนี่ยผมว่าไปที่ไหนนี่พุงต้องถึงก่อน
13: ทำไมคนจีนกินเยอะอ้วนขึ้นเยอะล่ะ
14: เพราะรวยไงแล้วอย่างคนจีนนี่เขาเวลาคุณสุริชัยไปเยี่ยมเขาในฐานะเป็นเพื่อนเขาจะเลี้ยงคุณสุริชัยแบบกินอย่างพุงกลางเลยนะ
13: ใช่ใช
14: ่แล้วก็เชิญให้ซดนะไอ้เหมาไถเนี่ยผมนี่สดแบบเหมาไถนี่มาแทบจะตลอดทางเลยนะกลับมานี่ผมว่าถ้าไปเจาะเลือดเนี่ยในนี้มีเปอร์เซ็นต์ของเหมาไถนี่เพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะ
13: คุณวิกรมต่อเหมาไถคือยังเป็นเหมาไถอยู่เมืองจีนนี่ท่านสีจิ้นผิงห้ามเลี้ยงเหมาไถแล้วไม่ใช
14: ่ข้าราชการโอ้เขาจัดการข้าราชการนี่เข้าคุกไปเยอะเลยนะเออท่านสีนี่คุณสุริชัยดูแลนี่ดูอะไรต่ออะไรต่างๆท่านฉีนี่เป็นเสือยิ้มยากนะ
13: ใช
14: ่ใช่ไหมใครไปใครมาแกถ่ายรูปไม่ค่อยยิ้มเลยคนที่สุดทางคนที่ท่านฉียิ้มมากที่สุดตั้งกับมาเยี่ยมเยียนนี่เป็นใครมั่งน้อยนะ
13: น้อย
14: ใช่ไหมฉะนั้นท่านฉีนี่มองแต่เรื่องของอะไรปัญหาเรื่องโลกร้อนไงท่านซีเรียสมากเลยซีเรียสมากนะ
13: เรื่องโลกร้อนนี่เมืองจีนตอนนี้กลายเป็นผู้นำเพราะว่าท่านประธานาธิบดีทรั
14: ม
13: ป์ไม่เห็นความสำคัญและทรัมป์บอกว่าไอ้เรื่อง climate change มันเรื่องหลอกลวงไปเชื
14: ่ออ
13: ย่าไปเชื่อพวกนี้หลอกลวงขุดต่อไป drill baby drill ขุดน้ำมันขุดฟอสซิลขึ้นมาใช้ต
14: ่อ
13: น่าเกลียดมากเลยนะไอ้ลมกังหันลมที่บอกว่าทำพลังงานจากลมน่าเกลียดเป็นทัศนียภาพที่อุจาร ไม่เอาไม่เอาไม่เห็นโซลาร์เอเนอร์จีไม่เอานี่ฉะนั้นจีนกำลังจะเป็นคนนำใช่ไหมเรื่องแก้โลกร้อนเทียบกับอเมริกาใช่ไหมคุณวิกรม
14: นำมานานแล้วเพราะว่าผมตั้งกับไปขับรถในประเทศจีนตั้งกับ2011ถึง2013เนี่ยผมก็จะเห็นนะเป็นกังหันลมเนี่ยมากพอสมควรแต่ตอนไม่มากเท่ากับตอนนี้นี่เยอะไปหมดเลยแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสองข้างทางเนี่ยแล้วที่สำคัญเราจะเห็นว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีแทบจะทุกบ้านเลยแล้วโอ้แล้วก็พี่ไอ้ที่อาบน้ำนะเขาก็เอาไปตากแดดไว้เรียกว่าแทบจะทุกบ้านเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าไปดูเนี่ยเรามีรูปนะเป็นภาพสีเขียวต้นไม้เนี่ยที่ผมขับรถผ่านเนี่ยเห็นไหมลองดูสิในรูปเนี่ยมันมีข้างริมทางนะเออผมไม่คิดว่าจะมีประเทศไหนที่จะมีเรียกว่าทำไมอะรูปของต้นไม้เห็นไหมดูต้นไม้ไปสิ
13: ใช่
14: เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วข้างขวาเห็นไหม
13: อ
14: ันนี้เป็นต้นไม้แบบอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจังมณฑลหรือทางเมืองนะคุณทิชัยเป็นอย่างนี้แทบจะทั้งนั้นเลย
13: เป็นอย่างนี้จริง
14: อันนี้ก็คือเรื่องโลกร้อนถ้าเกิดไม่มีต้นไม้อย่างนี้ล่ะวันนี้คุณทิชัยไปวิ่งบนถนนเยาวราชสิกับบนถนนวิทยุนี่ต่างกันยังไง
13: โอ้ยคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง
14: เนี่ยยิ่งกว่าวิทยุนี่ถนนนี้นี่อยู่ในเมืองนะรูปที่เมื่อกี้รูปที่สองเนี่ยอยู่ในเมืองรูปแรกเนี่ยจะอยู่ชานเมืองเป็นชานเมืองอันนี้ก็อยู่ในเมืองเขาปลูกแล้วเขามีการดูแลเขามีการทำให้มันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวผมทายดูคุณสุริชัยตอนนี้ตลอดเส้นทางที่ผมนั่งรถไปเนี่ยตลอดเส้นทางเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นป่าทึบเป็นป่าทึบเลยนะริมถนนเนี่ย
13: ทึบเลย
14: ป่าทึบเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูนะว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนเขาปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ก็เพราะนโยบายของผู้นำ
13: นโยบายต้องมาจากสูงสุดนะ
14: นโยบายเขาเห็นไงผู้นำเขาเห็นแล้วผู้นำเขาไปเอามาจากไหนอ่ะเขาไปดูจากสิ่งที่มันดีขึ้นไงแล้วเขาสั่งได้บอกว่าเป็นนโยบายนะทุกเมืองเลยนะหรือไอ้ตรงที่ว่างๆหรือเอาไปขึ้นเป็นต้นไม้สีเขียวหมดเลย
13: อ
14: ันนี้ก็กลายเป็นผมทายดูนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยคุณธุริชัยจะอยู่ในอุทยาน
13: อุทยานเลยนะอุทยาน
14: แล้วถ้าเกิดเป็นอีก15ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเขาจะอยู่ในป่าดงดิบอะทั้งประเทศนะวันนี้เขาบอกว่าเขาปลูกขึ้นไปแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยเนี่ยประมาณสัก 25% ของพื้นที
13: ่
14: ที่เกี่ยวกับในการสามารถปลูกอะไรได้ในประเทศทั้งนั้นก็เท่ากับว่าพื้นที่ของประเทศจีนเนี่ยมี9,600,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียว
13: 25%
14: แล้วถ้าไปรวมป่าไม้ที่เขามีอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันรวมกันได้
13: 56%
14: เท่ากับว่าประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าและพื้นที่สีเขียวเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคือในทะเลทรายตอนนี้ในทะเลทรายเขาปลูกต้นไม้เข้าไปเนี่ยเยอะมากแล้วบนต้นไม้ไอ้ที่เขาปลูกนะเขาก็ทำเป็นโซล่าเซลล์แล้วข้างใต้โซล่าเซลล์เนี่ยมันมีไม่ร้อนเหมือนกับโดนนั่นเขาก็เลี้ยงสัตว
13: ์
14: เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรของเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเวลากลางวันใช่ไหมร้อนไอ้พวกนี้ก็หลบอยู่ใต้แผงโซล่าแล้วก็กินหญ้ากินอะไรแล้วไอ้พวกนี้มันก็นะมันเป็นปุ๋ย
13: แล้วใช่ใช่ใช
14: ่โอ้แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ากระต่ายนะถ้าปล่อยกระต่ายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกระต่ายป่าเนื้อรสชาติเนี่ยนะมันจะดีกว่าไอ้กระต่ายเลี้ยงหลายเท่าเลยนี่มีปล่อยหมูด้วยนะคุณสุริชัยเห็นหมูบ้านใช่ไหมหมูบ้านตัวเล็กๆเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นได้ว่านโยบายของนะผู้นำ1ต้องพื้นที่สีเขียว2เอาทะเลทรายมาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อลดไอ้ฝุ่นจากทะเลทรายตอนหน้าร้อนเห็นไห
13: ม
14: เวลาหน้าร้อนมันมีลมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นทะเลทรายในเมืองปักกิ่งนี่เป็นโอ้มองไม่เห็นเลยเนี่ยวันนี้เขาก็กำลังจะทำให้ถ้าทำได้เป็นอย่างนี้นะภายใน10ปีผมคิดว่าประเทศจีนจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วถ้า 15-20 ปีตอนนั้นหวังว่าเราคงยังอยู่เนี่ยเราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ในป่าดงดิบ
13: อ
14: ันนี้ผมทำนายนะผมทำนายเพราะว่าผมไปประเทศจีนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปี1980
13: ค
14: ุณธุริชัยปี1975ใช่ไหมครั้งแรกอ่ะ
13: ใช่
14: ผมก็ตั้งแต่วันนั้นถึงจนวันนี้นี่ก็จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างสุดแล้วสิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือพลังงานสีเขียว
13: ใช
14: ่ผมงวดนี้ไปเนี่ยผมเห็นนะเป็นแถวเลยไอตัวของพลังงานสีเขียวเนี่ยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโลกร้อนเนี่ยเมื่อมันร้อนขึ้นเนี่ยประเทศที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ว่าอยู่กับโลกร้อนได้เนี่ยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกร้อนเนี่ยคือประเทศจีนส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปรับเพราะจริงๆแล้วเราก็มีการเพิ่มนะพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าเนี่ยมากขึ้นและมันมีอีกอันหนึ่งนะที่ประเทศไทยทำได้ดีมากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็คือป่ายางกับป่าน้ำมันนะไอ้ปาล์มอ่ะน้ำมันปาล์มอ่ะเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะเก็บความชื้นเพราะมันเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วป่ายางก็เหมือนกันเห็นไหม
13: ใช่ใช่ใช่ใช
14: ่เอออันนี้ก็ถือว่าเราจะอยู่กับโลกร้อนได้ดูสิคุณวิชัยไปดูวันนี้โลกร้อนที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยส่งผลกระทบตอนนี้ได้ยินข่าวว่าในยุโรปนี่ตายเป็นหลักพันแล้วใช่ไหม
13: ใช่ยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยหลายประเทศเนี่ยตายเป็นหลักพันแล้ว
14: แล้วตอนนี้ลามไปอเมริกาอีกอะอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มร้อนที่จริงนะคุณวิชัยไม่ทราบว่าคุณวิชัยเคยไปแคลิฟอร์เนียในช่วงที่มันเริ่มแห้งแล้งไหม
13: ไม่เคยผมไปนานละไม่เคยทำไมเกิดอะไรข
14: ึ้นผมเนี่ยตอนนั้นไปขายปลากระป๋องไงตั้งแต่ปี1978นะ80ขายปลากระป๋องไอ้ขายให้ Chicken of the Sea นะแล้วก็ปลาแมวกระป๋องฟิสกี้บุฟเฟ
13: ่ว้าว
14: ตอนนู้นไปขายตอนนู้นนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะคนก็มีคนเพื่อนคนหนึ่งชื่อมอนทรีซิลเวอร์แมนมอนทรีเนี่ยก็ทำด้วยกันมาตั้งแต่เดวันเขาบอกบ้านเขานะ
13: เป็นชาวอเมริกัน
14: อเมริกันซิลเวอร์แมนนี่น่าจะเป็นชื่อของพวกยูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยมันเริ่มมีอาการแห้งขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีแล้วมันก็จะเกิดเป็นไฟไหม้
13: อ
14: ่ะเขาบอกอันตรายมากบ้านเบิ้ลเขานี่ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีนี่ฉะนั้นเนี่ยไฟไหม้บ้านนะ
13: ใช่
14: ที่บ้านคนที่เขาชอบธรรมชาติธรรมชาติก็ไปแบบธรรมชาติเลยคือถูกเผาเรียบในแคลิฟอร์เนียจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรา
15: ก็สังเกตนะครับว่าทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะทางแถบยุโรปนั้นกำลังเจอกับปัญหาโลกร้อนหนักมากเลยทีเดียวครับที่คุณวิกรมกับคุณสุริชัยได้คุยกันทั้งสองท่านนั้นก็ชี้เห็นว่ามีหลายๆประเทศที่เขาปรับตัวแล้วครับโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนประเทศไทยเราก็ปรับตัวเช่นเดียวกันยังมีหลายๆคำถามหลากหลายมุมมองที่ทั้งสองท่านจะคุยกันแล้วทำให้เราได้เอาไปใช้แก้ปัญหาโลกร้อนจะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
18: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
17: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
18: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
19: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
15: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์อีกสักครู่จะได้ฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยคุยกันต่อในประเด็นว่าเราจะอยู่อย่างไรอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงมาฝากกันครับใครที่เคยเป็นแผลร้อนในหรือว่าแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดนะครับจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมนะมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับนั่นก็คือขาวละออเมาส์เจลนะครับยารักษาแผลในปากขาวละออเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยให้แผลในปากให้ดีขึ้นนะครับใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออ ปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนะครับสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออหรือโทร02นะครับ819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากในฉลากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเราก็จะได้ดูแลสุขภาพช่องปากของเราขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อว่าเราจะอยู่อย่างไรในสภาวะโลกร้อนแบบนี้ครับ
14: คุณหฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
13: ใช่อดีตประธานาธิบดีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกแกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
14: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอนก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
13: ใช่
14: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
13: ใช่
14: แล้ว100ปีก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่
13: yeah,
14: เพราะ yeah. ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไง เมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
13: ใช
14: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคนวันนี้นะแต่ทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบหมื่นล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10กว่าปีข้างหน้า
13: ใช่
14: ไม่ถึง20ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
13: ่
14: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
13: ใช
14: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อละแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
13: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
14: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณวิชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อน หนึ่ง
13: อะไรตายก่อน
14: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
13: ยากอยู่ยาก
14: วัวแพะแกะแล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนม เนื้อไข่ก็ลดลงไห
13: มอ
14: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
13: ลด
14: นะ
13: ลด
14: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายแล้วก็นี้มันก็มีเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำทานที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
13: ใช
14: ่ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 30-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
13: ใช
14: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบลล่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
13: ใช่เกิดอะไรขึ้น
14: ท่วม
13: ม
14: าเด็กคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดมิล50มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500มิลน่ะคุณวิชัยมากกว่านี้10เท่าคุณวิชัยคิดว่าเป็นไง
13: ท่วมท่วม
14: ผมเนี่ยในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
13: นั่นก็หนัก
14: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะผมคิดว่าทางนโยบายหรือเป้าหมายของท่านฉีนี่วันนี้ทำอย่างระยะยาวและผมเห็นด้วยกับตาตัวเองทั้งในทะเลทรายทั้งริมถนนแล้วที่สำคัญผมเห็นพฤติกรรมของคนนะว่าคนก็รู้นะว่าเออนะไม่มีนะไอ้ที่ไปเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้บ้านเรานี่ทำไมอ่ะหน้าแล้งปั๊บเรายังเผาเพราะว่าชาวบ้านเน
13: ี่
14: ย
13: ไม่มี PM 2.5 แล้วมึงจีน
14: มีแต่ไม่สูงแล้วก็ค่อยๆลดลง PM ของเราเนี่ยมันก็มาจากฝุ่นมาจากไอ้ควันอะไรต่าง
13: ๆ
14: ฉะนั้นของเขาเนี่ยจะไม่มีผมไปนี่ผมไม่เห็นมีควันเลยนะ
13: เออ
14: ก็เป็นหน้าร้อนด้วยแต่ไม่มีควันแล้วต้นไม้เขียวขจีหมดเลย
13: สมัยที่ผมไปปักกิ่งใหม่ๆ1975นะสิ่งที่น่ากลัวคือฝุ่นพัดมาจากทางเหนือทะเลทรายฝุ่นแล้วก็ปักกิ่งเนี่ยเวลาฝุ่นพวกนี้เข้ามาจะดะมัวไปหมดเลยนะแล้วตอนนั้นคนปักกิ่งกลัวที่สุดคือไอ้มลพิษที่เป่าพัดมาหลังจากนั้นเขาก็สร้างเป็นต้นไม้เพื่อจะกันตั้งรับไอ้ฝุ่นที่ส่งมาแต่ว่าสีจิ้นผิงนี่เรียกว่าเคลียร์เลยใช่ไหมมาแก
14: ้ยังมันต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาหลายสิบปีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำย้อนสอน
13: เออ
14: คือเขาก็อยู่ที่ในปักกิ่งหรืออยู่ในเมืองที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็แน่นอนเอาไอ้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำให้พยุงไอ้ฝุ่นต่างๆใช่ไหมไม่ให้มันเข้ามาเยอะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไปหาต้นเหตุก็คือที่ทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยตั้งแต่ผมไปต

0: ตอนนู้นที่มาจากไซบีเรียนี่ก็จะเห็นละเขาปลูกเริ่มแรกเลยนี่เขาเอาพวกปอเอาไปฝังอยู่ในทรายแล้วก็ทำเป็นฝังแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างริมถนนไม่ให้ทรายเนี่ยถูกพัดไปไม่งั้นถนนก็ไม่มีทรายก็ถนนก็พัง
1: ใช
0: ่ตอนนั้นเริ่มจากตรงนั้นแล้วจากนั้นนะริมถนนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้หมดเลยจะยาวไปขี่พันกิโลเขาก็ปลูกต้นไม้ไปเพื่อที่จะทำให้ทรายนั้นน่ะนะเป็นที่ปลูกแล้วก็ไม่ถูกแล้วก็ทำเป็นพื้นที่สีเขียวตอนนี้ผมเข้าใจไปว่าเขาปลูกพวกต้นไม้อยู่ในทะเลทรายไปแล้วอย่างน้อย30%แล้วเขาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดเพิ่มไปจนวันหนึ่งทะเลทรายเนี่ยของเขาเนี่ยจะติดด้วยต้นไม้สีเขียวฝุ่นจากที่นั่นจะเข้ามาปักกิ่งก็ไม่มีละแล้วถามว่าเขาทำได้ยังไงวิสัยทัศน์ของผู้นำนะบ้านเราแค่เอาเผาอย่าเผาก็แล้วกันแค่ IPM เราแค่นั้นเรายังคุมไม่อยู่แต่ก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าคุมไม่อยู่ก็ดีกว่าเดิมเนี่ยอย่างกับผมที่เขาใหญ่นะผมบอกนี่เอาตรงไอ้ใบไม้ใบเมื่อเนี่ยเอาไปจัดการเคลียร์สิไปเขาบอกว่าไม่ได้ครับถ้าไปเผาแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะร้องกันดีมากเลยนะผมดีใจด้วยที่เขาทำนี่ก็เลยเอาไอ้กิ่งไม้ที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช้เนี่ยเอาไปบดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปผสมกับEM แล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ฝังเข้าไปใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปเผา
1: ใช่ใช
0: ่นะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาปรับตัวนะคุณทิชัยคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยผมว่าผมเองนี่อย่างกับตอนนี้เราพูดกันถึงว่าจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนเนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะผมก็จะขุดอ่าง
1: ขุดอ่าง
0: ทุกแห่งเลยที่ผมไปอยู่เนี่ยเอาเริ่มจากอยู่บ้านที่เอาจากเล็กไปก่อนนะดูบ้านผมคุณวิชัยก็เคยไปบ้านผมเนี่ยที่เขาใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เนี่ยผมจะเป็นไงเห็นไหมบ่อน้ำเต็มเลยด้วยน้ำ
1: ใช
0: ่ถามว่าบ่อน้ำนี้นะผมมีน้ำเก็บได้ประมาณสัก200,000 ลูกบาศก์เมตรมั้ง
1: Wow.
0: แล้วเอาน้ำเนี่ยแหละไปใช้ในหน้าร้อนที่จะต้องรดน้ำต้นไม
1: ้
0: นะผมก็จะรดน้ำต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ผมปลูกไปนี่เป็นป่าไปหมดแล้วคุณวิชัยป่าแบบโอ้โห
1: รูปนี้เห็นนะรูปนี้คือป่าแล้วนะ
0: บ้านเป็ดตรงนั้นบ้านเป็ดให้มันกินอาหารแล้วก็เป็นป่าทึบซึ่งถ้าเรามาดูแล้วมันก็กลายเป็นอะไรเอ่ยเรามีน้ำเรามีต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เวลาหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านไม่พอนะน้ำไม่พอก็มาเอาน้ำจากที่บ้านผมไปนี่แหละ ผมแค่ให้ปั๊มน้ำไปเอาน้ำมาเอารถมาทุบน้ำไป
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้คิดสตังไม่ขายน้ำขายอะไรแหละเห็นไห
1: ม
0: แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นก็เราเนี่ยไม่ขาดน้ำเราไม่มีปัญหากับน้ำที่บ้านผมไม่ได้จมน้ำนะ
1: ไม่จมน้ำแต่ดู
0: ไม่จมน้ำคือผมเนี่ยทำไอ้โอเวอร์ฟลูเนี่ยให้มันทำไมเอ่ยระดับต่ำกว่าระดับที่ต่ำที่สุดของบ้านเนี่ยประมาณสัก10 เซนฉะนั้นเวลาฝนตกมาปั๊บมันก็จะไหลข้ามไปออโตเมติไม่ท่วมเลย
1: ไม่ท่วมเลย
0: แล้วไม่มีท่วมเลยเนี่ยเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้ากลับไปดูที่นิคมล่ะ
1: ที่นิคมเป็นยังไง
0: ที่นิคมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราก็จะขุดบ่อนะคุณวิชัยบ่อของเราเนี่ยจะใหญ่มากมาลึกประมาณ42 เมตรที่นิคมอุตสาหกรรม
1: 42 เมตรนี่ลึกมากอ่ะ
0: แล้วก็เอาดินเนี่ยที่เราขุดอยู่ในเราผมมีบ่อนะวันนี้อาจจะเปิดรูปไปที่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลย
1: อัน
0: นี้จุได้ประมาณสัก30 ล้านลูกบาศก์เมตร เห็นไหมคุณพี่ชายเห็นรูปทางด้านซ้ายมือที่มีฟองขาวๆไหม
1: ใช่
0: ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้ำเวลาหน้าฝนเห็นไหมที่มุมกล้องเนี่ยที่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันไหลมาเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำไหลเนี่ยตรงนี้มันอยู่ต้นน้ำไงพอน้ำไหลมาปั๊บเนี่ยผมก็เปิดเข้าอ่างที่ลึก42เมตรทั้งหมดที่เป็นสีน้ำเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นที่เก็บน้ำหมดเลยแล้วน้ำเราเก็บนี่ตรงนี้สามารถใช้ได้โดยที่ฝนไม่ตกนะอีกประมาณปีครึ่งถ้าเกิดปีไหนฝนไม่ตกเลยเนี่ยในนิคมเราจะมีน้ำใช้ถึงปีครึ่งเนี่ย
1: เ
0: ห็นไหมฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นการที่เราบริหารน้ำว่าไม่ว่าจะโลกร้
1: อ
0: นไม่ว่าจะหน้าแล้งไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำที่จะมาท่วมก็ลงไปนอนอยู่ที่ในอ่างก่อนแล้วก็หน้าแล้งก็เอาอ่างเนี้ยเอาไปใช้แล้วผมเนี่ยส่งให้กับชาวบ้านนะประมาณสักน่าจะโอ้ผมว่าน่าจะเป็นพันครัวเรือนเลยแหละ
1: เป็นพันเลยนะ
0: เป็นพันแล้วก็ให้เขาในอัตราราคาต้นทุน
1: ถูกต้องถูกต้องช่วยเหลือชาวบ้านได้จริง
0: ๆใช่ก็เราก็ให้น้ำเขาในราคาที่ถูกแล้วก็เขาก็แฮปปี้แล้วน้ำของเรานี่มันแทบจะเอาไปดื่มได้เลยเพราะว่าเวลาไหลลงมาเนี่ยเราก็ให้มันมาตกตะกอนนะตกตะกอนที่นี่แล้วผมก็ยังปลูกป่านะตอนนี้ผมปลูกป่าอยู่ที่ในอมตะเข้าไปเนี่ยถ้าใครขับรถเข้าไปในอมตะนี่จะเป็นป่าริมสองข้างทางเนี่ยป่าเลยเป็นป่าผมว่ามีถนนยาวตอนนี้ประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะเป็นป่าหมดเลยก็น่าจะมีพื้นที่รวมกันแล้วน่าจะประมาณสัก 8,000 ไร่ได้มั้งคือใช่พอดีระหว่างถนนเนี่ยขอบถนนกับขอบโรงงานเนี่ย มันมีพื้นที่นี่ถูกต้องไหม
1: ใช่
0: เราก็ปลูกต้นไม้หมดปลูกต้นไม
1: ้
0: ปลูกต้นไม้ต้นสารพัดต้นตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็ปลูกตอนนี้ผมก็ไปให้ทางฟุกแคที่ตรงสระบุรีเนี่ยเขาเอาเมล็ดของต้นไม้ที่จะสูญพันธุ์
1: อ
0: ่ะในป่าเรามีต้นไม้ที่จะสูญพันธุ์เป็นต้นไม้ยืนต้นนะ ผมตอนนี้ให้เขาไปเพาะพันธุ์พวกนี้มาปีกว่า2ปีแล้ว ตอนนี้ต้นไม้พวกนี้จะสูงประมาณเมตรกว่า
1: เมตรกว่าแล้วนะ
0: ผมก็เอาอันเนี้ยเอามาปลูกในที่ที่จะเป็นนิคมที่ขยายฉะนั้นต่อไปเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวของเราจะไม่ใช่ต้นไม้แบบที่เราเห็นละ
1: ไม่ใช่
0: จะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนั่นเลยนะไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวจะกลายเป็นต้นไม้ยืนต้น
1: ใช่
0: เราไม่ใช่แค่ทำพื้นที่สีเขียวแต่เราก็เป็นการเอาไอ้ไม้ที่ทำไมเอ่ยจะสูญพันธุ์เนี่ยโอ้มีตั้งหลายสิบชนิดนะ เขาก็ไปเก็บเมล็ดมานะเอามาเพาะมาเพาะแล้วก็เลือกเฉพาะไอ้ที่มันจะไม่มีละไม่ตกไม่มีแต่จะต่อไปจะศูนย์พันเนี่ยเอามาผมจะทำอันเนี้ยเป็นสิบชนิด
1: สิบชนิด
0: ในแต่ละนิคมเลยเนี่ยผมไปที่ลาวผมก็จะเอาพันไม้ของลาวนั่นแหละเพราะว่าใช้พันไม้ท้องถิ่นเนี่ยหนอนกับแมลงมันก็จะไม่มีปัญหานั่นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานอกจากปรับตัวเองของเรานะที่เราจะทำให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีพื้นที่สีเขียวนะแล้วก็มีน้ำใช้แล้วก็เราก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้แผงโซล่าตอนนี้ที่บ้านติดที่หลังคาและไอ้แผงโซล่าเนี่ยมันก็กลางวันมันก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาช่วยเราลดไฟเวลาเรากลางวันใช้แอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เราก็จะมีพวกเนี้ยมาทำให้เราเนี่ยประหยัดไฟแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ไอ้ผนังข้างบนที่บ้านเนี่ยผนังสมมติคุณทิชัยมีหลังคาแล้วใช่ไหมผมใส่ฉนวนเนี่ยเป็นโฟมนะฉีดระหว่างหลังคากับฝ้า
1: โอเคเพื่อ
0: ลดความร้อนจากบนหลังคาลงมานะจากฉนวนที่เราฉีดแล้วเสร็จแล้วเรายังมีฝ้าผนังที่ไปปิดเนี่ยเป็นผนังฉนวนกันความร้อนอีกฉะนั้นเนี่ยไอ้แดดที่ส่องมาบนหลังคาเราแล้วจะส่งความร้อนเข้ามาในห้องเราเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นภาระให้กับแอร์เนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็ใช้ไฟฟ้าจากไอ้โซล่าไอ้แผ่นโซล่าแผงโซล่าฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาปรับตัวนะว่าเนี่ยเนี่ยเราโลกร้อนไม่เป็นไรร้อนอย่าให้มันร้อนเข้ามาถึงในบ้านเราแล้วเราก็ใช้แผงโซล่าแล้วอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอให้ทางแฟนรายการ ก็คือเรื่องของมีภาชนะทุกชนิดที่ใส่น้ำได้เนี่ยนะก่อนที่เรายังมีน้ำเนี่ยเก็บไว้ตอนหน้าแล้ว
1: เก็บไว้
0: เก็บไว้ตอนที่พอน้ำมันขาดใช่ไหมน้ำประปาไม่พอมาแล้วเราก็เอาน้ำนี่ใช้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นที่ผมอยู่กับโลกร้อนได้ดีคือวิธีการทำงานคุณวิชัยเนื่องจากว่าหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าปกติตอนที่ผมอยู่ไต้หวันเนี่ยเขาจะทำไมเอ่ยเขาจะปรับนาฬิกานะคุณทิชัย
1: ปรับได้เหรอ
0: เช่นจะเข้าหน้าร้อนปั๊บเขาจะปรับให้เร็วกว่า1ชั่วโมงเห็นไหมพอ1ชั่วโมงปั๊บคนมันก็ต้องตื่นเร็วใช่ไหม พอตื่นเร็วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเขาก็แสงมันสว่างแล้วเขาก็จะได้ไม่ใช้ไฟฟ้าไง
1: อันนี้
0: ก็ทำให้เราประหยัดไฟฟ้าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เราทำงานได้เช้าขึ้นแล้วมันก็ร้อนน้อยลงผมเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยผมจะให้เขาทำงานเช้าขึ้น1ชั่วโมง
1: เช้าขึ้น1ชั่วโมง
0: แล้วก็เลิกสายขึ้น1ชั่วโมง
1: จะได้หนีความร้อนได
0: ้แล้วก็เวลากลางวันเนี่ยก็เพิ่มนะเข้าไปว่าเขาไม่ต้องออกจากบ้านให้เขาพักเร็วขึ้น1ชั่วโมงและออกจากงานนะสายไปอีก1ชั่วโมงก็กลายเป็นพัก3ชั่วโมง
1: ช่วยได้ช่วยได้
0: อันนี้ช่วยได้แล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องให้เขาใส่เสื้อที่บาง
1: ๆ
0: นะแล้วหมวกก็ต้องใส
1: ่
0: ฉะนั้นเมื่อเราทำเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้เราเนี่ยนะปรับตัวอยู่กับโลกร้อนได้ผมเคยไปที่เมืองจีนคุณวิชัยชื่อถูลู่ฟันเนี่ยเขาเอาบ้านเนี่ยเจาะอยู่ในดินนะอยู่ตำเนินเนี่ยเนินอะไรที่มันมีเนินเนี่ยเขาทำไมรู้ไหมเขาก็เอาเนินนั้นเจาะเข้าไปก่อนพอเจาะเข้าไปเป็นรูแล้วเขาก็เจาะเป็นโพรงขึ้นข้างบนแล้วก็โพรงอันนั้นก็มีรูทะลุกันแล้วก็มีอีกโพรงหนึ่งขึ้นข้างบนเพื่อให้ลมมันถ่ายเทแต่ไม่โดนแดดมันเหมือนกับเป็นหนูอะ
1: หนูหรอ
0: หนูเวลาไฟไหม้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีอะไรรอดมั่งมีมดมีหนูนะมีพวกแย่เพราะมันไปอยู่ในรูผมกะว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆไปถึงวันหนึ่งทนไม่ไหวนะผมจะต้องขุดรูอยู่เนี่ย
2: เห็นไหมครับทุกท่านที่ได้ฟังคุณวิกรมให้แนวคิดวิธีการในการปรับตัวเพื่ออยู่กับโลกร้อนนะครับก็คงจะสามารถที่จะมองภาพออกแล้วก็หลายๆอย่างนั้นนำไปใช้ได้โดยเฉพาะเวลาของการปรับเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหลายต่อหลายอย่างนะฮะถ้าหากว่าเราได้ฟังและลองไปนำไปปฏิบัติผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งคาดการอะไรได้ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ได้คุยกับคุณสุริชัยและมาฝากกับพวกเราทุกคนทุกท่านครับมีข่าวดีปิดท้ายรายการวันนี้ครับทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ท่านจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าผ่านทางรายการของเราท่านใดที่มีคำถามนะครับมีความเห็นก็สามารถสื่อสารกับท่านได้นะครับดังนั้นในวันศุกร์หน้าคุณวิกรมก็จะมาพบกับพวกเราครับนี่ก็ติดตามกันได้เลยนะครับทาง CEO Vision Plus ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับสามารถปรับตัวได้แล้วล่ะว่าเราจะอยู่กับโลกร้อนอยู่กันได้แบบไหนอย่างไรขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

0: มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: M-COT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมกระบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นาทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการแต่ขณะนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5

0: คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้องให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
13: จูสังกมาสารวัตร
12: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
13: เรื่องง่าย
12: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
14: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
16: ่10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะ3กรกฎาคมพุทธศักราช2550นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะวันนี้เป็นสุขสัปดาห์ที่น่าติดตามกันมากๆนะคะกับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีนะคะแม้ว่าหุ้นกลุ่มที่เวทน้ำหนักดัชนีเยอะๆอย่างเดลต้านะคะจะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะยืนบวกได้แล้วก็หลายๆตัวก็ขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะคะแล้วเราก็เห็นฟันโฟที่เข้ามาอย่างชัดเจนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธินะ 8,500 กว่าล้านบาทเลยทีเดียววอลุ่มก็ขยับไปถึง 92,510 ล้านบาทนะคะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อแล้วก็ดูทรงสัญญาณดูค่อนข้างสดใสนะ

0: ค่ะดัชนีวันนี้ก็กลับมายืนเหนือ1,600จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ย1,610จุดบวกมา17.65จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักเลยยังไม่10นาทีแรกนะคะตอนนี้16,248ล้านบาทเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะว่าภาพในเรื่องของตลาดทิศทางนะแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็คิดว่าภาพของตลาดหุ้นไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนในรอบนี้ที่ถ้าขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดได้นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ตอนนี้คุณกิตพลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเจอกันนะคะวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะเป็นวันที่หลายคนก็ติดตามภาพของตลาดหุ้นไทยเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้นะคะบรรยากาศจะดูสดใสหุ้นหลายๆตัวเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานกลุ่มแบงก์ก็ขึ้นมาเรียกได้ว่ากันยกกลุ่มเลยนะคะแล้วก็หลายๆตัวก็ขยับได้ดีค่ะคุณกิตพลวันนี้ก็กลับมายืนเหนือ1,600จุดประเมินกันหน่อยว่ารอบนี้การขึ้นมาเนี่ยมีความเฮลตี้มากน้อยขนาดไหนและจะสามารถฝ่าไปได้ไกลหรือยืนได้แบบแข็งแรงมากขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมาไหมคะคุณกิตพลคะ
1: ครับก็มองว่าจริงแล้วมันการปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็ในช่วงเดือน7เราเคยคุยว่ามันก็มีความเสี่ยงของการที่มันอาจจะมีขยับบ้างแต่ว่าเรามองภาพตลาดระยะกลางเป็นบวกเนี่ยก็ยังมองแบบนั้นอยู่นะครับคือถ้ามามองแล้วเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะมันทำไมหุ้นไทยมันถึงมีโฟมอะไรเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมี2เหตุผลได้นะครับที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีผมคิดว่าเหตุผลที่1ก็คือการกระจายออกจากหุ้น AI แล้วก็ทีมเทคโนโลยีนะครับคืออันนี้ต้องแยกให้เห็นว่าหลายคนเถียงว่าไอ้ตัวลง AI มันใช้ฟอร์มสบู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของสบู่นะเป็นประเด็นว่าไอ้ AI เนี่ยเป็นเรื่องของจริงแต่ว่าต่อให้เป็นของจริงเนี่ยสมมติ2ปีผ่านไปหรือ3ปีผ่านไปแล้วหุ้นขึ้นมาเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเชิงของ strategic asset allocation เนี่ยมันจะเกิดความเพี้ยนไปเยอะมากๆนะครับสมมติเราอาจจะเคยตั้งใจว่าเราอยากจะมีหุ้น AI ประมาณสัก 30-40% ของพอร์ตเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดสมมติบางท่านอยู่มาเนี่ยพบว่าเอ้ยมันอาจจะกลายเป็น 70% ของพอร์ตไปแล้วครับแล้วก็อาจจะเริ่มกลายเป็นว่าพอ 70% พอร์ตเนี่ยนอนไม่หลับเลยกันคือเพราะว่าบางทีมันเจอความเหวี่ยงในระดับที่มันนั่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยจะนำไปสู่การที่หลายคนหรือกองทุนต่างๆเนี่ยต้องมีการรีบาลานซ์ครับก็คือจากเดิมวันนี้เราอาจจะมีหุ้น AI เยอะมากเนี่ยมันดีนะแต่ว่าขอรับน้ำหนักหน่อยจาก 70-80% พอร์ตเนี่ยไปลงมาเหลือสัก50ได้ไหมนะครับดังนั้นตรงนี้เราลองสังเกตดูจะเห็นว่าถึงแม้ว่า AI เยอะเสียเป็นบวกอยู่แต่ในช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ1เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วหุ้น AI เนี่ยเริ่มติดลบนะครับหรืออาจจะสลับเขียวสลับแดงทีละวัน2วันแต่ว่าพอไปดูในภาพเดือนในภาพสัปดาห์จะเห็นว่ามันเริ่มลงก็แปลว่าจริงๆแล้วลักษณะตรงนี้ครับก็จะเป็นสองภาพของการสลับกลุ่มไปยังตัวด้านกลุ่มอื่นมากขึ้นซึ่งในฝั่งอเมริกาเราเห็นภาพว่าเป็นไฟแนนซ์เป็นเฮลท์แคร์เป็นยูทิลิตี้และเป็นรีเทลเป็นอื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ทีนี้พอไหมมันไม่พอครับเพราะว่าในภาพของเม็ดเงิน AI เนี่ยเราต้องคิดว่ามันใหญ่มากๆนะครับพอมันใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มหาแล้วเอ้ยไปที่ไหนดีก็ต้องบอกว่าก็ต้องกระจายออกมานอกประเทศซึ่งผมคิดว่าในฝั่งของด้านเอเชียในการเป็นว่าเราเองก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ดูน่าสนใจเพราะว่าอาจจะด้วยความที่สมมติว่ากระจายมาบ้านเราเนี่ยคิดว่ามาถือตราสารนี้ก็ยังได้นะครับเพราะว่าแบบหุ้นไทยมีผลผลประมาณ4%ถ้าเป็นกลุ่มแบงก์อาจจะได้5-6%เนี่ยแล้วหลายๆกลุ่มก็ต้องบอกว่าระดับผลผลไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็ที่สำคัญคือต่างชาติมีการถือหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาในระดับที่มันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเราขายเรามาหลายปีเนี่ยแต่นั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยดูเป็นโปรเฟกต์เป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจจริงๆว่าเอ้ยมันกระจายการลงทุนมาอย่างฝั่งไทยแล้วมันน่าจะดูอยู่เซฟหรือดูปลอดภัยนะครับดังนั้นอันที่หนึ่งผมคิดว่าโฟมาจะเรื่องการกระจายการลงทุนกับอันที่สองเนี่ยในบ้านเรามันเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า negative real interest rate หรือว่าแต่เราไม่แท้จริงติดลบนะครับก็คือถ้าเราถือหุ้นกู้เดิมเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่วันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยเราถือหุ้นกู้เราขาดทุนนะในช่วงประมาณ1ปีนิดหนึ่ง3-4 เดือนที่ผ่านมาถ้าใครมองตั้งแต่ปลายปีถึงปัจจุบันเนี่ย NAV หุ้นกู้เราทำไมมันลงเพราะว่ามันเจอเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่มันขยับขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาดูวันนี้จะพบว่าโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะขยับลงอ่ะมันได้แต่นิดหน่อยคือลงมาสัก2%หย่อน2นิดหน่อยจะเป็นไปได้แต่โอกาสที่มันจะไต่ไป 2.5 เนี่ยมันมีมากกว่าไอ้เรื่องก็ดูนโยบายเป็นนโยบายเนี่ยวันนี้เราอยู่ 1% ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ดอกเบี้ยนโยบายต่ำมากๆของโลกนะครับคำถามคือในสภาวะที่ทุกคนอยู่กันระดับดอกเบี้ยนโยบาย3% 5%เนี่ย เฮ้ยเราจะลงไปหนึ่งเราลง 0.5 ได้เผาหรือจริงแล้วที่ถ้าเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจริงได้เนี่ยเฮ้ยต้นทุนในการเงินเราที่มันจะอยู่แถว 2% นี่มันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะมันน่าจะขยับขึ้นไปหาชาวโลกเขาที่อยู่สูงกว่าดังนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นภาพที่ถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆมันเหมือนกับคนที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันโดนปิดประตูของการจะมีอัพไซด์เกนนะครับโอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยหรือยิวลงแล้วทำให้ตัวของด้าน NAV เราเพิ่มมันยากมากเลยนะเราอาจจะได้ปันผลนะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีแคปิตอลเกนนะครับดังนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าในมุมของคนที่มีเงินเขากำลังก็ต้องเริ่มคิดแล้วเราเอาเงินที่มันครบยิวเนี่ยไปซื้อหุ้นดีไหมซื้อกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ซื้อตัวของตัว property fund infra fund ก็ได้นะครับได้ 7% ได้ 6% อาจจะดีกว่าการที่แบบเอามา re-invest ในหุ้นกู้ดังนั้นผมคิดว่าทั้งแรงจากตัวภายนอกกับทั้งแรงจากภายในครับนั่นก็เลยเป็นภาพที่ทำให้มันกลายเป็นว่าถนนทุกสายนะถูกบีบให้มันต้องพุ่งเข้าสู่หุ้นนะครับก็ผมคิดว่าในภาพนี้เราต้องตอบย่างจริงนะเพราะจริงแล้วถ้ามองต้องบอกว่าเราขึ้นรถชัวร์นักลงทุนสถาบันในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็เราปรับเซ็ตมีทาร์เก็ตขึ้นเป็น1,818จุดครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ที่กัดทางนี้ถามว่าม ันมาเพราะอะไรเพราะว่า
0: ภายในเมื่อไหร่คะคุณกิจพล1,800เนี่ยค่ะ
1: เราคิดว่าปีนี้ครับแต่ต้องเรียนนี้ครับผมคิดว่าเราก็ทำให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูแล้วปีนี้ภาพตลาดที่ดีมันไม่ได้ดีเพราะเออร์เน็งจะพุ่งโตมากๆแต่มันเป็น financial condition ที่ทำใหหลายอย่างเนี่ยมันผลักโผล่เข้ามาสู่ตลาดหุ้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องไปดูต้องบอกว่าขอแค่ earning ไม่ได้ลงเยอะไม่ได้มีดาวไซด์แต่ว่าลงยืนในเทรนด์ระดับนี้ได้เนี่ยด้วยความแรงจูงใจหรือด้วยโฟที่มันจะมาจากฝั่งของตลาดบอลเข้าสู่ equity เนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เราคิดว่ามันทำให้ตลาดของดีได้แต่นี้ต้องบอกนี้ครับว่าโอเคถ้าเราไปดูเนี่ยสมมติว่าเราขยับตัวแปรบางอย่างในโมเดลที่มันเป็น earning yield cap ของเราเนี่ยTarget ที่มันเป็นไปได้ของเราเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,739 นะครับถึงประมาณ 1,900 จุดเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอเคมันแปลว่าต่อให้ไม่เชื่อว่ามันจะถึง 1,800 แต่ว่าเราก็คิดว่า 1,700 กลางๆเนี่ยมันคือตัวเลขที่เป็นไปได้ยิ่งสมมุติถ้าเกิดโชคดีกว่าที่เราคิดคือทั้ง UD กนง.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วแต่ดีไม่ดีกำไรบริษัทจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยตัวเลข 1,900 ก็เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปได้นี่ในภาพของที่เราศึกษามานะเป็นนักผมคิดว่าสิ่งที่ต้องดูจากตรงนี้ไปก็คือต้องเผื่อใจนิดนึงครับว่าตลาดอาจจะดีแบบงงๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะผันผวนแค่ไหนแต่ว่าพยายามเลือกถ้าผมแนะนำก็คือแนะนำว่าพยายามคิดว่าเลือกตัวอะไรที่ติดแล้วจะหลุดนะครับก็คือมีผลประกันผลระดับพอสมควรราคาไม่ได้แพงไปมากแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะลงทุนในเขายาวๆได้ก็ให้มองลักษณะนี้อาจจะสบายใจกว่าครับแต่ว่าถ้าจะจับจังหวะในตลาดที่มันร้อนแรงหรือมีโฟลว์แบบนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ง่ายนะครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าปัจจัยเชิงบวกนะโพซิทีฟค่อนข้างเยอะถ้าเผื่อใจอ่ะคุณกิตพลว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ภาพฝันที่เราตั้งใจไว้อาจจะไม่ไปถึงหรือว่าสะดุดได้เนี่ยต้องไปโฟกัสประเด็นไหนเป็นสำคัญไหมคะคุณกิตพลคะถ้ามองอีกมุมนึงเน
1: า
0: ะเผื่อเรื่องความเสี่ยง
1: ถ้ามองในจุดที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของตัวน้ำมันกับตัวของทางด้านในตัวของการที่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นตัวการแข่งข้าของดิจิทัลครับคือถ้าไปดูแล้วในตัวน้ำมันถ้ามันลงไปต่ำมากๆอย่างเช่นถามว่าเกิดสมมติลงไปต่ำแบบ60เลยเกิดพุ่งต่ำนี่โอเคมันอาจจะส่งผลดีในวิสิทธิ์ของตัวภาพเศรษฐกิจในตัวอื่นๆแต่ว่าในฝั่งของกำไรโดยรวมของตลาดซึ่งมีกลุ่มพลังงานอยู่ใน3เนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เกิดดาวไซด์ของการปรับประมาณการกำไรในกลุ่มพลังงานลงซึ่งมันจะฉุดภาพEPSของตลาดโดยรวมเนี่ยลงระดับหนึ่งได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าผันผวนพวกนี้ก็น้ำมันผันผวนมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นดาวไซด์กับประมาณการแต่ถ้าอยู่เนี่ย70-85ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับกับอันที่สองก็คือการแข่งขันยูเอสดอลลาร์เพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นว่าเวลายูเอสดอลลาร์มันแข็งมากๆเนี่ยมันจะมีแรงกดดันต่ออินเวสติ้งมาร์เก็ตนะครับแต่สมมุติว่าถ้าแรงกดดันเงินเฟ้อมันลดลงดอลลาร์ไม่ได้แข็งมากๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าสมมติตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาในช่วงของที่เป็นพวก PCE ซึ่งเดือนนี้ออกมาแล้วคอนเฟิร์มภาพของการที่เงินเฟ้อสูงเดือน5ที่เราเห็นตัวเลขแล้วกลัวกันเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนว่ามันอาจจะเป็นพีคไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่ามันจะกลายเป็นภาพเชิงบวกนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่นะครับแล้วมันกลายเป็นว่ามันยืนที่สูงมากเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของตัวนโยบายการเงินของเฟดก็จะกลับไปทีในช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์หน้าครับไอ้ที่ปลายเดือนครับ
0: ไปเดือนเลยโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลแต่ฟังดูก็ดูฮึกเหิมมีความหวังนะคุณกิตพลแล้วก็ภาพดัชนีวันนี้ก็ดูซัพพอร์ตด้วยเม็ดเงินของต่างชาติอ่ะเราหวังว่าถ้าไปได้เราก็จะแฮปปี้กันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปกันมานานมากแล้วเนาะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคุณกิตพลเรารอคอยกันมาหลายรอบขอให้รอบนี้ไปได้
1: ให้สเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะมาให้ภาพกันก็เอาเป็นว่าเราดูมีแสงสว่างมีความหวังนะคะกับภาพบรรยากาศหุ้นไทยที่เราไม่ได้ไปไหนมาหลายปีนะคะแต่เอาเป็นว่าก็ต้องยังมีความระมัดระวังกันอยู่บ้างแล้วก็การคัดเลือกหุ้นต่างๆที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะตอนนี้บ้านเราเองที่บอกว่าฟันโฟไหลเข้ามาแล้วเราก็เป็นหุ้นเป็นตลาดที่มีหุ้นกลุ่มที่เป็นปันผลและดีวิเดนยิลด์ที่ดีมากๆเหมือนกันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่กลับเข้ามานะคะในการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีเขามาแล้วเขาก็ออกไปเนี่ยนี่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าภาพปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังต้องซัพพอร์ตอยู่ด้วยนั่นเองนะคะความหวังต่างๆมาตรการกระตุ้นนะคะหรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์แต่ภาพใหญ่ที่คุณกิตพลบอกว่าจะมาสะดุดตรงนี้ก็คงจะเป็นภาพใหญ่เลยนะสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็ต้องมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของตลาดหุ้นนะคะที่ดูสดใสนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าไปอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะเป้าหมายที่คุณกิตพลให้ไว้วันนี้เนี่ยไปกันถึงอาจจะไปกันถึงได้1,800นะแต่ต้องดูระหว่างทางเรียลไทม์ตอนนี้1,612จุดนะบวกอยู่18.44จุดนะ1.16%นะคะวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้23,084ล้านบาทไปดูหน่อยบ้านเราสดใสต่างประเทศเขาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็หลายๆตลาดก็ยืนเขียวได้ดีนะคะหางเสงยังบวกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็เขียวนะวันนี้ไปอีก 1.54% นะ356จุดอันนี้ก็เป็นตลาดหลายคนหวังเหมือนกันนะฟ้าของจีนเมื่อจีนก็ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะถือว่าเป็นทศวรรษที่หายไปได้เลยเหมือนกันนะคะญี่ปุ่นค่ะก็ยังประคองตัวนะเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนแทบจะดีที่สุดในโลกในปีนี้นะคะตอนนี้ก็บวกอยู่ 0.61% 420จุดค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะยังเคลื่อนไหวแคบๆนะเวียดนามไซเวย์นะคะตอนนี้ลบอยู่2.78จุดดัชนี1,863จุดนะก็ลบอยู่ 0.15% นะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวดูอีกหนึ่งตลาดนะเกาหลีใต้เป็นอย่างไรนะเพราะว่าเขาก็ร้อนแรงวันนี้เกาหลีใต้ก็ยังบวกได้ดีค่ะสำหรับคอสปีนะคะ 2.87% 219จุดนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะมีบวกบ้างลบบ้างแต่เท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะยืนเขียวนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นประจำทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเราค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งประเด็นวันนี้ที่จะพูดคุยกันนะปกติเราจะคุยโฟกัสไปที่ประเด็นเรื่องของหนี้101นะเป็นความรู้เรื่องของหนี้นะคะทั้งระดับบุคคลนะคะก็ระดับ SME นะคุณสุรชัยทำงานด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกรณีศึกษาด้วยที่จะมาคุยกันมาฝากเตือนกันวันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจค่ะบริษัทกู้ไม่ผ่านเพราะกรรมการคนเดียวเป็นเรื่องของหนี้สินส่วนตัวของกรรมการอ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณสุรชัยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องบิวสวัสดีท่านผู้ฟังในวันหุ้นขึ้นสีเขียวทั่วไปหมด
0: ใช่สดใสมากคุณสุรชัยหลายคนมีความหวังเมื่อสักครู่ฟังนักวิเคราะห์มองไป1,800เลยนะคุณสุรชัยตอนนี้เรา1,600
2: ว้าว
0: ค่ะ
2: ว้าวดีครับติดยอดดอยอยู่จะได้มีโอกาสขายสักทีนะ
0: ใช่เพราะว่าหุ้นไทยไม่ได้ไปไหนหลายปีมากๆหลายคนรอคอยแล้วก็ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายรอบนะคะ
2: ถูกต้องแต่ว่าตรงกันข้ามตลาดทองก็ทำให้อาจจะหลายคนก็อาจจะเศร้าใจอยู่นะใช
0: ่ใช่ใช่ทองยังมีปัจจัย
2: ตัวหนึ่งขึ้นมีตัวหนึ่งลงนะขึ้นหมดทุกตัวนี่ก็อาจจะความดันขึ้นไขมันขึ้นเนี่ยตอนเนี้ย
0: จึงเป็นที่มานะว่าลงทุนอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงแต่วันนี้ทองก็ไม่แย่ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็บวกมาบาทละ1,157แบบ1,500นะคุณสุรชัยตอนนี้65,650ถือว่าดีขึ้นถือว่าดีขึ้น
2: ใช่เมื่อต้นสัปดาห์ยังหนาวๆร้อนๆอยู่เลยว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับ
0: ใช่ใช่ก
2: ็ทุกอย่างสีเขียวก็ดีหมดนะครับโฟ นฟ้าก็ตกมาต้นหมากรากไม้ก็เขียวไปหมดเลยนะครับดีที่หมดแต่ว่าพ่อค้าแม่ขายไม่ค่อยแฮปปี้เลยอ่ะน้องบิวช่วยบอกกับเทวดาหน่อยได้ไหมว่าอย่าตกตอนเย็นนะ
0: ตกตอนเย็นก็

0: จะมีผลนะตอนเย็นมีร้านค้าขาย
1: ตอนเย็นนี่โหดมากต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยผมว่าทุกพื้นที่ละมั้งเนี่ยพอ 4-5 โมงเย็นตั้งเค้ามาแล้วแล้วเวลาแต่ละครั้งโอ้โหเมื่อวานกลับบ้านมาตกใจเลยที่ตกลงฟ้าฝนฟ้าแบบเมฆเมฆฝนเอ่ยดำทะมึนอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหน่ากลัวจริงๆ
0: ค่ะใช่มารับกลับบ้านรถลาก็ติดบางทีพ่อค้าแม่ขายเนาะช่วงเย็นบางทีเนี่ยใช่พ่อค้าแม่ขายช่วงเย็นเขาก็จะขายได้ดีด้วยปกติวันนี้วันศุกร์ด้วยนะถ้าไม่ตกก็จะดีมากเนาะเพราะบางทีก็อาจจะเป็นช่วงวันเวลาศุกร์ต้นเดือนแบบเนี้ยหลายๆคนจะจับจ่ายใช้สอยเวลามีตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ต้นเดือนตลาดเย็นไม่พอนะน้องบิวจำเป็นศุกร์ที่เพิ่งวงเงิน1,000 บาทเข้ากระเป๋าแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะพวกตลาดเย็นน่ะคุณสุรชัยตลาดเย็นเนี่ยจะคึกคักมาก
1: ซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้นะก็เห็นใจพ่อค้าแม่ขายในช่วงหน้าฝนเราก็เจอทุกปีนะนะครับก็วางแผนดีๆนะครับเรื่องสต๊อกเรื่องของเน่าของเสียเรื่องของค้างนะครับก็วางแผนเรื่องสต๊อกดีๆนะครับโอเคว
0: ัน
1: นี้ก็เลยมาเล่าเคสพอดีก็เพิ่งเจอแล้วก็จริงๆเจอเคสแบบนี้บ่อยมากนะน้องๆเดือดครับคือเคสของบริษัทเคสของนิติบุคคลซึ่งท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะฟังอยู่แล้วมีบริษัทตัวเองหรือว่ากำลังจะไปจดบริษัทหมายมั่นปั้นมือแล้วปีนี้จะจดนะครับ
0: ก
1: ็ถ้าจะจดคือจดปีนี้อายุมันก็จะนับ1 ปีนะครับถ้าเราพร้อมนะครับเราพร้อมแล้วก็จดนะครับการจะจดเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแผนของเราที่จะทำธุรกิจว่าจะไปต่อยังไงจะทำอะไรนะครับระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานที่เราวางแผนไว้มันจะเติบโตยังไงนะครับแล้วก็มองข้างหน้าอย่ามองตอนจดนะน้องบิวครับอย่ามองตอนจดบริษัทเพราะจดบริษัทยุคนี้ไม่ยาก
0: ไม่ยาก
1: ล่าสุดนี้ตั้งแต่1 มกราเนี่ยไอ้1 กรกฎาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จดในออนไลน์หมดแล้วนะ
0: ดีเดี๋ยวนี้สะดวกมาก
1: ล่าสุดของกรมพัฒน์นะครับจดโดยอาศัยการจดผ่านไม่เอาเอกสารแล้วสแกนไปแล้วก็มียืนยันตัวตนด้วยหุ้นส่วนหน้าตาเป็นใครยังไงคราวนี้ก็จะป้องกันพวกนอมินีนะครับก็อันนี้คือเวลาจดก็ไม่ยากจดก็ทุนจดทะเบียนก็แล้วแต่เรานะครับมีทั้งจด1 ล้านแล้วก็ชำระ 25% จดไม่เกิน5 ล้านก็คือขนาดเงินสเปคของ SME เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ทุนจดทะเบียนไม่เกิน5 ล้านชำระไม่เกิน5 ล้านด้วยนะครับแล้วก็รายได้ต่อปีก็ไม่เกิน30 ล้านต่อปีถ้าเรายืนอยู่ในกรอบนี้ก็ได้อัตราภาษีก็จะเป็นภาษีสำหรับ SME คือกำไรสุทธิ 300,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นแล้วก็ 300,000 1 บาทไปถึง3 ล้านบาทก็ไม่เกิน 15% นะครับก็ 15% ตกเลทที่ 15% กำไรสุทธินะถ้าเกินกว่า3 ล้าน 1 บาทขึ้นไปก็จะเจอ 20% เท่ากับบริษัททั่วไป
0: บริษัททั่วไป
1: ซึ่งตรงนี้แต้มต่อตรงนี้ถือว่าโอ้โหเสียภาษีเยอะเสียภาษีไปเยอะนะครับ SME จริงๆอย่างน้องบิวผมจัดตั้งบริษัทเราคงไม่ได้ฝันกำไรปีละ3 ล้านขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ได้ก็ดีนะได้ก็ดีนะแต่มันไม่ได้ไซส์แบบที่เราจะเติบโตกำไรเยอะขนาดนี้นะครับก
0: ็
1: แนะนำว่าถ้าจะจดบริษัทตอนนี้ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นจดในระบบออนไลน์แล้วก็ยืนยันตัวตนจำนวนหุ้นส่วนก็แค่2 คนเองนะยุคผมเนี่ยยัง7 คนนะน้องบิว7 คนเนี่ยโอ้โหตามหาล่าชื่อกัน
0: ต้องไปหาเลย
1: อย่างต้องไปเอาญาติพี่น้องมั่งเพื่อนมั่งแล้วมาไล่จดไล่เซ็นเอกสารกันเป็นปึกจุดนี้ก็ย่อลงมาเหลือ2 คน
0: สองคน
1: ครับถูกต้อง
0: สองคนนี้สามารถจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว
1: จะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะครับเป็นสามีภรรยาเป็นอะไร
0: สามีภรรยาก็ได้พ่อแม่พี่น้องได้หมดใช่ไหมคะไม่ได้มีจำกัด
1: ได้หมดครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสามีภรรยาก็แท็กติกคือจำนวนหุ้นที่จดก็ต้องตกลงกันในครอบครัวให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวนะครับใครจะถือหุ้นใหญ่หุ้นเล็ก
0: ใครจะถือเท่าไหร่
1: นะครับตรงนั้นได้ดีเพราะว่าตอนกำหนดหุ้นกับตอนเป็นใหญ่ในบริษัทเนี่ยโอเคนะครับคือให้จบแล้วต้องคิด
0: เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการทำธุรกรรมนะแล้วก็การลงนามต่างๆเนี่ยต้องกำหนดกันอีกทีด้วยใช่ไหมเซ็นกี่

0: คนเซ็นสองคนเซ็นหนึ่งในสองหรืออะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: บางบริษัทรุ่นเก่าก็7คนเซ็น3ใน5 2ใน3เงื่อนไขจะ1คนตัวยืน2คนตัวยืนแล้วมีคนอื่นเป็นคู่อะไรเงี้ยมันก็แล้วว่าข้อตกลงรายงานการประชุมเราจะกำหนดถ้า2คนเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยใช่ไหมจะเป็นร่วมกัน2คนประทับตราบริษัทก็ได้หรือจะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ได้หรือจะเป็นคนเดียวเลยก็ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วไว้วาง
0: ใจสะดวกคล่องตัวกัน
1: ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ก็คือตรงนี้ที่ต้องตกลงกันนะครับท่านผู้ฟังและท่านน้องบิวครับตอนทำตรงนี้มันเรียกว่ามีอำนาจในการผูกพันบริษัทแต่มันไม่มันต้องมีความรับผิดชอบตามมาด้วยนะครับคนที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต้องมีความรับผิดชอบตามมาด้วยไม่ใช่มองแต่ในแง่ของโอ้ดีมากรับผิดชอบได้ฉันดูแลเงินคุมธุรกิจถึงเวลาเนี่ยมันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายหลายเรื่องนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาไปเจาะดูแล้วก็มีความรับผิดชอบทางด้านหนี้สินอย่าโยงมาเข้าเรื่องละก็คือคนที่มีอำนาจเซ็นที่เป็นระบุไว้ในหนังสือปรองว่า
0: บริษัท
1: คนนี้เป็นประธาน
0: ก็เป็นผู้มีอำนาจลงนามใช่ไหมคะค่ะ
1: ก็ต้องรับผิดชอบตอนที่จะไปกู้เงินด้วยนะครับ
0: ค่ะสมมติเราจะไปกู้เงินทำธุรกิจถูกไหมคะในนามของบริษัทนิติบุคคลในนามนิติบุคคลนี่แหละ
1: คนที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในระบุไว้ในหนังสือรับรองครับสถาบันการเงินเขาจะจับให้เซ็นค้ำประกันในวงเงินที่ไปขอไปได้สินเชื่อไปเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความเขาเรียกมีส่วนได้เสียมีอำนาจในการเบิกเงินถอนเงินจ่ายตอนไปจ่ายหนี้ก็ต้องเซ็นก็ต้องอะไรด้วยก็มีอำนาจในการควบคุมกำกับธุรกิจและการเงิน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจนะครับบางบริษัทเมื่อกี้เราบอกว่ามีหุ้นส่วน2คนกรรมการ2คนแต่บางบริษัทนั้นน้องบิวหุ้นส่วนบางคนบอกว่าฉันเป็นกรรมการแต่ฉันไม่ลงนามก็ได้นะครับหรือบางบริษัทบอกว่าน้องบิวกับผมนะครับมาหุ้นกันจากนั้นเวลากรรมการคนมีอำนาจลงนามเนี่ยหรือเป็นกรรมการบริษัทเราเชิญคนนอกมาก็ได้นะเขาไม่ต้องถือหุ้นก็ได้แล้วแต่เรา
0: ค่ะ
1: นะครับสมมติมีกรรมการ5คนแล้วบอกว่าเอา2คนนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นเซ็นมีความผูกพันเท่านั้นก็ได้คนอื่นจะเป็นกรรมการลอยๆก็ได้หรือจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วยก็ได้แต่ว่าคนที่จะมาเซ็นร่วมอย่างสมมติมีบริษัทหนึ่งมาเชิญน้องบิวไปเป็นกรรมการแล้วก็โอ้โหไว้ใจมากให้เป็นกรรมการลงนามด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องบิวแล้วจะเอาหรือไม่เอา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องผูกพันนะครับแล้วก็เวลาผูกเงินน้องบิวต้องไปเซ็นคำไปเซ็นคำด้วยเนี่ยเอาไม่เอา
0: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องตกลงกับเจ้าของบริษัทให้ดีแล้วก็ตกลงแล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาไปกู้แบงค์เนี่ยแบงค์ถ้าเกิดตัวเองไม่ประสงค์จะค้ำประกันนี่ต้องเขียนระบุในรายงานประชุมไปเลยนะครับต้องระบุก่อนที่จะไปยื่นแบง
0: เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะประสงค์หรือไม่ประสงค์แล้วคุณสวย
1: เราสามารถเลือกได้แต่เจ้าหนี้เขาจะเอาหรือไม่เอายอมหรือไม่ยอมยื
0: ่
1: นแต่ว่าในตอนจะไปยื่นกู้มันต้องมีการประชุมในงานผู้ถือหุ้นประชุมว่าเอาละจะไปกู้แบงสีเขียว3ล้านนะเป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมอบหมายให้เนี่ยกรรมการไปแล้วมีกรรมการท่านหนึ่งไม่ประสงค์จะเข้าร่วมค้ำประกันกรณีที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อไม่ต้องระบุไปแล้วเรื่องนี้พอไปถึงธนาคารเขาจะไปพิจารณาเงื่อนไขพวกนี้ออปชันพวกนี้ว่าการจะเวฟคนนั้นการไม่เซ็นแบบนี้อย่างนี้เขามีความเสี่ยงเพิ่มไหมเขารับได้ไห
0: ม
1: ก็มีหลายกรณีที่ถ้าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักเป็นคีย์แมนนะครับหรือแม้ทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยเนี่ยจะมีการขอเวฟหรือถือหุ้นส่วนน้อย 5% แล้วบอกว่าจะขอเวฟได้ไหมก็สามารถเสนอเรื่องแล้วก็มีเคสที่อนุมัติแล้วก็เวฟได้ก็มีนะครับถ้าเขาประเมินว่าคนนี้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้เซ็นหมดนะครับดังนั้นพูดถึงตรงนี้แล้วท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะไปจดบริษัทหรือจะไปเชิญใครมาหรือตัวเองถูกรับเชิญหรือจะไปหุ้นกับเพื่อนอันนี้ต้องเคลียร์ให้จบนะครับเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันที่หลังแล้วคราวนี้บริษัทแตกเลยนี่ไงพอบอกเนี่ยพอถึงเวลาจะไปทำธุรกิจพอถึงเวลาจะไปกู้เงินก็จะไม่เอาไม่ยอมค้ำพอไม่ยอมค้ำก็กู้ไม่ได้เพ พอกู้ไม่ได้บริษัทก็เจ๊ง
0: ค่ะ
1: ทะเลาะกัน
0: ต้องรู้ค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าขอบเขตนะใช่ไหมคะของผู้ลงนามกรรมการมีมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สำคัญ
1: ซึ่งงั้นต้องประเมินดีๆเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคบกันต่อเนื่องกันรักกันเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้สิน5ปี7ปีก็หมดแต่ถ้าเกิดคิดว่าอยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันมีปัญหาในอนาคตเกิดไม่อยู่เนี่ยยุ่งนะคือจะเปลี่ยนกรรมการไม่ใช่เรื่องยากจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่จะไปเปลี่ยนผู้ค้ำกับแบงค์เจ้าหนี้เนี่ยเรื่องยากที่สุดซึ่งแปลว่าเจ้าหนี้หลังจากปล่อยกู้ไปแล้วถึงเวลาผ่านไป2ปี3ปีแล้วจะเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนคนค้ำเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดเลยว่าจะยอมหรือไม่ยอมนะครับซึ่งอันนี้มีเรื่องหลายคนมาแล้วนะครับออกไปแล้วก็ติดต่อกลับมาบริษัทออกไปแบบทะเลาะกันไอ้เจ้าหุ้นที่เหลือเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจริงแต่ไม่ได้ไปแจ้งเจ้าหนี้แบงค์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าจะไปเปลี่ยนคนเก่าออกก็ต้องคนใหม่ไปแทนหรือบางแบงค์น่าจะต่อรองเรื่องของต้องมีหลักทรัพย์อื่นต้องมีคนกรรมการอื่นไปเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเป็นแลกเปลี่ยนกัน
0: ค่ะ
1: ครับเรื่องที่นำลงเคสก็เป็นเรื่องของบริษัทของคนรุ่นใหม่นะน้องยิวอายุไม่ถึง30ดีแล้วครับก็มาหุ้นกัน3คน1คนจ่ายเงิน2คนไม่ได้จ่ายเงินก็จดทะเบียนบริษัท1ล้านชำระแค่ 250,000 เอง 25% ก็ปกตินะครับแต่ว่า2คนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าให้หุ้นไปใส่ชื่อไป 5% คนละ 5% แล้วก็รวมกันมาคราวนี้ทำซอฟต์แวร์ทำเรื่องโปรแกรมเมอร์ซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วนะครับมันก็โตเลยจดปีแรก 200,000 ก็เล็กเพิ่งเริ่มพอมาปีเนี้ยล้านกว่าบาทแล้วยอดรายได้เขาแล้วก็ทำท่าว่าปีนี้น่าจะถึง2ล้านเห็นไหมเก่งนะก็ขายของได้มันก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนเงินที่มีอยู่ 250,000 ปีที่แล้วมันก็หมดแล้วก็ต้อง
0: กู้เพิ่มใช่ไหมกู้
1: ถูกครับไปติดต่อแบงค์ซึ่งจริงๆปกติถ้ามันแค่ปีเดียวก็ยังน้อยนะแต่ว่าเคสเนี่ยไปดูแล้วเงินก็เข้าสเตทเมนต์ดีปกติสัญญาจ้างสัญญาอะไรก็ชัดเจนดีแต่ยื่นกู้แบงค์เขาก็ประเมินดูว่าอยากได้กู้ล้านหนึ่งคงไม่ถึงเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน 4-500,000 นี่แหละนะครับซึ่งเขาเองเขาก็โอเคนะได้เงินมาหมุน 4-500,000 อย่างน้อยเขาก็จ่ายค่าแรงได้จ่ายค่าอะไรได้นะครับชุดแต่ก่อนที่จะไปถึงการวิเคราะห์สินเชื่อส่งไปอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยก็ตรวจเครดิตบูโรพบว่าประวัติการเงินของกรรมการ3คนมี1คนที่ติดปัญหาติดปัญหาเรื่องประวัติเก่าติดปัญหา
0: ดูทั้ง3เลยถูกไหมคะ
1: สองคนผ่านแล้วคีแมนผ่านอีกคนผ่านแต่ตัวเองมีกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการแบบ 5% แล้วแบบไม่ได้ลงเงินด้วยจะติดแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เช็คกันก่อนปรากฏว่าติดขึ้นมาเนี่ยเป็นหนี้สินเชื่อบุคคลแค่ 16,000 บาทเองน้องบิว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่า
0: เคลียร์ทันไหมคุณสุรชัยถ้าเราเจอนี่เราเคลียร์ทันไหม
1: คือเคลียร์ทันแล้วหน้านี้มันน่าจะเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าประวัติเนี่ยมันโชว์ด้วยนะเวลาในเครดิตบูโรทุกคนอย่ามองแค่ตัวเลขว่าค้างเท่าไหร่ให้มองว่าค้างนานหรือยังเพราะประวัติมันขึ้นนะมันโชว์นี่มันค้างเกิน300วันนะค
0: ้
1: างเกิน300วันก็แสดงว่าค้างมาก่อนจดบริษัทด้วยซ้ำแสดงว่ามีออปชั่นอีกข้อหนึ่งสำหรับทุกท่านนะครับจะชวนใครมาเราจะไปหุ้นกับใครมันยังไงธุรกิจมันต้องมีการขอสินเชื่อขอเงินกู้ไหมถ้าคิดว่าชาตินี้ไม่มีแล้วมันก็ไม่ต้องแชร์เรื่องของปลอดกันเงินแต่ถ้าจำเป็นเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนเช็คนี้ถ้าเช็คก่อนล่วงหน้าปีที่แล้วน่าจะจบได้นะปรากฏว่ามาเช็คเอาเจอเอาในมือของแบง
0: ค
1: ์เจอในมือแบงค์นี่นะโทษลงทันเลยนะก็คือโอกาสจะย้อนกลับไปกู้ใหม่ยากแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างน่าสงสารเด็กมาก
0: เคสนี้หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะกู้ได้เลยแล้วคุณสุรชัยหรือจริงๆจะต้องให้หุ้นส่วนไปเคลียร์หนี้แล้วมีระยะเวลารอคอยเหมือนอารมณ์แบบเครดิตแต่ใช้เวลานานใช่ไหม
1: ทางสองแนวเลยเจอวันนี้ไปปิดเลย16,000เองไปยืมมันใครมาก่อนเนี่ยปิดเลยแล้วพรุ่งนี้ยื่นใหม่อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขารู้แหละรู้แล้วว่าพฤติกรรมเดิมคือในประวัติการเงินของทุกคนนะครับ คะแนนเครดิตหรือว่าเครดิตสกอร์ลิ่งมันพังเพราะว่าตัวพฤติกรรมของการเป็นหนี้พฤติกรรมของการไม่จ่ายหนี้มา300วันขึ้นเนี่ยอันนี้คือสกอร์ลิ่งมันตกเยอะ
0: 300วันยาวเลยเนาะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะ
1: ก็ปีอ่ะจ่ายไม่จ่ายหนี้เป็นปีหมื่นหก
0: ไม่จ่ายเป็นปี
1: แสดงว่ามีปัญหานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ย16,000เองไปจ่ายเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปยื่นใหม่อันนี้มันไม่ใช่วิธีแก้เพราะว่าพฤติกรรมคะแนนต่างมันถูกสะสมอยู่แล้วเวลาเขาเรียกมาดูเนี่ยสกอร์ลิ่งคุณร่วงขนาดถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าร่วงติดดินก็จะแก้ยากแต่ว่าจำเป็นต้องแก้ไหมถ้าวิธีที่หนึ่งคือติดหรือไปปรับโครงสร้างนี่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องจัดการแล้วทิ้งระยะอันนี้ต้องทิ้งระยะนะครับไปปิดก่อนก็ได้หรือไปปรับโครงสร้างนี่แล้วผ่อนก็ได้อย่างน้อยต้องมี3-6เดือนนะครับมองดูครับหรือบอกว่าไม่เอาเธอมีปัญหาเอาเธอออกไปกรรมการ2คนก็พอเธอเป็นผู้ถือหุ้นลอยๆนะครับยังอยู่เหมือนเดิมไม่ทะเลาะกันแต่เธอยังมีอำนาจลงนามจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องไปค้ำประกันนี้ทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ต้องทอดเวลาอีกเหมือนกันอย่างน้อยก็ต้อง3-6เดือน
0: ค่ะ
1: การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องภายในของกิจการแต่การเปลี่ยนแปลงที่ไปกระทบกับความเชื่อมั่นและความเสี่ยงของเจ้าหนี้สถาบันการเงินเขาก็จะต้องทอดเวลาไปเพื่อดูครับเพราะว่าสกอร์ลิ่ง
0: พอแน่นอนสถาบันการเงินก็ไม่อยากให้มีปัญหาค
1: ่ะแต่ว่าถ้าไปกบวันนี้ไปเดือนหน้าไปดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาปิดบัญชี
0: ค่ะ
1: เราไอ้ตอนสมมุติเราไปจ่าย 16,000 บาทเนี่ยแล้วก็ใบเสร็จได้เก็บไว้เป็นหลักฐานได้แต่คะแนนเครดิตกับพฤติกรรมมันยังไม่ถูกล้างออกไปนะครับมันยังประเด็นปัญหาต่อเนื่องอยู่ซึ่งจริงๆแนะนำเลยว่าอย่างเงี้ยต้องรีบเคลียร์รีบจัดการก่อนยื่นกู้นะครับยุคใหม่แล้วตอนนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศเลยนะน้องบิวคือเด็กอายุไม่เกิน30บ้านเราตอนนี้คนรุ่นใหม่นะครับมี 52% ที่เป็นหนี้แล้วก็แปลว่าเกินครึ่งแล้วแล้วใน 52% ที่เป็นหนี้แล้วเอาคนที่เป็นหนี้แล้วมาเรียงเนี่ย4คนเดินมามี1คนเป็น NPL
0: โอ้
1: เป็นหนี้
0: ค่ะ4 ใน 1มีแน่ๆ
1: ใช่
0: ถือว่าเยอะ
1: แล้วคุณมาหุ้นกันทำบริษัทแล้วเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างเขามาตั้งบริษัทนะครับมาทำธุรกิจอย่างเงี้ยครับไม่กู้เงินแบงก์ก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ถ้ากู้เมื่อไหร่คุณต้องตรวจแล้วคุณแปลเขามาเป็นหุ้นส่วนแล้วมีอำนาจด้วยคราวนี้มันจะผูกพันยาวเลยก็เช็คประวัติกันเลยถ้างั้นจะหุ้นกัน2-3 คนเช็คประวัติกันเงินถ้าติดวางแผนแล้วไปแก้ก่อนแล้วก็ทอดเวลาเพราะช่วงใหม่ๆยังไงจดใหม่ๆยังกู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้ก็
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเนาะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่กำลังจะจดบริษัทหรือแม้กระทั่งมีบริษัทอยู่แล้วแล้วก็มีแผนในเรื่องของการขอสินเชื่อเนี่ยต้องไปตรวจเช็คประวัติของกรรมการทุกคนแม้ว่าจะไม่ใช่คีย์แมนหรือตัวผู้ลงนามก็ตามแต่ว่าสถาบันการเงินก็ถือว่าต้องเช็คประวัติกรรมการทุกคนถูกไหมคะผู้ถือหุ้นทุกคน
1: ก็จะโฟกัสที่มีคนเนี่ยมันน่าลงนามครับน้องมิวในบริษัทอาจจะมีหลายคนเขาอาจจะมีแค่ลงนามแค่2คนหรือ1คนก็ต้องโฟกัส
0: อ๋อเขาโฟกัสคนลงนามแต่เคสที่คุณสุรชัยบอกคือเขาลงนามด้วยถูกไหมคะ
1: ก็ลง3คนก็ลงหมดนะครับ2 ใน 3 1 ใน 3ก็เป็นเงื่อนไข2 ใน 3ไงครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่ามีส่วนได้เสียกับเรื่องเงินทองของบริษัท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช็คก่อนจะไปให้เจ้าหนี้เขาเช็คแล้วเจออย่างนี้เขาจะคีย์เข้าระบบคีย์เข้าระบบของการยื่นกู้ยื่นกู้แล้วรีเจ็คเหตุผลเพราะว่าติดปัญหาการเงินของกรรมการ
0: ของกรรมการ
1: ไม่เป็น
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แม่ทำเจอเยอะนะครับฟังดูง่ายๆเบสิกมากแต่โอ้โหเจอเยอะมาก
0: ค่ะ
1: เจอเยอะมาก
0: ถ้ายิ่งบางเคสที่ต้องการที่จะกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนได้โปรเจกต์มาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้สะดุดได้เหมือนกันเนาะถ้าเจอเคสแบบนี้ต้องไปหาแหล่งเงินอื่นใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ได้ในสถานการณ์แบบน
1: ี้หน่อยก็ได้ครับว่าไปกู้เงินแบงก์คงยากก็เลยต้องย้อนกลับไปว่าไปคุยกับคนว่าจ้างโปรเจกต์ที่เขาจ้างบังเอิญน้องเขาไปซับคอนแทคมาจากบริษัทใหญ่ที่เขาไปเอางานของหน่วยงานรัฐมาแล้วยอดมันเป็นหลายสิบล้านเขาซับมาแค่ล้านกว่าบาทก็ไปเจรจาเพื่อคอยซับพอร์ตเรื่องเงินหมุนเวียนแบบ ส่วนหนึ่ง 2-3 แสนก่อนก็แก้ปัญหาเรื่องการงานการ

0: ได้แต่ว่าถ้าจะวางแผนระยะยาวเขาโตยากนะถ้าเกิดไม่เกิดการ
1: ค่ะค่ะอันนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเนาะแต่เรื่องของฐานะทางการเงินสเตตัสของเราส่วนบุคคลเนี่ยมันมีผลกับในแง่ของนิติบุคคลแล้วก็การทำธุรกิจได้ถ้าเราเป็นหนึ่งในกรรมการนั่นเองใช่ไหมคะคุณสุรชัยตรวจเช็คตรวจสอบกันดีๆนะคะค่ะ
0: แล้วบางทีแค่หมื่นกว่าบาทนะครับมันน้อยเงินไม่เยอะแต่พฤติกรรมมันเยอะ
1: ค่ะแล้วมันที่สำคัญมันไม่ได้แก้แค่ว่าหมื่นกว่าบาทแล้วเอาเงินไปใช้แล้วจบอ่ะมันจะมีระยะเวลาด้วยใช่ไหมคะในการที่เขาต้องดูทางด้านของเครดิตของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากเลยต้องขอบคุณที่คุณสุรชัยหยิบเรื่องนี้มาฝากกันนะคะจะได้เป็นกรณีศึกษาให้เฝ้าระวังกันละกันสำหรับหลายๆคนที่ทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ครับสงสารน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่าผมว่าเจอปัญหานี้น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเด็กก็จะมีปัญหาเนี้ยซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับสินเชื่อบุคคลหมดแล้วครับพวกนี้นะครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังส่งเข้าที่ฐานข้อมูลเครดิตบูโรหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดติดคราวนี้มันจะพันไปที่บริษัทของเรา
1: ค
0: ่ะระวังระวังหน่อยนะครับ
1: หรือแบบ buy now pay later เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังไหมคะคุณเสือชัย
0: ตัวนี้เลยครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังครับ buy now pay later เนี่ยตัวดีเลยตัวดีเลยตัวดีเลยครับเป็นหนี้กันง่ายเป็นหนี้กันบ่อยไงแล้วไม่มีลดลงนะครับกบไปเรื่อยที่สำคัญ buy now pay later เนี่ยเป็นบริษัทเขาเรียกว่าปล่อยกู้นอนดังเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ผ่อนของครับแต่ให้กู้แบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีสองขาอยู่ในตัวอย่างเงี้ยครับติดเรื่องขายผ่อนของไม่ได้เดี๋ยวไปกดเงินสดอีกขาหนึ่งมาจ่ายแล้วช่วงนี้บอลโลกด้วยโอ้โหนี่ฟังข้อมูลแล้ว น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันมีเรื่องการพนันพนันอะไรเข้ามาแล้วคนรุ่นใหม
1: ่ออนไลน์นะ
0: น่ากลัวมากเลยครับแล้วมีจริงๆนะครับมีคนแจ้งมาเหมือนกันว่าเนี่ยโอ้มีตรงนี้เยอะเพราะว่าช่วงนี้กดเงินสดไปเล่นพวกนี้เยอะอันตรายครับ
1: ค่ะต้องระมัดระวังเนาะดูแลเรื่องของการเงินของเราให้ดีเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือสเตตัสการเงินของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเหมือนกันนะบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่เราคาดไม่ถึงแล้วมันสร้างปัญหาไปหลายๆมิติได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง
0: ใช่ครับยอดเงินไม่เยอะแต่ว่าผลของมันรุนแรงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างที่บอกเรื่องพฤติกรรมการเงิน
1: ค่ะ
0: ตัวพฤติกรรมการเงินของแต่ละคนมันจะวิ่งไปที่คะแนนเครดิตสกอร์ลิง
1: ค่ะ
0: ค่ะทุกคนนะครับทั้งผมแล้วก็ทั้งบิลด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆพฤติกรรมของเราเนี่ยมีผลแล้วก็ได้รับการบันทึกไว้นะคุณสุรชัยนะใช่ไหมคะในเครดิตสกอร์ลิงของแต่ละคนนะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยที่หยิบเรื่องนี้มานะคะคุณผู้ฟังใครที่มีคำถามเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะแบบนี้หรือเรื่องของหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจแล้วก็หนี้ส่วนตัวฝากมาได้เลยเรามาไขข้อข้องใจมาหาทางออกกันแล้วก็มาย้ำเตือนกันด้วยว่ามันมีเคสอะไรที่บางทีเราคิดไม่ถึงแบบเนี้ยนะคะแล้วมันสร้างปัญหาได้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะ
0: ครับได้ครับยินดีครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: เจอกันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker ค่ะรวมถึงคุณสุรชัยมีหมอนี่นะช่อง TikTok ช่องหมอนี่นะคะก็ให้ความรู้เรื่องของการทำธุรกิจการกู้เงินนะคะทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับ SME ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันหน่อยนะรู้สึกว่าสัญญาณจะค่อนข้างสดใสคึกคักนะคะวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็บวกนะคะ 19.08 จุดค่ะตอนนี้ดัชนี 1,612.64 จุดนะคะก็บวกอยู่ 1.2% นะคะวอลุ่มการซื้อขายคึกคักมากยังไม่ครบชั่วโมงเลย 32,955 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวมาดู Most Active กันนะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้นำมาด้วยกราฟค่ะ64บาทบวกมา1บาทนะ 1.59% อันนี้เขาก็ขยับขึ้นมาเร็วเนาะหลังจากก่อนหน้านี้มีขายบิ๊กหลอดเนาะแล้วราคาก็ปรับลงไปและจำได้ก็อาจจะต่ำกว่าสัก60บาทนะเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ขึ้นมา64บาทแล้วนะคะตามด้วยปตท.ค่ะ36บาท75สตางค์บวก1บาทนะคะ KBank 232บาทวันนี้ถอยลงมา1บาทเพราะเมื่อวานขึ้นแรงมากเนาะวันนี้กลุ่มแบงก์ก็เลยอาจจะมีถอยบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่นำพาดัชนีให้ขยับขึ้นมาแบบนี้นะคะ KBank วันนี้ลบ1บาท 0.43% ค่ะ Delta วันนี้ฟื้นขึ้นมาได้นะก็มีผลต่อดัชนีเมื่อวานปรับตัวลงแต่ว่าดัชนียืนได้เพราะตัวอื่นๆนะคะ319บาทบวกมา7บาทนะคะ Advance 374บาทบวกมา6บาทค่ะ True 13บาท30สตางค์บวกมา30สตางค์ SCB วันนี้ถอยเหมือนกันนะกลุ่มแบงค์เมื่อวานนี้บวกดีกันนะคะตอนนี้153บาทลงไป50สตางค์ KTB กรุงไทยแบงค์ค่ะ39บาท50สตางค์ถอยลงไป25สตางค์มีBMS วันนี้ก็ขยับมาเป็นสเต็ปเรื่อยๆเลยนะ BDMS นะตอนนี้มาแตะ20บาทแล้วนะคะ 20.10 นะบวกมาอีก40สตางค์ 2.03% ค่ะและปิดท้ายที่ปตท.สผ.ฟื้นมาเหมือนกัน133บาทบวกมา2บาท50สตางค์ก็ฟื้นตามราคาน้ำมันเลยนะตอนนี้บวกอยู่ 1.92% นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะไปดูตลาดอื่นๆบ้านเราเนี่ยบวก 1.2% นะถ้าไปเทียบกับตลาดอื่นถือว่าดีนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะใกล้เคียงกับหางเสงหางเสงตอนนี้บวกอยู่ 1.47 1.2% ประมาณนี้นะคะญี่ปุ่นบวกอยู่ 0.46% ค่ะเวียดนามลบลงไป 0.28% แล้วก็เกาหลีใต้คอสปีตอนนี้บวกอยู่ 2.6% ร้อนแรงกว่าบ้านเรานะคะนี่เป็นส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูทองคำกันหน่อยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ราคาทองคำก็บวกได้ดีคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ถอยลงไปนะแล้วก็วันนี้เนี่ยบวกมาถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยบวกมาบาทละ 1,550 บาทนะคุณผู้ฟังรับซื้อทองแท่ง 65,450 ขายออก 65,650 แล้วก็ทองรูปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่ 66,450 บาทนะคะก็กลับมาดูดีแต่ในขณะเดียวกันในภาพของทองอาจจะยังมีแรงกดดันเรื่องของการติดตามนะคะในเรื่องของทั้งเงินเฟ้อของอเมริกาแล้วก็เรื่องของทิศทางนะการส่งสัญญาณในเรื่องของดอกเบี้ยของอเมริกาด้วยว่ามีโอกาสจะกลับไปเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะถ้ามีอะไรที่เป็นส่งสัญญาณว่าจะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขยับไปเป็นขาขึ้นเพื่อจะสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้กดดันทองกลับมาร่วงได้อีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของราคาทองคำนะคะและวันนี้คุณผู้ฟังก็มีข่าวสารนะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวค่ะคุณผู้ฟังกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงค่ะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นนะคะแค่ย้ายมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะคะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยนะคะเฉลี่ย3 ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 2.75% ค่ะและพิเศษนะคะทางออมสินนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะอันนี้เป็นสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน MyMo นะคะหรือว่าที่ www.g หรือรวมถึง www.gsb.or.th นะคะหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปได้ช่องทางนั้นเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรค่ะ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่16เมษายนจนถึง15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจต้องรีบกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคุณผู้ฟังคะไปอัปเดตภาพกันหน่อยนะว่ายังมีหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องติดตามไปดูกันหน่อยว่าทองเนี่ยที่พุ่งมาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะหลายคนอาจจะอยากทราบนะคะวันนี้เนี่ยราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็อันนี้ส่งประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะที่มีการอ่อนค่าลงนะคะไปดูกันแล้วดูมุมมองนะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองอย่างไรการขึ้นมาตรงนี้เฮลตี้ไหมยังมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรหรือว่ามีแนวต้านแนวรับสำคัญอยู่ตรงจุดไหนนะคะก็วันนี้เนี่ยทองคำอย่างที่บอกนะพุ่งขึ้นมาบาทละ 1,550 บาทนะตามตลาดต่างประเทศเลยนะคะอันนี้ส่งก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะอ่อนค่าลงถามว่าทำไมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก็เพราะว่ามีการเผยตัวเลขการจ้างงานเนาะว่าแผ่วลงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้CME นะเขาก็มีการคาดการณ์นะคะเป็นFed Watch 2ของ CME Group นะคะเขาก็คาดการณ์ว่าเฟดน่าจะยังมีการคงการคงดอกเบี้ยไว้แทนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็เลยเป็นผลบวกเนาะต่อราคาทองคำนั่นเองนะคะซึ่งทองโลกอ่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงหลุด101หน่วยลงไปสืบเนื่องมาจากสหรัฐเนี่ยเปิดเผยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะหรือว่านอนฟาร์มเพย์โลออกมาเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่งนะคะน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครั้งก่อนเนี่ยที่ 114,000 ตำแหน่งแล้วก็ 129,000 ตำแหน่งตามลำดับนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นของดอกเบี้ยที่เราบอกแล้วว่ามีส่วนสำคัญเนาะในเรื่องของราคาทองคำถ้าดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นเนี่ยราคาทองคำก็จะปรับตัวลดลงแต่ปรากฏว่าFed Watch 2ของ CME Group เนี่ยเขามีการปรับคาดการณ์นะจาก 36.8% เนี่ยเป็น 46.8% เลยว่าเฟดอาจจะยังคงดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกันยายนนี้นะคะแทนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ไปโฟกัสภาพใหญ่ที่เราตามกันเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะคะว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยล่าสุดกระทรวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็บอกว่าผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเนี่ยได้เสร็จสิ้นการหารือแล้วกับคณะผู้แทนเจรจาของทั้งอิหร่านแล้วก็ของทั้งสหรัฐที่กรุงโดฮานะคะเมื่อวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความคืบหน้าในเชิงบวกนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะรวมไปถึงตัวเลขอัตราการว่างงานที่ออกมาเหลือเพียง 4.2% เนี่ยจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 4.3% นะคะก็เลยทำให้ตรงเนี้ยส่งผลดีต่อราคาทองคำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเขาก็มีจุดที่จะต้องติดตามนะคะประเมินตอนนี้เขาประเมินว่าทองโลกเนี่ยอันนี้ทางหัวเซ็งเฮงนะคะ Go Futures นะคะเขาประเมินว่าทองโลกมีโอกาสจะปรับตัวลงหลังทดสอบแนวต้านที่ 4,200 เหรียญโดยมีแนวรับอยู่ที่ 4,120 เหรียญที่ไม่ควรหลุดลงไป4,120 เหรียญที่ไม่ควรหลุดนะคะถ้าหลุดลงไปเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่ 4,100 เหรียญแล้วก็คาดว่ามีโอกาสสูงเลยที่จะปรับฐานลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักลงทุนระยะยาวจะรอจังหวะนะสำหรับราคาทองคำแล้วก็อัปเดตประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยเป็นสำคัญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาอัปเดตกันอย่างตอนนี้ล่าสุดถอยลงไป50บาทจากตอนเปิดแล้วนะคะตอนนี้ขายออกทองแท่ง 65,600 บาทนะคะอันนี้เป็นส่งท้ายกันในวันนี้นะส่งท้ายสัปดาห์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรดูซิว่าวันนี้ยังมีโฟน

0: นี้เวลา 11:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพรบ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุรยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านนี้พรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพังพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยจนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสำหรับตึกที่เกิดเหตุมีความสูงกว่า500เมตร

0: ซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานหลวงจงหนานไห่ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กี่กิโลเมตรโดยในหมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะประจำวันนี้ค่ะสุขที่3กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันที่3แล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะเตือนกันเรื่องแรกก่อนเลยนะคะยังมีเวลาอีกประมาณ10กว่าวัน12วันนะคะสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ประกันตนในสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะสามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะมีเวลาอีก12วันก่อนหน้านี้เขาก็ลงเขาก็มีการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมาเยอะแล้วนะคะมีการเชิญชวนกันนะคะก็เป็นการเตือนให้ทุกท่านว่า1เสียงของทุกคนคือพลังขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์นะที่มันจะต้องคือมันจะต้องดีอะเนาะ สำหรับในส่วนของประกันสังคมนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปของประกันสังคม SSO Plus หรือจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th นะคะหรือจะไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้นะในต่างจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วไปใช้สิทธิ์พร้อมกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะรู้สึกจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนตรงกับวันอาทิตย์นะ27กันยายนนะคะไปใช้สิทธิ์พร้อมกันในการเลือกประกันคณะกรรมการประกันสังคมนะสำหรับทุกท่านนะคะก็เป็นการแจ้งให้ทราบเนาะเพราะบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามันอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของทุกๆท่านนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยสูตรแคร์ใช่ไหมที่หลายคนรอคอยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39เนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยเห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีการ อนุมัตินะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ครม.นะในเร็วๆนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะสูตรแคร์แต่ว่าบังเอิญว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะสำหรับเรื่องของการคำนวณบำนาญสูตรใหม่ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะจนมาถึงล่าสุดนะในเดือนนี้นะก็มีข่าวดีว่าทางรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะบอกว่าอนุมัติแล้วเห็นด้วยกับสูตรแคร์ที่ว่านี้ก็เอาสั้นๆก็คือว่าในส่วนของผู้ประกันตนที่เคย อยู่ในระบบมาตรา33เนาะเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกแล้วก็มาส่งต่อในมาตรา39เมื่อถึงครบอายุ55ปีไปรับบำนาญชราภาพปรากฏว่าได้น้อยนิดเดียวคือมันน้อยมากอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมันได้มาแบบน้อยมากพันกว่าบาทอ่ะพันนิดๆนะตั้งแต่พันสองจนถึงเยอะสุดนี่น่าจะพันหกมั้งน่าจะแค่นั้นจริงๆแต่ว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณลุนจุลพันธ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่แหละก็ไฟเขียวแล้วนะคะสำหรับในส่วนของสูตรแคร์สูตรแคร์นี้มีการคิดคำนวณตลอดช่วงชีวิตของการทำงานเนาะก็จะเป็นการคำนวณจากฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนทุกเดือนแล้วก็มีการปรับฐานด้วยอัตราเงินเฟ้อโดยเป็นสูตรที่เขาบอกว่าสามารถสะท้อนการทำงานแล้วก็การสมทบเงินเข้าสู่กองทุนของคนทำงานได้จริงซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทุกคนอย่างเสมอภาคคนที่เกษียณไปแล้วแล้วก็รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีทางเสียประโยชน์ก็จะให้ยึดตามตัวเลขที่มากกว่านะคนที่เกษียณอายุภายใน5ปีนี้จะได้รับเงินชดเชยโดยคนที่เกษียณในปีนี้จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายเต็มร้อยเลยค่ะ 100% ส่วนคนที่เกษียณในปีถัดไปเงินชดเชยก็จะลดลงนะคะทีละปีหนึ่งก็ประมาณ 80% 60% 40% หรือ20%ในปีที่5ตามลำดับจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่6เป็นต้นไปก็จะไม่มีการชดเชยให้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปรับเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะก็เร็วๆนี้ยังไม่ได้ระบุวันนะคะที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะยื่นเรื่องสูตรแคร์หรือว่าการคำนวณบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมรูปแบบใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีณขณะนี้เนี่ยมีหลายประเทศเขาบอกว่ามีการใช้สูตรนี้ในการคำนวณบำนาญชราภาพกันอังกฤษก็ใช้สหรัฐอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เขาใช้กันอยู่ในประเทศไทยนั้นสำนักงานประกันสังคมนั้นเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี63แล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วปี68นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็รอก่อนหน้านั้นมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเขาก็เสนอการใช้สูตรแคร์เนี่ยควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมก่อนที่บอร์ดของประกันสังคมจะเห็นชอบสูตรนี้เมื่อช่วงปลายปีแล้วก็ส่งต่อมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาและเผอิญเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพอดีนะเรื่องก็เลยตกมาถึงมือรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นคุณตรีนุชน่าจะเนาะคุณตรีนุชเตียนทองนะคะก็อาจจะยังไม่กล้าเซ็นหรืออะไรเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาตกถึงมือของคุณจุลพันธ์ซึ่งคุณจุลพันธ์ก็ย้ำว่าเจตจำนงชัดเจนในการผลักดันสูตรแคร์เพราะว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญหลักคิดที่มาของสูตรแคร์เนี่ยก็เกิดจากปัญหาการคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบเดิมของประกันสังคมมันมีช่องโหว่ประกอบกับปัจจุบันนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้รูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยหลายคนมีการเปลี่ยนจากงานประจำนะคะอย่างที่บอกมนุษย์เงินเดือนนี่แหละก็เป็นผู้กันตนในมาตรา33อยู่แล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไปสักพักนึงก็อยากจะไปทำงานแบบฟรีแลนซ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แทนซึ่งอาจทำให้สูญเสียโอกาสเนื่องจากว่าอีสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพแบบเดิมเนี่ยเขาคิดจากฐานเฉลี่ยเงินเดือนในช่วง5ปีสุดท้ายซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่แล้วก็นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมอย่างเช่นผู้ประกันตนคนหนึ่งนะคะ เคยทำงานบริษัทมาก็อยู่มาตรา33ตลอดนะเป็น10ปีแต่ในช่วงก่อนเกษียณเนี่ยก็ออกจากงานแล้วก็ยังส่งประกันสังคมอยู่ตามมาตรา39การคำนวณประมาณชราภาพก็เลยลดลงไปทันทีเพราะว่ารายได้ของคนที่ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา39เนี่ยเขาคิดเป็นเดือนละ 4,800 อันนี้แหละก็เลยเอามาเฉลี่ยกลับกันคือผู้ประกันตนคนหนึ่งมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณก็กลายเป็นว่าคนคนนี้เนี่ยได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นในทันทีสูตรแคร์ก็เลยมีการคิดคำนวณตลอดช่วงชีวิตการทำงานโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนทุกเดือนแล้วก็มีการปรับฐานด้วยอัตราเงินเฟ้อโดยสูตรที่สามารถสะท้อนการทำงานและการสมทบเงินเข้ากองทุนของคนทำงานได้จริงอันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทุกคนอย่างเสมอภาคนะคะพอตอนคุณจุลพันธ์มารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานสิ่งที่ทำก็คือเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาและฟังความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าเขาก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรแคร์ก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำสูตรนี้มาใช้เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็มีคนเป็นห่วงกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่ค่ะก็คุณจุลพันธ์ก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีการทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วนก็อาจจะทำให้เกิดมุมมองในเชิงลบได้ฉะนั้นเป็นหน้าที่ในการรับฟังข้อห่วงใหญ่แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็มีการรับฟังทุกฝ่ายนะทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายที่คัดค้านรวมทั้งคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลโดยจำเป็นต้องรับฟังทุกคนทุกความเห็นอย่างรอบด้านสำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับสูตรแคร์จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องว่าสูตรนี้จะส่งผลกระทบกับเงินบำนาญของตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาชี้แจงไปแล้วก็ออกแนวทางการเยียวยาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้เวลาก่อนตัดสินใจในการเตรียมเสนอเรื่องเข้าครม.ก็คือว่าการศึกษาผลกระทบต่อตัวกองทุนประกันสังคมอันนี้เรื่องใหญ่เลยว่าถ้าหากว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพของกองทุนหรือไม่นะคะโดยต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าหากมีการดำเนินการไปแล้วสุดท้ายเนี่ยจะไม่กระทบกับความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวใช่ไหมคะก็คือต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยว่าจำนวนมหาศาลแน่ๆในข้อกังวลของผู้ประกันตนที่คิดว่าตัวเองอาจจะได้รับเงินบำนาญน้อยลงอันนี้ในรายละเอียดที่ กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อครม.นั้นเนี่ยเขาระบุไปชัดว่าผู้ที่เกษียณไปแล้วและรับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีทางเสียประโยชน์โดยจะยึดตามตัวเลขที่มากกว่านะคะอันนี้ก็คือถ้าคำนวณใหม่นะผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญน้อยกว่าเดิมไอ้ตรงเนี้ยยังคงจ่ายเงินบำนาญตามสูตรเดิมที่ได้มากกว่าแต่ถ้ามีการคำนวณแล้วพบว่าสูตรแคร์จะทำให้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นก็จะทำการจ่ายเงินบำนาญตามสูตรแคร์ไปเลยอันนี้สำหรับคนที่ทั้งเกษียณและก็ไม่เกษียณนะในมาตรา33ส่วนคนที่กำลังจะเกษียณในระยะ5ปีหลังจากมีการใช้สูตรแคร์อันนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งนะที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นคนที่มีเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายนั่นแหละก่อนเกษียณสิ่งที่จะอยู่ในรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อครม.ก็คือว่ากลไกในการเยียวยาเพื่อชดเชยเงินส่วนที่หายไปกับคนที่จะเกษียณภายใน5ปีนี้คนที่จะเกษียณเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายเต็ม 100% อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะส่วนคนที่จะเกษียณในปีถัดไปเงินชดเชยจะลดลงนะคะเป็น 80% ปีถัดไปอีก 60% ปีถัดไป 40% และเหลือ 20% ในปีที่ 5จนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 6เป็นต้นไปก็จะไม่มีการชดเชยกันอีกแล้วก็ปรับเข้าสู่ระบบใหม่สูตรแคร์เต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งมาตรา39แล้วก็มาตรา33นะคะคงจะดีใจเนาะสำหรับในส่วนของเงินในสูตรแคร์ที่ว่านี้นะคะเป็นก็เรียกว่าเป็นทำตามหลักสากลนะสอดคล้องกับการจ่ายเงินสมทบตลอดอาชีพการทำงานที่ไม่มีใครได้บำนาญมากถ้าส่งน้อยไม่มีใครได้น้อยถ้าส่งมากนะก็ต้องเป็นธรรมทั้ง2กลุ่มนี้ตอนแรกเนี่ยคาดการว่าจะมีการใช้กันตั้งแต่ช่วงต้นปี69นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐมนตรีก็เลยยังไม่มีการคืบหน้าเพิ่งจะคืบหน้าไม่กี่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดเผยว่าเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ครม.ในเร็วๆนี้นะคะในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี73ถ้ามีการคำนวณทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่แล้วก็เปรียบเทียบถ้าพบว่าเงินบำนาญลดลงเขาก็จะชดเชยส่วนต่างให้เหมือนกันนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนแล้วจะเกษียณอายุในเกษียณอายุในปี74นะคะปี74เป็นต้นไปเอาสมมติถ้าเขาใช้ปีนี้เลยนะสูตรแคร์เนี่ยใช้ปี69เลยปี74เป็นต้นไปจะใช้บำนาญสูตรใหม่ทั้งหมดก็จะไม่เอาบำนาญเก่ามาเปรียบเทียบอะไรแล้วนะจะไม่มีการชดเชยอะไรนี่ค่ะข้อสงสัยประเด็นคาใจยอดฮิตนะคะสำหรับประกันสังคมสูตรใหม่ตอนนี้ในแอปก็ยังไม่เปิดให้มีการคำนวณอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยคำนวณได้ใช่ไหมในแอปนะคะแม้ว่าผลการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33กับมาตรา39ตามสูตรแคร์นะตอนที่เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมีคนเห็นด้วย 79,498 คนก็กว่า 77% และมีคนไม่เห็นด้วย 22,515 12คนคิดเป็น 22% จากจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 102,000 กับ10รายค่ะนี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่สะท้อนเสียงของผู้ประกันตนแท้จริงอ่ะระหว่างมาตรา33กับ39อะไรอย่างงี้นะคะเขาก็มองว่าไอ้สูตรแคร์เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะผู้ประกันตนมาตรา39ตอนนี้มีจำนวนอยู่ 1,600,000 รายแต่ผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่เป็นลูกจ้างในระบบเนี่ยเดี๋ยวจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยเฉพาะในเรื่องจำนวนเงินบำนาญที่อาจจะลดลงนะคะนี่ไงเขาบอกแล้วว่าในช่วงนี้ไม่ลดนะคะก็เอาเป็นว่าไอ้เรื่องความกังวลที่ว่านี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสูตรแคร์มันไม่แฟร์ต่อคนทำงานต่อเนื่องแบบไหนอย่างไรแต่ไปเอื้อประโยชน์ให้คนที่เคยทำงานแล้วออกจากระบบจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเขาก็มีบทความให้เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปอ่านได้นะคะก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการเฉลี่ยตลอดอาชีพนะคะแม้ว่าจะปรับเป็นค่าจ้างเงินปัจจุบันนะคะก็ไม่สามารถไล่ทันในส่วนของ เขาเรียก 6% นะบวก 6% ทุกปีที่ปลายอาชีพส่วนสูตรแคร์เนาะค่ะเพราะว่าไอ้สูตรเดิมอ่ะสมมตินี่นะสมมติเขาตั้งขึ้นมาเนาะมีอยู่3คนละกันเริ่มเงินเดือน 4,000 บาทมาตั้งแต่ปี41แล้วก็บริษัทขึ้นเงินเดือนมา 6% ต่อปีตามนโยบายพอมาปี64รายได้มาเกิน 15,000 ก็เลยส่งเงินสมทบเต็มเพดานเลยปัจจุบันเงินเดือน 19,000 นะ 19,100 แล้วกันทั้ง3คน A B และ C ลองคำนวณบำนาญโดยลองแบบเขาเรียกว่ากรอกอนาคตต่อจนเกษียณในโปรแกรมคำนวณบำนาญโดยสมมุติขึ้น 6% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี74เงินเดือน 25,800 บาทอันนี้ถือว่าชนเพดานค่าจ้าง 20,000 ผลคำนวณที่ได้นะคะถ้าสูตรเดิมนะคน3คนนี้จะได้บำนาญชราภาพอยู่ที่ 8,148 บาทต่อเดือนได้ทุกเดือนแต่ถ้าสูตรแคร์จะได้ 7,159 บาทต่อเดือนก็หมายความว่าเงินลดลงประมาณเกือบ900บาทนะตีเลขกลมๆว่า900แน่นอนว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าโลกนิ่งทั้ง3คนนี้เติบโตในสายงานในที่ทำงานแล้วก็เงินเดือนพุ่งในช่วงท้ายสูตรเดิมดูสูงกว่าเพราะว่าเขาคำนวณเฉพาะ5เดือนสุดท้ายที่เงินเดือนเมื่อสักครู่ชนเพดานค่าจ้างไปแล้วนะ 20,000 บาทนั่นแหละค่ะส่วนสูตรแคร์ตลอดอาชีพเฉลี่ยตลอดอาชีพแม้ว่าปรับเป็นค่าเงินปัจจุบันก็ไล่ไม่ทันนะที่ปลายอาชีพอยู่ดีก็เลยทำให้เพื่อนกลุ่มเพื่อน3คนคุยกันว่าอาจจะต้องคัดค้านนะสูตรแคร์แล้วก็รณรงค์จนสูตรเดิมถูกคงไว้แน่นอนทุกคนก็อยากจะได้นะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะแต่ความจริงก็คือเขาบอกว่าในส่วนของโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งเนาะก็เลยมีฉากที่2ที่โลกความจริงไม่แน่นอนเกิดขึ้นนั่นคือกลุ่ม3คนนี้ได้รับมรสุมชีวิตสำหรับปีนี้บริษัทปรับโครงสร้างนะเรื่อง AI เข้ามาบ้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจทำให้ต้องลดคนลงก็เลยส่งผลให้สมมติใน3คนเมื่อสักครู่นะคะคุณ A ได้อยู่ต่อและได้รับเงินเดือนขึ้นอีก 6% จนเกษียณในปี74 B ถูกเลิกจ้างแต่โชคดีได้งานใหม่แต่ว่างานใหม่เนี่ยเงินเดือนลดลงจากเดิม 13,000 บาท C ก็ถูกเลิกจ้างหางานใหม่ไม่ได้คนนี้ต้องกลายไปเป็นฟรีแลนซ์แล้วไม่กล้าส่งต่อมาตรา39เพราะกลัวเพราะยิ่งส่งยิ่งได้น้อยตามสูตรบำนาญเดิมใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาตั้งสมมติฐานว่าเมื่อทั้ง3เกษียณอายุงานไป A ได้ 8,418 บาทนะต่อเดือนสูงกว่าสูตรแคร์นะคะอย่างที่บอกเกือบ900 B ได้บำนาญชราภาพ 5,919 บาทถ้าเป็นสูตรแคร์จะคุ้มครองช่วงเงินเดือนตกตอนท้ายได้ราว 6,754 บาทแต่เป็นไปได้เลขแค่เลขเปรียบเทียบเนาะส่วน C จะได้บำนาญ 5,686 บาทถ้าเป็นแคร์ก็ใกล้เคียงนะ 5,724 บาทที่สำคัญคือภายใต้แคร์น่าจะตัดสินส่งมาตรา39ต่อเพราะว่าเขาจะเอาค่าจ้างเดิมมาเฉลี่ยด้วยผลคือบำนาญน่าจะอยู่แถวๆ 6,000 ถึง 7,000 บาทแทนที่จะหยุดส่งแล้วเสียโอกาสเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าทั้ง3คนมานั่งคุยกันตอนเกษียณแล้วเริ่มถามตัวเองว่าเราจะหยุดแคร์ไว้หรือคือความสำเร็จจริงไหมเขาบอกว่าสูตรบำนาญเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วคือดีที่สุดนะสำหรับ A นะดีที่สุดสำหรับ A แต่ว่าคนที่สะดุดช่วงท้ายทั้ง B และ C ดูแล้วเสียเปรียบเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนนี้นะสูตรแคร์ออกมาเพื่อลดความเสี่ยงด้านเวลาชีวิตทำงานจริงๆก็จะเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนอะไรอยู่รายได้มันอาจจะแบบไม่ได้เส้นตรงถึงขนาดนี้เนาะจะมีสักกี่คนที่จะได้ 8,418 บาทใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนจะได้แล้วก็มันจะขึ้นอยู่กับเส้นรายได้ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการชดเชยในช่วงรอยต่อนะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่5ปีเพื่อคุ้มครองคนที่ใกล้เกษียณไม่ให้มีเงินบำนาญชราภาพลดลงนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเสร็จสิ้นกันเมื่อไหร่จะทันหรือเปล่าปีนี้นี่เข้าสู่เดือนที่7ของปีแล้วนะคะ สำหรับในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเอาจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งของบำนาญสุดแคร์นะคือการนำเวลาทุกงวดเดือนของการนำส่งเงินสมทบมาคำนวณด้วยเขาก็จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราเดือนละนะ 0.125% ถ้าส่งเงินสมทบเกิน180เดือนแต่สูตรเดิมเนี่ยนะคะถ้าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อเมื่อส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนหรือว่า1ปีโดยใช้ฐานการคำนวณจากเงินเดือนในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานสรุปเลยค่ะการคิดบำนาญตามสูตรบำนาญแคร์เนี่ยมันก็จะสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ทั้งหมดก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทั้งระบบจะไม่มีผู้ประกันตนคนไหนที่ส่งเงินสมทบมากแต่ได้เงินน้อยแล้วก็ส่งน้อยแต่ได้มากนะส่วนว่าจะบังคับใช้ภายในปีนี้จะเริ่มเลยไหมจะยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะรอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกสักนิดนึงอะเนาะที่จะได้เห็นเป็นก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเนาะในโซเชียลมีเดียแต่ละคนก็อยากจะคำนวณของตัวเองใจจะขาดแล้วว่ามันได้เท่าไหร่ยังไงนะคะเพราะว่าจะได้ไปเรียกว่าวางแผนอนาคตนะในระยะต่อไปนะคะสำหรับการถอดสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนก็ไปลงทะเบียนนะขอใช้สิทธิ์เลือกคณะกรรมการประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนด้วยนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
12: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
13: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะห้ามพลาดค่ะโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เลยนะคะนี่เป็นการแจกหนักครั้งสุดท้าย รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทเลยนะคะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะมีการแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทและครั้งที่2เมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆเลยค่ะไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะกดซื้อด้วยตัวเองก็ได้นะคะทางแอปพลิเคชัน MyMoวันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่เป็นการแจกหนักครั้งสุดท้ายเลยนะคะ10ล้าน7รางวัลร่วม70ล้านบาทนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังคะอยู่ไหนก็สบายใจมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เป็นการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ4K USD นะคะติดตั้งได้ง่ายเลยนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็เพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดค่ะกล้องนี้รับประกันให้1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจากช็อปมาเนียตอนนี้ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นคือได้2ชุดเลยนะคะสำหรับกล้องวงจรปิดตัวนี้1แถม1 1,290 บาทเท่านั้นใครที่สนใจรีบโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ02-114-3990021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะจะมีการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการต่อยอดหลักสูตรนะคะสำหรับคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐที่สู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพเป็นการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะสำหรับคอมมูแม็กซ์มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะระดับสูงเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาและก็การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะสำหรับ Master Class Workshop ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นที่1อบรมในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.ที่พระราม9กรุงเทพนะคะรุ่นที่2จะอบรมในวันที่23กรกฎาคมที่โรงแรมฟอร์จูนจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3อบรมในวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่4อบรมในวันที่20สิงหาคม ที่โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็รุ่นที่5สุดท้ายจะกลับมาอบรมในวันที่10กันยายนที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นตัวจริงด้านการสื่อสารจากองค์กรสื่อชั้นนำนะคะพร้อมร่วมเดินทางไปอบรมกันทั่วประเทศมีทั้งหมด4ท่านนะคะมีคุณพีรพลอนุตตรโสตผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เจ้าของคอนเทนต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโทรทัศน์รายการแรกของประเทศไทยนะคะสำหรับชัวร์ก่อนแชร์มีคุณวาเนสซ่าสมัครสรุติผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot นะคะแล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการนะคะคนที่3คือวงคุณวงศกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์นะคะฟูลฟันเนลนั่นเองค่ะคนที่4คุณวสินพรวิจิตรจินดาเป็น TikTok Expert กรรมการบริหารตัดไม่ปล่อย Academy นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนขึ้น 96.5 ขึ้นความคิดจากรู้จักกันดีนะคะทั้งหมดนี้หลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Master Class Workshop ทั้ง5รุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมและหน่วยงานอื่นๆที่สนใจร่วมกันส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบการสื่อสารที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่สนใจจะร่วมโครงการนี้สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมทั้ง5รุ่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ02-201-6381 02-201-6439นะคะเห็นบอกว่าถ้าใครไม่สะดวกอบรมแบบออนไซต์ทั้ง5รุ่นนี้สามารถอบรมแบบออนไลน์ก็ได้นะคะเป็น e-learning ก็จะไปลงทะเบียนได้ที่ nrct.system-w.com ค่ะนี่เป็นเรื่องของหลักสูตร CommuMax นะคะประจำปี2026นะคะที่น่าสนใจมากนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมนะคะนะจะรุ่นไหนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะคะตามนั้นเลยนะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครที่หาประสบการณ์นะคะหาความรู้ได้เนี่ยก็จะยิ่งเรียกว่ายิ่งได้เปรียบเนาะคนอื่นอย่างน้อยก็จะได้เห็นนะสิ่งที่มันแตกต่างนะสำหรับในยุคนี้นะคะเราต้องเหมือนกับการท่องเที่ยวนั่นแหละเนาะถ้าเราไปเที่ยวมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เที่ยวแบบหาประสบการณ์นะไม่ใช่เที่ยวแบบถ่ายรูปเฉยๆอย่างนี้บางคนก็มีนะคือไม่ได้รู้จักแบบอะไรมากมายแต่ว่าก็อยากจะเที่ยวอย่างเดียวเพื่อเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็หาของกินอะไรเงี้ยก็มีนะคนประเภทนี้นะทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะมากแต่บางคนเนี้ยคือประมาณว่าอยากจะเที่ยวแบบมีความรู้สาระประสบการณ์แล้วก็นำมาบอกต่อมารีวิวอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะสำหรับคนกลุ่มนี้เราก็เข้าไปดูแลนะสิ่งที่เขารีวิวสิ่งที่เขาได้บอกนะอย่างน้อยก็จะได้รู้หรือบ้านเมืองอื่นเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอย่างไรกันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาบอกนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเป็นพิเศษที่3ประเทศรวมกันเป็นเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลกนะคะที่แข่งกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจะไปจบวันที่19กรกฎาคมแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ที่3ประเทศนะเป็นเจ้าภาพพร้อมกันนั่นคือในส่วนของเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะเม็กซิโกก็คือเม็กซิโกซิตี้เนาะสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะแข่งที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็เมืองโทรอนโตของแคนาดาสำหรับที่ใช้ในการแข่งขันเห็นบอกว่าใช้สนามการแข่งขันมากมายถึง16แข่งเนาะเพราะฉะนั้นไอ้3เมืองที่ว่านี้เนี่ยก็มีคนเดินทางไปเขาว่าเป็น3เมือง3สไตล์นะสำหรับในแง่มุมของการท่องเที่ยวนะคะอย่างเม็กซิโกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นหัวใจของวัฒนธรรมละตินอเมริกาเลยที่นั่นความสำคัญของเมืองเม็กซิโกซิตี้เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็วัฒนธรรม เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาค่ะที่สร้างบนอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดินะที่ชื่อว่าเอสเท็กหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่สำคัญของทวีปอเมริกาเลยนะคะแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองหลวงเม็กซิโกเนี่ยมีประเด็นที่กลายเป็นสถิติใหม่ด้วยนะเพราะว่าพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามตำนานเลยค่ะนี่เป็นสนามตำนานแห่งเดียวในโลกที่ได้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกถึง3สมัยแล้วนะตั้งแต่ปี1970ครั้งหนึ่ง1986ครั้งหนึ่งแล้วก็มาปีนี้2026นะคะนี่คือสนามอัสเตกานะคะสเตเดียมก็น่าจะเป็นที่จดจำได้แม่นเลยจากบรรดาแฟนๆฟุตบอลโลกนะคะตั้งแต่เจน X ขึ้นไปเพราะว่าเป็นสนามที่มาราโดน่าดิเอโก้มาราโดน่าตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะคะใช้หัดพระเจ้ากระโดดตบไม่ใช่ตบกระโดดปัดเอามือนี่แหละปัดลูกบอลเข้าประตูในนัดที่เจอกับทีมชาติอังกฤษเมื่อปีคศ1986นั่นเองนี่เป็นตำนานนะคะตอนนั้นมาราโดน่านะใช้มือปัดเอาเลยนะคะโอ้โหแล้วแหมเข้าประตูด้วยนะคะปีนั้น1986เกิดทันกันไหมคะบางคนบอกเกิดทันแต่ว่าไม่ได้สนใจกีฬาฟุตบอลเท่าไหร่ตอนนั้นนะคะนอกจากนั้นเม็กซิโกซิตี้ก็เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ผสมผสานอารยธรรมโบราณกับความเป็นเมืองสมัยใหม่เอาไว้ที่นี่มีทั้งโบราณสถานพิพิธภัณฑ์สตรีทฟู้ดแล้วก็มีศิลปะนะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือย่านจัตุรัสโซคาโลอยู่ใจกลางเมืองนะคะที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยใครที่ชื่นชอบอะไรที่แบบอยู่ในย่านเมืองเก่าเมืองพวกนี้เดินชมสถาปัตยกรรมย้อนยุคชมวิหารนะอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ไม่พลาดนะคะรับรองเลยว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะมีพิพิธภัณฑ์มีย่านประวัติศาสตร์ศูนย์กลางศิลปะนะคะเขาบอกว่าสุดคลาสสิกมากสำหรับที่เม็กซิโกซิตี้นะคะก็ไม่ควรพลาดส่วนสหรัฐอเมริกานะคะนครแห่งสีสันและสวรรค์ของความบันเทิงเลยค่ะนั่นคือ LA Los Angeles นะคะก็ได้รับสมญาว่า City of Angel คนไทยคุ้นเคยเนาะบางคนแม้ไม่เคยไปก็ตามนะแต่รู้สึกไม่ทำไมเราคุ้นจังเลยไป LA เหมือนกับเคยไปมาสัก3ครั้งอ่ะจริงๆไม่เคยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยคุ้นเพราะผ่านสายตามาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะความบันเทิงครบครันวัฒนธรรมอะไรของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรีนะคะสำหรับที่นั่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนทั่วโลกรู้จักนะสำหรับ LA Los Angeles ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็รู้สึกอีก2ปีเนี่ยไม่ใช่รู้สึกอันนี้ของจริงเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกด้วยนะโอลิมปิก2028เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะไปแล้วก็เขาบอกว่าต้องไปเลยค่ะไม่ไปไม่ได้นะป้ายฮอลลีวูดป้ายขนาดยักษ์แลนด์มาร์คอันดับ1เลยเหมาะกับการเริ่มต้นทำความรู้จักเมืองนี้นะเพราะว่าจุดนั้นจะเห็นวิวแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดจริงๆมีเส้นทางเดินขึ้นภูเขาให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินนะคะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือจุดถ่ายรูปนั่นแหละค่ะเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมยอดฮิตโดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกหรือว่าบรรยากาศแบบยามค่ำคืนนะจะสวยงามมากนะคะก็สวยจริงๆนะใครไปก็ต้องไปยืนแอคชั่นตรงนั้นนะคะ1ภาพแต่คงไม่มีหรอกนะ1ภาพเนาะส่วนใหญ่นะคะอันนี้จุดหนึ่งที่ต้องไปนะอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่สุดโรแมนติกมากนะคะก็คือท่าเรือซันต้าโมนิก้าเป็นชายหาดเป็นท่าเรือของชาว LA แล้วก็เป็นหนึ่งในโลเคชั่นภาพยนตร์ด้วยนะคะที่รอบๆอ่ะมีไอเนี่ยแปซิฟิกพาร์คชิงช้าสวรรค์เนาะแล้วก็ให้เดินเล่นริมทะเลช่วงเย็นเขาบอกบรรยากาศก็ดีมากนะคะ อีกจุดหนึ่งที่ไม่พลาดเลยถ้าไปก็คือสวนสนุก Universal นะคะเป็นสวนสนุกเป็นสตูดิโอภาพยนตร์ระดับโลกนะเขาบอกที่ไหนจะสมจริงมากไปกว่าที่นี่ไม่มีแล้วสำหรับที่ที่เป็นต้นกำเนิดฮอลลีวูดเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบหนังชอบเกมชอบวัฒนธรรมบันเทิงอเมริกันมีให้ตื่นตาตื่นใจไปกับเรื่องราวจากโลกภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์จูราสสิกเวิลด์นะทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรพวกนี้นี่ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสวนสนุกที่นี่นะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือมหานครที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดานะคะโทรอนโตค่ะหนึ่งในเมืองพหุวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติมากนะคะสำหรับที่นี่และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของแคนาดาด้วยแล้วก็เป็นภาพแทนของแคนาดาสมัยใหม่แล้วนะคะส่วนเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวก็โดดเด่นในแง่ของความเป็นเมืองสะอาดปลอดภัยแล้วก็เดินทางได้สะดวกนะคะนักเตะของอิหร่านก็ไปอยู่ที่แคนาดานะคะไปเตะที่สหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ไม่เคยได้นอนไม่ได้พักนะคะต้องกลับแคนาดาเป็นประจำทุกวันไปกลับไปกลับเลยนะคะเขาไม่ให้พักของเขาเนาะก็เป็นซะอย่างนี้เนาะนี่คือเรื่องของอิหร่านนะสำหรับการไปเตะฟุตบอลโลกก็น่าเสียดายไม่ได้เข้ารอบนะคะในแคนาดามันจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองก็คือหอคอยที่สูงตระหง่านเขาบอกว่าเห็นได้แทบทุกมุมในเมืองของโตลอนโตนะคะนั่นคือ CN Tower ค่ะเป็นจุดชมวิวสูงมากมองทั้งเมืองได้แบบ360องศาเลยนะคะมีจุดพื้นกระจกด้วยนะกับเหมือนกับสกายวอล์กอะไรพวกนี้ค่ะเดินรอบหอคอยแบบหวาดเสียวได้ใครที่ไม่กลัวความสูงแล้วก็มองเห็นวิวทะเลสาบนะก็ต้องไปเลยจุดนี้สำหรับ CN Tower นะคะแล้วก็เกาะโทรอนโตที่นี่จะเป็นเกาะพักผ่อนยอดนิยมของคนเมืองเลยค่ะนั่งเรือเฟอร์รี่ไม่ไกลจากย่านดาวทาวน์นะคะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นแล้วที่นี่จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองโทรอนโตจากฝั่งเกาะชาวเมืองนิยมไปปั่นจักรยานกันค่ะไปปิกนิกไปเดินเล่นริมทะเลสาบอิ่มอกอิ่มใจไปท่ามกลางบรรยากาศเหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นอีกโลกนึงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็มาเล่าให้ฟังเนาะตัวเองก็ไม่ได้เคยไปเลยหรอกนะแต่ว่ารู้สึกมันคึกคักในช่วงเวลานี้เนาะสำหรับที่นั่นนะคะอ๋ออีกจุดหนึ่งอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะน้ำตกชื่อดังระดับโลกนะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่โตลอนโตนะสำหรับน้ำตกในเองการ่านะคะแต่เขาบอกว่าสามารถเดินทางไปกลับได้ค่ะตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐฝั่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดก็คือฝั่งของแคนาดาเพราะว่าจะเห็นวิวโค้งของน้ำตกได้สวยอลังการนะการเดินทางก็ประมาณสัก130กิโลใช้เวลาแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะหรือจะโดยสารรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่น้ำตกแห่งนี้ได้อลังการจริงๆเนาะสำหรับเรื่องของน้ำตกนะคะนี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็กำลังคึกคักเนาะเมืองในพิธีฟุตบอลโลกเม็กซิโกซิตี้ลอสแอนเจลิสแล้วก็โตลอนโตนะคะก็หลายๆคนก็มีคนไปจริงๆนะมีหลายคนไปณขณะนี้นะคะก็ไปชมกีฬาไปเที่ยวไปได้หมดนะสำหรับคนที่แบบนิยมการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือแม้แต่ตอนนี้นะที่อีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยก็คึกคักไม่แพ้ญี่ปุ่นนะตอนนี้ที่ไต้หวันน่ะคือมันไม่ไกลจากประเทศไทยอ่ะคนไทยก็ชอบไปเหมือนกันนะคะสำหรับที่ไต้หวันเมืองท่าสำคัญก็คือเกาสงเป็นเมืองแห่งศิลปะแล้วก็มีความอาร์ตแทรกอยู่ในทุกมุมของเมืองนี้ค่ะเขาแนะนำให้ไปเช็คอินสถานที่ที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของไต้หวันแล้วก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญนะคะเกาสงนี่เป็น1ใน4ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะสำหรับท่าเรือเกาสงแล้วก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าไปเดินไปเที่ยวที่นั่นน่ะก็จะเห็นความเป็นศิลปะแทรกอยู่ในทุกจุดเลยค่ะก็ไปเสพความอาร์ตวิวสวยๆชิมของอร่อยด้วยนะสำคัญแล้วก็ไต้หวันก็ไหว้พระ เนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่เมืองนี้กลับมาประเทศไทยกันนะคะเพราะว่าคนไทยเองก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนก็มีหลายจุดที่น่าไปเนาะสำหรับในบ้านเราหน้าฝนก็เที่ยวได้นะเขาเห็นบรรดาเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้รถไฟฟ้านะคะโอ้บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่เช่าโรงแรมเลยค่ะชอบในส่วนของการเดินทางแบบกางเต็นท์มีเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็นอนในรถนั่นแหละแล้วก็สะดวกสบายเนาะเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะ อยู่ได้นะคะเชื่อไหมว่าตอนนี้มีในส่วนของนักเที่ยวนะคะที่มารีวิวอ่ะนิยมการเที่ยวแบบคนเดียวกันเยอะมากบางคนก็ประกาศหาเพื่อนเอาข้างหน้าเลยก็มีนะคะอันเนี้ยก็ดีนะมันก็เป็นเทรนด์ใหม่เนาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางแบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางโดยการเที่ยวแบบคนเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงนะบางทีก็อาจจะต้องมีเพื่อนหรือว่ามีกลุ่มมีอะไรที่สามารถติดต่อได้อยู่ตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็น่าจะดีนะคะไม่ใช่อะไรบางทีเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องรถบ้างเรื่องที่พักนะถ้าไปที่อุทยานนะไปกางเต็นท์เผื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องของสัตว์อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตรงนี้ก็เผื่อเอาไว้เท่านั้นเองนะคะไม่ว่าใครที่ชอบเดินทางแบบผู้หญิงด้วยกันเดินทางแม่ลูกเนี่ยมีเยอะหลายคู่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปิดท้ายก็กลายเป็นข่าวดังนะคะสำหรับสะเทือนในแวดวงสายการบินกับการเดินทางนะการท่องเที่ยวนะคะเมื่อแอร์โฮสเตสจากสายการบินไทยน้องมีนาที่ถูกจับนะคะที่ประเทศออสเตรเลียมีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้มูลค่าเป็น10ล้านก็เลยเป็นคำถามให้ชวนคิดชวนคุยกันด้วยแหละว่าน้องเขาเป็นเหยื่อไหมหรือเป็นหนึ่งในเครือข่ายจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเจ้าตัวน่ะรู้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าในแง่มุมที่น่าสนใจประเด็นแรกคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะมีแรงจูงใจอะไรหรือพฤติกรรมเชิงลึกอะไรที่อาจจะเกี่ยวพันกับขบวนการที่จงใจใช้ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของลูกเรือเพื่อส่งผ่านยาเสพติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกประเด็นนึงคือมีกระแสข่าวและหลักฐานในแชทที่ระบุว่าพนักงานรายนี้อาจจะเปิดรับหิ้วของผ่านช่องทางออนไลน์หรือรับฝากของซึ่งได้รับค่าจ้างโดยไม่รู้เห็นสิ่งของภายในก็เป็นไปได้แต่ว่าความจริงจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายของทางฝั่งออสเตรเลียแต่ว่าในประเด็นของนักเที่ยวทั้งหลายนะคะวันศุกร์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอยากเที่ยวแบบสบายๆเนี่ยแหละจะไปออสเตรเลียจองตั๋วแล้วจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเนาะคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้ดีสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางนะคะจริงๆในประเทศก็เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสถานะจากนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นอาชญากรได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะพอมานึกย้อนถึงตัวเองนะมีอยู่ครั้งนึงที่เดินทางไปต่างประเทศตอนนั้นไปประเทศอังกฤษแล้วก็ช่วงระหว่างที่กำลังรอเพราะมันดึกมากนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะอยู่ๆก็มาฝากกระเป๋าเราก็นั่งรออยู่ประมาณ 2-3 คนอ่ะมันดึกมากนะก็ออกเดินทางประมาณ 2:00 เนาะประมาณเที่ยงคืนเธอก็เดินมาแล้วก็บอกว่าขอฝากกระเป๋าหน่อยเธอจะเดินไปไหนไม่ทราบจำไม่ได้แล้วแต่เธอพูดแบบเร็วๆบอกว่าแล้วก็วางกระเป๋าแหมะไว้ตรงนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะสมมติถ้าไอ้กระเป๋าใบนั้นมันมีข้างในมีของผิดกฎหมายอยู่เราจะโดนหรือเปล่าเราก็หวาดเสียวนะสำหรับตอนนั้นอีคือไม่ได้แบกขึ้นเครื่องหรือว่าอะไรนะแต่เขามาฝากแล้วก็นางก็หายไปจนกระทั่งมีการเรียกขึ้นเครื่องอ่ะเธอถึงปรากฏตัวออกมาหายไปเกือบ2ชั่วโมงนะคะโอ้ก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่ได้ยืนใกล้กระเป๋าหรอกเพราะว่าเธอก็ฝากไปก็ไม่ได้รับปากสักหน่อยก็ไปเดินยืนห่างๆนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวกระเป๋าก็จะหายไหมช่วงหนึ่งแบบนี้ก็นั่งเฝ้าให้อย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าหวาดเสียวนะอันนี้ก็มานึกย้อนตัวเองนะอันเนี้ยน่ากลัวน่าห่วงโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่มาขอความช่วยเหลือฝากกระเป๋าอย่างเงี้ยที่สนามบินหรือในพื้นที่สนามบินเนี่ยก็จะเคยเจอ ที่มีคนอ้างว่าน้ำหนักเกินอันนี้ค่ะเขาบอกว่าควรปฏิเสธทุกกรณีนะคะไม่ควรที่จะรับไม่ควรที่จะคือถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะก็ไม่ควรเลยนะคะแล้วก็ห้ามปล่อยกระเป๋าเดินทางทิ้งไว้โดยไม่อยู่ในสายตานะคะนี่ก็ฝากเอาไว้สำหรับในช่วงวันศุกร์นี้อุ๊ยปั๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและ

0: ตุสลดเด็กวัย11ขับกระบะชนพระธุดงค์ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก1รวมเป็น10รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นย่านข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
1: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปธุดงค์ด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 500,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพ.ร.บ.กำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประ

0: การภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพรบภาคบังคับค่ะ
1: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทูตที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็กอยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไถ่สังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
2: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQ ว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ์แม้อ่อนแอทางด้านนี้แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถเขาอาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
3: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
2: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วก็ประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษในการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
1: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมาย เมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายค่ะโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้ผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตนก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวของเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงษ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงษ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้
2: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นอย่างกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowdsource อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสินรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
2: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการเดินเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาค าคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
2: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATS พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์คูเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนี่ยนชาวไอริชและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบไอร้อนเป็นระยะส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัด ทางนี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพ็ทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
2: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวรวรรณลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ที่ LINE @ Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับเราเชิญวิทยากรที่เป็นคนลงมือทำจริงนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเป็นเทรนเนอร์ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ SME จริงๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าในวงการที่ SME ต่างๆเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเขาปรับตัวกันอย่างไรนะครับแต่วันนี้ฮะฟังในมุมมองของผู้สอนนะครับผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นหนึ่งคนครับที่ผมติดตามเขามานานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI อะไรเนี่ยผมจะถามอาจารย์ท่านนี้ตลอดนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบนซ์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์โอครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีใจได้มาเจอท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในเดือนนี้ครับ
3: ทุกคนรู้จักกันดีนะครับอาจารย์เบนซ์แห่งเบนซีโอไทยแลนด์นะครับอาจารย์เบนซ์รัตนชัยนี่แหละนะฮะท่านเป็นผู้ก่อตั้งเพจเบนซีโอไทยแลนด
4: ์ครับผมถูกต้องครับ
3: ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เขียนหนังสือมาหลายเล่มมากนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี

0: AI ต่างๆนะ ChatGPT แล้วก็วันนี้ครับเป็นเรื่องอัปเดตประจำเดือนนะฮะเดือนนึงเจอกันครั้งนึงเนี่ยโหเห็นเดี๋ยวนี้อาจารย์เบนไปสอนในมหาลัยหลายที่เลยนะฮะไปพบทั้งอาจารย์แล้วไปพบทั้งบุคลากรแล้วก็ทาง SME ทั่วประเทศเลยชวนมาอัปเดตบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยมี use case ที่เอาไปใช้หรือในวงการต่างๆเนี่ยที่เอา AI ไปใช้เนี่ยหรือถ่ายทอดความรู้เนี่ยมีสิ่งที่อะไรที่ผู้ฟังจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้บ้างครับอาจารย์
1: ขอบคุณครับพี่โออาจารย์โอครับแน่นอนครับว่าใน use case ต่างๆที่อาจารย์ได้ไปตลอดทั่วประเทศไทยครับในการถ่ายทอดเรื่องของ AI ต่างๆล่าสุดครับอาจารย์ก็ได้ไปที่สำนักงานพาณิชย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแน่นอนว่าเขาก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการจำนวนประมาณเกือบ50ท่านครับได้มานั่งคุยกับอาจารย์เบนพร้อมกับอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องของ AI ความน่าสนใจในตัวนี้ถามว่าเกิดท่านผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการอาจารย์เบนก็จะแนะนำในอย่างแรกก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนเข้ามาเนี่ยก็คือยังจะมีความเข้าใจการใช้ AI แบบผิดๆอยู่ผิดๆหมายความว่าอะไรก็คืออาจจะมีการใช้ที่ว่าเขียนเพียงแค่นี้เขียนคำสั่งแค่นี้ฉันใช้งานได้แต่จริงๆแล้วการเขียนคำสั่งต่างๆพวกเหล่านี้มันสามารถที่ว่าใช้เขาเรียกว่าเหมือนใช้ให้มันลงลึกได้มากขึ้นหรือว่าเขียนไปช่วยงานคุณได้มากขึ้นคำแนะนำของอาจารย์คือส่วนใหญ่ AI เนี่ยที่ใช้กันก็จะมี ChatGPT Gemini กันเยอะมากถามว่าถ้าอย่างประเด็นแรกก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเขียนคำโฆษณาเนี่ยสำหรับคำโฆษณาพวกสินค้าใครที่มีสินค้าอยู่ในมือแล้วปัญหาคือเราไม่รู้จะเขียนหัวข้ออะไรหรืออะไรสินค้าอะไรให้มันดูแบบเฉียบคมหรือดูปิดการขายได้อาจารย์เม้นก็จะแนะนำให้คุณใช้ Gemini ครับตัว Gemini คือของ Google คุณสามารถใช้ตัวฟรีแนะนำลองเขียนคำสั่งแบบง่ายๆครับว่าเขียนคำโฆษณาสินค้าชิ้นนี้ช่วยในการปิดการขายจากข้อมูลสินค้าตัว Gemini ครับเขาจะมีความเข้าใจเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นฐานในการว่าเขาถูกเทรนด์ว่า copywriting มาอย่างดี copywriting หมายความว่าคือคำเขียนโฆษณาที่ค่อนข้างแบบว่าเขียนเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
0: จะมีง่ายเหรอครับ
1: จีมินายครับถูกต้อง
0: ทำไมก่อนหน้านี้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมโดนถ่ายทอดความรู้มาว่าเฮ้ยคอร์สสิภาษาดีมากใช้คอร์สในการเขียนเดี๋ยวนี้จีมินายก็พัฒนาไปไกลแล้วใช่ไหมฮะ
1: จริงๆก็ทั้งคอร์สทั้งตัวจีมินายมันได้ทั้งคู่แต่หลักๆก็คืออย่าในสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจคือหลายคนคืออย่างผู้ประกอบการหลายท่านก็ยังคงไม่เขาเรียกว่ายังไม่สะดวกที่จะจ่ายรายเดือนในบางตัวอย่างคอร์สเนี่ยถ้าเราจะใช้เต็มที่ก็ต้องจำเป็นอาจจะต้องจ่ายรายเดือนเกิดขึ้นแต่เขายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าฉันจ่ายไปฉันจะได้อะไรจริงๆคอร์สการเขียนก็ไม่แพ้กันแต่ถ้าด้วยความเฉียบคมของการเขียนคำโฆษณาเนี่ยจีมินาก็ยังคนโดดเด่นอยู่ในวันอาจารย์เบนได้สอนให้ผู้ประกอบการ50กว่าคนเนี่ยในการเขียนคำโฆษณาในแค่ตัวหัวข้อเขาเรียกว่าหัวข้อมูลสินค้าหัวข้อสินค้าลงใน Shopee ลงใน Lazada พวกเหล่านี้ก็คือเขาจะเข้าใจกลุ่มเขาเรียกเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคนไทยพอสมควรหมายความว่าถ้าใครฟังตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณยังมีตัวของจีมินาเนาะก็ไม่ต้องสมัครรายเดือนส่วนใหญ่คอนเซ็ปต์ที่อาจารย์สอนให้กับผู้ประกอบการหรือองค์กรบริษัททุกที่เนี่ยก็คืออาจารย์จะเน้นให้ทุกคนใช้ตัวฟรีก่อนที่จะจ่ายเงินเพราะในบางครั้งถ้าเกิดเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยแล้วเรายังใช้เหมือนเดิมมันจะใช้ไม่คุ้มการที่จะใช้ AI คุ้มคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับคุณอย่างGemini ที่อาจารย์แนะนำในตรงในวินาทีเนี่ยก็คือว่าทำเขียนโฆษณาพวกอย่างอะไรสินค้าก็ดีหัวข้อก็ดีพวกเหล่านี้แนะนำว่าถ้าผู้ประกอบการท่านไหนที่ติดปัญหาตรงเนี้ยลองใช้Gemini ครับลองใช้คำสั่งแบบง่ายๆเนี่ยช่วยเขียนคำโฆษณาสินค้าให้ปิดการขายได้จากข้อมูลสินค้าเนี่ยจริงๆแค่นี้แค่คอนเซ็ปต์แบบง่ายๆนี้ก็พอ Gemini เขาจะออกแบบมาให้แบบเฉียบคมคมกริบเลยครับครับอาจารย์โอ
0: ก็คือใช้ Gemini ในการช่วยคิดคำตั้งแต่คำเปิดคำโปรยดึงเข้าให้เกิดความสนใจ
1: ใช่
0: ต้องมองเป็นฟันแนลเนาะ SME เราก็ไม่มีทุนมากมายที่จะไปนะทำจ้าง copywriter เก่งๆมาแล้วก็ทำชิ้นแอดและเขียนคอนเทนต์ดีๆนั้นก็ตามแต่ละคนเนี่ยสามารถเขียนได้แต่เราก็สามารถใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไร AI มาเป็นผู้ช่วยในการช่วยคิดแล้วเวลาเราจะพร้อมหรือว่าเราเวลาจะสั่งให้เขาทำเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงที่ผู้การวันนี้ฮะควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็สั่งมันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์โอจริงๆในเบื้องต้นการเขียนคำสั่งเนี่ยถ้าเป็นการเขียนคำโฆษณาเอาจริงก็ไม่ต้องเล่นแร่แปรธาตุมากอย่างที่อาจารย์เกิดเมื่อสักครู่อย่างพร้อมคำสั่งแบบง่ายๆเช่นเขียนคำโฆษณาสินค้าช่วยปิดการขายสินค้าชิ้นนี้ให้ได้จากข้อมูลตึ๊ดมันก็จริงมันแค่คอนเซ็ปต์เนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่โครงสร้างของตัวจีมินาเนี่ยเขาจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ยิ่งสินค้าก็รู้ว่าเป็นสไตล์ไทยเนี่ยเขาก็จะไปหาในมุมมอง

0: ของเพนพอยต์ก็คือจุดที่ว่าจะดึงดูดแล้วตอบโจทย์ของคนกลุ่มซื้อได้ดังนั้นก็คือหมายความว่าการที่เราจะใช้ AI เนี่ยจริงๆในบางครั้งเราต้องเลือกตัวบางท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะท่านใช้ ChatGPT ก็พอลองอีกครั้งเลือกนึงไหมเพราะว่าจริงๆวันนั้นที่อาจารย์สอนผู้ประกอบการเนี่ยอย่าง Gemini เนี่ยโดดเด่นเรื่องของการเขียนคำโฆษณาแต่ ChatGPT เนี่ยเขาโดดเด่นอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการทำภาพโฆษณาการทำภาพโฆษณาคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ChatGPT เราต้องเลือกงานตอนนี้หลายๆคนก็คือเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ย AI ตัวไหนเหมาะกับงานเราอ่ะอย่างเนี้ย Gemini เราสามารถบอกเลยว่าอ๋อคนเนี้ยเก่งด้านของการเขียน copywriting ก็คือเขียนพวกโฆษณาทั้งหมดอันที่2ก็คือ ChatGPT ใครที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้อาจารย์เป็นตอนนี้ก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของภาพถ่ายโฆษณาสินค้าแบบว่าเราต้องไปจ้างหรือบางทีเราต้องไปหากราฟิกที่มาทำภาพโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าเป็นในทาง Facebook หรือในทางไหนก็เถอะเอาเนี้ยเราสามารถใช้ ChatGPT เนี่ยเป็นจุดหนึ่งครับที่แค่คุณถ่ายภาพรูปเพนๆละเอาแบบดิบๆอย่างนั้นครับที่แบบเบลอๆก็ได้แต่ขอภาพมันชัดๆหน่อยจากนั้นตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะทำการสร้างภาพโฆษณากราฟิกสมมติว่าคุณอยากจะให้ข้าเขียนง่ายๆครับสร้างภาพโฆษณาสินค้าสำหรับขายใน Shopee Lazada Anything ปุ๊บแล้วก็บอกราคาเขาหน่อยจากนั้นคุณก็กรอกข้อมูลสินค้าตัว ChatGPT ก็จะทำการสร้างตัวของโปสเตอร์โฆษณาหรือจะเป็นแบนเนอร์ของตัวโฆษณา Facebook ก็ดีดังนั้นในสายของหลายๆคนในตรงนี้ใครที่มีสินค้าแล้วกำลังมองหาเอาเรียกว่า AI ตัวไหนที่สร้างกราฟิกสวยๆและตอบโจทย์คุณได้ชัดจีพีครับตัวฟรีเราก็สามารถใช้ได้ครับทุกคน
1: ก็คือใช้จีพีในการสร้างภาพเราถ่ายรูปด้วยมือถือนี่แหละนะฮะ
0: อัน
1: นี้ไม่จำเป็นต้องใช้คอมใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องเลยครับมือถือได้เลยครับ
1: พวกอะไรเงี้ยใช้มือถือก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เราก็ใช้
0: ใช่เลยครับ
1: โอเคแล้ววันนั้นพอไปสอนแล้วผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำเนี่ยผลงานมันออกมาประมาณไหนครับอาจารย์
0: ผลงานออกมาประมาณไหนหลายท่านครับก็คือได้ทำการโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็สามารถขายได้วันเดิมกัน
1: แต่ว่า
0: ผ่านในโปรไฟล์เขานะก
1: ็
0: คือในเคสตรงนี้คือผมอยากอธิบายว่าคือบางครั้งช่องทางเนี่ยการขายบางทีถ้าเกิดเราอาจจะเน้นของโปรไฟล์ก็ได้อีกช่องทางนึงที่วันนั้นผมจะไปคุยกับผู้ประกอบการว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่าแฟนเพจมันไม่เวิร์คลองขายในโปรไฟล์คุณไห
1: ม
0: คือในโปรไฟล์เนี่ยอาจารย์มองว่า1ตัว Facebook เนี่ยค่อนข้างจะให้ลิสต์หมายความว่าคือให้การเปิดการมองเห็นค่อนข้างละเอียดเหมือนว่าเข้าลึกกว่าแฟนเพจปกติทั่วไปถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีพอเนี่ยโอกาสที่จะยิงเขาเรียกมันดีขึ้นไปยากแต่โปรไฟล์ยังก็จะมีในคนที่ติดตามเราหรืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราหรือคนที่กันส่องเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะมาซื้อสินค้าเราแต่นั่นหมายความว่าคือทุกท่านที่ฟังอาจารย์ตอนนี้จริงๆในโปรไฟล์เราเนี่ยจะขายของบ้างในบางครั้งก็ไม่เสียหายครับเราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์เราบ้างว่าเราทำอะไรถ้าใครที่มีคนติดตามอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีเราจะต้องไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเราสามารถโพสต์บางอย่างที่มันสามารถรีเลทหรือว่าเกี่ยวกับของธุรกิจเราได้ไหมประมาณนี้ครับอาจารย์โ
1: อก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ผมว่าณวันนี้บนโปรไฟล์ Facebook เองเนี่ยก็ยังใช้ในการขายนี้ได้เนาะเราอาจจะทำเป็นการโพสต์รูปแล้วก็ติดต่อทางแชทบ็อกซ์ธรรมดาหรือเราจะสินค้าไปไว้ในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งอย่าง Shopee แล้วก็เอาลิงก์ Affiliate มาแปะก็ได้เหมือนกัน
0: ก็ได้เหมือนกันครับตรงนี้วันนั้นก็จะเสริมเพิ่มเติมอีกในของ Use Case ตรงนี้ก็คืออาจารย์ก็แนะนำต่อเมื่อกี้เราทำในโปรไฟล์นะแล้วก็ไปต่อยอดครับในการให้ทุกคนเนี่ยลองในทำเรื่องของ Facebook GroupFacebook Group ในตัวของสินค้าในนิชเหมือนกลุ่มของเขา อย่างเช่นอาจจะเป็นขายอะไรมอเตอร์ไซค์จังหวัดอุบลราชธานีคือก็จะเป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้อ๋อคนที่ขายอะไรรถยนต์เนี่ยก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตรงนี้กันมันก็จะจอบเป็นกลุ่มไมโครผมก็คงเรียกในเชิงของว่าไมโครนิชคนที่อยู่ละแวกนั้นหรือคนที่จังหวัดใกล้เคียงรู้ว่าถ้าเกิดฉันจะไปหาซื้อหรือหาอะไรก็ต้องมาจุดนี้กันดังนั้นทุกท่านถ้าเกิดฟังถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ประกอบการทุกท่านที่ฟังอาจารย์นี้จริงๆการเราสร้าง Facebook Group ถือว่ามันเป็นหัวเรี่ยวมันเป็นทรัพย์สินตนหนึ่งที่เราสามารถจะหาลูกค้าในอนาคตได
1: ้
0: ดังนั้นเราก็ต้องหาเหมือนกันว่าเว้ยไหนที่เราจะหาตัวสินค้าเราทำเป็นกรุ๊ปที่เปิดแบบ Public ลึงคนที่มีกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาสนใจเนี่ยมาอยู่กับเราจากนั้นเราก็อาจจะค่อยๆให้ความรู้หรือขายของก็ได้แล้วแต่เราครับอาจารย์
1: แปลว่าเราก็คือใน Facebook Group เนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะคือเ ถ้าใครอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยเราจะรู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องอะไรอย่างเช่น Facebook กลุ่มที่ขายอะไรเนาะคนก็จะมีทั้งคนที่ทั้งซื้อทั้งขายอยู่ในกลุ่มนั้นรวมคนที่ชอบแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราไม่ใช่ที่นำเสนอสิ่งที่คนในกลุ่มต้องการเพราะฉะนั้นการจะเอาสินค้าเข้าไปลงเนี่ยถ้าลงธรรมดาทุกคนลงได้แต่ถ้าเกิดเอามาปรับภาพให้มันดูน่าสนใจให้มันดูเหมือนตั้งใจมากขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องคือเมื่อเราไปได้เป็นกลุ่มมันผมเรียกว่าไงเจ้าของกลุ่มอ่ะมันดูเป็นเครดิตเจ้าของมันเป็นเครดิตขึ้นมากว่าคนที่มาโพสธรรมดา
1: จ่าฝูงจ่าฝูงแอดมินโพสเอง
0: จริงๆความน่าสนใจ Facebook กลุ่มเนี่ยถ้าเราเปิดแบบ public มันจะติด SEO Google ดีด้วย
1: ยังไงฮะอาจารย์เบน
0: ก็คือว่า
1: เกี่ยวอะไรกันครับ Facebook กับ SEO
0: ก็คือ Facebook กลุ่มมันไปลิงก์กับ Google คือบางทีเราไปเขาเรียกว่าถ้าเรามีอย่างสมมติว่าอันเนี้ยอะไรขายอะไรมอเตอร์ไซค์จะบอกวันชันนี้ถ้า Facebook กลุ่มเรามีการโพสต์เรื่อง topic นี้บ่อยๆซึ่ง topic เนี้ยมันก็จะไปติดในตัวของ Facebook กลุ่มด้วยก็คือเหมือนติดใน Google ด้วยว่าค้นหาปุ๊บก็จะเจอ Facebook กลุ่มนี้ขึ้นมากับ topic ตรงเนี้ยมันก็มีความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้มันคือสัมพันธ์ต่อคือเพื่อให้เขาเนี่ยสร้างโอกาสไปอีกในการหาเขาเนี่ยพอคนเสิร์ชจาก Google นั่นคืออินเทนเจตนาคนค้นหาเขาต้องการคนเขาต้องการซื้อของละ
1: อ๋อโอ้น่าสนใจมากอาจารย์ผมพอทำตามที่อาจารย์เบนบอกเนาะขายอะไรมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเรา Google คำนี้เข้าไปเนี่ยเว็บที่ขึ้นเว็บแรกเนี่ยเป็นเว็บขายอะไรมอเตอร์ไซค์แต่อันที่สองเนี่ยมันคือ Facebook กลุ่มขายอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองมันติด SEO จริงกลุ่มนี้มีคนอยู่ประมาณสัก1.7ประมาณ1,470,000คน170,000คน
0: intent คือเจตนา Google เข้ามาแล้วว่าคือคนอยากจะซื้อ
1: เพราะว่าเขารู้แล้วว่าคนอยู่ในกลุ่มนี้เยอะแล้วมันมีคำนี้อยู่ในระบบของ Google เยอะมันก็เลยทำให้ติดอันดับโดยไม่ต้องทำ SEO อะไรเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่โอ้นี่ถ้าเปิดมาจาก Google นะครับ Search Google มาเนี่ยเราจะพบว่า1 2 3 4 5 6 7 8 8อันดับเดี๋ยวนี้มันโชว์8อันดับเนาะ Google list มา8อันดับเนาะ2ใน8คือ Facebook กลุ่มที่เกี่ยวกับอะไหล่มอเตอร์ไซค์โอ้โหเอทีโอทีมกันเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วก็มีขายดีติดมาด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นเว็บที่มีการทำ SEO ได้แข็งแกร่งนะ5 6เว็บโอเคโอ้ตอนนี้ได้ทิ้งเพิ่มนะครับ SME ที่ขายสินค้าอะไรนะสร้างฝูงของตัวเองให้เดินนะเป็นจ่าฝูงให้ได้สร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองแล้วในคอมมูนิตี้ถ้าเราเป็นผู้บริหารคอมมูนิตี้ได้เนี่ยมันก็จะมีพลังมากๆเลยครับ
0: ใช่ครับถูกต้องจริงๆไม่ต่อยครับมันมีเคสกันต่อคือผมมองว่าเมื่อเราจะสร้างเขาเรียกว่าเหมือนเราสร้างดิจิตอลเหมือนสร้างทีมเราอะสร้างกลุ่มที่เราสามารถหาคนมาเขาเหมือนมาถ้าเราเลือกในศัพท์อาจจะเป็นลงในฟันเนลเราลงในฟันเนลลงในตัวของจุดหนึ่งที่เราสามารถทำประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ตลอดเวลาโดยที่ใช้งบที่น้อยสุดผมก็จะบอกต่อว่าเนี่ยหลังจาก Facebook กลุ่มนะให้ทุกคนเนี่ยลองทำ open chat หน่อย
1: open
0: chat ของตัวไลน
1: ์
0: คือเราทำกลุ่มไลน์กลุ่มเป็นการเป็นไลน์กลุ่มที่เป็น open chat มันก็ฟีลเหมือนคล้ายๆ Facebook กลุ่มเพียงแค่มันเป็นไลน์โอเพ่นแชทที่อยู่ข้างในไลน์ก็จะเป็นคนในกลุ่มคนอย่างเนี้ยกลุ่มคนรักขายอะไรอุบลราชธานีเข้าหมายว่าคนที่จะมาอยู่ในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนกลุ่มในละแวกใกล้ๆในละแวกของอุบลหรืออยู่อุบลหรือละแวกใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงอุบลจะอยู่ในนี้กันเราก็เพียงแค่แปะในกลุ่มว่าเหมือนเนี้ยคืออิงต่อ Facebook กลุ่มไปว่าเวลาโพสต์อะไรเสร็จปุ๊บทุกคนมาจอยกันได้ที่ไลน์กลุ่มไลน์โอเพ่นนี้ด้วยนะอัปเดตข่าวสารก่อนใครมันก็จะไปต่ออีกคืออธิบายก่อนว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำ Facebook กลุ่มกับ LINE Open Chat พร้อมๆกัน
1: คร
0: ับ ก็คือว่ามันมีเรื่องของลิสต์การเข้าถึงคนอย่าลืมนะการโพสต์แต่ละอันเนี่ยโปรไฟล์ก็ดี Facebook กลุ่มก็ดีแต่การเข้าถึงคนเนี่ยบางทีอาจจะมีบางคนที่สนใจแต่ไม่เห็นโพสต์เราดังนั้นคือถ้าเราทำตรงของ LINE ให้เขาเห็นเรา Facebook กลุ่มให้เขาเห็นเราโปรไฟล์ให้เรายังไง3ทางนี่3เหลี่ยมทองคำเนี่ยมันต้องเจอสักทางหนึ่ง
1: มีอะไรบ้างนะครับสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างฮะอาจารย
0: ์ก็โปรไฟล์ Facebook profile Facebook group บวก open chat ของ LINE
1: เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งการสร้างตัวตนของธุรกิจ SME ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: นะโอ้ขออนุญาตตั้งเป็นทฤษฎีของอาจารย์เบ้นเลยนะครับสามเหลี่ยมกันนะสร้างตัวตนของคนที่ไม่ต้องลงทุนมากนะฮะสามารถสร้างได้เลยวันนี้ไม่ต้องคิดมากใช้แล้วเชื่อว่าทุกคนเคยสร้างอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมครับอย่างไลน์ Open Chat เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย Line Open Chat เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในการที่จะสร้างกลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เขาจะชอบแบบเดียวกันแล้วเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันมี2วงการที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงการที่ใหญ่มากในการใช้ Line Open Chat วงการที่1คือวงการการศึกษาครับอาจารย์เบนวงการศึกษาเนี่ยคุณครูหลายๆโรงเรียนนะครับใช้ Line Open Chat ในการตั้งกลุ่มเพราะว่าต้องการให้เกิดความปลอดภัยจากตัวตนของเด็กนักเรียนนักเรียนเนี่ยไม่ต้องแสดงตัวตนไม่ต้องเอาไลน์ตัวจริงมาอยู่ในกลุ่มเพื่อความปลอดภัยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้บางโรงเรียนเนี่ยมีนโยบายเลยนะฮะที่ใช้ไลน์ Open Chat เท่านั้นห้ามใช้ไลน์กลุ่มเพราะว่าถ้าเป็นไลน์กลุ่มเนี่ยมันเหมือนกับติดต่อ direct ถึงคนคนนั้นได้เนาะก็เป็นการทำ privacy ของโรงเรียนแล้วก็กลุ่มการศึกษากลุ่มติวเตอร์โอ้โหเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆครับในการทำออนไลน์คอมมูนิตี้นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเล่นหุ้นผมเชื่อเลยว่าผู้ฟังใน Thinking Radio ของเราเนี่ยหลายคนนะฮะเป็นนักลงทุนในหุ้นคุณอยู่ในกลุ่ม Open Chat กลุ่มไหนบ้างที่เกี่ยวกับหุ้นนะฮะเปิดโพยหุ้นเด็ดโอ้โหมีเยอะไปหมดเลยนะฮะหรือกลุ่มเหรียญใช่ไหมกลุ่มคริปโตที่อาจารย์เบนเคยเล่าให้กันฟังนะว่าโอ้โหกลุ่มเนี้ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
0: แต่ว่ามันมีเคสของOpen Chatที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ทำโรงแรมที่พักผมมองในเคสของแบบว่าเอาว่าไงเดี๋ยวผมมองเคสของเอเจนซี่กันผมอยู่ในกลุ่มนี้แหละกลุ่มอะไรกลุ่มป้ายยาคูปองโรงแรมโปรดีลโรงแรมต่างๆที่เขาไปซื้อดีลหรือมีคนมาปล่อยพวกไอไฟไหม้เอนิติงเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้กันเยอะ
1: โปรท่องเที่ยวใช่
0: โปรท่องเที่ยวบางคนแบบว่าฉันเราไม่สะดวกไปแต่เขาก็จะมาขายโปรในนี้กันบางคนก็แบบว่าบางทีแบบพวกเนี้ยติดร่างด่วนก็มาฝากขายที่ในกลุ่มนี้เหมือนกันหมายความว่าจริงๆถ้าไปโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดอย่างโรงแรมคุณทำแคมป์ anything ครับในที่คุณผู้ฟังที่ฟังอาจารย์อยู่ก็คือคุณทำไลน์ open chat หนึ่งให้ลูกค้าที่เข้ามาในที่พักคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มเรา
1: อ
0: ยู่ในกลุ่มเราเลยเพราะว่าผมมองว่าตัวคือคนที่อยู่คนที่จะมาเข้าพักเราเนี่ยเขารู้จักโรงแรมเราแล้วบางทีเรามีโปรโมชั่นเราก็ส่งอธิบายก่อน why แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ Line OA Line OA เข้าไม่ถึง list ไม่ถึงคุณส่ง 1,000 คนอาจจะเห็นแค่ไม่ถึง100คนแล้ว Line Open Chat เนี่ยคุณจะยิงกี่ครั้งก็ไม่เสียตังค
1: ์
0: คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคือสิ่งที่อาจารย์เบนสื่อสารเนี่ยคืออาจารย์ฝ่ายอาจารย์คือจะหาจะมองว่าจะทำยังไงให้ทาง SME เนี่ยใช้ต้นทุนโฆษณาให้น้อยที่สุดคือพอเรามีโจทย์น้อยสุดปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีการอาจจะยอมรับว่าเมื่อไม่ใช้เงินเตในการนั่นก็ต้องใช้กระบวนการบางอย่างที่ละเอียดมากขึ้นถ้าเกิดใครที่เป็นที่พักผู้ประกอบการไทยที่ทำด้านนี้เนี่ยแนะนำครับจากเนี้ยใครที่เข้าพักทุกคนขอให้เขาเข้าในกลุ่มไลน์คนชัดที่คุณสร้างมาในโรงแรมชื่อภายใต้คุณแล้วเวลาคุณมีดีลอะไรคุณยิงเข้าไปในนั้นเชื่อครับลูกค้าจะกลับมาครับ
1: โอโอเคอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือด้วยเราเป็นลูกค้าเนาะสมมติเราไปอยู่ในโรงแรมอะเราแอดไลน์โอเคเรามั่นใจในการแอดไลน์แต่ในเรื่องการบอร์ดแชทกับมาเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์เบนบอกแหละครับว่าบอร์ดแชทมาเนี่ยมันบอร์ดแชทได้นะเสียตังค์ทุกครั้งในการบอร์ดแชทแต่อัตราการเปิดเดี๋ยวนี้มันต่ำค่อนข้างต่ำมากนะครับแต่พอเป็น Line Open Chat ปุ๊บลูกค้ากล้าแอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ต้องแสดงตัวตน
0: แล้วสิ่งน่าสนใจคือแอดมินอ่ะสามารถแท็กออได
1: ้อ๋อแอดมินสามารถทำให้มีคนมองเห็นได้แท็กออ
0: หมายความว่าก็คือทุกคนในห้องถ้าในนั้นมีพันคนก็คือเห็น 1,000 คนครับ
1: อืม
0: นี่แหละซีเคร็ตของ Line Open Chat ครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยอีกข้อนึงต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกเข้าใจมั้ยมีนอกจาก Line Open Chat นอกจาก Facebook Group แล้วก็สร้างโปรไฟล์แล้วมีเทคนิคอะไรมาเสริมพวกเราอีกวันดีครับ
0: จริงๆถ้าในส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำแบบฟอร์มหนึ่งให้เขาลงทะเบียนเล็กน้อยคืออย่างเกิดใครลงทะเบียนเหมือนอย่างเอาสมยกตัวอย่างที่พักเนี่ย อย่างน้อยรู้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนอาชีพอะไรชอบอะไรประมาณนี้ผมมองว่ามันเป็น data insight บางทีเราอาจจะได้ทำการตลาดในอนาคตคุณมีอีเมลก็ได้จริงๆผมมองว่าอีเมล marketing ก็ยังคงเป็นพาร์ทนึงที่เราอาจจะเป็นต้องใช้อธิบายง่ายเข้ามาอีเมล marketing คงสำคัญอยู่ผมมองว่าก็แน่นอนครับเรื่องของต้นทุนโฆษณาอีเมลเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงคนก็ต้องเปิดจะเปิดมากเปิดน้อยไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนทำไมโรงแรมยังต้องยิงในธุรกิจบางทีก็ยังยิงอีเมลอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่ถ้าลูกค้าดีดกลับมาคน2คนหรือ10คนมันก็คุ้มแล้วคุณอย่าลืมนะว่าเราต้องหาหนทางในการทำพวกของทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นเราในงบประมาณที่ต่ำสุดยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้นหมายความว่าในจากนี้เนี่ยถ้าเวลามีใครที่ลงทะเบียนหรือใครที่พักอย่างหออาจารย์นี่ทำสัมมนาอาจารย์ก็ต้องลงทะเบียนอีเมลอีเมลทุกอันนี้สำคัญในการที่ว่าเราจะสามารถทำการตอบกลับไปหาเขาหรือส่งข้อมูลต่างเนี่ยที่น่าสนใจให้กับเขาได้ประชาสัมพันธ์ดังนั้นในพาร์ทนี้ผมอยากแนะนำว่าถ้าใครที่มีการเขาเรียกมีคนมาลงทะเบียนหรือคนที่มาต้องมาหรือแม้แต่การขายของก็เถอะถ้าเก็บข้อมูลเขาได้มันจะเป็นประโยชน์ตัวคุณเช่นอย่างถ้าเกิดบางคนขายของสินค้าออนไลน์เนอะคุณก็อยากจะมาแค่ว่าเขาทำอาชีพอะไรที่มาซื้อเราอย่างน้อยเวลาเราบางทีอนาคตอาจจะยิงโฆษณาแอดเนี่ยเราก็ได้ยิงให้มันแบบตรงเป้าให้มากขึ้นสมมติว่าคนที่ชอบมากับเราสุดชอบท่องเที่ยวมากสุดคุณก็จะยิงไอ้กลุ่มนี้เต็มๆเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าคุณจะยิงกลุ่มบิวตี้คุณคือยิงโฆษณาหมายว่ายิงในกลุ่มของโฆษณาที่อาจจะเสียค่าแอดเพิ่มคุณอาจจะยิงผิดกลุ่มบางครั้งคนที่มาอยู่รู้ข่าวคุณจริงเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได
1: ้
0: คืออย่างน้อยต้องมีอินไซต์ของเขาหน่อยเรื่องของ data นี่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราให้เขาแอดมาหรือให้เขาเข้ากลุ่มมาเนี่ยคือเราอาจจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของเขาอาจจะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่ข้อมูลให้เราดับนึงมาเนี่ยมันสามารถติดต่อได้แต่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะต้องให้เขากรอกแบบฟอร์มเนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรแรกกับเขาไหมครับอาจารย์เป
0: ็นจริงๆก็จริงๆมันก็มี2กรณีก็คือว่าถ้าเรามองแล้วว่าเราอยากขอเพียงแค่อาชีพหรือว่าขอแค่ข้อมูลในส่วนพื้นฐานนี่อาชีพนี้อาจจะไม่ต้องอะไรมากมายให้เขาแค่กรอกเหมือนแบบสอบถามทั่วไปแต่ถ้ามองเราเริ่มจริงจังแล้วก็อาจจะมองว่าต้องมีแรกเช่นอาจจะเป็นคูปองหรือจะเป็นบัตรสตาร์บัคร้อยหนึ่งสมมตินะ
1: อ
0: ันนี้คือเราสามารถมีของรางวัลบางอย่างเพื่อดึงดูดให้เขาเนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อเราเก็บข้อมูลได้ดังนั้นคุณอย่าลืมว่าข้อมูลตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างซีเรียสคุณต้องมีอะไรที่แลกกับเขาได
1: ้ครับโอเคถือว่าโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับอะไรดีๆจากอาจารย์เบนซ์เยอะมากๆเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์เบนซ์เป็นอย่างสูงเลยครับแหมมาอัปเดตผลงานดีกว่าครับอาจารย์เบนซ์ช่วงนี้อาจารย์เบนซ์มีภารกิจอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรมาแนะนำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่อาจารย์เบนซ์พัฒนาขึ้นมาบ้างครับอาจารย์
0: ก็ยินดีครับอาจารย์โอ้ก็สำหรับผู้ฟังทุกท่านครับใครที่ติดตามในโปรไฟล์อาจารย์เบนซ์เบซโซ่ไทยแลนด์ของอาจารย์นะ Facebook ก็ตอนนี้อาจารย์ก็จะมีในอย่างส่วนของคลาสเรียนเป็นส่วนของ Notebook LLM for HR หรือจะเป็นในด้าน2สายล่าสุดครับที่อาจารย์ได้สอนคือสำหรับสายงานวิจัยหรือสายงานของเกี่ยวกับ SMEก็สามารถติดตามอาจารย์เบนได้สามารถทักมาได้ครับว่าอาจารย์ผมอยากจะให้ช่วยแบบนี้ทักมาได้ครับอาจารย์เบนยินดีที่จะแนะนําในทุกๆคําตอบหรือว่าใครสนใจอยากให้อาจารย์เบนไปติวเข้มในที่องค์กรหรือในบริษัทท่านหรือจะเป็นมหาลัยก็เถอะยินดีทุกครับอยากให้ทุกคนได้ใช้ AI อย่างถูกต้องและเข้าใจและใช้ AI อย่างได้ผลลัพธ์ด้วยครับ
1: ไม่พลาดเลยนะครับต้องอาจารย์เบนนี่แหละฮะในเรื่องของ AI นะโดยเฉพาะต้องการจะเปลี่ยน AI ในองค์กรของตัวเองนะครับฟังคนที่จับมาแล้วทุกตัวใช่ไหมเล่นมาแล้วทุกอย่างใช้ตัวนี้เวิร์กไม่เวิร์กคำถามแบบคลาสสิกนะไปที่ไหนก็จะเจอตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมอาจารย์เป็นจับมาหมดแล้วครับ
0: แน่นอนว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ AI ในตัวที่เหมาะสมเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว AI ที่ราคาที่สุดแต่เราใช้ AI ตัวที่ได้ผลลัพธ์ของเราที่สุดครับ
1: ครับผมโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการThinking Connect ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เบนซ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาได้เปลี่ยนแบ่งปันกับเราวันนี้และหวังว่าอาจารย์ให้เวลากับเราในโอกาสต่อๆไปนะครับ
0: ครับผมยินดีครับผมอาจารย์โอ
1: ครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเทพพนิชแล้วก็อาจารย์เบนซ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอ

0: ล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนด้วยผลการศึกษาชี้ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมาย

0: ค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะ Business Connection อยู่กับฟิลปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
8: เมื่อวานนี้เนี่ยผมได้คุยกับท่านผู้ฟังถึง 5P ของดร.เอกนะ ดร.เอกตอนนี้เป็นประธานเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยดร.เอกบอกว่าเนี่ย P ตัวแรกเนี่ยมันคือ precision หมายถึงว่าการตลาดแม่นยำนะก็คือdecision marketing เนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะงบมันก็จะต้องถูกตัดใช่ไหม
9: ครับ
8: แล้วก็มันจะต้องลงทุนด้วยการระมัดระวังใช่ไหม ตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ precision เนี่ยมันคืออะไร precision เนี่ยมันแปลว่าแม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นprecision marketing เนี่ยมันคือการตลาดแม่นยำผมได้ทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีเราจะต้องมีอยู่4เรื่องนะครับเราจะต้องมีเสร็จเดี๋ยวผมขอดูนะฮะเราจะต้องมีอยู่4เรื่องนะครับก็คือว่า1ใครมีโอกาสซื้อสูงสุดนะครับ
9: ใครมีโอกาสซื้อสูงสุดใครคือลูกค้าเราครับ
8: ใช่เราต้องจับลูกค้าเลยแล้วสิและลูกค้าเราเนี่ยคนไหนที่มันจะซื้อใช่ไหมสูงสุดด้วยนะ
9: เพอร์โซนาอย่าง
8: น
9: ี้แหละ
8: ไม่ใช่ว่าพูดว่า อย่างเงี้ยอย่างกรณีไทยช่วยไทยเงี้ยมีคนไม่ใช้ 350,000 คนนะคือไม่ใช้เลยนะก็ไม่มีเงินไงคือหมายถึงว่าหมายถึงว่ารัฐบาลให้พันแต่คุณจะต้องมีอีก600อ่ะ
9: ค
8: ุณไม่มีไงไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ไงถึงมันจะมีถึงมันจะมีโอกาสเป็นลูกค้าแต่มันไม่มีเงินไงหรือว่าเงี้ยคนที่จะซื้อเราอ่ะเมื่อเราซื้อของเราอ่ะ
9: มันซื้อ
8: แบบไหนอ่ะของคุณไม่ได้มี SKU เดียวนี่จริงป่ะ
9: ครับ
8: สมมติคุณซื้อ Mercedes Benz คุณซื้ออะไรอ่ะ A Class หรือซื้อ BYD คุณซื้ออะไรอ่ะ
9: Dolphin เหรอ Sea Lion Dolphin Seal ครับ
8: แล้วลูกค้าเนี่ยอยู่ในจังหวะไหนของชีวิต
9: อยู่ในจังหวะไหน
8: รีทายเปล่าร
9: ีทายเปล่า
8: หรือว่าเป็นตัวอย่างเช่น
9: ครับ
8: เฟิร์สจ็อบเบอร์มันก็ไม่มีความมั่นคงละ
9: อืมใช
8: ่คือสมัยก่อนเนี่ยเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยถ้ามันอยู่บ้านพ่อแม่กินข้าวบ้านพ่อแม่ตอนทำงานใหม่ๆอาจจะให้พ่อแม่เดือนละ15,000พ่อแม่เดือนละสัก 5,000 ก็คือค่ากินค่าอยู่ใช่ไหม
9: ครับ
8: แต่เดี๋ยวนี้ First Jobber มันก็ออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์นะฮะเช่าหอ
9: คอนโด
8: ค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่ามือถือค่ารถไฟฟ้าบาบาบาอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เหลืออยู่แล้วแต่พวกนี้มันก็จะยังมีเงินที่จะไปซื้อของที่ไม่ได้ใช้รายจ่ายประจำวันอ่ะ
9: ครับ
8: แต่ถ้าคนพวกนี้เนี่ยคือแต่งงานโอ้โหคุณต้องไปผ่อนคอนโดผ่อนรถเบิดมีลูกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม มันก็จังหวะนั้นมันก็อาจจะไม่มีรายจ่ายประเภทที่ว่าคือเขาเรียกอะไรนะ disposable income อะรายได้ที่เอาไว้จ่ายนอกจากรายจ่ายประจำเนี่ยใช่ไหม หรือว่าคนที่แบบเป็นคนเกษียณอายุอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะมีรายได้บำนาญหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนเกษียณอายุแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วคุณก็ไม่มีภาษีอินคัมก็ต้องมีเงินประมาณเป็น10ล้านเลยอ่ะถ้าคุณจะอยู่ได้แบบสบายๆอะไรอย่างงี้นะไม่รวมผ่อนบ้านผ่อนรถรักษาพยาบาลนะจนจะตายเนี่ยประมาณผมทำกับก.ล.ต.เมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ย8ล้านตอนนี้ผมน่าจะสัก10ล้านมันจะมีคนไทยมีมั้ยล่ะมันก็ไม่มีใช่มั้ย
9: ครับ
8: แล้วก็ตอนนี้เราควรจะออฟเฟอร์อะไรให้เขา
9: ครับ
8: แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่ใช้ไปเนี่ยคุ้มไหมเราก็มาขยี้ทีละตัวนะครับ
9: ครับ
8: แต่นี้ข้อแรกเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนไหนเนี่ยที่มีโอกาสซื้อสูงสุดซึ่งอันนี้เราก็ต้องรู้ก่อนเวลาเราทำการตลาดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราทำการตลาดแบบทั่วๆไปเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยก็ต้องแยกเซกเมนต์ก่อนใช่ไหมเซกเมนต์ไหนอาจจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นคนทำงานผู้บริหารหรือว่าคนเกษียณอะไรพวกเนี้ยนะแล้วคุณก็ทาร์เก็ตไปในเซกเมนต์เหล่านี
9: ้ครับ
8: นะครับแล้วคุณก็วาง positioning สินค้าคุณไปในทาร์เก็ตของคุณใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น precision marketing เนี่ยมันไม่ได้ละคุณหาแค่ target market หรือ target audience เนี่ยไม่ได้แล้วคุณต้องลงไปสู่ buyer persona นะครับ
9: buyer persona ครับ
8: คือหมายถึงว่าคุณต้องลงไปดูแต่ละคนเลยว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะฮะหรือบริการของคุณเนี่ยมันมี persona คือมีลักษณะของคนที่จะซื้อยังไงเช่น
9: หน้าตายังไงอายุเท่าไหร่
8: อาจจะอายุประมาณนี้จบมหาลัยแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ตกเย็นไม่เคยกลับบ้านก่อน2ทุ่มต้องไปโน่นมานี่ก็จะกลับ 4-5 ทุ่ม
9: ต่อ
8: สาวอาทิตย์ไปที่ต่างจังหวัดมีเงินนิดหน่อยไปเที่ยวต่างประเทศอะไรพวกนี้คือต้องดูไลฟ์สไตล์เขาเลยนะไอ้ผู้กำหนดออกมาเลยว่าคนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ precisionแล้วก็คุณก็ยิงคือสมัยก่อนนะเวลาทำ Facebook อ่ะเราก็จะเป็นนี้เลยไงเป็น LGBTQ มั้ยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวจบปริญญาตรี SME อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะเวลาไปเรียนในยิงแอดมันจะมีแบบนี้ให้เลยไง
9: ครับ
8: แต่เดี๋ยวนี้ก็คือ AI มันก็จะทำให้ แต่เนี้ยเราจะต้องกำหนดไปก่อนใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าสินค้าเราเนี่ยมันจะไปสร้างดีมานด์ได้ไหมหมายถึงว่าอันเนี้ยเขาเป็นมีโอกาสคือก็เป็นลูกค้าเราละอันเนี้ยดูเพอร์ซนาแบบเนี้ยเป็นลูกค้าเราแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยผมคุยกับทาง LDC Dental เนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ไปอุดฟันที่มันหลุดที่ไอ้ฟันมันหลุดเนี่ยที่มันอุดวัสดุอุดมันหลุดใช่ไหม ผมก็บอกผู้จัดการว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าใครอ่ะเป็นลูกค้าคุณอยู่ตอนนี
9: ้
8: คุณมี Data เกี่ยวกับลูกค้ามากขนาดไหนนะครับแล้วคุณทำ Customer Journey ไห
9: ม
8: นะครับคือหมายถึงว่าไอ้ก่อนเนี่ยเขามาเป็นลูกค้าเราอะเส้นทางเดินของเขาเป็นยังไง
9: เขาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเขากลับมาอยู่กับเราประทับใจอะไรอย่างนี้เหรอครับ
8: คือแบบไม่ต้องไปกลับมาอยู่กับเราเราหมายถึงว่าวันแรกที่เขามาใช้บริการ LDC สมมุติอะเฮ้ยได้ยินโฆษณาในรายการ Business Connection บางคนเขาเป็นพรีเซนต์เขาเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหม
9: สปอนเซอร์ครับ
8: เป็นสปอนเซอร์เนี่ยได้ยินใช่ไหมพอได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตนะมันมีสาขาไหนบ้างวะใกล้บ้านตรงนี้เขาก็เดินไป
9: ครับ
8: หรือว่ามันอาจจะมีไปถามเพื่อนเพื่อนเคยทำเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยหรือพ่อแม่เคยทำหรืออะไรพวกเนี้ยมันคุณจะต้องหาก่อนว่าcustomer journey เงี้ย
9: ครับ
8: เนี่ยหาท่านก็เข้าไปใน ChatGPT ก็ได้ถามว่าหาCustomer Journey ยังไงอันเนี้ย Journey ก็คือ JOURNEY นะ
9: yes.
8: อันเนี้ยสำคัญมากนะแล้วก็เนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าเฮ้ยในพอร์ตเมื่อถ้าคุณมีพอร์ตอยู่ประมาณสัก 5,000 คนอย่างเงี้ย
9: ครับ
8: นะแล้วคุณรู้ได้ไง 5,000 คนนี่เป็นเซกเมนต์ไหน นะอยู่ในวัยอะไรเอาไว้ง่ายเลย การศึกษาก็เท่าไหร่อยู่ในวัยอะไรนะฮะแล้วเวลาเขามาทำคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยอ่อนนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันทำอะไรอาจจะมาดัดฟันหรือว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยทำอะไรมากที่สุดเฮ้ยอาจจะมากูดินคูนหรือเปล่าว่าอุดฟันอะไรพวกนี้เปล่าอะไรพวกนี้ไหมและกลุ่มไหนบ้างที่มาจัดฟันสายอะไรพวกนี้มันจะต้องรู้ไงคือไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณทำการตลาดอะแล้วคุณสมมติว่าคุณจะโพสต์ TikTok เนี่ย คุณจะยิงหากลุ่มไหนอะ สมมติว่าให้ AI มันยิงเอง AI มันจะรู้ได้ไงว่า อันนี้แม่งเป็นลูกค้าเราอะ หรือมันก็ยิงไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคือเราหา Customer Journey เพื่อจะดูว่าเนี้ยท่อมันนะผมตัวก็อยากบอกว่า customer journey เนี่ยคือแผนที่การเปลี่ยนสถานะในหัวลูกค้าอย่างเช่นไอ้ผมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปดูสุขภัณฑ
9: ์ครับ
8: แต่ผมคิดว่าให้สุขภัณฑ์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันได้เวลาจะเปลี่ยนไปแล้วนะมันก็นานแล้วเราควรจะเปลี่ยนอันใหม่ที่มันจะไม่พังก็ตามอะไรทำนองนี้ใช่ไหม อันเนี้ยผมเกิดเพนพอยต์ขึ้นมาแล้ว หรือว่าชาวเวอร์เงี้ยโอ้เมื่อก่อนนี่นะไอชาวเวอร์เนี่ยท่านผู้ฟังมันไอตรงสายมันนะมันสกปรกง่ายอ่ะมันจะมีขี้สนิมอะไรง่ายเนี่ยใช่ไหม
9: อ๋อครับครับ
8: คุณเห็นไหมไอสายฝักบัวเนี่ยนะ
9: ใช่สายยาครับ
8: ยุ่นอะไรเงี้ยแล้วเวลาทำความสะอาดยากมากเลยทีนี้มันมีแบบสายแบบเป็นแบบสายยางที่มันนุ่มอย่างเงี้ยเอ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าวะมันก็ประมาณอย่างดีๆมันก็700-800เองเราจะได้ทำความสะอาดง่ายอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
9: ครับ
8: เนี้ยคือสมมติว่าลูกค้าไม่เดือดร้อนเนี้ยเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วหรือว่าเริ่มหาทางเลือกเนี้ยเฮ้ยเริ่มเปรียบเทียบเนี่ยไอ้ ChatGPT เนี่ยมันร่วมกับทาง Shopeeแทนที่คุณจะซื้อของเนี่ยคุณก็ไปหาใน Shopee คุณโยนถามเลยว่าครีมกันแดดเนี่ยตัวไหนดีเดี๋ยวผม
9: ฟิวชั่นนี้ Shopee เลย
8: ใช้กันแดดนี้เอาไปกันแดดตอนไปเที่ยวหรือกันแดดในเมืองไทยอย่างเงี้ยเอ้ยโยนมาให้หน่อยสิ จากเดิมเนี่ยเราก็ไปใน Google สิบครีมกันแดดอะไรเงี้ยมันก็เลือกแต่อันนี้เราใส่แบบความต้องการลงไปเลยมันก็จะเสนอมาให้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณยิงโฆษณาเนี่ยคุณยิงใน Google เงี้ยโอ้มันก็ลำบากแหละคนอาจจะไม่ได้หาหรือว่าต่อไปคนก็ไม่ได้หาใน Shopeeมันก็ไม่รู้ไงแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าร้านนี้คนไหนซื้อเยอะอะไรเงี้ยร้านขายถูกคนซื้อชิ้นเดียวเลยผมก็ไม่เอานะจากเริ่มจากลูกค้าเช่นเริ่มเปรียบเทียบเป็นเริ่มกลัวตัดสินใจผิดจากเริ่มกลัวตัดสินใจผิดกลายเป็นยอมซื้อจากซื้อแล้วซื้อซ้ำบอกต่ออะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
9: ครับ
8: อันเนี้ยเราจะต้องหาทิกเกอร์ซึ่งเป็นหลังเดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง customer journey ให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันอันนี้อันนี้ข้อสองเราก็พูดไปแล้วนะอันนี้ท่านผู้ฟังก็ไปดูมันคือหมายถึงว่าเราต้องตอบ4ข้อนี้ให้ได้นะ
9: ครับ
8: เดี๋ยวเราจะทำ precision marketing นะว่าเฮ้ยแต่ข้อแรกเนี่ยมันจะต้องถามให้ได้ก่อนนะว่าใครคือลูกค้าของเราเหมือนรัฐบาลเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรแบบไหนรัฐบาลถือว่าเป็นองค์กรแบบ
9: non profit ไม่ได้ทำกำไรสูงสุด
8: ไม่ได้ทำกำไรไม่ใช่มาขูดรีดประชาชนแล้วก็เอากำไรไปเสวยสุขเป็นองค์กรไม่ทำกำไร
9: ครับ
8: นะแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรไม่ทำกำไรกทม.ก็เป็นองค์กรไม่ทำกำไร
9: ครับ
8: ถามว่าหน่วยงานแบบนี้มีลูกค้าไหม
9: มีครับประชาชน
8: ใครคือลูกค้าเขา
9: ประชาชนเนี่ย
8: ประชาชนคือใครอ่ะประชาชนทุกคนต้องไปเขตเหรอ
9: ครับ
8: ประชาชนทุกคนต้องไปสาธารณสุขเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่คุณจะพูดแบบประชาชนเนี่ยเราคุณไม่ได้พูดในแง่มุมการตลาดนะ
9: ครับ
8: ปีเตอร์ทักเกอร์เนี่ยนะบอกว่าองค์กรที่เป็นองค์กรนอนโปรฟิตเนี่ยจะต้องตอบคำถาม5คำถามนะคือคำถามแรกเนี่ยก็ต้องถามว่าเฮ้ยมิชชั่นของคุณคืออะไร
9: ภารกิจของคุณคืออะไร
8: ภารกิจคืออะไรเหมือนรัฐบาลเนี่ยภารกิจรัฐบาลคืออะไร
9: เก็บภาษี
8: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวภารกิจของรัฐบาลนี่คืออาจจะทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีคุณเคยพูดคุณเคยได้ยินเหรอรัฐบาลภารกิจคือเก็บภาษี
9: อ้าวเราก็รู้กันอยู่แล
8: ้
9: ว
8: ไม่ใช่อันนั้นเป็นหน้าที่มีหน้าที
9: ่ครับ
8: เป็นหน้าที่ถามว่ารัฐบาลเดี๋ยวผมลองถามเดี๋ยวผมลองถามChatGPTฟิวบอกว่ามิชชั่นของรัฐบาลเก็บภาษี
9: ครับ
8: ทำไมคุณพูดอย่างนั้นนะ
9: ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นหลักของรัฐบาลจริงๆเพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ใช่แค่ประเทศเรานะทั่วทั้งโลกนะก็คือต้องการรายได้มาเพื่อใช้ต่อมาเพื่อพัฒนาต่อมาเพื่อปรับปรุงต่อมาเพื่อที่ทำให้ระบบรัฐบาลสามารถดำเนินการต่อไปได้
8: แล้วภารกิจของเนี่ยธุรกิจคืออะไรทำกำไรสูงสุด
9: ครับ
8: ซึ่งไม่ใช่ซึ่งอะไรเป็นวิธีคิดที่หยาบคายไงคนที่หยาบที่สุดในการคิดแบบนั้นผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักผมจำไม่ได้ว่าองค์กรอะไรวะคืออันนี้เป็นองค์กรที่แบบว่าโคตรจะคิดถึง environmental เลยผมกำลังอ่านอยู
9: ่
8: ก็จำชื่อไม่ได้นะฮะฟิลพูดถูกครึ่งหนึ่ง และผิดตรงคำว่ามิชชั่น
9: ครับ
8: ถ้าพูดแบบรัฐศาสตร์ดิบๆรัฐบาลต้องเก็บภาษีเพราะภาษีคือเลือดของรัฐไม่มีภาษีไม่มีงบไม่มีราชการไม่มีทหารมีตำรวจมีสาธารณสุขไม่มีถนนมีนโยบายทั้งสิ้นแต่ถ้าบอกว่ามิชชั่นของรัฐบาลคือเก็บภาษีอันนี้แคบและอันตรายผมแจ้งคำว่าหยาบนะฮะ
9: ครับ
8: เพราะภาษีไม่ใช่มิชชั่นภาษีคือ business model ของรัฐพูดง่ายๆเป็นหน้าที่นะมิชชั่นที่แท้จริงของรัฐบาลควรเป็น3เรื่องคือ1รักษาความสงบและกติการ
9: ักษาความสงบและกติกาโอเค
8: ไอ้เนี่ยไอ้โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีเขียนในหนังสือเรียนอาชีพบอกว่าเป้าหมายคุณต้องเป้าหมายของรัฐบาลคือคุณต้องทำให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินใช่เปล่า
9: ครับ
8: อย่างเงี้ยยังถามว่า คุณบริหารกทมเงี้ยไม่ใช่เดินไปเดี๋ยวแม่งก็ตกท่อเงี้ยไม่ใช่เดินไปไฟก็หล่นลงมาเงี้ยหรือว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะพระราม2เนี่ยหล่นลงมานะขับรถเลยไอ้ปูทั้งบนหล่นลงมาหรือว่านั่งรถไฟเนี่ยโอ้โหมันหล่นไอ้คานหล่นลงมาทับคนตายเงี้ยอันนี้รัฐบาลไม่ทำเบสิกใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยเฮ้ยเมื่อวานมีข่าวสลดอยู่ข่าวหนึ่งเนี่ยก็คือเด็กพิเศษเนี่ยเด็กพิเศษซึ่งจริงก็คนละอันกับสเปเชียลชายนะเมื่อวานนี้คุยกันแล้วฟังเรื่องหนึ่ง the courage to be special คือเด็กพิเศษเนี่ยคือเป็นคำสุภาพของเด็กออทิสติกเห็นไหม
9: ครับ
8: ก็ขับอายุ11ขวบเองนะขับขโมยกุญแจก็ผมไม่ได้ขโมย
9: รถกระบะเหมือนที่บ้าน
8: มันก็วาง
9: ไว้อยู่ในรถ
8: วางไว้เนี่ยแล้วก็ขับรถเกียร์กระปุกด้วยนะผมขับไม่เป็นนะเกียร์กระปุกเนี่ยผมขับไม่เป็นนะเพราะมันต้องเหยียบคัตปล่อยอะไรพวกเนี้ยพร้อมๆกันแล้วต้องดูด้วยว่าจะเปลี่ยนเกียร์ในความเร็วผมทำไม่เป็นขับเกียร์ออโต
9: ้ครับ
8: ขับเกียร์กระปุกออกไปนะอายุ11ขวบอะแล้วชนพระธุดงค์เนี่ยแบบรวดเลยนะ34รูปเนี่ยมรณภาพไปนี่6รูปแล้ว
9: ครับ
8: แล้วก็บาดเจ็บคือเยอะแยะมากเลยอ่ะคือพูดง่ายๆมรณภาพไปเป็นเกือบ10อ่ะแล้วบาดเจ็บเป็น18อะไรพวกนี้นะ
9: ครับ
8: แล้วคำถามก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีใครสอนบ้างวะให้เรียนสมมติว่าคุณดูใน YouTube เป็นเด็กเก่งเด็กพิเศษก็มีสมาธิเนี่ยเอ้ยถ้าดู YouTube แล้วคุณไม่เคยขับเลยเนี่ยจริงๆก็ขับไม่ได้นะ
9: หรือว่า
8: หรือแม้กระทั่งคุณนั่งไปกับพ่อนั่งไปกับพ่อคุณตาคุณเห็นเขาทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าขับได้นะ
9: คุณมันต้องฝึกฝนนะ
8: มันต้องลองขับมันต้องลองขับ
9: ครับ
8: แต่ไปถามไอ้ตาไปถามว่าโอ๊ยไม่เคยสอนแต่บอกก็ตายสิแต่ว่าข้างบ้านเขาบอกว่าเนี่ยทางตาเนี่ยสอน
9: นั่นไง
8: ให้ไปขับแล้วก็ไปรับแม่รับแม่ไปขายของในตลาดอย่างเงี้ยนะเขาว่าข้างบ้านเขาบอกเขาเห็นไงใช่ไห
9: ม
8: แต่ตอนเนี้ยกรณีของพาทุดงนี่ก็เสี่ยงนะ
9: ครับ
8: คือไปเดินแบบถนนในต่างจังหวัดมันไม่มี
9: นี่ฟุตบาทอะ
8: ไหลทางมันมีไหลทางมันมีไหลทางด้วยที่เขาไปเดินเนี่ยมันไม่มีไหลทางนะปกติมันต้องมีไหลทางใช่ไหมเราไม่ต้องพูดฟุตบาทนะเพราะว่ามันจะมีฟุตบาทได้ไงในต่างจังหวัดจริงป่ะ
9: ครับ
8: เขาเดินข้ามจังหวัดมันไม่มีฟุตบาทในกรุงเทพถ้ามีก็มีบางแห่งเขาเองอย่างผมไปน่านอย่างเงี้ยผมก็ไปเดินนะผมไปน่านมีงานที่น่านแล้วก็ผมก็เดินไปเซเว่นผมเดินต้องหลายกิโลอ่ะมันไม่มีฟุตบาทนะในต่างจังหวัดอ่ะ
9: ครับ
8: แล้วรถขับเร็วมาก
9: เร็วมาก
8: นะครับแล้วก็พระเนี่ยเวลาเดินธุดงค์เขาก็เดินกันหลายสายสิบรูปใช่ไหมโดยมีสมมติฐานว่าคนที่ขับรถนะต้องระวังนะคนเดินถนนนะต้องระวังนะเหมือนผมไปถ้าคุณไปนี่ไหมคุณตอนคุณไปวิ่งที่สวนรถไฟอ่ะมันก็จะมีคนอ่ะไม่ยอมไปจอดในที่จอดรถด้วยแล้วมันก็จะมาจอดริมทางเนี้ยแล้วก็ทางมันก็เหลือน้อยมากก็ขับรถยากมาก
9: ครับ
8: ถ้าคุณเจอคนเมาอ่ะ
9: กว่าทีเดียวเลยนะ
8: ติดพันเลยนะแค่แม้หมายถึงว่าเราอ่ะอันนี้เราต้องมองว่า reverse case มันจะเป็นยังไง
9: ความเสี่ยงนะดูความเสี่ยงอ
8: ย่าคิดว่าเฮ้ยคนมันก็จะเห็นอยู่แล้วได้จอดบางทีจอดผมถามหน่อยว่าบางทีตีสี่ครึ่งเนี่ยเขาก็เปิดมันไม่จอดทั้งในล่ะมันก็ยังว่างอยู่เลยมันก็จอดทั้งนอกใช่ไหมผมยังคิดเลยว่าโอ้โหมึงถ้าเจอคนแบบว่าเมาอะไรพวกนี้นะชนแล้วแม่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยนะมึงเจริญเลยล่ะอันเนี้ยเผลอๆทางอะไรอ่ะทางมหาเถรสมาคมก็จะต้องมีมาตรการออกมานะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เด็กคุณไม่ใช่เด็กเนี่ยนะเคยมีคนเมาอ่ะคุณว่าชนไหม
9: ก็มีโอกาสสูงอ่ะหรือว่าเฮดพามตั้งใจเลย
8: นะโอกาสสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อ2รัฐบาลมีหน้าที่จัดสรร public goods ก็คือเนี่ยสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอะไรเงี้ยที่เอกชนทำไม่ได้หรือทำไม่ทั่วถึงเอกชนมันก็ไม่ทำหรอกเอกชนไม่สร้างถนนเหรอ
9: ยังไม่ได้
8: สร้างถนนแล้วเก็บเงินดิมันต้องเก็บเงินดิ
9: ตาม
8: ทางเอกชนนะใช่ไหม
9: ครับ
8: สามสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนยอมโอนทรัพยากรบางส่วนให้รัฐกระเบนคืนสร้างถนนภาษีจึงผลเป็นผลที่ตามมาไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายถ้ารัฐบาลคิดว่ามิชชั่นหรือเก็บภาษีแล้วจะได้รัฐบาลจะกลายเป็นแอ็กแทคเตอร์คือตัวคนที่ดึง
9: คือ
8: เครื่องสูบทรัพยากรจากประชาชนอาการคำถามที่2เนี่ยใครคือคัสเตอร์เมอร์ขององค์กรไม่ทำกำไร
9: คัสเตอร์เมอร์ขององค์กรไม่สามารถทำกำไร
8: มูลนิธิไอ้มูลนิธิที่ว่าทั้งหลายแหล่ที่เราโทรไปแล้วก็ส่งรถพยาบาลมารับเนี่ยใครคือลูกค้าของ
9: ผู้บริจาคล่ะ
8: องค์กรไม่ทำกำไรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าหนึ่งคือมาใช้นะ
9: ต้องมาใช้เป็นผู้ใช้บริการ
8: ไม่ใช่เข้าใจว่าลูกค้าคืออะไร
9: คร
8: ับ เราก็ต้องมาตอบคำถามว่าใครคือลูกค้าแรกของเรา primary customer นะ
9: ครับ
8: แล้วใครเนี่ยเป็น supporting customer นะแล้วสินค้านะหรือบริการของเราอ่ะหมายถึงว่าองค์กรไม่ทำกำไรนะมันจะไปเปลี่ยนชีวิตลูกค้าเรายังไง
9: ครับ
8: นะสมมุติว่าอันเนี้ยกรณีกทม.เงี้ยทำไมคนเลือกอาจารย์ชาติชาติเยอะแต่ตอบบ้างสิพูดเหนื่อยแล้วพูดเหนื่อยแล้วทำไมคนเลือกอาจารย์ชาติชาติเยอะ
9: รอบนี้ผลออกมานี่อาจารย์ชาติชาติได้คะแนนเยอะกว่ารอบแรกอีกนะข้อแสดงเห็นว่าคนน่าจะพึงพอใจกับผลงาน
8: เวลาตอบแบบพึงพอใจมันก็กำปั้นทุบดินเกินไปไง
9: ครับ
8: แต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ไม่เลือกคือไม่พึงพอใจ
9: น่าใช่
8: ใช่ไหมไปเลือกมาริกาเนี่ยไม่พึงพอใจแล้วไปเลือกทำไมแล้วเพราะมาริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไปเลือกโจชัยวัฒน์ก็คือไม่พึงพอใจใช่ไหม
9: ครับ
8: มันไม่ใช่อย่างนั้นไงแล้วถามว่าทำไมชาติชาติเนี่ยถึงได้คะแนนมากกว่าคราวที่แล้วก็ทั้งที่คนลงคะแนนในน้อยกว่า
9: ครับ
8: เพราะอาจจะมีผลงานแล้วถ้าเกิดบอกมีผลงานแล้วคนก็โจมตีเรื่องระบบอากงนะโจมตีเรื่องไอ้เครื่องออกกำลังกายเนี่ยที่ซื้อ 750,000 เนี่ยปรับแค่600บาทอะไรเงี้ยนะ
9: ครับ
8: เป็นความไม่โปร่งใสเนี่ยทำไมคนมาลงเยอะ
9: ครับ
8: หรือจริงๆแล้วเขาชอบเขาชอบผมก็ลงให้อาจารย์ชาติชาตินะเรื่องก็ง่ายๆคือเรื่องเล็กๆนี่แหละไฟทางดี
9: รถไฟ
8: ทางอะไรท่านผู้ฟังเชื่อไหมไอ้ตอนเลือกตั้งเนี่ยนะไอ้ตอนที่จะระหว่างลงเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์ชาติชาติเป็นอดีตผู้ว่าเนี่ย
9: ครับ
8: ไอ้ไฟตรงที่จอดรถตรงสวนจตุจักรอะแล้วที่ผม
9: ไปข้ามฝั่งไปมืดมาก
8: เออไฟมันดับ
9: มืดมากครับ
8: ผมก็ให้ลูกศิษย์ผมนี่สองคนเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตไปทางทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมสามสัปดาห์นี่ไม่มีผลเลยยังไงพอเลือกตั้งเสร็จสว่างเลย
9: ครับ
8: นะมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าเฮ้ยถ้าเกิดอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเนี่ยไอสิ่งที่แกทำนี่มันจะไม่มีใครหล่อเปล่าวะ
9: สารต่อนะก็สงสัยน่าสนใจ
8: มากในงานเปล่าวะคนเขากลัวแบบนี
9: ้ครับ
8: คนไม่กลัวเฮ้ยถ้าชัดชาติไม่อยู่เนี่ยหรือการที่คนมาเลือกเยอะเนี่ยก็คืออาเกนในคนที่โจมตีไง
9: คร
8: ับ ถามว่าทำไมคุณต้องลงมาเรื่องเยอะวะยังไงแกก็ชนะอยู่แล้วแล้วแกก็ไม่ได้หาเสียงเลยแกหาเสียงเหมือนไม่ได้หาเสียงในป้ายเป้ยก็ไม่มี
9: ไม่มีป้ายเลยครับ
8: มีครั้งแรกนะผู้ว่ากทม.เนี่ย
9: ไม่มีป้าย
8: โอ้ ผมเห็นป้ายไอ้คนที่ได้คะแนนเสียงเยอะก็มีป้ายแต่มันดิกาซึ่งก็ไม่เยอะไอ้โจก็ไม่มีอาจารย์ชาติชาติก็ไม่มีนะนั่นแสดงว่ามันเปลี่ยนวิธีการหาเสียงไปแล้วนะนะแต่นี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่า customer เนี่ยนะในองค์กรไม่ทำกำไรผมเปลี่ยนเรื่องแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงลึกไปรายละเอียดเดี๋ยวมันจะ มันจะเรื่อยเจื่อยไปนะ
9: มันจะเรื่อยเจื่อยไ
8: ปตอนนี้มัน26 นาฬิกา 26 นาทีจะขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
9: ครับผม
10: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon และพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
15: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
16: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
17: ต้องเลิกไปเลยครับ
18: เฮ้ยเดี๋ยว
17: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเรามีเวลาอยู่อีก18นาที13วินาทีนะครับ
6: ครับผม
5: เราคุยกับท่านผู้ฟังไปถึงไอ้ตัวไฟพิลล่าก็คือตัว5เสาหลักในการเรียกว่าสร้าง value นะในการที่เรียกว่าเนี่ยคือทำธุรกิจอะว่าทุกธุรกิจจะต้องทำเนี่ยเราคุยไปแล้วนะท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็ไปย้อนหลังแล้วกันแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยสิ่งเราจะต้อง create value ใช่ไหม
6: สร้างคุณค่า
5: หมายว่าถ้าสิ่งที่คุณทำมันไม่มี value เนี่ย
6: ครับ
5: สุดท้ายคนจะ buy ไหม
6: มันก็ไม่ซื้อ
5: product
6: มีคุณค่า
5: product is the product if the people not buy productนะหมายถึงว่า product เนี่ยสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าถ้าคนไม่ซื
6: ้อครับ
5: สินค้าถ้าคนไม่ซื้อมึงไปอยู่นู่นให้คนดูเฉยๆเนี่ยพิพิธภัณฑ์นะถ้าคุณทำอะไรมันทั้งอย่างหนึ่งแล้ววางขายคนไม่ซื้อเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับว่าคุณไปอยู่บนพิพิธภัณฑ์ให้คนเดินไปเดินไป
6: ให้ดูอย่าง
5: เดียวครับเพราะฉะนั้น product is the thing that people buy
6: product สินค้าที่ทำให้คนไม่ซื้อเนี่ย
5: เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าไอ้รูปแบบแต่ในว่าเวลาเราจะทำสิ่งที่มี value เนี่ยไอ้สิ่งหรือติ่งเนี่ยมันไม่ต้องเป็น product อย่างเดียวนะถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราขายประเทศไทยไหมให้คนมาเที่ยวประเทศเราอ่ะ
6: ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวหนักเลย
5: เราก็คือเนี่ยในแง่ของเราก็คือ place ไงคือ marketing place คือ marketing ประเทศไทยใช่ไหมตัวเนี้ยไอ้คุณจอร์จคัพแมนก็บอกว่าไอ้ฟอร์มของไอ้ที่เราจะนำเสนอ value เนี่ยมันมีทั้งหมดทั้งสองฟอร์มส่งให้คุณแหละตัวแรกเนี่ยก
6: ็
5: คือตัว product
6: product
5: เนี่ยนะตัว product
6: ก็ตัวโปรดักต์เขาบอกว่าให้สร้างสิ่งที่สามารถจับต้องได้สิ่งหนึ่งแล้วก็ขายมันแล้วก็ส่งมอบมันในราคาที่มากกว่าต้นทุนก็คืออธิบายว่าไอ้โปรดักต์สินค้าคืออะไรคือคุณสร้างของขึ้นมา
5: เดี๋ยวก็จะกระยี
6: ่
5: ในหน้าต่อไปนะ
6: ได้ครับยันข้อต่อข้อสองเลยนะครับบริการส่วนบริการเนี่ยคือการที่เราส่งมอบการช่วยเหลือหรือการ assist คือการช่วยเหลือการดูแลแล้วก็เก็บตังค์คิดค่าบริการจากมันนี่แหละ
5: คือเวลาเราเรียนการตลาดเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: สมัยก่อนโน้นเนี่ยเราก็จะพูดคำว่า product
6: ครับ
5: ว่าพูดภาษาธรรมดาคือสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่ในรอบประมาณ30กว่าปีมาเนี้ยไอสิ่งที่มันมาแรงเนี่ยทั้งในระดับโลกเลยก็คือบริการนะ
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นบริการเนี่ยก็ถือว่าเป็น product เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่า product เนี่ยให้รวมคำว่า service หรือว่าบริการมาด้วย
6: ครับ
5: คือหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านจะเสนอขายเนี่ยถ้าให้พูด2ตัวเนี้ย product และ service เนี่ยคือสินค้าและบริการเนี่ยคือสินค้าเนี่ยมันจับต้องได
6: ้ครับ
5: ส่วนบริการเนี่ยมันจับต้องไม่ได
6: ้
5: และสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันก็ต้องขายพร้อมบริการ
6: ครับ
5: ผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เขาเรียกว่า durable goods คือสินค้าทนทานผมยกตัวอย่างเช่นไอ้เงี้ยผมซื้อแอร์เนี่ยซื้อแอร์เปล่าๆเลยเนี่ยก็ซื้อแอร์พร้อมติดตั้งเนี่ย
6: ค
5: ุณจะเลือกอะไร
6: ต้องติดตั้งสิเพราะคนส่วนใหญ่ติดตั้งเองไม่เป็น
5: อ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดคุณซื้อผ่านไอ้ Shopee มันไม่ได้ติดตั้งให้คุณนี่ถูกหรือเปล่า
6: ครับครับ
5: คุณซื้อผ่าน Lazada คุณซื้อผ่าน TikTok เขาไม่ได้ติดตั้งให้คุณใช่เปล่าคุณก็ต้องไปหาช่างติดตั้งมาเองนะฮะอันเนี้ยแต่คุณได้ราคาถูกนะ
6: ถูกมากด้วย
5: คือ Lazada Shopee นี่ถูกคุณถูกกว่าไปซื้อตามร้านที่มีติดตั้งนะ
6: ครับ
5: นะเพราะฉะนั้นในการที่คุณซื้อแอร์แล้วก็ติดตั้งฟรีเขารวมค่าติดตั้งไปแล้วนะในอันนั้นทีนี้แล้วคำถามคือเอาแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าเอาถ้าผมซื้อเนี่ยผมซื้อแอร์เนี่ยจากไอ้ Shopee เนี่ยนะครับจากร้านที่ผมคิดว่าเฮ้ยคนซื้อเยอะแล้วก็ถูกที่สุด
6: คือ
5: ถูกที่สุดจะไปซื้อนะแต่คนซื้อไม่เยอะอ่ะ
6: ครับ
5: แล้วร้านที่คนซื้อเยอะไม่จะเป็นต้องถูกที่สุดนะนะครับอย่างวันนี้ผมจะไปซื้อประวัติเมสซี่เนี่ยนะราคาหนังสือชีวประวัติเมสซี่นะราคาตั้งเนี่ย750ถ้าเกิดว่าลบไป75บาทอ่ะสมมุติไปซื้อที่สวนจุฬาลด75บาทเนี่ยมันก็เหลือ675บาท
6: ครับ
5: 710ลบไป 10% เนี่ย75บาทเนี่ยลดก็เหลือ675บาทเออผมไปดู Shopee มีอยู่ร้านหนึ่งขาย622บาท
6: ครับ
5: อีกร้านหนึ่งขาย602บาทคุณจะซื้อร้านไหน
6: ก็เอาอันที่ถูกที่สุด
5: แต่602บาทมีคนซื้อชิ้นเดียวนะ
6: เอาใหญ่ไม่กล้าละ
5: 622บาทมีคนซื้อประมาณ300ชิ้น
6: โอ้ยังก็300ชิ้นดีกว่า
5: ผมไม่เอาเรามันทำไมถูกขนาดนี้มันซื้อชิ้นเดียววะ
6: เออผิดปกติแล้วเหรอ
5: แต่ถ้าเกิดไป622บาทกำลังดีคือถูกคือลดเกือบ 15% อะไรเงี้ยเอาไปต้องถูกผมก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้นักคำถามคือแล้วผมเนี่ยจะไปหาไอ้ช่างติดตั้งแอร์ที่ไหนวะผมซื้อ Shopee ที่ถูกที่สุด
6: ครับ
5: ผมก็ต้องไปนั่งหาเอาคอนโดมีใครติดตั้งแอร์ไหม
6: ครับ
5: หรือว่าถ้าไปดูในไอ้ Facebook อะไรพวกเนี้ยนะ Facebook นี่ก็มีไงไอ้แอร์มินาเนี่ยที่ไปรับคนเนี่ย
6: ใช่คนละแอร์ครับ
5: แอร์นี่แหละแอร์มินานี่แหละ
6: ครับ
5: รู้เวลามันคนละแอร์แต่พูดเหมือนกันเนี่ยที่ไปติดที่ไปรับขนของเนี่ยนะอันนี้ก็เจอ Facebook มันก็ไม่แน่ใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยเอ๊ตอนแรกว่าเตียงมันชำรุดว่ะทำไงดีวะเราหรือทิ้งไปเลยวะเดี๋ยวเราซื้อเตียงเหล็กเลยแล้วกันนะเตียงไอ้คอนเซปต์อ่ะ7,000กว่าบาท7,500 หรือทิ้งไปนะวะนะเอาจ้างหรือต้องไปจ้างหรือที่กูไปดูอีกหาช่างใน Facebook จ้างหรือ1,000
6: ครับ
5: หรือ1,000เขาบอกช่างบอกเขาอยู่ไกลบอกเฮ้ยแล้วหรือนี่ไปทิ้งทำไงเนี่ยมันจะต้องช่วยเลื่อยหน่อยได้ไหมจะได้ใส่ถุงขยะแล้วแม่บ้านจะได้ไปทิ้งนะค่าเลื่อยอีก400
6: บอกอีก
5: แล้วตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไปถามทาง SB ดีกว่าเขามีอะไหล่ไหม SB ก็บอกว่า2,350 บาทรอ7วันตอนแรกผมจะไม่รอเพราะเอาเตียงใหม่มาเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเตียงใหม่กว่าจะส่งเหมือนกัน10วันเป็นงั้นงั้นรอดีกว่านะคุณคิดดูดีค่าหรือแล้วก็เขาไม่ได้เอาไปทิ้งด้วยนะเราต้องทิ้งขยะนะรวมเลื่อย 1,400 โอ้ย900มาเราได้เตียงเก่าเรา SB ทำอะไหล่มาอย่างเงี้ยใช่ไหม
6: ครับ
5: งั้นถามว่าทำไมคุณซื้อคนเป็นคุณซื้อของ SB Concept ล่ะ
6: เพราะเขาจบ
5: ไม่ใช่ทำไมคุณไม่ซื้อเตียงที่ไหนก็ได้ล่ะที่มันถูกอ่ะถือว่าคุณลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยไปซื้อเตียงเพราะว่าไอ้คอนเซปต์เนี่ยในคือ SB เนี่ย 7,700 นะไอ้คุณไปซื้อเนี่ยใกล้ลักษณะใกล้เคียงกันเลยแต่ไม่ใช่ยี่ห้อ SB ยี่ห้ออาจจะไม่มีคนรู้จักหน่อย4,500คุณจะซื้อไห
6: ม
5: เรื่องอะไร
6: ผมเคยซื้อ 4,500 แล้วมันออกมาไม่ค่อยดีก็เลยไม่กล้าแล้วหลังจากเนี้ย
5: ถามว่าทำไมอย่างชันเดวัตเนี่ยซื้อไอ้คอนเซ็ปต์ในคือ SB เนี่ย7,700ทั้งๆที่มีรูปแบบคล้ายๆกันเลยเนี่ย 4,000 แต่ว่าแบรนด์อะไรก็ไม่รู
6: ้ครับ
5: ผมซื้อเพราะว่าผม trust ในแบรนด์ของ SB Furniture ไงเพราะฉะนั้นแบรนด์นะถ้าดูฟังเวลาเราพูดถึงการสร้างแบรนด์เนี่ยคนจะได้ลดความเสี่ยงในการซื้อเช่นสมัยคุณทรงพลอยู
6: ่ครับ
5: ทีวีเดลในปัจจุบันจะได้อยู่แล้วผมเนี่ยบอกคุณทรงพลเดี๋ยวผมจะซื้อไอ้เนี่ยเขาตอนนี้ไปแขวนผ้าไปแขวนนี่คือแขวนคือแขวนเสื้อผ้าแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่มากเลยอะ แล้วผมวางของอยู่บนผ้าสายพานเต็มเลยผมไม่มีที่วางไงแล้วนี่ผมไปวิ่งแต่มันก็เอาออกแล้วมันก็วิ่งได้อยู่แล้วล่ะผมไม่เดินไงเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยข้างล่างจะได้ยินใช่ไหมทำไมผมไม่ไปซื้อที่อื่นล่ะผมต้องซื้อทีวีเดลเล็กทีเล็กก็ไม่ได้ถูกสุด
6: ครับ
5: เพราะทีวีเดลเล็ก
6: มันใช่ในแบรนด์
5: เพราะทีวีเดลเล็กจะได้หลายทรัพย์ไงเหมือนเนี้ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อบุญชัยเดชาโปคินเรียกว่า BC
6: ครับ
5: ทำประตูหนีไฟรู้ได้ไงประตูของซูเปอร์ลิชบอกโอ้ยซูเปอร์ลิชไม่ต้องห่วงนะไฟไหม้เนี่ยประตูนี้เนี่ยไม่ไหม้เพราะเป็นประตูหนีไฟวิ่งหนีไฟไม่ใช่แซวเล่นแซวเล่นนะเนี่ยถามว่าเนี่ยซูเปอร์ลิสเนี่ยนะทำประตูหนีไฟเนี่ยกับซูเปอร์ลิสเนี่ยเป็นบริษัทอะไรไม่มีใครรู้จักนะจริงๆก็รู้แหละก็คนในวงการก็รู้แหละแต่ตอนนี้ซูเปอร์ลิสเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ย
6: กำลังจะ
5: กับไอ้บริษัทที่มันผลิตประตูเนี่ยที่ไม่ใช่จำกัดมหาชนเนี่ยคุณจะซื้ออะไรก็ไม่แน่
6: จะต้องซื้อบจก.
5: ไม่ผู้รับเหมามันอาจจะซื้อไม่จำกัดมหาชนมันถูกกว่าแต่ผมเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยบอกเฮ้ยต้อง
6: เราก็ต้องอยากได้แบรนด
5: ์เฮ้ยต้องเอาของซูเปอร์ลิสต์นะจำกัดมหาชนเพราะว่าบริษัทมหาชนเนี่ยมันมีอะไรที่ควบคุมอ่ะจะมาทำอะไรซีซัวไม่ได้เพราะบริษัทมหาชนเนี่ยแนวโน้มมันเข้าตลาดหลักทรัพย์ไง
6: ครับ
5: ไม่งั้นจะเป็นมหาชนไปทำไมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยคุณเท่ากับคุณคือการสร้างแบรนด์นะ
6: ครับ
5: ให้คนเชื่อถือนะใช่ไหมแล้วถามว่าณวันนี้อะไรที่หายากที่สุด
6: ความน่าเชื่อถือครับ
5: จากคนทุกวงการอาชีพด้วยนะ
6: ใช่
5: ไหมนะฮะโดยเฉพาะบางอาชีพของภัยไม่เอ่ยนาม
6: ครับ
5: แม้กระทั่งแบบคนรู้จักกันลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเรื่องเล่าที่ญี่ปุ่นนะนั่งเราละเอียดแล้วกันใช่ไหม
6: ครับครับ
5: แล้วอย่างคุณดูดิอย่างกรณีแอร์มินาเนี่ยเฮ้ยไปเอาคุณไปรับเข้ามาเสนอบอกเอ้าอันนี้เดี๋ยวเราจะฝากส่งไอ้โอท็อปนะ
6: คิวของ
5: เป็นถุงผ้าเนี่ยประมาณ10 ถุงนะ ให้ 8,000 มึงรู้จักเขาหรอวะ
6: อืม
5: ถามว่าสแกมเมอร์เงี้ยนี่เมื่อวานเนี่ยมีคุณไปชำระไอ้ Mflow หน่อยกดลิงก์คุณชำระได้คุณไม่เคยกิน Mflow อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้สแกมเมอร์มันยังไงเอามันยิงไปสักแสนครั้งเนี่ยอาจจะมีคนที่มันเคยขึ้นแล้วมันจะตายมันก็ไปกดลิงก์ไงใช่ไหมเพราะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ไว้เนื้อเชื่อใจใครไม่ได้
6: ใช่เชื่อไม่ได้เลย
5: เพราะฉะนั้นการมีแบรนด์เนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงในการที่คือพูดง่ายลดความเสี่ยงในการซื้อของอ่ะมันอาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนอย่างเช่นเฮ้ยคุณซื้อบ้านเนี่ยคุณว่าเพอร์เฟกต์เหรอคุณว่าทุกบ้านทุกหลังเพอร์เฟกต์เหรอ
6: ไม่มีทางเพอร์เฟกต์
5: แล้วทำไมคนซื้อแดนเนาคนซื้อแดนเนา
6: แต่ว่ารู้ว่าเขารับผิดชอบ
5: ซีโอโดนหมายจับอีกเรื่องนะเราจะไม่คุยกับแบรนด์นี
6: ้
5: แต่ผมว่าซีโอโดนหมายจับเนี่ยนะผมว่าประธานนะน่าไม่รู้เป็นซีโอหรือเปล่าหรือประธานเนี่ยนะ
6: ครับ
5: โดนหมายจับเนี่ยหรือว่าประธานบริษัทโดนหมายจับเนี่ยมันจะมีผลไหมก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าประธานจะได้ผลหรือไม่ก็ได้แล้วบริษัทอยู่ในหลักทรัพย์คนก็เชื่อว่ามั่นบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ต้องมาดูด้วยประธานโดนคดีเพราะเรื่องอะไรอะไรทำนองเนี่ยนะแต่มันก็จะมีผลถามว่าทำไมคนซื้อแลนด์เฮ้าส์อ่ะไม่ได้ซื้อแบรนด์อื่นนะถูกกว่าด้วย
6: ครับ
5: คุณอนันต์เคยพูดนะบอกว่าคือมันคุมยากที่จะให้เพอร์เฟกต์นะบ้านอะแต่แลนด์เฮ้าส์เวลามีปัญหาเราแก้เร็ว
6: รับผิดชอบ
5: เรามาซ่อมให้เร็วเรามาซ่อมให้เร็ว
6: ครับ
5: ก็เหมือนเนี่ย LPN เนี่ยทำไมคนโอ้ยคนดู LPN เนี่ยสวยก็ไม่สวยนะรุ่นเก่านะไอ้รุ่นแม้กระทั่งรุ่นปัจจุบันที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสวยเทียบกับแสนสิริในราคาเดียวกันเนี่ยล้านกว่าบาทแต่แสนสิริลงมาทำระดับล่างด้วยนะแต่ทำไมคนเนี่ยซื้อ LPN ดูให้ฟิลคิดเพราะฟิลไม่ได้ซื้อ LPN ไงผมซื้อ LPN
6: ไม่ซื้อ LPN เขารับผิดชอบไง LPN เขารับผิดชอบแบรนดิ้งเขาดีเรื่องคุณภาพเขาอย่างเงี้ย
5: ผมซื้อเพราะว่าเขามีดูแลนิติเองไง
6: ครับ
5: อันเนี้ยก็เนี้ยเห็นไหมเขาขายโปรดักต์พร้อมเซอร์วิสเห็นไห
6: ม
5: ผมพูดถึงไอ้คอนเซปต์ไอ้เนี่ยถ้าผมไปซื้อเนี่ยเอาหัวเตียงกูพังหักก็ทิ้งเนี่ยกูต้องซื้อใหม่อีกแล้วใครก็จะมาแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรใช่ไห
6: ม
5: แต่ถ้าผมซื้อของไอ้เนี่ยไอ้คอนเซปต์นี่คือเนี่ยผมก็แชทถามเนี่ยเขาก็เนี่ยส่งใบเสนอราคามาเนี่ยนั่นนั่นอะไรเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ย
6: มัน
5: ต่อไปผมซื้อสุขภัณฑ์ผมก็ซื้อคอโต้ก็มันความเคยเป็นบรรยายให้ไอซีเมนไทยอะไรตำนองเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือ power of branding ถ้าคุณมีแบรนด์เนี่ยคนจะ trust แม้กระทั่งอาจารย์ชัดชาติเหมือนกันก็โดนโจมตีเรื่องอากงอะไรทำนองเนี้ยแต่ทำไมคนยิ่ง
6: จ
5: ะถือยิ่งขึ้นนะ
6: ใช่
5: เขา trust ในอาจารย์ชัดชาติไงเขาไม่เชื่อไอคนที่โจมตีบางทีเนี่ยบางทีมันไม่น่าเชื่อถือเท่าอาจารย์ชัดชาติเวลาคุณจะโจมตีใครใน 18.13 นะเตือนด้วยนะเวลาจะโจมตีใครไอ้คนโจมตีต้องมีน้ำหนักกว่าคนถูกโจมตีนะ
6: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
5: ถ้าคุณโจมตีเรื่องความซื่อสัตย์หมายถึงว่าคนที่โจมตีเรื่องคนอื่นเรื่องความซื่อสัตย์ไอ้คุณต้องมีความซื่อสัตย์มากคุณถึงโจมตีนะนะคุณดูดิบางคนเนี่ยไม่พูดดีกว่าเรื่องนี้นะข้อ 3เขาว่าไงฮะรูปแบบที่3ครับท่านครับ
6: รูปแบบที่3เนี่ยคือ share resource หมายความว่าเป็นทรัพยากรร่วมก็บอกว่าทรัพยากรร่วมที่มันมี value ก็คือยังไงก็คือสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาจากสิ่งนั้นแล้วให้คนจำนวนมากเนี่ยมันมาใช้ยกตัวอย่างเช่นน้ำก็ให้ทุกคนมาแบ่งปันใช้น้ำกันแล้วก็มาเก็บค่าบริการเก็บค่าน้ำเนี่ยจากการที่คนเนี่ย
5: เดี๋ยวเราพูดถึง durable asset น้ำไม่ใช่ durable asset ว่าจะหมายถึงผมยกตัวอย่างเช่น
6: ครับ
5: ไอ้พวกเป็นบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
6: ครับ
5: แล้วก็เขาบินเครื่องบินส่วนตัวนะแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวอย่างคุณทักษิณเนี่ยบินเครื่องบินส่วนตัวแต่คุณทักษิณเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวคุณปุริยะจึงเรื่องเรืองกิจเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวแต่นี่เขาหุ้นกันในระหว่างครอบครัวนะแต่คุณทักษิณเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวเลยตัวเองเป็นเจ้าของถามว่าคุณทักษิณเนี่ยกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ใครรวยกัน
6: วอร์เรนบัฟเฟตต
5: ์ไม่ต้องคิดเลย นะ
6: ครับ
5: บัฟเฟตเนี่ยบินเครื่องบินส่วนตัวแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวนะเหมือนได้ว่าเขาแชร์รีสอร์ท
6: ให้บริการแชร์รีสอร์ท
5: เหมือนกับแบบเคยไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราไปเป็นเจ้าของบ้านร่วมกันแล้วปีนึงเราพักในเท่านี้ที่เหลืออะไรแบ่งกันอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้ละอันเนี้ยก็คือเหมือนเราไปหุ้นกันอะแล้วเรามีสิทธิ์ใช้อะไรทำนองเนี้ยอ่ะรูปแบบที่สาม
6: ที่สี่รูปแบบที่สามเลยที่สี่ subscription ก็คือมีการนำเสนอไอ้สิ่งผลประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วพอคุณได้ผลประโยชน์เนี่ยก็เก็บตังค์เก็บค่าบริการแบบซ้ำรายเดือนหรือรายปีเนี่ย
5: ผมว่าเราอันนี้ก็ง่ายๆอยู่แล้วเมื่อก่อน subscription เนี่ยก็จะหมายถึงว่าผมเป็นสมาชิกนะจะพอเวลาแล้วผมเป็นสมาชิกร้านหนังสือแล้วเวลาผมซื้อหนังสือร้านนี้เนี่ยผมก็ได้ลด 5% 10% นั่นแหละเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะรูปแบบการทำธุรกิจนะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์

0: จังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด

0: พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีนะครับกลับมาเจอกันนะวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับทาง FM 96.5 นะ Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็วันนี้นะเอาแบบสบายๆนะแต่ว่าข่าวนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่สบายเลย คือผมอัปเดตหน่อยละกันนะกรณีที่ของเด็กอายุ11ปีนะที่เอารถกระบะเนี่ยออกมาขับนะก็ตอนนี้เห็นมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมขับได้เองเลยหรอหรืออะไรยังไงนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไปชนกับทางคณะพระธุดงค์ใช่ไหมที่เขากำลังเดินธุดงค์อยู่เนี่ยนะเข้าใจว่าอยู่แถวนะมุกดาหารจะไปที่อุบลราชธานีเนี่ยนะแล้วก็มีพระเนี่ยนะที่มรณภาพนะในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยนะ5รูปนะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล3รูปเมื่อวานเนี้ยตอนรายงานคุณผู้ฟังนะช่วงประมาณบ่าย2กว่าก็ทั้งหมด8รูปนะแต่ว่าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำนะก็มีรายงานเพิ่มเติมว่ามรณภาพเพิ่มขึ้นอีก2รูปนะตอนนี้เป็น10รูปคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางที่เขาบอกว่า12รูปอะไรเนี่ยเอาให้มันชัดก็คือเอาหน่วยงานของรัฐเป็นหลักนะผมเห็นคนแชร์เยอะมากนะอันนี้ต้องดูข่าวแล้วก็ทบทวนเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนะอันนี้สำคัญนะครับส่วนบาดเจ็บสาหัสยังมีอยู่นะ 2-3 รูปแล้วก็อยู่ในระดับสีเหลืองเนี่ยก็ยังมีอยู่หลายรูปเหมือนกันนะประมาณเกือบ10รูปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆนานารวมไปถึงตัวบทกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาการกระทำความผิดเนี่ยของเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปคือสภาพความคิดสภาพจิตใจนะความยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่เขาร่างกฎหมายหรือว่าคนที่เขาบัญญัติกฎหมายเนี่ยเขาคงได้ดูอย่างรอบคอบแล้วแหละนะว่าควรจะกำหนดโทษกำหนดความผิดอะไรยังไงนะแต่ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกฉบับนึงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยนะไม่ดูแลบุตรหลานแล้วทำให้เกิดความเสียหายอะไรพวกนี้นะอันนั้นจะได้รับโทษมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่ซ้อนๆกันอยู่นะอันนี้ผมให้เพิ่มเติมส่วนที่มีการพูดถึงนะว่าเด็กวัย11ปีคนเนี้ยนะเป็นเด็กพิเศษนะบางท่านก็โอ้โหบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เด็กพิเศษเราขับรถเป็นอย่างเนี้ยนะล่าสุดฮะทางรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะรองปลัดของพม.เนี่ยนะเขาก็ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทันทีเพื่อเข้าดูแลสภาพจิตใจของทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ตัวเด็กที่ก่อเหตุรวมถึงครอบครัวอย่างใกล้ชิดนะแล้วบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าน้องที่อายุ11ปีรายเนี้ยนะเป็นผู้ที่จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกนะโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะนี่ท่านยังพูดเลยบอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีก็ต้องเข้าข่ายได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองสิทธิแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพนะตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะส่วนของทางกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็การชดเชยเยียวยาเนี่ยขณะนี้ได้มีการประสานกับทีมกระบวนการยุติธรรมโดยทางพม.ก็จะเร่งในการร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข ฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กันไปนะเนื่องจากกรณีของเด็กพิเศษนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะก็พม.กับทางกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตเขาก็ไม่ได้ดูแค่เฉพาะเด็กอย่างเดียวนะผมเห็นทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเขาก็ไปพูดคุยนะแล้วก็ไปให้ขวัญกำลังใจนะกับทางพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมอยู่ในขบวนด้วยเหมือนกันนะก็ไปฟื้นฟูนะสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นภาวะปกติโดยเร็วนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะมันก็ตกใจจริงๆนะพระบางรูปก็เห็นท่านว่าขับมาด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะคือพูดง่ายๆเขาเหยียบมิดเลยอ่ะนะเพราะว่าเราดูจากสภาพรถด้วยถูกไหมฮะใครจะบอกว่าโอ้โหต้องมีการฝึกนะบางคนพูดกันถึงขนาดว่าตอนเช้าขับรถไปส่งยายเพื่อไปขายของเนี่ยนะทางชาวบ้านเขาบอกไม่เคยเห็นนะก็โอ้โหคือมันไปไกลจริงๆนะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ยาวไปเห็นจริงเห็นไม่จริงเนี่ยนะรวมไปถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบกันสักนิดนึงนะผมไม่อยากให้มันโอ้ลุกลามบานปลายนะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยความเห็นมันไปทะลุจนพิพากษาหรือว่าจนทำให้หลายต่อหลายคดีหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยนะมันก็มีทิศทางที่มันอาจจะเบี่ยงเบนไปนะผมคงไม่ต้องไปสรุปอะไรนะแต่ว่าก็คือทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งผู้ที่เสียหายเราก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ต้องดูแหละว่าอันไหนที่มันผิดกฎหมายอันไหนที่ต้องดำเนินการต้องดำเนินคดีนะหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งเนี่ยที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆเนี่ยนะก็ต้องให้ตามกระบวนการที่เขาจะต้องดำเนินการไปนะเราอยู่ข้างนอกเราก็ติดตามสถานการณ์ดูข้อเท็จจริงนะไม่ต้องไปผสมโรงอะไรกับเขาอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับอ่ะส่วนเรื่องที่2เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การกำหนดมาตรการหามาตรการในการดูแลนะเรื่องของการขนยาเสพติดแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศได้นะคือไม่ใช่แค่ออสเตรเลียหรอกผมบอกเลยมันมีหลายที่นะอย่างที่เมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังนะก็ทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะก็มีการตรวจจับแล้วก็ตรวจเจอนะที่มีการขนยาเสพติดไปที่ทางกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็เร่งดำเนินการติดตามเหมือนกันมันก็สร้างผลกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทยต่างๆนานานี่เห็นบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่ตรวจเข้มคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเฮโรอีนที่อยู่ในญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องของกัญชาที่มีผู้ที่ใช้กัญชาในญี่ปุ่นด้วยนะก็บอกว่ามาจากนี่แหละมาจากไทยแลนเดอร์นี่แหละนะมาจากประเทศไทยนี่แหละนะเขาบอกว่าตรวจเข้มเป็นอันดับต้นๆของโลกนะผมไม่อยากบอกว่าอันดับที่2นะที่ผมเห็นข่าวที่เขามีการรายงานมาเข้มขนาดนั้นมันก็เลยทำให้ต่อไปเนี้ยผมว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบผ่านตมอะไรเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสำหรับคนไปท่องเที่ยวก็เข้าใจได้นะครับแต่ปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้ทางปปช.ทางปปส.ทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาขยายผลเขาดำเนินการเลยดูละเอียดยิบเลยไล่ตั้งแต่ไปตรวจคนที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคุณมีนาเลยเนี่ยไล่ไปถึงไปตรวจที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วไปหาเลยนะว่าไอ้ต้นตอของการส่งพัสดุมาเนี่ยมีที่มายังไงนะเขาไล่ไปโอ้โหหลายต่อหลายชั้นหรือแม้แต่การปปส.ไปตามดูว่ามีกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฮโรอีนเนี่ยนะ อะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะไปตรวจที่ซอยลางน้ำไปตรวจแถวรามคำแหงก็เจออีกไม่รู้กี่กิโลใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้บอกว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะแต่เขาก็ไล่สายไปเลยจนล่าสุดเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมฟังข่าวต้นชั่วโมงของอสมทนี่แหละบอกว่าเจอไรเดอร์ที่ขับรถเก๋งที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคนนี้เจอแล้วเรียกมาสืบสวนสอบสวนแล้วนะฮะเห็นว่ามีการรับงานไปส่ง2ที่ได้เงิน 1,600 บาทแล้วว่ากันไปแต่คดีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฟังจากข่าวต้นชั่วโมงบอกโอ้โหประวัตินี่เป็นหางว่าวเลยนะอันนี้ก็ต้องดูอะนะว่าการให้ปากคำนะของเขาเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับที่เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานต่างๆนะก็จะลุยไปหาต้นตอตอนนี้พยายามมากไปหาต้นตอว่ามาอย่างไรซึ่งก็มีสายที่เจอตามลำดับคนที่จัดส่งคนที่แพ็คพัสดุมากรุงเทพมหานครมาจากทางที่จังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเป็นสามีปัญญาเป็นคนไทยเป็นคุณสามีปัญญาเป็นคนสปป.ลาวเนี่ยนะเป็นคนแพ็คของแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพพอมาพักที่กรุงเทพเสร็จก็จัดส่งให้กับคนที่รับหิ้วเนี่ยมันเป็นชั้นแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนการแบบนี้ต้นตอจะไปอยู่ที่ไหนเห็นบอกว่าอาจจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านว่าสามเหลี่ยมทองคำแล้วหลังจากนั้นก็แต่ว่าของเราเป็นทางผ่านแหล่งพักยาด้วยบอกว่าเขาก็ยอมรับนะอันนี้ผมถือว่าดีคือยอมรับว่าเป็นแหล่งที่เป็นพักเพื่อจัดส่งแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นแหล่งทางผ่านของยาอันนี้ก็ถูกต้องนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่เรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าวิธีการแนวทางในการแก้ปัญหายังไงแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้นับหนึ่งนะผมถึงย้ำตลอดบางทีคุณผู้ฟังบอกโอ้อันนี้ทำไม่ได้ผมว่าเอ๊ะมันต้องทำก่อนสิอย่าเพิ่งถอดใจถูกไหมอย่าเพิ่งถอดใจเราต้องมีเป้าหมายก่อนอย่าถอดใจอะไรง่ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าจะบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองครึ่งเนี่ยเรียกประชุมเอาหมดเลยแล้วจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเวลาที่จะตรวจสอบของที่จะออกจากประเทศไทยมันต้องเอา

ตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมไม่ใช่ตรวจได้แค่เฉพาะเครื่องไอ้เอ็กซเรย์แล้วก็ดูของเขาก็เอ็กซเรย์เข้าเหมือนกันแต่เขาก็ดูเอ๊ะมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มันมีสุนัขดมกลิ่นของบ้านเราตอนขาเข้าถามว่าเคยเห็นไหมก็ต้องตอบว่าเคยเห็นนะจะบอกว่าไม่เคยเลยก็ไม่ได้นะผมก็บินไปต่างประเทศหลายรอบแล้วก็เข้ามาเนี่ยแต่ไม่ได้บ่อยไม่ใช่แบบว่าเข้ามาทุกครั้งแล้วจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นก็คงจะมีสายถูกไหมหรือมีบางประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเครื่องบินที่เพิ่งลงจากประเทศกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะใช้สุนัขดมกลิ่นเนี่ยเพื่อจะตรวจหาของผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็คงทำนะผมยังเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหมาจากที่ไหนก็ตามทีของเราไม่ตรวจเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเคยเห็นนะแต่นอกจากขาเข้าเนี่ยขาออกเนี่ยมันต้องรัดกุมมากขึ้นมันต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะไม่งั้นก็จะไปถึงปลายทางปุ๊บพอไปปลายทางเขาตรวจเจอพอตรวจเจอเสร็จมันก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศเหมือนกันนะวันนี้ก็คงได้มีการขันน็อตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูหน่อยว่ามาตรการเขาจะยกระดับยังไงเพิ่มเติมกับคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องนะอันนี้เป็นความคืบหน้าของเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมาจากที่ฝรั่งเศสก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเรียกปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเรียกทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาที่คนที่เขาไปตรวจสอบเรื่องของการโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นที่ไปแก้กระดาษคำตอบนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำแถลงเลยนะมีทั้งปลัดมหาดไทยมีทั้งรองปลัดมหาดไทยอธิบายเลยว่าไอ้การโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยยอมรับจริงมีวิธีการบอกด้วยว่ามายังไงพอลองไปตรวจสอบอ่ะเขาบอกหยิบมาประมาณ78คน80คนนะกระดาษคำตอบ80แผ่นน่ะสำหรับ80คนอ่ะมีที่แก้ไขกระดาษคำตอบที่เป็นตัวจริงกับไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวปลอมอ่ะนะเอกสารปลอมอ่ะกระดาษคำตอบปลอมอ่ะ48คนนะครับคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูเท่าไหร่มันต้องมากกว่ามันต้อง60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เฉพาะที่เขาไปสุ่มแล้วตรวจสอบแล้วเจอจริงๆว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบเอาจากตัวจริงเคยได้ประมาณสักกี่คะแนนล่ะท่านนายกบอกอ่ะตัวจริงได้45คะแนนแต่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบนะไปแก้ให้ได้77คะแนนเนี่ยบางคนมากกว่านี้นะบางคน80คะแนนบางคน60คะแนนอะไรว่ากันไปบอกว่านี่มีบางคนได้52คะแนนแต่ไปแก้มาได้72คะแนน74คะแนนอะไรเนี่ยนะก็หมายความว่าแก้ไขจริงมีจริงแล้วก็มีด้วยยอมรับด้วยว่ามันเป็นกระบวนการเลยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของปกครองท้องอะไรล่ะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยมีบอกอย่างน้อยเห็นเลย5คนนะฮะแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องอ่ะบอกว่ามาตั้งแต่สายคนรับจ้างอะไรพวกเนี้ยนะฮะมีเจอนะอย่างท่านรองปลัดนี่บอกว่าประมาณ15คนตั้งแต่คือไล่มาเลยคือพูดง่ายๆคือไปดู TOR มันเกี่ยวกับใครบ้างเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงมานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการต่อนี่ล่าสุดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์เนี่ยสัมพันธรัตน์เนี่ยนะก็พูดถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีมูลอันสมควรที่จะกล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยนะหรือว่าผิดวินัยนะจำนวน5รายท่านก็ยอมรับเลยบอกว่าเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนถ้าหากพบว่าผิดวินัยก็จะลงโทษตามการกระทำความผิดตามความผิดนั้นๆเช่น
เขาจะลงโทษเขาก็มีขั้นการลงโทษ

เนาะตัดเงินเดือนตามตันบนหรือว่าไล่ออกปลดออกอะไรเนี้ยให้ออกอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็จะมีลำดับของเขาไปขณะเดียวกันนะฮะเขายืนยันด้วยบุคคลทั้ง5คนที่มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่เนี่ยอันเนี้ยมีอย่างแน่นอนและเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดนะท่านปลัดบอกให้รอผลการสอบสวนให้เสร็จก่อนท่านยังบอกเพิ่มเติมนะครับในคำสั่งเนี่ยที่มีระบุชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยืนยันแล้วว่าทั้ง5รายชื่อเป็นข้าราชการระดับสูงและเกี่ยวข้องในกระบวนการนะบอกว่าถ้ามาเสนอกับปลัดกระทรวงมหาดไทยตัวเองก็จะเป็นผู้ลงนามคำสั่งต่อไปในการสอบสวนนะนอกจากนี้บอกไม่จบเพียงแค่5คนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่มีกระบวนการสอบก็จะขยายเครือข่ายสาวไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามีถึงใครเกี่ยวข้องนะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยนะบอกว่าอันนี้ก็ลุยเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะนี่เรื่องอะไรล่ะอยู่ๆมันก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอะไรมีนายกสำรองอะไรคุณผู้ฟังเห็นไหมผมก็งงนะแล้วเขาก็บอกเป็นอักษรย่อมานะว่านายกสำรองเนี่ยที่รอเสียบเนี่ยเป็นสอสลาชื่อสอสลาผมก็อะไรนี่เพิ่งเป็นรัฐบาลได้ไม่นานจะมีนายกอีกแล้วยังงงๆอยู่สำหรับข่าวนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงอันนี้ยอมรับเลยไม่รู้ที่มาที่ไปจริงนะโอ้อยู่ๆมันก็มีการแชร์ข่าวนี้จากสื่อมวลชนมานะบอกว่ามีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่ามีนายกสำรองสีน้ำเงินรอเสียบหากเกิดเหตุผิดพลาดตัวอักษรย่อสอสลาไอ้เราก็ติดตามข่าวการเมืองนะเราก็นะมาพอสมควรอะนะจะบอกว่านานก็คงนานแล้วนะเราก็เอ๊ะกระบวนการการเลือกตั้งการได้นายกของบ้านเรานี่มันก็กำหนดขั้นตอนวิธีการไว้มันมีทั้งรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมรัฐธรรมนูญนี่บอกเลยนะว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีมันจะมาจากที่ไหนยังไงคุณสมบัติใช่ไหมดูกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตรงเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจำได้ว่ามีใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองจำนวน3รายชื่อตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งอ่ะแล้วพรรคการเมืองนั้นต้องได้คะแนนอ่ะไอ้ต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดง่ายๆต้องได้25คนขึ้นไปอ่ะมันจะมีกี่พรรคการเมืองบางพรรคส่งชื่อเดียวใช่ไหมบางพรรคส่ง2ชื่อบางพรรคส่ง3ชื่อแต่พอไปนั่งไล่ดูมันมีกี่พรรคที่ส่งรายชื่อมาใช่ไหมแล้วก็มีกี่พรรคที่เป็นมีได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วถ้าสมมุติละนายกรัฐมนตรีละออกอ่ะอันนี้เขาต้องผ่านกระบวนการไปเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้วก็ยกมือหรือว่าขานชื่อเป็นรายบุคคลอะไรเนี่ยนะว่าเห็นชอบให้เป็นนายกหรือเปล่าถ้าสมมุติมีคนเดียวถูกไหมถ้าสมมุติมีแข่งกันหลายคนก็เอ่ยชื่อว่าเป็นชื่อใครผมจำได้ขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นก็ยังเอ๊ะทำไมมันมีข่าวนี้ออกมาแล้วมันงงๆว่าเอ๊ะสรุปมันหมายความว่ายังไงวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะสอสลาเพียงคนเดียวเพราะว่าทางพรรคประชาชนส่ง3รายชื่อผู้ฟังจำได้ไหมคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคใช่ไหมแล้วก็คุณสิริกัญญาและอีกคนหนึ่งก็จันต้นใช่ไหมเนี่ยมี3รายชื่อพรรคภูมิใจไทยถ้าผมจำไม่ผิดส่งคุณอนุทินคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมพรรคอะไรอีกล่ะก็ต้องไปดูพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำนี้ได้เกิน25พรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยส่งคุณยศนันแล้วก็มีชื่อของคุณจุลพันธ์จำได้ก็ไม่ใช่สอสลาเลยก็พยายามดูไม่ใช่สอสลาเลยมีสอสลาอยู่คนเดียวจริงๆคุณสิริกัญญาตันสกุลวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนก็เลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เลยนะแชร์จากคำที่ผมบอกนั่นแหละว่ามีนายกรัฐมนตรีสำรองรอเสียบตัวอักษรสอสลาคุณสิริกัญญาโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในฐานะที่เป็นสอสลาคนเดียวเลยในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะ นะอันนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆนะอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์กันผมก็ยังงงๆนะแต่ว่า
สสลาคนเดียวเนี่ยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณสิริกัญญาเขาตอบปฏิเสธไปแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆดูสักนิดมีอะไรไหมเดี๋ยวโอ้วันนี้เนาะน้ำมันโซฮอ91โซฮอ95แล้วก็ไอ้ E20 นะลดลง60สตางค์โซฮอ91กับ95นี่ถูกกว่าดีเซลแล้วนะดีเซลเนี่ย37บาท50สตางค์โซฮอ95อยู่ที่37บาท45สตางค์91อยู่ที่31บาท8สตางค์โอ้ใครใช้รถเบนซินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยโอ้ถูกกับรถดีเซลแล้วเหรอฮะก่อนหน้านี้นี่ดีเซลยังไงก็ถูกกว่านะเพราะว่ารัฐบาลต้องตรึงเป็นต้นทุนการขนส่งอะรถกระบะใช้เยอะใช่ไหมเขาก็จะตรึงราคาไว้ไม่เกิน30บาทบางช่วง32บาทบางช่วงเท่าไหร่ล่ะ33บาทเลยเนี่ยนะแต่ว่าพอหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ปรับสูงขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะดีเซลนี่เคยขึ้นไปโอ้โหเกือบโอ้ย50บาทอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์นะแต่ว่าในส่วนของเบนซินนะแก๊สโซฮอล91เนี่ยเหลือ37บาท8สตางค์โซฮอล95 37บาท45สตางค์นี่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าราคาน้ำมันของไอ้แก๊สโซฮอล9195นี่จะถูกกว่าดีเซลได้นะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะผมต้องบอกก่อนนะช่วงระยะเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยไม่มีประสบการณ์ว่าราคาน้ำมันเบนซินมันจะถูกกว่าดีเซลนะเพราะว่าตอนที่ใช้รถส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ใช้รถเบนซินอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้ดีเซลอ่ะเราก็จะพยายามดูไม่ถูกกว่าไม่ถูกกว่านะแต่มันมีใกล้เคียงถามว่ามีใกล้เคียงไหมมีใกล้เคียงอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครั้งนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแหละนะเพราะว่า37บาทก็เท่ากันอ่ะก็เป็นเรื่องนึงนะครับเรื่องอื่นๆเมื่อเช้านี้โปรตุเกสนี่ไม่ธรรมดาจริงนะโชคดีลูกสุดท้ายที่โครเอเชียยิงเข้าไปเนี่ยล้ำหน้านาทีต่อเวลาบาดเจ็บเหมือนเดิมเลยช่วงนาทีบาดไม่งั้นก็เสมอกัน 2-2 นะแต่ว่ากรรมการดูแล้วบอกโอ้โหนี่ล้ำหน้านะมันมีเช็ดบอลมาหม่งมานิดนึงนะในตำแหน่งคนที่เล่นบอลต่อเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอหม่งมาแล้วมันเช็ดโดนกองหลังทางโครเอเชียเขาบอกเฮ้ยมันโดนกองหลังอย่างนี้มันไม่ล้ำหน้านี่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่จังหวะที่เขาจะสกัดพอไม่สกัดเสร็จปุ๊บกรรมการก็บอกไอ้อย่างนี้มันเป็นการส่งบอลที่ล้ำหน้านะก็เลยไม่ได้ประตูไปก็เลยท้ายที่สุดก็แพ้ตกรอบไปนะโปรตุเกสก็เข้ารอบ2ประตูต่อ1นะครับสวิตนะคู่ตอน10โมงเช้านะชนะมานะก็เข้ารอบผ่านก็มาคู่ดึกเมื่อคืนนี้ใครจำไม่ได้แล้ว ใครคู่ดึกเมื่อคืนนี้ใครสเปนไหมใช่ไหมสเปนไหมผมก็จำไม่ได้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เอามาจากความทรงจำนะครับอ่ะก็พักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราว่ากันนะเผื่อคุณผู้ฟังที่เขาติดตามฟุตบอลเขาจะโทรศัพท์มาบอกนะแต่ก็ดูแลดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูไฮไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่วงตอนเช้าเนี่ยนะคู่โปรตุเกสนี่ได้ดูหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ช่วงคู่สวิตนี่ก็ได้ดูนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ14:35 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเดี๋ยววันนี้รอสักนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระธีระภัทรเนี่ยนะจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบนะวันนี้ก็ไปทำหน้าที่นะในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะได้เนื้อได้หนังละเรื่องของงบกลางนะจะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะทำไมถึงใช้เงินต้องโอ้โหเกือบ700,000 690,000กว่าล้านนะก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็คงทยอยมาชี้แจงนะก็เดี๋ยวรอฟังคุณวีระแล้วกันนะว่าบรรยากาศการประชุมแล้วก็การชี้แจงเป็นยังไงนะก็ช่วงนี้นะใครที่มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันนะอยากจะซักถามนะถึงมีประเด็นอะไรก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับรอสักนิดหนึ่งคือผมก็เข้าใจนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวมันก็วนไปเวียนมามันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงมากนักใช่ไหมแต่ว่าความเป็นห่วงน่ะมีอยู่แล้วโอ้ยาเสพติดอย่างเงี้ยใครก็เป็นห่วงถูกไหมฮะอันนี้เรื่องหนึ่งนะหรือ เรื่องของโกงข้อสอบนะเกี่ยวข้องกับข้าราชการท้องถิ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามว่าคนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแน่ๆก็คืออยู่ในกลุ่มของคนที่มีการจ่ายสตุ้งสตังค์หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นนะคนที่ได้รับการบรรจุเขาก็ต้องโอ้โหถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้โกงเนี่ยนะเขามาโดยสุจริตเนี่ยเขาก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมถูกไหมคนที่เกี่ยวข้องจะ 400,000 คนจะ 6,000 คนจะ 9,000 คนเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มันนอกเหนือจากตัวเราอ่ะนะส่วนใหญ่ก็หลายท่านก็คงแบบเอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดจะคุยบางทีก็ถ้ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่เราสนใจเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่อยากจะคุยนะก็เชิญนะครับคุณแก้วครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คุณณัฐพงษ์เมื่อเช้านี้พี่ไปซื้อขนมจีบใช่มั้ยคะ
0: คร
1: ับ ที่ร้านนะเขาก็มีโครงการไทยช่วยไทยซ
0: ึ
1: ่งขนมจีบร้านนี้พี่ซื้อเขาประจำกล่องหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่ซื้อสองกล่อง
0: ครับ
1: ก็280
0: ครับ
1: พอซื้อเสร็จก็สแกนแต่ตอนสแกนเราก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าคนขายเขากดให้ใช่ไหมคะพอกลับมาบ้านเรามาเช็คดูเป๋าตังค์เป็น310 บาทแปลว่าไอ้30 บาทที่มันเกินมานี่เขาบวกหรือเปล่า
0: ไม่เราเช็คดูตรงไหน
1: คือประวัติการใช้ไงคะ
0: อ๋อเช็คดูที่ประวัติการใช้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เราไปซื้ออะไรอย่างอื่นไหม
1: ไม่ซื้ออย่างเดียวแล้วกลับบ้านเลย
0: อ๋อซื้ออย่างเดียวแล้วกลับบ้านเลยเหรออ๋อไ
1: อของรัฐบาลจ่ายให้เรา186ของเราจ่ายเอง124 บาท
0: เป็
1: น310 บาทเลยงงมากเลยว่า30 บาทมาจากไหนเพราะว่าขนมจีบร้านนี้เราซื้อกินประจำ
0: ครับ
1: กล่องหนึ่ง140เราก็จะซื้อ2กล่อง280ทุกครั้งทุกงวดเป็นแบบนี
0: ้ก็ต้องกลับไปถามเขาอะเพราะว่าตอนที่เราสแกนเนี่ยเขาจะต้องคีย์ยอดเงินมาถูกไหม
1: ใช่เราไม่ได้
0: เจ้าของร้านอะเจ้าของร้านที่เขาร่วมไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะต้องคีย์ยอดเงินอย่างเมื่อเช้าที่ผมทานข้าวแกง50 บาทเขาก็จะคีย์50 บาทแล้วหลังจากนั้นมันเป็น QR codeเราก็ยิงไปผมก็ดูนะผมดูราคาที่เขากดอ่ะแล้วเราก็ยิง QR code ไปแล้วมันจะขึ้นก่อนว่ารัฐออก36 บาทเราออก24 บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ต้องกลับไปถามเขาอ่ะผมว่าราคามันเปลี่ยนแปลงไปหรือยังไงหรือต้นทุนวัตถุดิบเขาเพิ่มขึ้นราคามันก็เลยสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเขา
1: ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นราคาเขาน่าจะแจ้งเราก่อนนะว่าพี่วันนี้ปรับราคาแล้วนะเป็นราคานี้
0: เออจริงจริง
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ถูกต้องก็ไม่อันนี้ต้องไปถามเขาต้องถามเขาจริง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คือก็โทรมาเผื่อคนอื่นจะเจอแบบนี้บ้าง
0: คือต้องระวังอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยตัวของตัวเองเลยผมไม่รู้จะใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เขาให้เราสแกนเนี่ยที่เป็น QR code อ่ะมันจะมีราคาอยู่ข้างล่างมุมขวามือถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออเราเช็คตรงนั้นก่อนแล้วเราก็สแกนหรือว่าถ้ามันราคามันผิดพลาดประการใดเราก็ท้วงติงตั้งแต่ตอนที่จะสแกนเลย
1: ใช่เราพลาดเพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่ได้ดู
0: เออไม่ได้ดู
1: ผมสิ่งใช้ก็แบบไม่ค่อยได้เช็คหรอกเขาบอกเท่าไหร่แล้วก็สแกนตามที่เขาว่า
0: ครับครับไม่เป็นไรช่างมันเนาะ30 บาทเอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: เสียงชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนครับ
2: โอเคมี2เรื่องครับ
0: ครับ
2: เรื่องแรกฟุตบอลเมื่อเช้าสนุกมากโปรตุเกสครับ
0: โครเอเชีย
2: ครับโครเอเชีย
0: เออ
2: คือผมก็ซื้อเป็นสมาชิกก็เหมือนกันปกติจะดูทีต้องเดินทางก็ใช้แค่หูฟังแต่เสียงเหมือนฟังวิทยุอะคร
0: ับ
2: สนุกก็เห็นบรรยากาศและรักที่เสียดายน้องก็เป็นสนุกฟังจากการบรรยาย
0: อ๋อเออแต่โปรตุเกสเล่นดีกว่า
2: ใช่ใช่ผมดูแล้วเขามีความคมมากกว่าเนาะ
0: คือโครเอเชียแก่แล้วแก่ทั้งทีมแล้ว
2: แต่ก็เชียร์เนาะผมเคยจำได้ว่าทีมโครเอเชียจำได้ว่าติดหูติดตาเหมือนเขาเคยได้แชมป์บอลยูโรใช่ไหม
0: โอ้จำไม่ได้
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: น่าจะ
2: นะตอนนั้นน่ะคือเราก็เลยจำได้ว่าเออโครเอเชียเขาเก่ง
0: ครับ
2: ก่อนก็คือเขาการเล่นบอลเล่นอะไรก็ดีเราก็เลยติดตาม ก็สนุก
0: ครับ
2: ครับแล้วอีกเรื่อง
0: ที่สองครับ
2: เรื่องที่สองก็คือเนี้ยกลับบ้านที่เพชรบูรณ์ที่วังโป่งวันนี้ก็ใช้เส้นทางยาวหน่อยครับปลาจีนถึงเพชรบูรณ์นะครับหลายกิโล
0: แล้ววิ่งยังไงเนี่ย
2: คุยครับผม
0: มาจากปาจีนนี่มาขับมายังไงครับโทษที
2: อ๋อผมไปมีครอบครัวมีกิจการทำอาหารกิน
0: ขับมายังไงเส้นไหน
2: ขับรถยนต์นะครับขับรถยนต์นะครับ
0: ก็ใช่ขับเส้นไหนขับเส้นไหน
2: อ๋อผมวันนี้จริงๆไปบ้านผมอะไปเส้นตากฟ้าหรือไปทางอินบุรีก็
0: คือเข้าเส้นตากฟ้าใช่ไหมก็จากปาจีนมาก็เข้ามา
2: ก็ได้
0: โอเคโอเค
2: เพราะว่าถ้ามีภารกิจแวะหาลูกค้าด้วยแล้วก็จะใช้เส้นนู้น
0: แล้วก็ไปเข้าไอ้ตรงเขาเจ็ดลูกอะไรแถวๆนั้นเน
2: า
0: ะ
2: แถวเหมืองทอง
0: เหมืองทองนะเหมืองทองชาตรีตรงนั้นเนาะเลี้ยวขวาเข้าไป
2: บ้านผมก็จะเลยเหมืองทองไปนิดนึง
0: เออครับ
2: แล้วอีกเส้นนึงเนี่ยวันที่ใช้ก็คือเส้นถนนหมายเลข21
0: ครับ
2: กระบุรี
0: อืม
2: ตามทหารออกมานี่คือเรื่องที่เห็นแล้วคือก็เห็นบ่อยจนชินตามากเลยคือเรื่องการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของ
0: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ของแผนการทางครับเสียดายต้นไม
0: ้อ๋อเราไม่มีลูกกรอ่ะคุณจะทำยังไงได
2: ้เออใช่ผมก็จะคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมจริงอ่ะเราจบเกษตร
0: ครับ
2: เคยไปอบรมหลักสูตรเรื่องนี้แหละครับเรื่องขยายพันธุ์กล้าไม้อะไรเนี่ยทางกรมป่าไม้เขาก็จะสอนหลักสูตรเรื่องหนึ่งเรื่องการจัดแต่งต้นไม
0: ้เราไม่มีเราไม่มีลูกกรคือหน้าที่ของทางกรมทางหลวงเวลาที่เขาตัดกิ่งต้นไม้อะไรเนี่ยที่มันรกๆเนี่ยนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัดให้มันติให้มันเฮี้ยนเลยให้มันเตียนเลยให้มันไม่ขวางจราจร ให้มันแบบตัดซะแบบไม่เหลือเลยอ่ะ
2: มันคือจริงๆเนี่ยผมมองอยากจะทอนว่าจริงๆเผื่อคนที่ทำงานแผนการทางหรือกรมทางหลวงหรืออะไรเนาะ
0: ครับ
2: จริงๆต้นไม้บ้านเราเนาะท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันตัดแต่งสวยงามได้สัดได้ส่วนก็บ้านเราจะมีต้นไม้ที่สวยงามมาก
0: อืม
2: ทีนี้ว่าตัดกันอ่ะบางโซนเนาะตัดต้นไม้อย่างโซนไหนที่มีไม้ประดู่เยอะๆเนี่ยโอ้โหเหมือนเจตนาตัดแบบเอากิ่งไม้ไปขายอ่ะ
0: โอ้ไม่หรอกเพราะไม่มีหรอกไม่อย่างนั้น
2: มันไม่รู้ฮะเหมือนลูกทรงหลังจากการตัดแล้วมันเหี้ยนมันเตียนซะจนแบบ
0: มันจะต้นอะไรเขาก็ตัดแบบเดียวกันฮะ
2: ในกรุงเทพก็เหมือนกัน
0: ก็ใช่ไง
2: เช่น
0: ก็มันเราไม่มีลูกขกรอ่ะพี
2: ่คือจริงๆผมว่าหน่วยงานราชการบางทีน่าจะส่งแบบคนอบรมบ้างหรือไม่ก็ประสานกับกรมป่าไม้สอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์กับ
0: โอเคได้รับทราบรับทราบนะขอบพระคุณสวัสดีครับคุณกีวีครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: ครับวันนี้เอาสองเรื่องเรื่องแรกเอาเรื่องการใช้60-40ก่อนปกติผมจะกินน่องไก่ที่เขาทอดขายเป็นร้านเล็กๆครับ เคยซื้อประจำก็คืออะไร20บาทพออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ซื้อเขาปรากฏว่าเขาก็มีป้ายหน้าร้านว่าตอนนี้เขารับเข้าโครงการแล้วใหญ่ใช้ช่วยใช้แต่ว่าราคาเขาเขียนที่ไอ้น้องไก่เขาเป็น25ก็คือหมายว่าขึ้นมา5บาทผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเองราคาแล้วผมซื้อมา2อันก็เขาก็สแกน50บาทผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ผมก็ไม่ได้ซื้อเขาอีกเลยแล้วหันไปดูอีก2 3วันไปเจอใหม่ราคาก็ลงมาเหลือ20บาทแล้วป้ายไอ้ป้ายโครงการเขาก็เก็บไปเลยอันนี้ก็คือสะท้อนว่าการที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาเจออะไรเขาต้องปรับปรุงยังไงครับ
0: ครับ
3: คือเขาขึ้นราคาแล้วคิดว่าเขาคงขายไม่ได้ก็เลยต้องปรับราคา20บาทแล้วก็ถอนป้ายเขาออกไปครับ
0: ครับ
3: อันนี้คือเราดูก่อน
0: เรื่องที่สองเรื่องที่สองเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วเขาว่าคุณพูดอย่างเดียวไม่ได้ถามอะไรผมอยู่แล้วเชิญ
3: ครับ
0: เรื่องที่สอง
3: เรื่องที่สองผมกำลังจะบอกว่ากทมจริงๆอ่ะเรามีพนักงานที่ชำนาญที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยประจำถนนกวาดไปกวาดมาแต่ว่าน่าจะให้เขาเป็นหูเป็นตาให้ทางกทมหน่อยว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่สมควรเนี่ยก็ควรจะให้เขาบอกไปทางเจ้านายได้อย่างเช่นป้ายบอกซอยอ่ะปกติมันต้องตั้งฉากกับถนนจึงจะให้คนเนี่ยดูรู้เรื่องดูง่ายดูเรื่องแต่ถ้าอันไหนมันขนานกับถนนเนี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องต่อเมื่อเราไปถึงหน้าซอยเลย
0: เราทำไมไม่ทำเองล่ะทำไมต้องไปพึ่งให้คนอื่นเขาทำทำไมต้องโยนภาระให้คนอื่นล่ะทำเองเลยทำได้ทับพี่ฟองดูอ่ะถ่ายไปแล้วก็ส่งไลน์ไปหาเขานี่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเขาเป็นคนคิดเรื่องเนี้ยเออทำเองไม่เอาไม่ต้องฝากคนอื่นงานเขาก็เยอะอยู่แล้วทำเอง
3: อย่างนั้นก็ได้
0: นะ
3: ผมมอง
0: ไม่ไม่ต้องมองอ่ะพี่โอ้โหถนนมีตั้งกี่เส้นพนักงานทำความสะอาดถนนมีตั้งกี่คนในแต่ละเขตยังจะไปฝากเขาอีกหร
3: อ
0: ทำเองเราในฐานะคนกรุงเทพมหานครต้องช่วยกันพัฒนาเมือง
3: ได้ครับอันนี้ผมทำอยู่แล้วแ
0: ต่ดีกว่าไม่ต้องฝากทำเองเลยไม่ต้องมองแล้วทำเองทำเลย
3: ได้ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับทำเลยครับลงมือทำเลยเราห่วงเราต้องการแก้ไขเราเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรในองคาพยพต้องลงมือทำครับต้องลงมือทำครับไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะทิ้งไปให้คนอื่นหมดไม่ได้ครับไม่เอาคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
4: ครับแหมนึกถึง PDCA เลยฮะคุณณัฐพงษ์
0: คืออะไร
4: คือ plan do check act นะฮะมีแต่คน plan ไม่มีคนดูไงคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
4: ไม่รู้คุยเรื่องบอลไปเยอะแค่ไหนแต่ว่าผมก็เพิ่งดูบอลโลกนะผ
0: ่
4: านทีวีอ่ะเป็นวันแรกเพราะเมื่อวานคุณณัฐพงษ์พูดถึงว่ามันมีคู่นึงเตะตอน 6:00 แล้วคุณณัฐพงษ์ตื่นมาดูได้มันก็คือคู่โครเอเชีย
0: โครเอเชียเมื่อเช้าใช่ไหมโครเอเชียกับทางโปรตุเกส
4: ที่โรนัลโดฝันใจลูกสาวผมปรากฏว่าผมก็มาดูตอนสัก 7:30 กว่าคุณณัฐพงษ์ค
0: ือ
4: มันเหลือช่วง30นาทีสุดท้ายอ่ะซึ่งเป็นช่วงดราม่าพอดีเลยคือโดนนํา 1-0 นะคุณณัฐพงษ์ไอ
0: โปรตุเกสโดนนํา 1-0
4: โปรตุเกสนํา 1-0 แล้วผมดูจังหวะที่โรนัลโดยิงลูกแรกแล้วล้ำหน้าม
0: ัน
4: ก็น่าเสียวิธีนึงแล้วก็เหมือนกับอ่ะได้จุดโทษมา 1-1 ก
0: ็
4: หน้ายิ้มลื่นเสร็จโรนัลโดออกแล้วก็ไปอีกอารมณ์นึงตอนที่โดนยิงนํา 2-1 หน้าแบบเหลือนาทีสุดท้ายหน้าโรนัลโดแบบโอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยคนนั้น
0: ตอนเสมอใช่มั้ยตอนยิงตีเสมอ 2-2 ใช่มั้ย
4: โอ้โหแล้วแบบนาทีสุดท้ายอ่ะแล้วตอนหลังมาถึงมาเปลี่ยนเป็นกลายเป็นออฟไซด์อีกทีนึงคือมันเป็นแมตช์ที่ผมเพิ่งมาดูแมตช์แรกนะเมื่อเช้าเนี้ยแบบนึกยังไงไม่รู้ขับรถอยู่แล้วก็เลยเปิดทีวี
0: มัน
4: ไอ้จอมือถือ
0: เมื่อเช้านี้ต้องบอกเลยดราม่าซ้อนดราม่าซ้อนดราม่าคือมันพลิกไปพลิกมาถูกไหมตอนนาทีที่80กว่าอย่างเงี้ยโปรตุเกสนำแล้ว2-1เพราะลูกโมงเข้าเสร็จปุ๊บอ้าวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหอะไรล่ะโคเอเชียมาตีเสมอได้
4: ใ ช่ป๊อปสนามเลย
5: โคเอเชียตีเสมอ 2-2 เสร็จปุ๊บก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะได้นะเช็ค VAR ผมยังคิดอยู่นะว่าเฮ้ยมันก็เช็ดหัวไอ้กองหลังนะเว้ย
4: มัน
5: ถูกไหมเออมันโดนหัวกองหลังนะเว้ยลูกสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงเท้าของไอ้อยู่ฝั่งนึงแล้วก็ไอ้
4: ที่เป็นคนเตะยิง
5: เตะให้อีกคนนึงยิงเข้าไปอ่ะคือไม่ได้ยิงเองด้วยแหละน่าจะถูก
4: เฉียว
5: ถูกเท้ากองหลังอ่ะเข้าไปอ่ะเออ
4: เฉียวเฉียว
5: เ
4: ออแต่มันสุดดราม่าเลยคุณถ้าดูเหมือนเป็นหนังพวกหนังแนวพลิกล็อกก็แบบพลิกไปพลิกมาเหมือน
5: จริงจริงจริงจริงโอ้แล้วปีนี้พลิกล็อกเยอะแล้วนาทีบาปทั้งนั้นนาทีที่100นาทีที่แบบ95นาทีที่86อะไรแถวนี้ทั้งนั้นเลย
4: ใช่แบบผีถึงป่าช้าแล้วว่าถึงจบแบบโดนแล้วก็จบแล้ว
5: จริงๆๆๆเห็นด้วยนี่คือนี่เดี๋ยวรอดูเนี่ยดูอาร์เจนตินาเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนี่ย
4: แข่งตอนไหนคุณณัฐพงษ
5: ์โอ้จำไม่ได้ขออภัย
4: โอเคเดี๋ยวผมไปหาดูเอาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปไม่รู้ว่าเขาฉายผ่านโมโนธรรมดาหรือเปล่าม
5: ีบางคู่นะอาร์เจนตินานี่ผมไม่แน่ใจนะโอเคได้
4: ขอบคุณนะคุณณัฐพงษ์
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณสุนีครับสาย3สวัสดีครับคุณสุนีครับเสียงเหมือนเป็นพัดลมหรืออะไรอยู่ไม่เอ่ยนะคุณสุนียังปึ๊บอยู่นะยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่อ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดสายไปก่อนนะครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะอ่ะมาว่ากันนะมาและผมได้ยินเสียงแล้วนะยังมีเวลาน ะครับเดี๋ยวรอส่งชื่อสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรเอ่ยคุณสุชาติครับสายสอง
6: ฮัลโหล
5: ครับ
6: คุณณัฐพงษ์เหรอครับ
5: ครับผม
6: ขออนุญาตคุยนิดหนึ่งนะขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่ง
5: ได้เชิญว่า
6: ฟุตบอลโลกเนี่ยครับปกติถ้าเรายิงในเวลานะครับเรายิงในเวลาเนี่ยเขาจะนับลูกสกอร์ให้กับนักฟุตบอลใช่ไหมครับ
5: นอกเวลาก็ยิงก็นับครับ
6: ถ้าสมมตินะครับอย่างเมสซี่เขายิงได้18ลูกตอนนี้นะฮะคราวนี้ถ้าในเวลากับนอกเวลาคำถามว่าถ้าเวลาที่เขาดวลจุดโทษกันนะครับ
5: จุดโทษนี่เขาไม่นับ
6: เขายกเว้นไป
5: ตอนจุดโทษผมไม่เห็นเขารวมนะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะผมไม่เห็นเขารวมแต่ว่าถ้าเป็นลูกโทษในเวลาหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเขาก็นับนะว่ายิงได
6: ้อ๋อเวลาต่อเวลาคนละครึ่งแล้วก็ยังนับอยู
5: ่ใช่
6: แต่ถ้าหลังจากต่อเวลาแล้วเนี่ย30นาทีแล้วเนี่ยมันยังเสมอกันแล้วเราต้องยิงลูกโทษกันเนี่ย
5: ครับ
6: ไอ้นี้ยิงใครจะยิงเข้าไม่เข้าเนี่ยไม่นับสกอร์รวมในสถิติ
5: ครับเท่าที่ผมมีข้อมูลนะเท่าที่ผมทราบผมอาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวให้คนที่เขารู้ให้เขาโทรศัพท์มาบอกก็ได
6: ้อ๋อโอเคฮะขอบคุณมากครับ
5: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะว่าเท่าที่ได้ข้อมูลแล้วเข้าที่ตามมามันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกที่เขานับนี่ก็คือนับในเวลาแล้วก็ช่วงทดเวลาพิเศษแค่นั้นเองครับ
6: อ๋อคร
5: ับ ครับผม
6: ก็สงสัยว่าที่ผ่านมาไม่มีเขาไม่มีการพูดถึงนี้ตรงนี้ให้ฟังเลยอ่ะ
5: อืม
6: ครับขอบคุณมากครับ
5: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสาม
7: สมบัติครับคุณณัฐพงษ
5: ์ครับ
7: สวัสดี
5: สวัสดีครับ
7: คุณณัฐพงษ์โปรตุเกสจะไปเจอกับสเปนของสนุกน่าดูเลย
5: เออใช่
7: เนี่ยรอบ16คนเน
5: ี่
7: ย
5: 16ทีม
7: เออแล้วก็ช่วงที่
5: อ้าวสายหลุดเลยมันสนุกแล้วนี่จริงๆคือใครที่เป็นคอบอลเนี่ยพอน็อกเอาท์เนี่ยผมบอกเลยบอลมันสนุกขึ้นเยอะนะไม่เหมือนกับตอนที่สะสมแต้มตอนที่เก็บแต้มรอบคัดเลือกรอบ48ทีมสำหรับปีนี้นะความสนุกมันต่างกันนะแต่ว่าจังหวะบอลมันมีบางช่วงนะที่แบบเล่นรัดกุมนี่อาจจะดูแล้วหนืดๆหน่อยแต่ถ้ามีแบบลูกได้เสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันทันทีฮะอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเปิดเกมบุกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะสนุกมากขึ้นนะถ้ามันมีใครยิงประตูนำไปก่อนเราถึงเห็นรอบเนี้ยปีเนี้ยโอ้โหยิงประตูกันเยอะนะครับเห็นว่าทำสถิติแล้วแต่ว่ามันจำนวนทีมันเยอะด้วยแหละนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าพอ32เนี่ยนะก็สนุกแล้ว16โอ้โหยิ่งสนุกใหญ่8เนี่ย4อย่างเงี้ยชิงแชมป์โลกอย่างเงี้ยโอ้ยนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะก็ใกล้แล้วนะว่าเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็หมดแล้วนะไม่ใช่ว่านานอะไรแต่อย่างใดนะครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่าน

0: การพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทางนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงกระบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉียวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่ง

0: ิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจฉายางโอตานิ
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 5:11 นะฮะช่วงชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับวันนี้เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหวันนี้วิ่งเป็นอะไรนะเป็นรถพวงเลยนะไปเข้าตรงนู้นออกตรงนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้คือตอนแรกก็ยังคิดว่าจะมาเข้ารายการช่วงท้ายรายการ
0: ครับ
1: เหมือนเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปกติวันศุกร์เนี่ยการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเขากำหนดว่าเสร็จ4 โมง
0: ครับ
1: เพราะว่าสสจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาคงจะกลับต่างจังหวัดหรือกลับไปเขตเลือกตั้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ปิดเร็วหน่อยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันก็เหมือนกับว่าช่วงตอนบ่ายของวันศุกร์ก็ไม่ใช่4โมงอ่ะก็เหมือนข้าราชการทั่วไปนะคุณปิด4โมง2โมง3โมง
0: ก็เสร็จแล้ว
1: ฉันได้
0: เตรียมเก็บของแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ฉันได้ฉันนั้นประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจ่ายกู้มานรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยซึ่งกะกันว่าจะเสร็จ4โมงไม่เกิน4โมงแต่เอาจริงๆก็เสร็จประมาณสักบ่าย2โมงครึ่งนะอันนี้จะเล่าให้ฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องที่ผมตกเป็นขี้ปากคนมากมายตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่ามันจะมีรูปฟอลโล่อะไรกันหลายรูปนะใช่ไหมเมื่อวานก็นายกใช่ไหมคุณณัฐพงษ์
0: ใช
1: ่วันนี้ก็มีอีก
0: มีก
1: ็วันนี้ก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อ๋อคุณพลาดอน
1: นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนนะแล้วยังมีอย่างอื่นอีก
0: ครับ
1: นะแต่ว่าขอเล่าวันนี้ว่าการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนัดแรกนะเพราะเมื่อวานนี้มันแค่เลือกตำแหน่งต่างๆทำความคุ้นเคยปรับระบบกันอะไรกันตกลงบางเรื่องที่สำคัญเร่งกำหนดการที่จะพิจารณาแนวทางในการพิจารณาตั้งตำแหน่งต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ลงมติเรื่องถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาซึ่งตอนนี้
0: ดูได้แล้ว
1: แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเปิดดูกันได้เป็นหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: แต่ที่เขามันก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับดูใน YouTube ใช่ไหมคุณรัฐพงษ
0: ์
1: ที่เขาส่งมาให้คุณรัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะที่เขาส่งมาให้เนี่ยที่จะเข้าไปดูนะอันนี้ก็จดไว้หน่อยก็แล้วกันได้ไหมหรือยังไงไม่ต้องมัน www.parliament.go.th แล้วก็ /view แล้วก็/88/committee/bill/budget/index เนี่ยมันก็จะยาวหน่อยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมทดสอบแล้วก็เปิดดูนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็จะได้ภาพและเสียงเหมือนกับอยู่ในห้องประชุมเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นบรรยากาศว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมีใครถามใครตอบขึ้นสไลด์สำหรับรายงานที่จะแสดงพรีเซนเตชันอะไรพวกเนี้ยมันจะมีหมดนะก็ผมส่งให้คุณณัฐพงษ์แล
0: ้
1: วนะคุณณัฐเดี๋ยวผมคงไม่ไปเผยแพร่ที่อื่นละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าถ้าให้ดีอ่ะก็ควรจะมีช่องดูช่อง YouTube เฉพาะช่อง Facebook เฉพาะแล้วก็ TikTok เฉพาะเลยนะแบบเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปเข้าเว็บทรงเว็บไซต์อะไรวุ่นวายอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะแล้วเว็บไซต์ผมว่ามันไม่ค่อยเสถียรถ้าเทียบกับไอ้พวก YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันคนละแบบกันนะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนด้วยอาจจะใช้ได้แหละแต่หมายความว่าถ้าถามว่าง่ายและสะดวกเนี่ยผมว่า TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะสะดวกกว่าโอเคอ่ะวันนี้ที่พิจารณานะเริ่มต้นเลยเนี่ย4หน่วยงานของรัฐเขามาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะเริ่มต้นจากเลขาธิการสภาพัฒน
0: ์
1: ตามมาด้วยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มาเป็นรองผู้ว่า
0: ครับ
1: คุณปิติอันนี้ก็รู้จักกันเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันท์ก็รู้จักกันคนที่3ปลัดกระทรวงการคลัง
0: คุณรั
1: ฐวรนท์แสงสนิทอันนี้ก็พอรู้จักกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคนสุดท้ายก็คุณอนันต์แก้วกำเนิดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วแต่ละคนก็มีคนมาเป็นคนติดตามคอยช่วยเพิ่มเติมข้อมูลอ่ะคนละคนคนละคนคนละคนปลัดกระทรวงการคลังเขาก็หนีบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขาก็หนีบรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาแล้วก็ทางเลขาสภาพัฒน์รู้สึกจะมีรองเลขามาด้วยส่วนผู้ช่วยผู้รองทาง
0: แบงค์ชาติ
1: ทางรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่นั่งคู่กับท่านเนี่ยเป็นฝ่ายหรือว่าเป็นผู้ช่วยนะอันนี้ไม่รวมสตาฟที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกต่างหากอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามว่าใครมาใครไปนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมก็ในแง่ของการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจกับทางด้านธนาคารประเทศไทยเนี่ยกับสภาพัฒน์เนี่ยสอดคล้องกัน
0: ครับ
1: ตัวลงตัวเลขเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เราพอทราบนะทางฝั่งสำนักงบประมาณก็อธิบายสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ว่าปรับเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงนะการทำงบประมาณฐานศูนย์การตัดรายการนั้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพปฏิบัติจากภาพใหญ่ที่รัฐมนตรีคลังแถลงในวันปิดประชุมสภาที่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นะ
0: เมื่อวันที่1
1: วันที่1แล้วก็เพิ่มเติมจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ที่ท่านพูดต่างการต่างวาระนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะอันนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ลงลึกไปนิดนะที่จริงเขามีเอกสารนะผมไม่แน่ใจว่าเอกสารเนี่ยคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าหรือเฉพาะที่เขาแจกให้คณะกรรมการนะก็มีทั้งเอกสารของสำนักงบประมาณเอกสารของสภาพัฒน์สารของแบงค์ชาติแล้วก็เอกสารของกระทรวงการคลังนะแต่ผมให้คุณณัฐพงศ์ไปแล้ว
0: ครับ
1: ผมก็ไปขอเข้ามาแล้วก็เอามาเผื่อคุณณัฐพงศ์ต้องไปใช้ในรายการที่คุณณัฐพงศ์จัดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: สวท FM 92.5 รายการ
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านช่วง
0: 10โมงถึง11โมง
1: อันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอื่นๆด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดผมมีอะไรผมก็จะเอามาให้คุณณัฐพงศ์เอาไปขยายความเอาไปทำความเข้าใจนะโดยก็จะมีคนซักถามผมก็ทวงติงเข้าไปเหมือนกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ว่าคือทางกระทรวงการคลังเขายืนยันว่าเขาดำเนินการตามแผนการคลังระยะกลางเดะเลยจะไม่มีการไปปรับตัวเลขระหว่างทางคือสมัยก่อนเนี่ยทำแผนออกมาพอตัวเลขไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ประชุมใหม่เปลี่ยนตัวเลขแต่เนี่ยท่านปลัดคลังท่านยืนยันเลยว่าตัวเลขที่ท่านเห็นกันเนี่ยว่างบประมาณรายจ่ายปี71จะเป็นเท่านี
0: ้ปี72จะเป็นเท่านี
1: ้ปี72จะเป็นเท่านี้รวมทั้งปี73ถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับ
1: ประมาณการรายได้เท่านี
0: ้
1: ขาดดุลงบประมาณเท่านี้เขาจะบอกเขาจะยึดตัวเลขนี้เลยจะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน ที่ผ่านมาสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ครับ
1: แล้วก็รัฐบาลคุณแพทองธารด้วยซ้ำไปเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเปลี่ยนปรับลดตัวเลขอะไรต่ออะไรนะแล้วมายกเครื่องครั้งใหญ่ก็คือตอนเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคืออันเนี้ยคืออันสุดท้ายซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะทำตามนี
0: ้
1: พอถ้าไม่ทำตามนี้ประเทศไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเรตติ้งเอเจนซี่ต่างประเทศแน่ส่วนจะทำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพยายามเราก็ติงทวงติงเราเป็นห่วงเรื่องรายได้

0: ราะว่ารายได้ตามงบประมาณที่เห็นที่เราที่เขาเขียนน่ะของปี70เนี่ย3ล้านล้านบาทเนี่ยปี71เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 4% เพิ่มขึ้น 4% เราก็ค่อนข้างไม่ค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโต 2% เนี่ย
1: จะพอไหม
0: รายได้จะเพิ่มขึ้น 4% อะไรเนี่ยเราก็แต่ว่าก็ต้องดูนะแต่สำหรับปี69เนี่ย8เดือนแรกเนี่ยรัฐบาลเก็บได้มากกว่าที่ควรจะเป็นไอ้ที่ประมาณการตามประมาณการรายได้ประมาณ 40,000 ล้านส่วนที่เหลืออีก 3-4 เดือนงบประมาณเนี่ยมันอาจจะทอนลงมาแต่ทางท่านปลัดคลังท่านยืนยันว่าน่าจะจัดเก็บได้ตามประมาณการรายได
1: ้
0: ไม่ช็อตไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตเนี่ยมันก็มีผลดีถ
1: ึ
0: งไม่น้อยนะก็คือมันจะไม่ทำให้ถ้าเกิดว่าทางด้านรายจ่ายมันเกินจากที่ทำงบประมาณมันก็จะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เงินคงคลังหรืออะไรประมาณนี้นะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: นะส่วนทางแบงก์ชาติกับทางสภาพัฒน์นี่เขาลงรายละเอียดเรื่องประมาณการทางด้านเศรษฐกิจความเป็นไปในปีนี้ปีหน้าองค์ประกอบที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเท่านั้นเท่านี้มาจากเหตุปัจจัยอะไรและจะทำยังไงผมก็ถามท่านทั้งสองท่านว่าเนี่ยก็ฟังมาว่ารัฐบาลต้องการจะให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย GDP เนี่ยดับเบิลเพื่อให้รายได้ประชาชาติดับเบิลใน12ปีใช่ไหมเป้าระยะสั้นคือต้องทำให้เศรษฐกิจโตอย่างน้อยมากกว่าเท่าๆกับศักยภาพหรือมากกว่าศักยภาพนิดหน่อยก็คือเลสเซว่าประมาณ 3% แต่ถ้าเกิดจะไปถึงจุดนั้นน่ะมันต้องโต5นะแล้วก็มีแรงหนุนด้วยผมก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเพราะตอนนี้เราโตประมาณ
1: 2%
0: คำตอบก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังคอนเซนเทรตขนาดนี้ก็คือว่ามีโฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่ทำยังไงเนี่ยให้มันโตเต็มศักยภาพ 2.8 2.9 3% นิดเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วสิ่งที่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมากกว่า 2% 2.8 2.9% ถึงตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะขยับได
1: ้
0: คือถ้าเกิดคุณปั๊มเศรษฐกิจให้มันโตมากกว่าศักยภาพอันนี้ก็เครื่องพังได้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ให้โต 10% ก็ได้แจกเงินให้มันโต 10 ให้มันเติม 10% ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นโตแบบโตออร์แกนิกโตตามศักยภาพมันก็จะเกิดวิกฤตนะพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้ด้านนึงก็ต้องพยายามโตให้ไม่น้อยกว่าศักยภาพ
1: อ
0: ีกด้านหนึ่งก็ต้องทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันถึงจะมีเสถียรภาพมันถึงจะมีความมั่นคงแล้วมันจะไม่เกิดวิกฤตอันนี้ผมขยายความให้นะก็เอาเป็นว่าเรามองอะไรกันสั้นๆแค่7172 อย่าไปมองไกลเลยมากไปกว่านั้นก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะก็เขาก็ใช้เวลาถกเถียงกันนะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการพิจารณางบกลางเรื่องงบกลางเนี่ยผมยังไม่อยากพูดที่นี่แต่วันนี้ได้พิจารณาในห้องใหญ่จบแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบงบกลางแต่ละไอเทมเนี่ยเขาจะต้องมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคิวของหน่วยงานของเขาที่จะต้องมาพรีเซนต์เพื่อของบประมาณของหน่วยงานเขาไอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยไปลุยถามกันอีกทีนึงมันก็จะมีเรื่องเบี้ยหวัดบำนาญเรื่องเงินสมทบกบข70,000ล้านเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าราชการสวัสดิการรัฐอะไรเนี่ย 92,000 ล้านงบฉุกเฉินแสนล้านงบบำเหน็จบำนาญ 390,000 ล้านอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาของหน่วยงานเขาที่เขารับผิดชอบตรงนี้มา

0: เราค่อยไปถามเขาแบบตรงๆตัวอันนี้มันมาเป็นภาพใหญ่งบประมาณมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีกรรมวิธีของมันแหละส่วนวันจันทร์เนี่ยจะเริ่มพิจารณามาตรา7มาตรา7นี่คือสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน่วยงานประมาณสัก30หน่วยงานได้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวกองอะไรเต็มไปหมดสำนักงานคณะกรรมการนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาสำนักงานเลขานายกย้วยเลยก็คงจะมีลังเอกสารมาสักลังหนึ่งนะคุณครับผมอันนั้นวันจันทร
1: ์ครับ
0: อันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับผมก็ไม่อยากให้เสียงานประจำแต่ก็ไม่อยากให้งานจรเนี่ยเราทำแบบสุกเอาเผากินนะมันก็เหนื่อยหน่อยมันก็กระทบการใช้ชีวิตประจำวันของผมนะผมอาจจะไม่ได้เจอพระอินทร์เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วจากนี้ไปคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: นะเพราะว่ามันไม่มีเวลานะแต่มันจะทำให้ผมทำงานแล้วมีปัญหากับคุณผู้ฟังกับคนรอบตัวเพราะว่าไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์หรือเปล่านี่ก็สุดแท้แต่เวรแต่กรรม
1: เอ้ยมันมีอยู่งบอันหนึ่งคุณพิระ
0: ครับ
1: อันนี้ถามเป็นถามเพิ่มเติมนะ
0: ได
1: ้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเห็นว่ามีจัดมา 12,000 ล้านเลย
0: ใช่
1: มันทำความไปเทียบกับของเดิมที่มันเคยแบบปี69ปี668อะไรที่ผ่านมา
0: อันนี
1: ้ทำไมมันใช้เยอะแต่ว่าทำไมปีนี้มันนิดเดียว
0: ไม่ใช่คนละอันกันไอ้อย่างงบฟื้นฟูเก่ามันก็มีเรื่องเฉพาะของมัน
1: อ
0: ย่างงบฟื้นฟูที่ตอนนั้นก็เอามาทำดิจิตอลวอลเล็ต
1: อันนั้น
0: คืองบดิจิตอลวอลเล็ต
1: ครับ
0: แต่ไอ้งบตัวเนี้ยมันเป็นงบที่สำนักงบประมาณขอมาเพื่อจะทำเรื่องไอ้เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับพลังงานพูดง่ายๆก็ถ้าใครจะทำอะไรที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล
1: ์
0: เกี่ยวกับจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้พลังงานอะไรต่ออะไรพวกนี้รูฟท็
1: อ
0: ปโซลาร์เซลล์อะไรที่มันจะอยู่ในพวกนี้ทำระบบที่มันจะต้องเนี้ย เขาก็ตั้งไว้ 12,000 ล้าน
1: ครับ
0: ใน 12,000 ล้านเนี่ยเพื่อการนี้ผมส่งรายละเอียดให้คุณณัฐพงษ์เป็นสไลด์ไปแล้วน
1: ะ
0: ที่เขาอธิบายอ่ะแต่ว่าผมอธิบายฟังนี้เขาขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีเงินสะสมนอกงบประมาณ
1: ครับ
0: เก็บเอาไว้ถ้าคุณจะทำคุณมาของงบตัวนี้ได
1: ้
0: แต่คุณต้องออกครึ่ง
1: ออกด้วยอ๋อโอเค
0: สมมุติว่ามหาลัยเชียงใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะทำโซลาร์เซลล์บนรูฟท็
1: อ
0: ปของอาคารมหาวิทยาลัยถ้าเป็นปกติก็ทำงบประมาณมาขอถูกไหม
1: ครับ
0: แต่นี่บอกว่าก็ทำมาขอแต่เอาเงินสะสมที่คุณมีเท่าที่ผมจำได้นะมหาลัยเชียงใหม่มีเงินสะสมนอกงบประมาณเนี่ย 5,000 ล้านถ้าคุณจะทำโครงการนี้300ล้าน
1: ครับ
0: อ้าว500ล้าน
1: 500ล้าน
0: คุณก็ไปเอาเงินสะสมคุณมา250
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ใส่ให้250
1: อ๋อใน12อันเนี้ยรัฐบาลจัดไป250ให้
0: ซึ่งเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: เทศบาลกท
1: ม.
0: พัทยาอบจ.อบต.รวมๆกันแล้วประมาณสัก 4,000 กว่าหน่วย
1: ครับ
0: มีคนเล่าให้ผมฟังว่าเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนอกงบประมาณ
1: 600,000
0: ใช่ไหมฮะใช
1: ่อุ้ยมันขึ้นมาเยอะเนาะ
0: 600,000ล้าน
1: เมื่อปีสองปีก่อนยังได้ยินประมาณสัก 3-4 แสนล้าน
0: หกแสนล้าน
1: ที่อยู่ที่สอถอเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ที่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะโอ้โห
0: ไม่แน่ใจว่าเขารวมของกทม.ด้วยหรือเปล่า
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: เพราะพวกนี้เขามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
1: ครับ
0: ไม่ต้องส่ง
1: อืม
0: แล้วมันมีเงินที่รัฐบาลส่วนกลาง
1: ที่จะต้องให้ด้วย
0: ตามพรบ.กระจายอำนาจด้วย
1: ครับถึงแม้นี่ยังไม่ได้ให้เต็มด้วยนะ

0: ให้แบบบางส่วนที่เป็นเพดานขั้นต่ำนะ
1: อันเนี้ยรูปรอยมันจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจในภาคปฏิบัตินะอันนี้ยังตอนแรกที่ผมเห็นงบตัวเนี้ยผมให้ตัดทั้งก้อนเลย
0: เพราะมันมีของพ.ร.ก. 200,000 ล้านที่เหลืออย
1: ู่ใช่ๆๆผมบอกเฮ้ยตัดไปทั้งก้อนเลยเพราะคุณไปใช้พ.ร.ก.ได้อยู่แล้วแล้วพ.ร.ก.ก็ทำเหมือนกันอันนี้แหละเพียงแต่ว่าคนละแบบกันไอ้นั่นคือทั้งก้อน
0: ครับ
1: แต่เขาจะทำอันไหนผมยังไม่แน่ใจนะแต่อันนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักอะแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลส่วนเนี้ยถ้าคุณทำที่จะทำให้เป็นพลังงานสีเขียวลดต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทำระบบอะไรคุณก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้มี 12,000 คุณออกของคุณมา 12,000 เป็น 24,000 อันนี้คืองบ 12,000 ล้าน
0: ครับ
1: วันนี้คุยกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงกันในดีเทลหลักการเป็นอย่างนี้แต่ภาคปฏิบัติจะทำยังไงอันนี้ยังน่าคิดอยู่เพราะว่ามันจะต้องมาเวียครม.นะเพราะมันใช้งบกลางถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่นอกงบประมาณซึ่งไม่มีใครเห็นถูกไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคือที่เขาทำอย่างนี้เขาต้องการจะให้มันโปร่งใสไม่ใช่ไปงุบนิบทำไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างเราก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้บริหารอบต.ผู้บริหารอบจ.นายกเทศบาลนครเมืองตำบลเนี่ยบางคนก็เป็นตัวจริง
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยตัวจริงมันคือรองถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องคือมันไม่ตัวเปิดตัวปิดมันมีอ่ะอันเนี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: อันเนี้ยผมคิดว่าเขาอยากแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะในเรื่องการพลิกแพลงอะไรพวกนี้เขามีประสบการณ์สอนกันมาวิชามาเนี่ยเขาสอนกันมาเป็นร้อยปีนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เขาไม่ได้พึ่งมาสอนกันนะมันมีแมงป่องออกจากปากตะขาบออกจากปาก ทายาทอสูร
0: ทายาทอสูรคลายออกมาได้ด้วยนะ
1: ก็ประมาณนี
0: ้
1: นะก็เอาเป็นว่าผมก็พยายามมาคุยให้ฟังกันละกัน
0: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำท่านว่าท่านลองติดตามการถ่ายทอดสดจะตอนนี้ถ่ายทอดสดในเว็บไซต์ซึ่งเมื่อจบรายการก็จบไป
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีประชุมอย่างวันอาทิตย์หน้าเขารู้สึกวันจันทร์นี่เขาจะเริ่มประชุมตอนบ่ายโมงนะประชุมตอนบ่ายโมงไม่ใช่ประชุมตอน9โมงแต่วันที่เหลือเนี่ยประชุม9โมง
0: ครับ
1: แล้วก็เลิกประมาณทุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันแบบว่าเข้มๆเนี่ยบางที4ทุ่
0: ม
1: 3ทุ่มนะตอนนี้ยังไม่เริ่มประชุมคณะอนุกรรมาธิการนะเมื่อไหร่ที่เริ่มก็จะมี2ประชุมละประชุมกรรมาธิการเดินหน้าไปประชุมอนุเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเรื่องไหนมันควรจะเข้าไปดูในฐานะกรรมาธิการ
0: ครับ
1: ถูกไหมเนี่ยก็สรุปความอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาเรื่องส่วนตัวผมนิดนึง
0: อ๋อที่เป็นข่าวนะ
1: มาที่เป็นข่าวเดี๋ยวมาถามให้คนฟังมาถามดีกว่า
0: เออให้คนฟัง
1: ผมจะไม่บอกเองเออที่เป็นข่าวนะทำไมมันเจียวจ้าวขนาดนั้นที่ผมจะแจ้งก็คือว่าพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: พรุ่งนี้จะมีคนไปเที่ยวกับผมใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์อ๋อที่จะไปกินทุเรียนอ่ะนะ
1: เออใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีคนไปเที่ยวกับผมไปที่อะไรล่ะ
0: ทองผาภูมิ
1: ทองผาภูมิใช่ไหม
0: ครับ
1: ทองผาภูมิพรุ่งนี้รายการที่จะไปเมืองการทองผาภูมินะออกเดินทางพรุ่งนี้นัด6โมงเช้านะ
0: ครับ
1: 6โมงเช้าที่โรงแรมมิราเคิลนะโรงแรมมิราเคิลท่านจะเอารถไปเองก็ไปจอดก็เสียค่าจอดนะล้อหมุน7โมงไปทานข้าวเช้าที่โรงแรมมิราเคิลนะส่วนที่จะไปที่เป็นสถานที่ตามประวัติศาสตร์คือปราสาทเมืองสิงห์
0: ครับ
1: โอเคอั ันนั้นก็ผมกับอาจารย์อัครพงศ์ก็จะช่วยกันบรรยายอุณหภูมิประมาณเหมือนกรุงเทพนะเสื้อผ้ากางเกงสบายๆนะที่นอนเนี่ยมันจะติดแม่น้ำว่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าใครอยากจะเล่นน้ำก็เตรียมกางเกงเสื้อไปเล่นน้ำได้แต่ต้องระวังนะมันแม่น้ำนะไม่ใช่สาย
0: ครับ
1: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะส่วนคนที่เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: นะไม่มีอะไรทำมากนะก็มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะแจ้งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากซื้อหนังสือ
0: ครับ
1: อยากซื้อหนังสือแต่ว่าอาจจะหนังสือบางเล่มหมดหรือว่าหนังสือนั้นเนี่ยมันอาจจะสนุนราคามันอาจจะไม่อะไรนะไม
0: ่จริงๆเขาอยากไปจับก่อนอ่ะ
1: อยากเห็น
0: อยากเห็นอ่ะ
1: เห็นก่อน
0: อยากเห็นอยากไปลองอ่านสักตอน2ตอนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คราวนี้ก็จะไปอ่านหนังสือบางเล่มผมได้ที่ไหนยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเป็นช่วงหน้าดีกว่าคุณณัฐพงศ์อ่
0: ะได้ๆ
1: นะ
0: ครับผม
1: โอเค
0: งั้น 15:38 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
8: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half MarathonMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:42 นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีนะวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569นะครับเมื่อช่วงที่แล้วคุณวีระก็คุยให้ฟังนะว่าวันนี้ที่ไปที่สภานะไปประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นวันแรกเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของงบกลางอะไรต่างๆนานานะก็ได้คุยกันเพิ่มเติมนะแล้วก็การประเมินนะด้านเศรษฐกิจนะที่คุยกับทางหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเลยนะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสภาพัฒน์แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะที่ก็แล้วก็รวมถึงสำนักงบประมาณด้วยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะส่วนเรื่องของเรานะเราก็เปิดสายคุยกันนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวเรารอสักนิดหนึ่งนะว่าท่านไหนจะโทรศัพท์มาคุยกันนะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แป๊บๆเหมือนกันนะสัปดาห์หนึ่งนี่มันผ่านค่อนข้างเร็วนะผมยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้นี่มันจุกอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีนะยังนึกไม่ออกเลยนะแต่ว่าเห็นคุณวีระไปไหนล่ะไปพาคุณผู้ฟังบางส่วนไปทานทุเรียนที่ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะเราก็ยังเดี๋ยวเราต้องดูหน่อยว่าเราจะขยับไปตรงไหนได้นะสัปดาห์ที่นี้ต้องพักผ่อนเหมือนกัน
1: ก็อย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือมีหลายคนเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าจะเรียกว่าอะไรอยากอ่านหนังสือผม
0: ครับ
1: นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เคยซื้อหนังสือผมนะแล้วก็ไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะพอดีช่วงเนี้ยที่ดีเอทรามินทาซอย67อ่ะ
0: ครับ
1: นะผมก็เคยไปทานไอ้ผลไม้นะสัปดาห์นี้เขาก็มีจัดนะ
0: มีไหม
1: เสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ดีเอทรามินทาเนี่ยเขาจะมีทั้งเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นรอบสุดท้ายนะมีทุเรียนหมอนทองจากระยอง
0: ม
1: ีเงาะโรงเรียนมีมังคุดคัดไซส์พิเศษมีลองกองแล้วก็มีผมของผมชอบด้วย
0: อะไรฮะ
1: ลิ้นจี่จักรพรรดิ
0: โ
1: อแล้วก็ยังมีผลไม้แปรรูปอื่นๆเนี่ยนะอันนี้คือถ้าท่านต้องการจะไปซื้อก็ไปซื้อแต่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปี2569นะส่วนผมเนี่ยผมไปกินนู่น
0: ที่ไหนฮะ
1: ทองผาภูมิคราวนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าที่ร้านมีเชลพอที่จะเอาหนังสือผมไปเอาไปเผื่อคนนั่งอ่านอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็อ่านฟรี
0: ครับ
1: นะผมก็ส่งไปให้เขานะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ที่รายการที่ผมส่งไปให้นอกเหนือจากที่ก่อนหน้านี้ผมส่งไปเป็นชุดใหญ่นะชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ผมส่งหนังสือOn Painting ทั้ง5เล่มไปให้อ๋อ
0: เล่ม1ถึงเล่ม5เลยนะ
1: ใช่แล้วยังมีหนังสืออื่นอีกนะ
0: ครับ
1: มีแต่ว่าที่เอาไปเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2ชุดท่องไปในต่างแดนจากแคนาดาถึงอเมริกา

0: แล้วก็ชุดจากโปรตุเกสถึงสเปน
1: ครับ
0: แล้วก็มีออนเพนติ้งเล่มหนึ่งแล้วก็มีสองภาพเขียนรัสเซียไอ้เฉพาะ6รายการเนี้ยมีขายแต่ถ้ามีอ่านฟรีเนี่ยก็มีอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะจะมีทั้งคนไร้รากมีทั้ง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
1: ครับ
0: นะมีทั้งออนเพนติ้งมีทั้งหนังสือสองภาพเขียนญี่ปุ่นแล้วก็ออนเพนติ้งเล่มหนึ่งเล่มสองถึงเล่มห้าซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่พิมพ์แล้วไม่มีพิมพ์
1: ครับ
0: อันนี้ไปอ่านฟรีแต่ถ้าเกิดเล่มที่มันมีเล่มที่มันมีวะจะซื้อได้เนี่ยมีอยู่4เล่มมีอยู่4เล่มออนเพนติ้งเล่ม1
1: ครับ
0: อันนี้พิมพ์ครั้งที่7นะ2ภาพเขียนที่รัสเซีย
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีชุดท่องไปในต่างแดนคือจากโปรตุเกสถึงสเปนกับจากแคนาดาถึงอเมริกา
1: อ
0: ันนี้อ่านแล้วอยากซื้อก็ซื้อแล้วก็พระไตรปิฎกเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก
1: เล่ม1เล่ม
0: 2
1: เ
0: ล่ม2ส่วนเล่มที่เขาไม่มีขาย
1: ครับ
0: มีให้อ่านเฉยก็มีอีกชุดหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะเอาหนังสือที่ไม่พิมพ์แล้วเนี่ยเอาไปเติมให้เขานะอันนี้มันจะอยู่ตรงเป็นร้านกาแฟเนี่ยคุณณัฐพงษ
1: ์
0: ชื่ออะไรนะรีเฟชใช่ไหม
1: อ๋อรีเฟช
0: รีเฟชร้านกาแฟ
1: แล้วก็ติดกับไอ้ที่เขาล้างรถใช่ไหม
0: ที่ล้างรถด้วยแล้วผมทราบว่าที่นี่เขาจะมีฟิตเนสฟิตเนสนะแต
1: ่
0: เขาจะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไอ้นั่นอ่ะผมจะไปแต่ว่าเดี๋ยวนัดกันอีกทีก็เอาเป็นว่านะเสาร์อาทิตย์นี้ที่ใครว่างถ้าเป็นรายการจะไปซื้อผลไม้ก็ไปได
1: ้
0: นะที่ดีเอสที่ดีเอสรามินทาว67อันนี้เรื่องผลไม้แล้วก็มีหนังสือของผมทั้งที่ไม่พิมพ์ไม่หมดแล้ว
1: อ
0: ่านฟรีแต่ว่าไม่ซื้อไม่ได
1: ้
0: กับมีที่ยังมีเหลือไปอ่านแล้วอยากซื้อก็ซื้อ
1: ครับ
0: ผมว่าไปวางอย่างละ20เล่ม
1: ครับ
0: นะหมดก็ดีผมจะได้ตังค์
1: ครับ
0: อันนี้ผมไปฝากอันนี้ผมก็ไปฝากเขาขายนะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: แล้วก็ไปฝากเขาอ่านแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะเอาหนังสือที่ผมไม่พิมพ์แล้วหรือยังไม่มีการพิมพ์ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไปวางเพิ่มเติ
1: ม
0: อย่างเช่นไอ้นี่ก็คนก็อยากอ่านนะ
1: เรื่องไหนฮะ
0: เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ
1: อ๋อจริง
0: 4เล่ม
1: 4เล่ม
0: เรื่องแทรก
1: จาก
0: มหาภารตะ3เล่ม
1: อือ
0: แล้วก็ยังมีเบ็ดตะเล็ดอีลุงตุงนางอีกเยอะอีกหลายเล่มอันนี้ผมจะไปหาถ้ามีเวลาผมจะแวะเอาไปวางให้นะเผื่อคนจะไปกินกาแฟเผื่อคนไปล้างรถเผื่อคนจะไปฟิตเนสในอนาคต
1: ครับ
0: ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะแล้วได้ผลเป็นประการใดก็มาบอก
1: ครับ
0: นะว่า The Age ที่แปลว่า
1: 8
0: The Age Lom Intha 67เข้าไปแล้วประมาณ200เมตร
1: ครับ
0: แล้วมันจะอยู่ขวามื
1: ออ
0: าณาบริเวณตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านอเมซอนอยู่ปากทาง
1: ครับ
0: ที่จอดรถสะดวก
1: ครับ
0: นะก็โอเคเนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะคราวนี้ที่เหลือละก
1: ็
0: เอาคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มารอก็ขอประทานโทษนะรวมทั้งท่านอื่นด้วยอ่ะคุณสมพงษ
1: ์สาย2
0: สมพงษ์เชิญครับอยู่มั้ย
1: อ่ะไม่อยู
0: ่ไม่อยู่ที่เหลืออ่ะมา
1: 022481657
0: อ่าฮะ
1: 022481657นะครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาวันนี้ต้องขอประทานโทษนะมีเรื่องตัวเองเยอะแต่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์
1: เป็นประโยชน์เป็นประโยชน
0: ์ทั้งเรื่องที่ไปประชุมสภาซึ่งอันนี้มันก่อนหนังสือพิมพ์ก่อนสำนักข่าวนะ
1: จริงครับ
0: เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เอามาเล่ามันแล้วมันก็จะเล่าได้ไม่เหมือนข่าวหรอกคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ของเราก็เล่าแบบโดยพิสดารน่ะมีอะไรล่ะมีเขาเรียกว่ามีเกร็ดมีอะไรเมื่อวานผมเล่าคุณณัฐพงศ์ฟังใช่ไหม
1: ว่าม
0: ีสสพรรคเพื่อไทยไอ้ภูมิใจไทย
1: ครับ
0: เขามาถามผมอ่ะว่ามาเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมาในโควต้าพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
1: สสพรรคภูมิใจไทยถามเหรอไม่ได้อ่านข่าวเลย
0: ไม่ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้นะเมื่อวานเนี้ยยังไม่มีใครรู้นะ
1: หรอ
0: เออเมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้คนยังไม่เข้าใจผิดเพราะนายกมาพูดถึงผมใช่ไหม
1: เออใช่เมื่อวานเนี้ยคือผู้สื่อข่าวคงมีใครไม่รู้ไปถามอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถามนายก
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็คล้ายๆกับว่านายกเนี่ยเป็นคน
1: ชวน
0: ผมซึ่งไม่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอ
0: เออไม่ใช่นายกชวนผมอ้าว
1: คุณสุนีครับสายหนึ่ง
0: คุณสุนีครับเชิญครับ
2: อาจารย์คะ
0: ขา
2: จะมาเล่าเมื่อวันที่หนึ่งค่ะไปซื้อทุเรียนแถวบ้านหลังซอยอะค่ะตู้เรียนแล้วเราก็สแกนจ่ายนะฮะซื้อลูกหนึ่งอะไรก็บอกภูเขาไฟสีสเกตโล190ซื้อลูกเล็กอะค่ะลูกนั้นก็450แล้วก็สแกนจ่ายแล้วก็สแกนจ่ายไปแล้วนะเสร็จเราก็กดยืนยันเสร็จแล้วคนขายก็บอกเงินยังไม่เข้าเราก็นึกว่าเราโลเทคแล้วก็อ้าวไม่รู้งั้นก็ให้คุณก็ให้ใครมาช่วยดูแล้วเขาก็ให้ลูกชายเขาบอกมากดถ้าหาว่าเราถือโทรศัพท์ไปบางไงตรงไหนไม่รู้ว่ากดไม่เข้าแล้วเขาก็มากดให้แล้วก็กดแล้วก็เข้าปรากฏแล้วเราไปถึงบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่บ้านเอ๊ะทำไมมันเข้าไปสองครั้งอ่ะเรา
0: แล้วก็กลับ
2: บ้านสักพักนึงนะคะ
0: กลับไปหาเขา
2: ก็รีบกลับไปหาข้าวกลัวเขาขายเลิกแล้วเขากลับไปแล้วไปเป็นรถเข็นนะโชคดีเขายังขายไม่หมดยังเหลือ2ลูกก็บอกพี่เงินน่ะทำไมกด2ครั้งเขารีบคืนให้เลย450
0: อ๋อ
2: มีแบบนี้ด้วย
0: ก็
2: เราก็นึกว่าเราก็ไว้ใจเขาเราก็ไม่ได้ดูอ่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของเราเราต้องจัดการ
2: ใช่ใช่ฮะวันหลัง
0: พูดถึงอันนี้ที่ดีเอสรามินทาที่เขาจะทำไอ้เทศกาลผลไม้ครั้งสุดท้ายทั้งทุเรียนทั้งอะไรพวกนี้เข้าใจว่าเขาใช้
1: ไทยช่วยไทย
0: พลัสได้ใช่ไหม
1: ใช่
2: เราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามีแบบนี้ด้วยแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี
0: ้แต่นี่เขามีที่มีทางไม่ต้องห่วง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ครับ02-248-1657
0: อ่าฮะ
1: 02-248-1657นะครับ
0: วันนี้มันเพิ่งวันที่2ใช่ไหม2หรือ3
1: วันนี้วันที่3
0: เออวันที่3ไอ้ที่ได้มา1,000 บาทใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่คิดว่าน่าจะได้ใช้
1: ครับ
0: ไปต่างจังหวัดคงจะไปแตะๆอะไรบ้าง
1: เออแล้วจะได้รู้ด้วยว่าเป็นไงคนเขาไปมีร้านรับเยอะไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆๆเราไม่รู้ต่างจังหวัดเนี่ยว่าสถานการณ์เป็นยังไง
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเขาก็ไม่มีนะถ้าเป็นร้านใหญ่ที่ไปซื้อของฝากเป็นร้านใหญ่ๆที่เขามีขายข้าวแกงมีอะไรที่ทัวร์ไปลงผมว่าอันนั้นไม่น่ามีนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในนั้นเนี่ยเขามีร้านค้าย่อยมาเช่าที่หรือเปล่าไง
1: ครับ
0: เอออ่ะต่อ
1: คุณเอ๋ครับสายสาม
0: คุณเอ๋เชิญครับ
3: อ๋อค่ะก็สองเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยไม่เคยซื้อหนังสืออาจารย์อ่านแต่ว่าเพิ่งซื้อมาอ่านก็ประทับใจนะก็เดี๋ยวจะไปดูที่ The Egg ค่ะ
0: เออเล่มไหนนะที่ซื้อไปเล่มไหน
3: เล่มหนึ่งคือปกติจะไม่ค่อยได้ฟังอภิปรายในสภานะคะวันนั้นขับรถแล้วก็เปิดฟัง 87.5
0: ครับ
3: ก็ได้ยินเสียงฝ่ายค้านก็คุยถึงเรื่องการงบประมาณเรื่องการกีฬาที่โถมไปบางจังหวัดที่มากแล้วก็ใช้เงินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ
0: คร
3: ับ ก็ฟังดูแล้วรู้สึกมันก็มีเหตุมีผลเนาะ
0: ครับ
3: แต่สุดท้ายวันรุ่งขึ้นที่มีการสรุปเนี่ยก็คือผ่านหมดนะเน
0: า
3: ะก็จะมีคำถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคงเกิดขึ้นในรัฐสภาถูกไหมคะ
0: ครับ
3: อธิบายอย่างวุ่นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับได้อธิบายเฉยๆอ่ะแล้วมันก็จบไปถ้าเกิดคะแนนเสียงของฝ่ายรัฐบาลมากมันก็ผ่านไปถามว่ามันมีกลไกอะไรที่จะช่วยทำให้ข้อคิดเห็นของฝ่ายค้านที่มันดีเนี่ยเอาไปปรับปรุงให้การใช้งบประมาณมันมีประสิทธิภาพขึ้นไหมคะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันหน้าด้านไหม
3: อ
0: ้าวนี่พูดตรงๆคือถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยถึงจะเสียงข้างมากเขาก็ถอยนะในงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะมีกรรมธิการเสียงข้างมากกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยถ้าเรามีเหตุผลถ้าเราพูดจนถึงไส้แล้วเนี่ยนะมันยังไม่ยอมเนี่ยนะมันก็คือรายการหน้าด้าน
3: มันก็ต้องมีหลายรายการในประเทศนี
0: ้แน่นอนนะครับ
3: รัฐบาลก็ไปคุมเสียงข้างมาก
0: ก็คือรัฐบาลคุมเสียงนี่ไงผมถึงมาอยู่ฝั่งรัฐบาลบ้างไง
3: ตายแล้วคือฉันไม่ได้ฟังบ่อยนะ
0: เข้าใจเข้าใจคืออย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจว่าเสียงข้างน้อยที่ควรรับฟังเนี่ยมันมีแต่มันต้องเป็นเสียงข้างน้อยที่มันมีเหตุมีผล คือบางทีเสียงข้างน้อยบางคนเนี่ยก็พูดเรื่อยเปื่อยนะเออเราต้องแยกเรื่องต้องเป็นประเด็นประเด็นไปเราจะไปเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้หรอก
3: อ
0: ันนี้ผมคิด
3: ก็คือคิดว่าถ้างั้นพวกเราอาจจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันขยายความรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้น
0: คือหนึ่งเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจอันที่หนึ่งอันที่สองก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสนใจ
1: อ
0: ันนี้ผมสิ่งที่ผมทำในช่วง2ปีแล้วผมคิดว่าผมถือว่าผมประสบความสำเร็จนะคือผมทำให้คนมาสนใจเรื่องนี
1: ้
0: แต่เมื่อสนใจไปแล้วเนี่ยมันจะสมหวังหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้นะแล้วก็ใช้กำลังภายในในการจะทำอะไรพอสมควรอ่ะไม่ใช่ว่าคือเรื่องพูดก็พูดอ่ะแต่มันก็มีเรื่องพูดที่ไม่ต้องมาบอกคนอื่นว่าเฮ้ยคุณควรจะทำแบบนี้นะคุณควรจะทำแบบนั้นนะเขาก็ไปปรับเหมือนกันมันจะบอกว่ามันไร้ค่าไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
3: โอเคสรุปว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
0: มันเป็น
3: แล้วก
0: ็ตาตา
3: ช่วยกันทำความเข้าใจให้มากขึ้น
0: ตาตา
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: สวัสดี
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: มันใกล้วันพระแล้วต้องตาตาคงไม่ต้องแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะก็เอาผมย้ำกันแล้วกันเมื่อกี้ที่เขาคุณผู้หญิงพูดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครไปทางผลไม้ก็มีเทศกาลผลไม้ที่ดีเอทรามินทา67
1: ครับ
0: แล้วใกล้ๆกับที่เขาขายผลไม้มีร้านกาแฟนะ
1: เป็นคาเฟ่
0: คาเฟ่ชื่อ Refresh นะผมไม่รู้ว่าเป็นคาเฟ่ทำอะไรเนี่ยนะผมเอาหนังสือผมที่พิมพ์หมดขายหมดแล้วแต่ยังเหลือจำนวนหนึ่งเนี่ยผมไปวางไว้ให้อ่านกับมีหนังสือที่ยังเหลือแล้วก็ถ้าเกิดท่านไปอ่านแล้วท่านอยากซื้อก็ซื้อนะที่ร้านคาเฟ่ที่ Refresh นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าผมมีหนังสือเล่มอื่นผมก็จะไปวางให้อ่านมีทั้งอ่านฟรีมีทั้งอ่านฟรีแล้วอยากซื้
1: ออ
0: ันนี้ก็แล้วแต่ถ้าซื้อก็เป็นผลดีกับผมแสดงว่าที่ผมไปทำสัมพันธ์ทำไมตีกับเขาผมก็มีผลประโยชน์ด้วย
1: ได้ขายหนังสือ
0: ใช่แล้วต่อไปในอนาคตผมอาจจะจัดรายการคุย
1: อ๋อเหรออ
0: าจจะจัดรายการคุยเป็นพิเศษแบบกับคนฟังรายการ
1: ครับ
0: สัก 20-30 คนสักอาทิตย์ละครั้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดีดีดีดีครับ
0: นะดีไหม
1: ดีครับ
0: เอาเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรเนี่ย
1: แต่ไม่ได้แล้วหมดเวลานะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกลุ่ม3จุดตั้งแต่วันที่

0: ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุทธพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสวพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสวว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วขอย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษถามเป็นกระทู้สดได้วาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษเอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสวหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องการเมืองใหญ่เรื่องกทม.เรื่องแถลงผลสอบเรื่องของยาเสพติดยังคงอยู่ในกระแสแล้วก็ผมนี่ก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์คุณมนตรีเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีข่าวกระแสข่าวมันออกมาว่ารัฐบาลอาจจะเจออุบัติเหตุอะไรกันยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานก็มีข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าออกมาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงชื่อก็มีสำรองมาวันนี้เจ้าตัวที่เป็นหนึ่งสิริกัญญาซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็เป็นสอเดียวที่อยู่ในลิสต์ดิฉันค่ะอันนี้ก็ถ้ามองในแง่ภายใต้กติกาที่เป็นอยู่ถ้าจะสอเดียวก็จะเป็นคุณสิริกัญญาก็ถ้านอกเหนือจากกติกานอกจากนี้ก็สุดแท้แต่ที่จะคิดสุดแท้แต่ที่จะตั้งคำถามกันไปขณะเดียวกันครับเรื่องของท้องถิ่นคุณณัฐพงศ์คุณเช้งนะครับนี่ก็ตั้งคำถามก็บอกเนี่ยพอมีข่าวก็มาตามแก้กรมมหาดไทยมาหลายสมัยเนี่ยควรจะรู้ควรจะต้องจัดการอะไรกันก่อนไหมเมื่อวานคุณพนิกาวานิชคุณช่อนี่ก็แหมไปเชือดนะในรายการสแตนดาร์ดนี่บอกว่า10ปีที่ผ่านมาตลอด10ปีใครกระทรวงมหาดไทยใครคลุมมาอย่างยาวนานเนี่ยไม่รู้เลยเหรอคุณเอาเป็นว่านี่ก็ตั้งคำถามกันไปแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบแบบค่อนข้างที่จะดุนะครับอย่างเรื่องของคุณรัฐพงศ์นี่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับสีน้ำเงินคนโกงเนี่ยชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการผมเห็นคลิปเสียงที่เขาตัดมาปล่อยกันเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นตอนต้นตอที่ถามเนี่ยแต่ท่านออกมาพูดนะว่าไม่เกี่ยวกับน้ำเงินผมก็เลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยปฏิเสธบอกว่าไม่มีสีน้ำเงินไม่ได้อะไรกันยังไงแบบนั้นแต่วันนี้บอกว่าไม่เกี่ยวกับน้ำเงินก็ไม่รู้จะยังไงแบบไหนวันนี้ท่านปลัดมหาไทยก็แถลงแล้วก็ตอบนะครับเป็นเหมือนกับจังหวะที่ช่วงนี้เนี่ยท่านปลัดมหาไทยนี่ท่านก็ตอบบู๊ไม่รู้ว่าประโยคไหนที่ไปตะกิดท่านเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านก็ปฏิเสธแล้วก็ล่าสุดมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการก็ยันนะครับไม่ละเว้นนายกมาทางไหนก็ดูเหมือนว่าไปคล้ายๆกันทางนั้นวันนี้ทางมสว.มามีจุดนะครับวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเพราะประเด็นสำคัญถ้าดูจาก TOR มันต้องมีแฟลชไดรฟ์มันต้องมีข้อมูลไอ้จุดนั่นแหละเป็นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วถ้าย้อนเมื่อวานนายกรัฐมนตรีถึงขนาดต้องตั้งโต๊ะแถลงเองแล้วก็ยกเคสยกอะไรขึ้นมาก็อย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยนี่ก็บอกว่าขบวนการนี้เหมือนกับหยามน้ำหน้านายกมากอันนี้ความเห็นนะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยบอกว่าขบวนการนี้คือเหมือนกับไม่ได้เกรงกลัวเลยอ่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วทำไมหรือรู้มาก่อนแล้วทำไมถึงทำหรือไม่ทำเดี๋ยวมาดูถ้อยคำในแบบเป๊ะๆกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างที่บอกนายกบอกว่าแหมใครที่โกงตั้งแต่วันแรกเนี่ยชั่วไม่เกี่ยวกับสีน้ำเงินรีพอร์เตอร์ก็ลงครับส่วนกรณีขนยาครับวันนี้ตำรวจควบคุมตัวคนที่ขับรถนำมาส่งให้กับชายต้องสงสัยให้กับแอร์โฮสเตสแล้วนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธขณะเดียวกันครับทางตำรวจสอปสปชนก็พบเส้นเงินครับที่โยนมาถึงโยงมาถึงแอร์ที่ถูกจับก็มีการโอนมา2ครั้งมียอดตัวเลขไม่มากนะครับอันนี้เท่าที่เห็นความเชื่อมโยงนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของกทม.นะครับพรรคประชาชนก็สามารถที่จะรวมเสียงได้ 37เสียงครับพรรคประชาชนกลุ่มคนทำงานกลุ่มอิสระตอนแรกก็ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไปหนุนไปรวมเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ชัชชาติได้ง่ายกว่านี้แต่กระแสข่าวก็บอกว่าเสียงที่ไม่ได้ก็เลยมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้ก็คงจะได้เห็นครับว่าการทำหน้าที่ของสภากทม.จะเป็นยังไงแบบไหนที่สำคัญตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ดร.โจสถาบรวิจิตรผู้ชิงผู้ว่าของทางพรรคประชาชนแม้ว่าไม่ได้ร่วมขบวนไปกับเขาเนี่ยแต่ว่าก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นตัวที่จะปลุกปั้นติดตามเรื่องของกทม.กันต่อของทางพรรคประชาชนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนดีไหมครับคุณอภิรักษ์เพราะว่านายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับให้ความสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ลำดับนะลำดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆมีปัญหาอื่นๆอีกมากและนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก็ไม่ใหญ่ได้ยังไงนะครับเป็นข่าวอึกระทึกคลึกโครมและถ้าเราเข้าไปดูบนหน้าสื่อก็จะได้เห็นสถิติตัวเลขต่างๆเฉพาะของเรานะไม่กี่เดือนเนี่ยก็จับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากกว่า 60,000 คนไม่รู้ว่าไปขังไว้ที่ไหนกันบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองก็สรุปตัวเลขนะครับว่าโอ้มีการขนกัญชาเข้าไปนะไม่รู้ว่าในช่วงไม่กี่เดือน
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่แปลกนะถ้าเป็นตลาดกัญชามาจากเมืองไทยนี่ก็คงไม่แปลกเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเราเยอะใช่ไหมคุณมนตรีขอไป
1: ครับของเราต้องเยอะแน่ๆและที่น่าตกใจวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกเหมือนกันนะครับที่อินโดนีเซียเขาจับกัญชาที่มีต้นทางจากประเทศไทยนะ 3.3 ตัน 3,000 กว่ากิโลครับคุณไปรักครับไม่รู้จะลำเลียงกันอีท่าไหนอย่างไรแล้วก็ทางปปส.เองใครต่อใครวันนี้ผมเห็นเลขาปปส.ท่านออกมาย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ใช่เป็นฮับเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เป็นเพียงแค่ทางผ่านนะเอาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่จากสถิติต่างๆที่ทางทั้งของเราเองทั้งของต่างประเทศที่เขารวบรวมนะมันกลายเป็นว่ามีต้นทางจากบ้านเราเราไม่ใช่ครับเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับนายมตรีเมื่อประมาณสักบ่ายสองโมงที่ผ่านมานั่งเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนี่ทำไมต้องพุ่งเป้าไปที่นั่นอย่างเดียวอะไรเดี๋ยวไปดูกันก็ปรากฏว่าถือว่าเป็นวงใหญ่จริงๆเพราะนายกรัฐมนตรีได้ตะแลบแก๊บต่อสายมาตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับว่าวันนี้นะจะต้องมีการนะประชุมใหญ่โอ้ตั้งแต่เลขาธิการปปส.นะครับและปัญหาใหญ่ก็อยู่ทั้งการบินไทยและก็เรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานมากันครบหมดนะฮะนอกจากนั้นยังมีกรมศุลกากรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนเหล่าทัพผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหมดคมนาคมมหาดไทยยุติธรรมแรงงานสาธารณสุขนะแม้กระทั่งนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือว่าเป็นวงใหญ่ใช้สถานที่ที่ตึกพักดีบัตรดินของทำเนียบรัฐบาลในการลำดับเรื่องไล่เลียงปัญหาต่างๆผมกวาดสายตาดูเร็วๆเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขออภัยที่เปิดประชุมล่าช้าเพราะมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่ต้องหารือและตัดสินใจร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งประเด็นที่ประชุมในวันนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันจึงต้องขอเวลาในเรื่องอื่นๆนะอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องอื่นๆที่ว่าเช่น เรื่องสอบราชการนะฮะให้เสร็จเรียบร้อยนะซึ่งจะมาประชุมที่นี่ได้นะถ้ามีสิ่งที่นะคาท่านใช้คำว่าคาศีรษะคาสมองอยู่ประชุมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีประเด็นอันแรกท่านบอกว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกครับคุณอภิรักษ์ครับนะที่นะมานั่งนะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.เองนะครับท่านบอกว่าโดยปกตินะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุดนี้แม้จะเป็นการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนใหญ่จะมอบรองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แต่วันนี้ตนได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงขอตัดสินใจมาดูแลเองซึ่งตนน่าจะเป็นนายกคนแรกทำให้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านและกำกับดูแลหน่วยงานนี้ทีนี้ผมตัดภาพนะกลับไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวเรื่องที่พุ่งเป้าไปที่ออสเตรเลียนายกบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาทบทวนการแก้ไขปัญหาการลักลอบนะยาเสพติดกรณีเทสนะที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียออกพุ่งเป้ามาที่นี่นะครับจากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีซึ่งถือว่ามากสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ประเทศไทยภาพลักษณ์เสียหายจึงขอให้การประชุมในวันนี้มีการพิจารณาถึงกรณีของการบินไทยที่แอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่เขาโค้ดคำพูดว่าวันนี้จะหารือและหามาตรการให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้และอยากจะฟังว่าเรามีมาตรการเพียงพอและเป็นมาตรการนานาชาติแล้วหรือยังถ้าเรามีมาตรการนะแข็งขนาดไหนแต่ถ้าคนจะลักลอบอย่างไรก็ลักลอบได้จึงต้องไปดูว่าจะมีการป้องกันขาออกนะได้มากน้อยแค่ไหนต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เข้ามาพูดได้ว่านี่คือจุดอ่อนของไทยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นายมตรีนะเรียกประชุมใหญ่แล้วก็หยิบยกกรณีของออสเตรเลียขึ้นมาเพราะเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยของเรานะมีการลำเลียงและก็ขนไปที่นั่นค่อนข้างจะถี่ยิบเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการแถลงนะครับว่ามีการดำเนินการจับกลุ่มชายที่ส่งยามาที่ตัวแอร์โฮสเตสนะครับวันนี้ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายก็ไล่เรียงกันนะครับจากกล้องวงจรปิดได้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกนำมาส่งให้ที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์ชื่อมีนาเนี่ยนะครับชายสวมแจ็คเก็ตยาวมีฮูดปิดใบหน้ามาพร้อมกับรถยนต์ล่าสุดแกะรอยจนทราบว่าเป็นชายอายุ59ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อยุธยาประวัติอาชญากรรมครับเคยต้องโทษในคดีลักลอบขนยาเสพติดคือยาบ้าเนี่ยหมื่นเม็ดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่กรุงเทพในปี40เบื้องต้นนะครับก็ยอมรับว่าเป็นคนที่นำกล่องวัสดุไปส่งให้กับมินาจริงแต่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมขบวนการรับจ้างมีชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติเนี่ยนั่งมาด้วยแล้วก็ให้การเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ไปให้อีกคนนึงที่ซอยเสือใหญ่นี่ไม่รู้ว่าไปตามหรือยังก็มีข่าวหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยต้องไปตามหายืนยัน
1: ครับ
0: ในมินิบังขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าได้รับรายงานสามารถติดตามรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วอยู่ในอู่ที่อยุธยากำลังจะรอเปลี่ยนสภาพเนี่ยกำลังจะนำเข้ามาสู่พิสูจน์หลักฐานจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินนะครับผู้ต้องหามีการโอนค่าจ้างให้มีนาเป็น 3,400 บาทแบ่งเป็น2งวดมัดจำ 1,700 โอนเพิ่มอีก 1,700 ในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องบินตำรวจบอกว่ายังมีข้อมูลอีกเชิงลึกนะครับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได
1: ้ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสอบปากคำอย่างละเอียดจริงๆก็ยังจะมีวันนี้เนี่ย ก็เห็นว่าจับได้ดำเนินการคู่สามีภรรยาคนไทยคนลาวนะครับที่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งต่อเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับคุณมนตรี
1: ครับยังพอมีเวลาอีกสักนิดนะคุณในเวลาครับสัก 2-3 นาทีนะเดี๋ยวเราจะพักเร็วนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณพิรักษ์พูดถึงเรื่องสองสามีภรรยาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเข้าใจว่านะถูกนำตัวเข้ากรุงเทพตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้อยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็รับว่านะฮะทำหน้าที่ส่งพัสดุนะชนิดเนี้ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครประมาณนะไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งนะคุณพิรักษ์ครับถ้าไปดูข้อมูลตรงนี้จากเลขาธิการปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลท่านก็บอกว่ากำลังสอบขยายผลอยู่ซึ่งเขายืนยันถึงต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านทางประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียและก็ไต้หวันซึ่งจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเห็นเขาบอกว่าตัวการใหญ่ด้วยนะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือที่สปป.ลาวนะฮะถือเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขานะ2ขายังไงครับขา1ไปออสเตรเลียอีกขา1ไปไต้หวันนักข่าวก็ถามพันธุ์บุตรีสุริยาว่าในส่วนของประเทศไทยนอกจากไรเดอร์ส่งของหรือคนจ้างแอร์โฮสเตสหิ้วของไปแล้วมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่พันธุ์บุตรีสุริยาก็บอกว่ายังตอนนี้เรากำลังขยายผลกันอยู่แต่ยืนยันประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านเท่านั้นโดยคนขายกับคนที่อยู่ต่างประเทศเขารอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกันเองก็พออธิบายเพื่อที่จะย้ำว่านะครับเราเป็นแค่ทางผ่านคนขายก็อยู่ต่างประเทศคนรับก็อยู่ต่างประเทศแต่เราเป็นแหล่งที่เข้ามาผ่านแล้วก็มีคนหิ้วไปส่งก็ดูเหมือนจะอธิบายก็เห็นภาพชัดอยู่นะครับเมื่อวานที่เราพูดถึงคำว่านักบินนะนักบินก็คือคนที่จะทำหน้าที่นะเอาของมาจากชายแดนแล้วก็มาพักไว้ที่กรุงเทพมหานครที่ส่วนกลางจากนั้นนะคณะผู้รับหิ้วทั้งหลายแหละที่มีการตั้งกลุ่มไลน์มาแชร์กันว่ามีกระเป๋าพื้นที่ว่างอยู่เท่านี้จะไปไหนอันนั้นน่ะก็จะทำหน้าที่ในการหิ้วเดี๋ยวเราคงต้องมาต่อกันอีกสักนิดเราจะเบรกเร็วกันนิดหนึ่งไหมครับคุณอภิรักษ์แล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตรงนี้และก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: จริงๆเติมตรงนี้ต่อไปก่อนก็ได้ครับคุณมนตรีเพราะว่าผมฟังวิธีการเล่าของราชการบางท่านบางคนก็แล้วกันว่าย้ำกันอยู่เรื่อยว่าเราเป็นทางผ่านเนี่ยแล้วมันมีบางท่านก็มีคำว่าเพียงทางผ่านผมมองว่าไอ้ทางผ่านกับเพียงทางผ่านมีบางประเทศนะครับที่เขาเป็นทางผ่านของเครื่องบินเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ร่ำรวยเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างสิงคโปร์แต่อย่างเราถ้ามันจะเป็นทางผ่านยาเสพติดแล้วเราบอกว่าเป็นเพียงทางผ่านเป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าไอการที่เป็นทางผ่านนะครับคุณมนตรีกัญชาเนี่ยเราไม่ได้เป็นทางผ่านอันนี้เราเป็นตัวที่เราผลิตหลักอันนี้ไม่ต้องใส่ความเห็นน่ะมันก็ชัดกันอยู่ในขณะโดยการเมทแอมเฟตามีนหรืออัมเฟตามีนพวกยาบ้าเนี่ยมีเพียงแต่ว่ายาบ้าเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่คุ้มถ้าจะส่งไปเมืองนอกมันก็เลยต้องแปลงไปเป็นพวกเฮโรอีนหรือพวกเขาเรียกนะเขาเรียกยาเสพติดระดับคุณภาพสูงไอ้พวกตัวสกัดตัวอะไรพวกอย่างนั้นน่ะมันจะคุ้มค่ากับการขนส่งคุ้มค่ากับการเดินทางมากกว่ามันก็เลยใช้ประตูบ้านเราแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับเขาว่าเราเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางในการบินจริงๆมันสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องมันสามารถที่จะต่อเครื่องแล้วก็ในภูมิภาคเนี้ยพูดรวมๆไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวหรือประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เครื่องบินของเราเป็นหลักครับคุณมนตรี
1: ครับมันก็เลยต้องมาใช้เราเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างถ้าไปดูการแถลงของเลขาธิการปปส.เมื่อวานเนี่ยที่เขาไปตระเวนไปไล่ไปตรวจไปจับโอ้โหได้อีกตั้งเยอะนะฮะทั้งหน้ารามคำแหงทั้งซอยรางน้ำนะก็โยงมาเป็นเครือข่ายเดียวกันนั่นก็คือมาจากเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาการสารภาพของสองสามีภรรยาเข้าใจว่าสามีเป็นมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นชาวไทยคนหนึ่งเป็นภรรยาเป็นชาวลาวนะครับรายเนี้ยที่จากจังหวัดเลยเนี่ยคุณเวลาครับ เขาบอกว่ามีการส่งล็อตสุดท้ายวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็แสดงว่าหลังจากเคสของแอร์โฮสเตสที่ชื่อมีนานักข่าวก็ถามว่าตรงนี้ติดตามเจอหรือยังว่าเขาส่งไปที่ไหนเลขาสุริยาท่านก็บอกว่าเราติดตามเจอหมดแล้วซึ่งจับกลุ่มไปแล้ว3จุดตั้งแต่30ถึง1กรกฎาคมแต่ตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นมีอยู่ซึ่งเรานะขอขยายผลกำลังขยายผลนั่นก็แสดงว่าคำจุดถูกหมดแล้วนะครับนะนั่นก็คือมาจากที่เดียวกันแต่แยกเป็น2ขาขา1ไปไต้หวันขา1นะครับไปที่ออสเตรเลียและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมีนานะครับที่เขาจับกลุ่มไว้ได้เมื่อวานนี้มีแอร์โฮสเตสอีกคนหนึ่งนะครับที่นะเชื่อมโยงกับยาเสพติดที่ซอยรางน้ำนะซึ่งตรงเนี้ยเธอไม่ได้หิ้วแต่เธอนะดูเหมือนมีไม่ใช่แล้วอยู่ในขบวนการแล้วก็จะมีคนหิ้วส่งไปที่ออสเตรเลียด้วยครับคุณวิลาครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
5: ใส่ครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
5: ใช่ครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของยาเสพติดสุดท้ายเนี่ยเราคงจะต้องดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะขยายผลไปตรงไหนกันยังไงทีนี้ผมมีส่วนงอกนิดนึงครับคุณมนตรี
4: ครับ
3: ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือเป็นโรคเรื้อรังหรือมันมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นแผลผุพองคือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็เรื่องนึงครับแต่ว่าแผลผุพองหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าล่าสุดครับทางปปท.ร่วมกับบก.ปปป.ปปช.จับกุมครับปลัดอำเภอสระบุรีเรียกรับเงินกับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนปืนไอ้จริงๆตอนนี้มันเหมือนกับไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรออ ่ะทีนี้มันมีหลายหน่วยครับขออนุญาตไม่พูดถึงเพิ่มเติมเมื่อละกันทีนี้ปปท.เขาบอกเขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนว่ามีปลัดเนี่ยมีเรียกรับเงินจำนวน 6,000 บาทแรกกับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนแบบป.4 ป.4 นะครับก็บูรณาการร่วมกับปปก.ปปช.บก.ปปป.ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติออกหมายจับจนนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมปลัดอำเภอคนดังกล่าวพร้อมด้วยของกลางเงินสด 6,000 บาทเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจากข้อสอบจากการโยกย้ายจากเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยจากเรื่องปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงที่สระบุรีแล้วไม่รู้ว่าผมตั้งคำถามเดิมครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในหน่วยงานมหาดไทยหรือมันเป็นแผลฝีผุพองก็ไม่รู้แต่ที่น่าสนใจผมโยงเข้าเรื่องที่คุณมนตรีเคยคุยกับผมมาหลังไมค์มั้งแต่กลายเป็นว่ามีคนเอาไปคุยหน้าไมค์ด้วยไปคุยหน้าใหม่ด้วยจนกลายมาเป็นสอสาราจุดเนี่ยเรื่องนี้เมื่อกี้คุณมนตรีบอกนี่ถึงขนาดที่คุณสิริกัญญาไม่รู้เหน็บนักข่าวหรือเหน็บคนไปลือบอกว่าดูในรัฐธรรมนูญหน่อยเอ๊ะข่าวเรื่องนี้มายังไงครับคุณมนตรีถ้าเราจะฉายกันในแบบของตามหลักการเงินก่อนแล้วข่าวเมามอยข่าวดราม่าค่อยตามมาตกลงเส้นทางเดินของข่าวนี้มายังไงครับคุณมนตรี
4: คือจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่ได้มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบที่ภูเก็ตไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตการสอบของสถแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในระดับแก่นแกนในพรรคสีน้ำเงินจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสก็ได้ตอบคำถามนักข่าวไปน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับแรกๆเลขาธิการพรรคนะครับคุณชัยชนกก็เป็นคนออกมาปฏิเสธก่อนนะปฏิเสธชนิดที่ในเชิงปล่อยมุกนะเมื่อวานผมก็คุยกับคุณวิสุทธิ์ไปบ้างแล้วนะครับทีนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งนะต้องบอกว่าพรรษาทางการเมืองท่านแก่กล้ามากกว่าเลขาชัยชนกก็เลยจับมาเป็นประเด็นนะต่อภาพไปเห็นว่าทั้งคุณอนุทินนะฮะนออนุทินแล้วก็นอหนูดิกับนอเนวินโอ้ไม่มีอะไรกันผลหนึ่งแทบจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเนวินเนทินนะฮะอนุอะไรกันอนุวินนะอนุวินเนทินนะคือนั่นก็คือถือว่าเหมือนกับจะอธิบายสุดๆแต่เสร็จแล้วเนี่ยผมถอยไปไกลนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีที่มานะเหมือนกับเนี่ยไม่มีไฟก็ไม่มีควันนะฮะไม่มีมูลฝอยหมาก็ไม่ขี้นะก็พูดได้เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นจู่ๆเรื่องสอสราเรื่องของสิ่งที่เป็นข่าวนะอุบัติเหตุทางการเมืองทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะกับสถานการณ์ในห้วงจังหวะเวลาแบบนี้ให้ผมเนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังตามตรงนะครับบอกคุณพิรักษ์ว่าก็เคยได้รับคำถามนะจากผู้ใหญ่ถามว่าในฐานะนักข่าวมนตรีถ้ามันจะมีอุบัติเหตุหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวบอกเรื่องนะฮะผมก็คิดเร็วๆคุณพิรักษ์แล้วก็ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเมืองไทยในหลายๆปีที่ผ่านมานั่นคือองค์กรอิสระนะฮะแล้วองค์กรอิสระเวลานี้ก็จะมีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของนะครับปมนะ QR code barcode ในบัตรเลือกตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลมากแล้วก็ไม่น่าจะไปไกลถึงขั้นที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะและต้องมานับหนึ่งใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นนะแต่ไม่มองยังไม่ถึงขั้นจะไปไกลถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าตรงนี้ต่างหากนะครับที่จะทำให้ได้เห็นถึงหัวเชื้อประเด็นที่อยู่ในมือขององค์กรอิสระนั่นก็คือกรณีคำร้องนะพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในมือศาลรัฐธรรมนูญที่นัดฟังคำตัดสินวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็ออกมาพูดถึงกันในระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะมั่นใจไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเอามาเอาประเด็นเรื่องของกฎหมายมาพูดถึงเนี่ยถ้าผ่านก็จบแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับนะและมีคะแนนนะไม่น้อยกว่า2ใน3ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา1 72 173ประกอบกันกำหนดเอาไว้เนี่ยมันก็จะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยนะโดยหลักปฏิบัติที่ผ่านมามันก็มีแค่2อย่างไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกแต่การยุบสภาคงจะไม่น่าจะใช่เพราะเพิ่งจะเลือกตั้งมาได้ไม่นานนะถ้าอย่างนั้นมันก็เหลืออยู่อันเดียวนะทางเดียวก็คือต้องลาออกเพื่อที่จะล้างไพ่กันใหม่ก็ต้องสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่นี่คือถ้ามองตามคันลองนะครับว่าอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากสถานการณ์ที่ตกเป็นกระแสข่าวและมีการพูดถึงกันแต่ทีนี้ผมมาดูข่าวที่คุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาที่ว่านี้นะครับคุณสิริกัญญาเธอบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายมะหือมาคือความหมายคือคำว่าสสราที่พูดถึงนั้นเนี่ยก็นะก็ไม่มีใครเนี่ยก็มีคุณสิริกัญญานะก็ต้องมีโปรย้ายค่ายฉะนั้นคงไม่ใช่แล้วก็บอกคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะแม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าคือคุณสิริกัญญาหยิบยกประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่บอกว่านะครับแต่ละพรรคการเมืองนะก็จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของตัวเองที่เสนอต่อสภาแต่พอในข่าวบอกว่านะฮะนายกสำรองอักษรย่อสสลาจากพรรคสีน้ำเงินนะซึ่งในพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะ
3: ไม่มีสสลา
4: ไม่มีสสลามีสเสือผมยังนึกเร็วๆเลยคุณไปรักว่าเอ๊ะนะฮะฟังมาเป็น
3: คุณรัฐมนตรีผมช่วยขมวดตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นข่าวปล่อยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข่าวปล่อยใครปล่อยหรือใครจะได้จะเสียนี่คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราคิดตามในแบบที่คุณตรีต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้บางเรื่องคุณมนตรีก็คุยหน้าไมค์เนี่ยบางเรื่องก็หลังไมค์เพราะว่าเราเป็นคลื่นหลักเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุยหลังไมค์อะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวบางเรื่องเนี่ยมันต้องรอสุกงอมประมาณนึงก่อนรับรู้กันแล้วค่อยเอามาปล่อยทีเนี้ยคุณมนตรีบอกว่าถ้าจะคิดในแบบที่เป็นไปได้มันจะเป็นสอเดียวใช่ไหมก็คือสอศรีศักดิ์ทีนี้คำถาม
4: ศรีศักดิ์วงแก้ว
3: ทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเป็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเป็นสอศรีศักดิ์ทีนี้ถามคุณมนตรีอย่างนี้ครับว่าถามในแบบการเมืองอดีตบก.อย่างผมกับบก.วุโสคุณมนตรีเราถามคำถามกันแบบนี้ก็คือว่ามันสุกงอมหรือยังอ่ะไอการที่นวดมหาไทยโดนนวดเคสนู้นเคสนี้มาเนี่ยจนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพราะแต่ไหนแต่ไรใครๆก็บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยแน่นปึกแต่ทีนี้ถ้ามันจะไปไม่ดีจังหวะเนี้ยมันถึงคราวจะต้องเปลี่ยนเนี่ยจังหวะนี้มันจะเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดแล้วเปลี่ยนได้สวยที่สุด
5: มันถึงเคสที่จะเปลี่ยนตัวแล้วหรือครับคุณมนตรีทีนี้มันก็เลยเป็น2มุม1เขาว่าก็แข็งปึก2มันถึงจุดที่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนรถโดยสารเนี่ยลงบันไดช่วงนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้ง่ายตกลงถึงเวลาแล้วล่ะครับคุณมนตรีมันมีมุมไหนนะ
4: ผมถอยไปไกลอีกนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าผู้ใหญ่หลายท่านท่านผู้ฟังหลายท่านคอข่าวทั้งหลายแหล่นะที่เป็นแฟนรายการติดตามเราก็คงจะพอได้ยินได้ฟังมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งกลายเป็นเดือนอันตรายคำนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์มาลุมมาตุ้มพระสุขเข้าพระเสาแทรกในกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือมีคนพูดถึงวีซ่าว่า
5: วีซ่าหมดเหรออ
4: ่าหมดเดือนกรกฎาคมผมฟังมาเนี่ยผมก็ยังคือนาทีนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงกำลังปึกแล้วก็กำลังเพิ่งจะผ่านพ้นอะไรได้ไม่นานนี้เองนั่นคือสิ่งที่ได้ยินครั้งแรกแล้วก็ยังจับต้องไม่ได้แต่พอมาถึงวันนี้นะมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายนะทั้งในแง่ของการบริหารทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ภายในพรรคที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนนะที่เราเคยคุยกันอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า2เดือนนะผ่านไปกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่3ผมคุยกับคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ฮะนะเพิ่ง3เดือนเพิ่ง2เดือนเองเหรอเหมือนกับอยู่มานานนะฮะคือตอนนั้นน่ะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะอยู่ต่ออยู่ยาวจะอยู่จนครบเทอมนะฮะก็เป็นวาระเป็นกรอบของกฎหมายอยู่แล้วแต่พอมาบอกว่านะ1ปีจะตรวจสอบการบ้านจะดูผลงานจะพิจารณาจำได้ไหมที่ไปที่เกาหลีหรือที่ไหนที่ตอนนั้นนะที่มีรายงานข่าวนะว่า1นะได้พูดในที่ประชุมพรรคว่า1เดือนผ่านไปแล้วนะเหมือนกับส่งสัญญาณให้กับรัฐมนตรีนะลูกบังเกิดเกล้าลูกเทพทั้งหลายแหล่นะครับให้ขยันกันทำงานอะไรตามประมาณนั้นแล้วก็จะมีการนะพิจารณาแต่พอกลับมาจากเกาหลีเนี่ยมันกลายเป็นหนังคนละม้วนไม่มีในเรื่องของ KPI มีแต่นะ API อะไรที่ท่าน
5: เป็นคนอนุทินกำหนดอย่างเดียว
4: แล้วก็ยังไม่มีณเวลานี้จะให้เวลา1ปีนะเนี่ยก็เลยมาโยงถึงเรื่อง2เดือนบอกโอ้นี่หลายคนก็มองว่าดูเหมือนนานๆไงคุณไปรักครับเพราะนั้นตอบคำถามคุณไปรักที่เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะมันยังไม่สามารถจับต้องได้แต่พอมาถึงชั่วโมงนี้ผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการมองจากการต่อภาพแล้วก็จากข่าวที่เกิดขึ้นมันมีสัญญาณมันมีร่องรอยและมันมีอะไรที่จับต้องได้พอประมาณนะครับคุณไปรักดังนั้นนะครับยกประเด็นความเห็นของคุณสิริกัญญาที่เธอเองก็บอกว่าต้องไปดูรัฐธรรมนูญนะนะครับพอดูในรัฐนูลแล้วเนี่ยถ้าคิดตามกลไกเนี่ยก็ในพรรคท่านนะลำดับที่สองก็คือคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วถ้าสมมติว่านะอักษรย่อสอสลานั้นเนี่ยไม่ผิดมันก็จะต้องไปดูอย่างอื่นแต่ถ้ามันเพี้ยนจากสอเสือเป็นสอสลามันก็จะต้องวกกลับมาที่พักของท่านเพราะยังมีแคนดิเดตอีกคนหนึ่งในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและจะยังเป็นแกนนำจากพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินอยู่ก็ไม่มีชื่ออื่นนะมีชื่อเดียวก็คือศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในบัญชีที่ยื่นต่อกกต.เอาไว้ส่วนสสลานะผมเห็นในท้ายข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทันทีที่มีข่าวนี้นะครับคุณสิริกัญญาก็ได้แชร์โพสต์จากสำนักข่าวที่รายงานข่าวดังกล่าวใน Facebook ของเธอพร้อมกับเขียนข้อความกำกับว่าในฐานะที่เป็นสสลาเดียวในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะก็ด้านหนึ่งก็นะฮะปฏิเสธอีกด้านหนึ่งก็ได้ชี้ประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเราก็เลยเอาสิ่งที่เธอนะครับคุณสิริกัญญานะให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยเอามาต่อภาพเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์ณเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกนะทั้งหลายแหละนะความศรัทธาไม่ศรัทธา ถ้าไปอ่านใครนะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หรือไงที่ถ้าสมมุติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมจะทำอะไรบ้างนะและก็ถ้านะมีอะไรบ้างที่จะไม่ทำก็เขียนค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ลงชื่อแท้ชัดเจนเป็นสิงห์ดำรุ่นเท่านั้นเท่านี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานได้ปริ้นให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าได้ผ่านหูผ่านตาท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าข้อแนะนำที่ควรทำข้อแนะนำที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้างแล้วก็พ่วงท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอะไรต่อไม่ไรทั้งหลายก็น่าจะมีตรงนั้นอยู่นะหลายประเด็นเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: อันนั้นบัญชีจากสิงห์ดำนะแต่สิงห์ทองอย่างคุณมนตรีอยู่อย่างนี้คุณมนตรีก็เรียกสิงห์ทองใช่ไหม
4: เป็นรัฐศาสตร์สิงห์ทองตอนนี้โอ้ยมหาไทยเขาสิงห์ทองทั้งนั้นนะแม้กระทั่งอธิบดีสถ.ที่ถูกย้ายไปประจำชั่วคราวนะก็ดูเหมือนจะเป็นสิงห์ทองด้วยนะครับ
5: ครับ
4: ท่านประธานมงคลสุรสัจจะก็เป็นสิงห์ทองด้วยครับ
5: โอ้โหทั้งนั้นเลยนะครับ
4: แต่เขาบอกว่านะสิงห์น้ำเงินผงาด
5: ก็ตอนนี้น้ำเงินกันหมดก็เปลี่ยนสีเสื้อเตะฟุตบอลกันอยู่กันให้ได้
4: เรื่องคุณรักผมขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือเอาเป็นว่าสิ่งที่เราคุยกันและสิ่งที่เป็นประเด็นบนหน้าสื่อเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนเวลานะครับเพราะผมต่อภาพไปเห็นว่ามี2ประเด็นเพราะฉะนั้นนะประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไกลแต่เรื่องที่จะมาถึงนะก่อนใครก็คือวันที่9กรกฎาคมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองตรงเนี้ยถ้าจะเทียบว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุตอนนี้นาทีนี้ก็เห็นแต่ประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าจะมองในมิติของคำว่าอุบัติเหตุทางการเมืองครับ
5: อันนี้เราสืบต้นตอมาจากเดือนกรกฎาแล้วก็ตัวจากข่าวแล้วก็ความเป็นไปได้ทีนี้คุณมตรีถ้าคุยตรงนี้ค้างกันอยู่เนี่ยมองแบบนี้ถึงเวลาเปลี่ยนตัวหรือยังอ่ะคุณมตรีเขาจะเปลี่ยนตัวไห
4: ม
5: ก็ยากไปไหม
4: ไม่ยากอ่ะนะครับประชาชนทั่วไปก็คงจะต้องถามตัวเองว่านะครับยังยินดี
5: มันอารมณ์มันต่างกันไหมครับว่าที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องบิ๊กป้อมอ่ะอะไรก็ถูกตั้งคำถามแต่บิ๊กป้อมก็อยู่ได้มาตลอดจนคนมีความรู้สึกว่าเอาเขาไม่ลงอ่ะก็ไม่ต้องไปอะไรมากก็อยู่กันไปแบบนี้เคสเนี่ยเหมือนหรือต่างครับอันนี้ความอดทนจะเหมือนกันหรือต่างกันนะคุณมตรีในความรู้สึก
4: จะต่างกันมากเลยของบิ๊กป้อมที่คุณรักพูดถึงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่นี่มีเรื่องของบ้านเมืองเขาไปเกี่ยวข้องในหลายๆจุดเลยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่นาทีเนี่ยถามว่าไม่มีประเทศไหนบ้างใครบ้างที่ไม่รู้จักประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าเราจะเป็นทางผ่านหรือเป็นทางอะไรก็ตามแต่กลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ต้นทางที่ไปตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหานะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของการทุจริตนะสอบเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมันจะกระทบอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ทั้งเดือดทั้งยั่วนะเรากำลังจะเป็นฮับตรงนี้เรากำลังจะเข้าร่วมองค์กรระดับนานาชาติเพื่อที่จะให้เป็นประเทศที่อย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะเป็นเหมือนกับที่เราอยากจะให้เราเป็นได้อย่างไรเพราะเรายังมีปัญหาภายในอยู่อีกมากมายอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หลวงและเป็นเรื่องของบ้านเมืองซึ่งมันจะแตกต่างจากสิ่งที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่คุณอภิรักษ์หยิบยกขึ้นมาและนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะเพราะตอนแรกๆเนี่ยเราเคยคุยกันว่านักวิชาการมองเป็นสองมุมเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยฝากบ้านเมืองนะฝากประเทศไว้กับคนที่เป็นนักการเมืองมากันยาวนานมากเป็นแล้วเป็นอีกเป็นต่ออะไรประมาณนี้คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสมันก็เลยเป็นซุ้มเสียงอีกด้านหนึ่งว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแสดงฝีไม้ลายมื ต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความคิดเรื่องของหลายๆเรื่องพอมาถึงวันนี้2เดือนเสร็จๆผ่านยังไม่เต็ม3เดือนเนี่ยก็จะมีบทสรุปบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสแต่โอกาสนั้นเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพในแง่ของการบริหารจัดการนะครับคุณอภิรักษ์ทีนี้ผมเติมอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีคนก็ฝากมายังรัฐบาลนะครับว่าก่อนหน้านู้นนะครับที่ท่านใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566จนกระทั่งขี่กระแสกัญชาเข้าสภาเพราะเราจะต้องปลดล็อกกัญชาเพื่อเอามาใช้ในทางการแพทย์แต่ปรากฏว่าพอปลดล็อกแล้วปุ๊บนะมันเลยเฉิดนะฮะเขาก็ไปสำรวจตรวจสอบในจำนวน 100% เนี่ยมันถูกนำไปใช้ทางการแพทย์ประมาณสัก 5% 7% หรืออาจจะน้อยกว่านั้นได้ซ้ำไปแต่มันไปค่อนทางด้านอื่นนะสันทนาการเอ่ยอะไรเอ่ยจนกระทั่งเป็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายพรรคภูมิใจไทยณเวลานั้นเนี่ยก็เสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมกัญชาตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันไปได้ไม่ตลอดรอดฟังนายกท่านพูดอยู่หลายครั้งว่าถูกแทงข้างหลังนะเพราะถูกพรรคร่วมรัฐบาลสกัดนะจนกระทั่งร่างกฎหมายที่จะเอามาจัดระเบียบกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้แต่พอกลับมาถึงวันนี้นะฮะร่างพรบที่จะไปจัดระบบระเบียบกัญชาตรงนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ปัญหาของกัญชานะในบ้านเราเนี่ยมันไปถึงญี่ปุ่นไปถึงอินโดนีเซียไปถึงนู่นถึงนี่นะนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่คนเองก็อยากจะเห็นการลำดับความสำคัญของปัญหาว่าน่าจะลัดคิวขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมดูแลจัดการเพราะจะไม่ใช่เสรีแต่มันกึ่งๆนะไปที่นั่นที่นี่ก็ยังเห็นกันอยู่นี่คือปัญหากัญชาที่ประเทศอื่นๆนะเขาผิดกฎหมายแต่บ้านเราเปิดเอาไว้พอสมควรจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาครับคุณพิรักษ์ครับ
5: คำถามผมที่น่าสนใจเมื่อกี้กำลังจะถามถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมองในระดับอย่างนี้ครับคุณมนตรีตำรารัฐศาสตร์คงมีอยู่มั้งก็คือควบคุมความคิดคนนะคุณมนตรีไอ้ผมก็ตำรานิเทศวารสารเนี่ยเราเห็นวิธีการเล่าเรื่องหรือการทำข่าวเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยโดนขุดเรื่องประเด็นกัญชาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเจอเคสของแอร์สาวเราปุ๊บเจอที่นู่นเจอที่นี่มาเนี่ยข่าวในบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเซ็นเซอร์บางส่วนหรือไม่ได้สนใจที่จะนำเสนอบางส่วนผมนั่งนึกอย่างนี้ในใจคุณมนตรีถ้าฝรั่งเขาเขียนสกู๊ปขึ้นมาแล้วก็อธิบายบ้านเราเรื่องกัญชาอะไรนู่นนี่นั่นไปเนี่ยมันจะย้อนไปถึงเรื่องของแนวความคิดที่มาการควบคุมอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นว่าอันนั้นอ่ะจะทำให้รัฐบาลเหนื่อยจากข้างนอกเข้ามาข้างในอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่าล่าสุดนี่ Today News ก็บอกว่าล่าสุดครับเยอรมนีมีการตรวจยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันมูลค่าประมาณ514ล้านบาทที่ท่าเรือฮัมบูร์กครับเชื่อว่าขนมาจากไทยอันนี้เล่าย้ำกันอีกทีนึงครับว่าเมื่อกี้คุณมนตรีเล่าถึงอินโดใช่ไหมครับสถานที่สำแดงเป็นวัสดุก่อสร้างมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวเยอรมนีกับโปแลนด์8คนครับทางการเชื่อว่าเป็นเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติมาตั้งแต่พฤษภาคมก่อนที่จะยึดกัญชาประมาณ400กิโลออกมาจากตู้แล้วก็ปล่อยให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งต่อแล้วก็ติดตามปรากฏว่าเมื่อเข้าไปที่โกดังที่โปแลนด์ก็จับกุมผู้ต้องสงสัยได้อีก4คน1ในนั้นเป็นชาวเยอรมันเจ้าหน้าที่บอกว่าเครือข่ายยังคงพยายามที่จะกระจายต่อครับเดือนเดียวกันมีการตรวจยึดคอนเทนเนอร์ได้อีก1ตู้ที่ฮัมบูร์กภายในกัญชาได้มาอีก800กิโลหลังจากที่นำออกจากตู้แล้วนะครับก็ปล่อยให้เดินทางต่อไปที่เมืองพอซานที่โปแลนด์จับกุมเพิ่มอีก4รวมเป็น8คน6คนถูกควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเยอรมัน2คนจากเขตดิฟโฟรัตโลเวอร์แซกโซนีเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งและโลจิสติกให้กับเครือข่ายดังข่าวอันนี้ก็คือถ้าจากข่าวนี้ที่ Today เขาลงจากที่เยอรมนีไทยแลนด์ไม่ใช่ทางผ่านครับต้นทางครับคุณมนตรี อันเนี้ยถ้าจะคิดตามในสิ่งที่คุณมนตรีบอกเนี่ยในระดับโลกในระดับบ้านเราไม่แกะแผลกัญชาแต่ว่าระดับโลกอาจจะแกะแผลกัญชาครับคุณมนตรี
4: ก็ผมมาเติมในส่วนของญี่ปุ่นที่พูดไปตอนต้นนะครับทางศุลกากรญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลสถิติตั้งแต่ต้นปีของปีนี้นะจนถึงปัจจุบันพบว่าจากคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดนะ51คดีมีผู้ลักลอบขนยาเสพติดจากสนามบินในประเทศไทยมากถึง11คดีหรือคิดเป็น 121.6% ของคดีทั้งหมดทำให้นักเดินทางจากประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางการญี่ปุ่นเริ่มเพ่งเล็งเป็นพิเศษสำหรับยาเสพติดที่ถูกตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่กัญชาสาร THC ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาทหลักในพืชกัญชานะก็ลงในรายละเอียดแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าต้นทางที่มาจากสนามบินหลักของไทยเนี่ยทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็สนามบินเชียงใหม่ก็จริงๆเขาลงในรายละเอียดนะเป็นสถิติละเอียดยิบนะสื่อเขาก็นำมาลงแล้วว่าเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาตั้งแต่เดือนเนี่ยตั้งไล่ตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยนะมาจากที่ตรงไหนบ้างก็ซ้ำๆกันกับ3สนามบินที่ว่านี่แหละครับคุณไอ้ปราครับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิต้นทางเชียงใหม่ต้นทางดอนเมืองก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้นี่คือในส่วนของญี่ปุ่นที่เขามีการจับกลุ่มแล้วก็บอกว่ามีต้นทางมาจากประเทศไทยซึ่งอาจจะบอกว่าเราเป็นต้นทางที่ส่งแต่ต้นจริงๆอาจจะมาจากแนวตะเข็บหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับคุณพิรักษ์ครับ
5: โอ้ตลกร้ายคุณมนตรีอ่ะมันไม่ใช่ตะเข็บแล้วแหละเพราะว่าปลูกตามตะเข็บทำไมถ้าปลูกบ้านเราแล้วมันไม่ผิดอ่ะมันออกง่ายกว่ามันก็ไม่ต้องไปใช้อาก้าคุ้มกันในสิ่งที่อยู่ตามเชลเลนพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยนายแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์พวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณ

0: ใจพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบแป้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จ้อยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องของยาเสพติดนี่ล่าสุดก็ได้เห็นกันไปแล้วแต่ครับมาที่เรื่องของมสว.กันก่อนไหมล่าสุดครับมสว.ในฝั่งนี้ก็มีการแถลงผลสอบการทุจริตนะครับพบว่ามีคนนอกแทรกแซงนี่คนนอกแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนครับคือเอาสังคมก็ตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าไอ้ที่ตกอยู่ตรงกลางอ่ะตกลงแล้วเนี่ยมันมีแก้มันมีรับที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือทางมหาวิทยาลัยอันนี้ผมมองไว้ตรงกลางก่อนนะครับว่าลูกบอลจะตกตรงไหนแต่เขาบอกมีคนนอกแทรกแซงช่องโหว่เนี่ยมันมีการส่งคะแนนไปกลับ2รอบแล้วก็แบบเป็นไปตามที่ TOR ที่กระทรวงกำหนดข้อสอบไม่รั่วครับทีนี้ครับโดยอธิการบดีมสว.ก็แถลงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบของทางมหาดไทยนี่ก็ตอนนี้เนี่ยมีการเล็งไว้ก่อนใช่ไหมครับเตรียมใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นล้อมรั้วไว้5คนเนี่ยทางรองอธิการบดีครับในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบอกว่าสอบยากเพราะเอกสารเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเอกสารคำตอบฉบับจริงและแฟลชไดร์เนี่ยส่งให้กับปปช.ไปแล้วสอบเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลแหล่งอื่นประกอบแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง5ปากอ่ะนี่ก็ผมก็อ่านระหว่างบรรทัดนะแบบนี้ถือว่าเป็นการออกตัวก่อนว่าสอบยากเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันดิ้นได้ผลออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่พบความผิดปกติและส่วนที่พบประเด็นสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตอ่ะอันนี้ก็แถลงเนียนนะคนล่างวิธีการแถลงเนี่ยเขาละเอียดนะไม่พบผิดปกติและส่วนที่พบประเด็นที่อาจมีคำว่าอาจเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทุจริตครับส่วนที่ไม่พบได้แก่กระบวนการออกข้อสอบการคัดเลือกการจัดทำข้อสอบต้นฉบับการพิมพ์ยืนยันข้อสอบไม่รั่วอ่ะอันนี้ของตัวเองสำคัญส่วนประเด็นที่สงสัยและอาจจะนำสู่การทุจริตมี3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกครับคณะกรรมการพบความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหลายคนที่แสดงเจตนาจะเข้ามาดูแลการจัดทำและการพิจารณารายงานผลการสอบโดยแจ้งไปยังผู้รับจ้างคือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยนี่ผมก็อ่านระหว่างบรรทัดต่อนะพบบุคคลภายนอกแสดงเจตนาเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ตั้งคำถามว่าคนภายในเนี่ยมีส่วนที่ไปมีส่วนร่วมหรืออะไรกับเขาไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าเทคนิคในการแถลงมันก็ทำนองเนี้ยแต่ผมขออนุญาตอ่านความเห็นประกอบไปด้วยอันที่2ก็คือกระบวนการประกาศผลสอบภาคกอภาคขอและคะแนนภาษาอังกฤษหลังตรวจแล้วก็ต้องรวบรวมผลลงแฟลชไดร์2ชุดชุดแรกส่งให้กับการกงสมสังกัดประกองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างอีกชุดนึงเก็บไว้ที่มสวเป็นข้อมูลสำรองทั้ง2ชุดมีดิจิตอลซิกเนเจอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรวจสอบร่องรอยได้ทันทีปกติมันจะต้องมีใครเปิดใครแก้ใครเลยได้มั้ยจากนั้นสทก็นำรายชื่อผู้ที่ผ่านภาคกอภาคขอผลภาษาอังกฤษไปพิจารณาก่อนจะส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยประทับตราและส่งคืนให้กับสทนำไปประกาศตามขั้นตอนผมอ่านระหว่างบรรทัดนะครับถ้าชุดแรกที่ออกมาจากที่มหาลัยโอเคเนี่ยอันนี้มหาลัยเก็บไว้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือส่งให้กับทางสทแปลว่าถ้าเกิดไอ้อันนี้สทเอาไปแก้แล้วมหาลัยปริ้นมหาลัยประทับเนี่ยมหาลัยจะบอกว่าทางนู้นทำตัวเองเป็นคนมาทับนี้อ่านตามตัวหนังสือนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าอันนี้แฟลชไดร์2อันต้องเช็คกันไหมประเด็นที่3ประธานคณะกรรมการบอกว่ากระบวนการสอบภาคคอเป็นการสอบรอบสุดท้ายเมื่อมหาวิทยาลัยสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะบันทึกคะแนนลงแฟลชไดร์2ชุดชุดหนึ่งก็ให้ที่นู่นชุดหนึ่งก็ให้มหาวิทยาลัยแล้วฝั่งนู้นก็พิจารณาแล้วส่งกลับมาแล้วทางนู้นก็ประกาศรายชื่ออ่ะก็เหมือนกันท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยบอกว่าขณะนี้ข้อมูลรวบรวมได้มีเพียงพอในระดับหนึ่งอันนี้เนียนครับสามารถสรุปรายงานให้อธิการได้แล้วว่ามีรายละเอียดใดบ้างต้องตรวจสอบเพิ่มทีนี้นักข่าวก็ถามถึงหรือไม่แน่ใจว่าถามเองตอบเองไม่ทันได้ฟังทั้งหมด บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องมหาลัยบอกว่าทุกขั้นตอนมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกสังเกตการมีกล้อง24ชั่วโมงเป็นไปตาม TOR ชัดเจน Digital Signature ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเข้าไปแก้ไขข้อมูลนอกจากนี้การสอบปากคำของบุคลากรทดสอบเนี่ยสำนักทดสอบ2ปากอยู่ระหว่างการเรียกสอบอีก3ปากส่วนอีก1ปากอยู่ระหว่างการพิจารณานักข่าวถามมีบุคคลของสำนักทดสอบเข้าไปเกี่ยวข้องไหมประธานบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ผมก็ถือว่าเป็นการออกแบบคำตอบมาดีก็มีคำว่าเบื้องต้นนะคุณมนตรีเพราะถ้ามารู้ที่หลังว่ามีคนของตัวเองไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าได้ว่าอันนี้เบื้องต้นส่วนกรณีที่กระทรวงสทเขาระงับการจ่ายเงินงวด3และเตรียมดำเนินคดีกับมสวเนี่ยรองที่การบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยบอกว่ามหาวิทยาลัยเคารพการตรวจสอบและพร้อมให้ข้อมูลย้ำแฟลชไดร์ของมสวอยู่ในความครอบครองของสำนักงานปปช.ซึ่งสามารถนำไปเทียบอีกชุดได
5: ้
4: หากมีการแก้ไขข้อมูลสามารถพบได้จาก Digital Signature และจะทราบว่าเกิดการแก้ไขในจุดใดอันนี้แหละคือจุดสำคัญครับยืนยันมสวทำตาม TOR ส่งแฟลชไดร์ตามขั้นตอนดังนั้นต้องการให้ข้อเท็จจริงกระจ่างก็ตรวจสอบได้จาก Digital Signatureทีนี้ครับมสวกำลังตรวจสอบว่าสำนักทดสอบเป็นหน่วยงานรับงานเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องไหมนักข่าวถามว่าถ้าสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ประธานคณะกรรมการสอบบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ตีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่จริงๆถ้าผมจะแนะนำวิธีการตอบก็บอกว่าถ้าหากพบว่าใครมีความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งวินัยและอาญาก็ว่ากันไปอันนี้บอกเป็นเรื่องอนาคตส่วนกรณีที่มีชื่อผู้อำนวยการรายหนึ่งของสทเนี่ยเป็นผู้สร้างไฟล์โดยมีการอ้างว่ามสวเป็นผู้สร้างเนี่ยคณะกรรมการบอกว่ามหาวิทยาลัยตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งแล้วแต่รายละเอียดเชิงลึกต้องถามจากปปช.ซึ่งได้ส่งหลักฐานทั้งหมดแล้วในเอกสารชื่อเนี่ยมันมีการเปิดเผยว่าชื่อนั้นเป็นของคนในกรมแต่ว่าทางกรมเขาก็บอกว่าเป็นของมาจากทางนี้ทีนี้ครับอธิการบดีก็บอกว่าหลังจากนี้ครับการรับงานที่มหาวิทยาลัยมอบให้หน่วยงานดำเนินการต้องรัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ผู้อำนวยการรับงานโดยตรงต้องพิจารณา TOR และความเหมาะสมในหลายมิติอันนี้ก็เป็นการกล่าวในเชิง PR ในฐานะผู้บริหารเสียใจกับผู้ที่ควรสอบได้แต่กลับไม่ได้ยืนยันให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายช่วงท้ายครับท่านอธิการบอกว่าหากนายกใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.และนำแฟลชไดร์มาเปิดคู่กันเลยอันนี้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไม่แน่ใจก็ถามอย่างนี้หากนายกใจร้อนนะผมว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาบอกว่าเห็นใจผู้ที่ควรสอบได้ขณะที่ผู้ที่ทุจริตไม่ควรเข้ารับราชการและเห็นว่าควรมาเทียบกันแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ครับมีรายงานว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีการส่งไปกับสองรอบรอบแรกมสวส่งให้สทจากนั้นสทส่งมาให้กับมสวเพื่อประทับตาก่อนส่งคืนให้สทไปประกาศเนี่ยตกลงมันเป็นยังไง คืออันนี้มันเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าจะมีบุคคลในมสวเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ทีนี้มันมีอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคุณมตรีถ้าผมเป็นคนทำเสร็จแล้วผมส่งไปที่นู่นแล้วที่นู้นส่งมาให้ประทับตาเนี่ย QR มันระบุไหมว่ามสวต้องทักต้องทวงต้องตรวจสอบหรือเปล่าคุณมตรีอันนี้น่าสนใจหรือจะบอกว่าก็ส่งมายังไงก็ประทับไปอย่างนั้นก็ส่งมายังไงก็ประทับไปอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจครับว่ายังไงกันแน่ครับคุณมนตรีไม่รู้ว่าแหมไม่รู้ว่าทำไปเพราะว่ารับมาก็มีหน้าที่ประทับตาไปอย่างนั้นหรือมีคนพยายามบอกว่าผมคิดแบบไม่ดีนะมีคนมาบอกว่ามายังไงก็ประทับไปอย่างนั้นนะไม่ต้องถามคุณมนตรีเคยได้ยินเรื่องขับรถไปในประเทศหนึ่งไหมล่ะเขาบอกว่าถ้ารถคันนี้มาให้เจ้าหน้าที่เขาหันหลังให้อย่างนั้นน่ะมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คิดแบบสืบสวนคิดแบบข่าวอ่ะมองร้ายไว้ก่อนนะคุณมนตรีฮะ
5: คือดูเหมือนมันจะมีประเด็นนะครับเรื่องของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างแล้วก็เรื่องของ TOR
4: มันทิ้งไว้กลางทางกันเยอะเนี่ย
5: ผมย้อนไปดูผลสอบของสทนะไม่ใช่ของสทของกระทรวงมหาดไทยที่มีท่านรองปลัดที่ท่านแถลงเมื่อวานนะโดยเฉพาะประเด็นแรกบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องพบผู้เกี่ยวข้อง มีทั้งเจ้าหน้าที่ของสอถอผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและก็กลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเนี่ยมีก็
4: โยนทิ้งไว้กลางทาง
5: โยนทิ้งไว้กลางทางเพราะฉะนั้นคำว่าผู้รับจ้างตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดนะว่าเป็นตัวสถาบันการศึกษาที่รับจ้างหรือนะครับเจ้าหน้าที่เพราะตอนนี้เริ่มที่จะมีการกันออกไปแล้วว่าผู้รับจ้างตรงนั้นเนี่ยนะถ้าจะมีส่วนร่วมก็จะอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างไปกระทำการโดยตรงถึงได้เปรียบเทียบไงครับว่าแฟลตไรท์ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยคุณอภิรักษ์ที่เขาไปสุ่มตรวจคะแนนเนี่ยนะแค่79รายนะฮะปรากฏว่ามีถึง48รายที่มีการแก้ไขคะแนนในผลสอบยังที่แถลงบอกว่าพบมีการแก้ไขคะแนนอย่างมีนัยยะสำคัญก็ไม่สำคัญได้ยังไงนะคะแนนที่สอบได้ในกระดาษคำตอบของคนดังกล่าวมีประมาณสักนะ40บ้าง40เศษบ้างแต่คะแนนที่ประกาศไปมี70กว่าขึ้นไปเพื่อที่จะให้อยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากผลสอบอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นการแก้ไขตามผลที่ได้มีการประกาศไปไม่ใช่มีการแก้ไขที่แฟลตไรทีนี้ที่วันนี้ที่มีข่าวนำเสนอกันไปแล้วว่านะงวดที่3นะที่มีสัญญาจ่ายค่าจ้างเป็นงวดจ่ายไปแล้ว2งวดจากทั้งหมด133ล้านนะงวดที่3ที่ยังค้างอยู่53ล้านเศษๆเนี่ยตามข่าวบอกอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจึงต้องชะลอออกไปก่อนและทีนี้ในข่าวเดียวกันเนี่ยระบุถึงTOR ที่กำหนดเงื่อนไขเอาไว้เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเรายังแยกออกเป็น2ส่วนคือตัวสถาบันกับลูกจ้างนะหมายถึงพนักงานของสถาบันแต่ปรากฏว่าใน TOR นั้นเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าหากปรากฏข้อมูลหรือข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้จัดสอบแข่งขันมีส่วนรู้เห็นหรือทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดๆนะไม่ว่าด้วยเหตุใดๆจะถูกบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองเพื่อให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความรัดกุมชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการจัดสอบแข่งขัน TOR ครอบคลุมนะพอสมควรไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวผู้รับจ้างแต่เป็นตัวบุคลากรของผู้รับจ้างนะก็จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าใดๆทีนี้ยังอยู่ที่เรื่อง
4: อย่างนี้ TOR ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับล็อกให้ผู้รับจ้างดิ้นไม่ออกด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีอะไรอย่างเงี้ย
5: และในตัว TOR เดียวกันเนี่ยนายกวันเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์ที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นที่ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องโอ้มันไม่ใช่เรื่องของข้าราชการสายสีน้ำเงินที่มีปัญหากันอะไรกันอะไรกับสีน้ำเงินอะไรตรงนั้นคือแค่เริ่มต้นก็ท่านใช้คำแรงนะก็คิดชั่วแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เนี่ยนะฮะคือมีบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงTOR หน้าตั้งข้อสังเกตนายกบอกว่าในTORเหมือนเขียนการทำลายข้อสอบว่าจะทำลายทุกปีเขาคงหวังว่าคงปิดอะไรได้เพราะมีการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคมปี68และผ่านมา6เดือนแล้วลากไปอีก6เดือนต้นขั้วคงถูกทำลายไปพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่พอมีเรื่องขึ้นมาทุกคนและหน่วยงานทั้งหลายคงพิสูจน์อะไรไม่ได้และพอมีเรื่องขึ้นมาทุกหน่วยงานก็เข้าไปนะยันไว้ก่อนตอน

0: นี้ข้อสอบต้นขั้วก็ถูกอายัดแล้วและจัดทำเป็นไฟล์ไว้หมดแล้วส่วนเรื่องการเข้าไปแก้ไฟล์ใหญ่ในคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เพราะต้นขั้วเป็นคะแนนแบบหนึ่งแต่ในคอมพิวเตอร์เป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นดูพฤติกรรมตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่กระทำโดยไม่สุจริตแน่นอนคือผ่านมา6เดือนแล้วก็เหลืออีก6เดือนก็เอาข้อสอบที่เป็นต้นฉบับไปทำลายได้แล้วคือเขียน TOR นะกำหนดเอาไว้ว่า
1: ระเบิดตัวเองได้แล้ว
0: ทำลายทุกปีในเวลาครับแต่นี่ผ่านมา6เดือนมาถึงกลางทางนายกก็เลยเปรียบเทียบว่าอาการไปแก้ไขไฟล์ข้อสอบในคอมพิวเตอร์ในตอนนี้นะเป็นการกระนายกใช้คำว่าคงตื่นตระหนกจนทำอะไรได้ก็ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำโอ้นะนี่เห็นภาพชัดนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสถ.1ในกรมที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยและมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่ด้วยนะครับก็ได้เห็นภาพชัดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆนะและก็ไม่ใช่มันรายละเอียดลงลึกไปถึง TOR ที่ว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปจัดการดูแลตรวจสอบนะเพื่อที่จะนะมีใครเป็นใครบ้างซึ่งหลายคนก็มองว่าจะมีตัวระดับเบอร์ใหญ่ๆไหมหรือว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งนะมีคนที่เกี่ยวข้องอ่ะจนวันนี้ทางเทศบาลวิเชียรบุรีเนี่ยเขาเรียกตัวไปสอบอ่ะไม่แน่ใจหาไม่เจอนะหรือว่าเจอไปแล้วถ้าเจอแล้วเดี๋ยวต้องไปรอดูข่าวอีกทีนะฮะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้คือเขาก็ค่อนข้างจะตั้งเป็นประเด็นว่าแล้วเป็น10ที่เจอที่นะบางเลนที่นนทบุรีนั้นเนี่ยดูเหมือนจะยังปล่อยเอาไว้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนักการเมืองนะที่ชื่อกฤษกระส้มเนี่ยก็ยังอยู่นอกสำนวนยังไม่ได้เอามาสอบหรือก็ดูฟังดูมันก็มีน้ำหนักอยู่นะคุณอภิรักษ์ว่าก็เหมือน
1: ลีลาในการให้สัมภาษณ์ของกฤษวันนั้นน่ะผมดูมันเหมือนในหนังเลยคุณมนตรีว่าไงน้องว่าไงหนูว่าไงนะคะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสัมภาษณ์เป็นทางการอะไรแต่ว่าอย่างนั้นน่ะคุณมนตรีเป็นตัวละครเหมือนในหนังเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนวนอ่ะ
0: ถูกต้องคนก็เลยบอกว่ามันอยู่ทำไมอยู่วงนอกนะทั้งที่เป็นตัวละครสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กลับกลายเป็นว่ายังไม่ได้ถูกนำตัวมาอยู่ในสารระบบของปัญหาตรงนี้ก็ฟังดูก็ทำให้นึกตามอยู่ด้วยเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีดีไม่ดีนึกถึงตอนชูวิทย์อ่ะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะชูวิทย์บอกว่าตอนที่ผมมีข้อมูลมีอะไรเยอะผมต้องพูดให้ดังถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รู้กันไปเลยว่าตกลงผมยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ตอนช่วงที่ชูวิทย์กำลังพีคๆแล้วไม่ได้โดนตั้งคำถามนะว่าอยู่ฝั่งไหนอะไรกันยังไงนะตอนนี้บอกไม่งั้นเนี่ยถ้าผมพูดดังไม่พอผมจะหายได้ง่ายคุณมนตรีโอ้ไม่รู้อยู่ดีๆนึกขึ้นมาได้นะไม่รู้เกี่ยวอะไรบ้าง
0: ผมเติมให้อีกนิดหนึ่ง จะได้เห็นว่ากระบวนการที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานนะครับว่าเป็นระดับใหญ่นะไม่ใช่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเพราะถ้าไม่ใหญ่จริงคงไม่สามารถที่จะไปจัดทำบัญชีผู้สอบได้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขในกระดาษคำตอบทีหลังนะฮะและครั้งก่อนๆไม่รู้ว่าอาจจะไม่ต้องแก้ไขเพราะใน TOR กำหนดว่าทำลายทุกปีแต่บังเอิญว่าปีนี้นะครับมันยังไม่ถึงวงรอบที่จะต้องทำลายแต่มันมีปัญหาขึ้นซะก่อนก็เลยจะต้องมาตามแก้แต่ตามแก้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนก็กำลังรอดูนะครับว่าในการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง5รายในเบื้องต้นนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะจะมีใครเป็นใครบ้างวันนี้ปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานท่านเปิดใจพูดนะครับว่าทำไมต้องมาติดตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดนะคุณวิสุทธิ์ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อวานแล้วก็หลายท่านคงได้เห็นในข่าวแล้วนะครับว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและจะต้องมีข้อสั่งการมีตรงนั้นตรงเนี้ยในฐานะที่ท่านเป็นปลัดท่านต้องติดตัวนะจะได้ฉับพลันทันทีและเป็นประโยชน์กับราชการโดยที่ไม่ต้องรอวันนี้ท่านไปให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามท่านนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะครับ ท่านก็พูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายในคดีนี้นะครับปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบนาทีนี้ยังไม่รู้นะครับว่า5ท่านที่ว่านั้นมีไผเป็นไผบ้างนะครับปลัดอันสิทธิ์บอกว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโอ้นี่เป็นสไตล์ข่าวเลยนะครับพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2คุณพิรักษ์นำนะฮะและยังบอกอีกว่าหากพบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลโดยกรอบเวลาการดำเนินงานจะให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งแต่ยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันโอ้นะมีคำนี้อยู่ด้วยวันก่อน7วันอันตรายท่านก็พูดไปครั้งวันนี้กรรมใครกรรมมันนะครับเมื่อถามว่าการดำเนินการของคณะกรรมการที่ผ่านมาเป็นการไม่เคารพอำนาจของรัฐมนตรีมหาดไทยหรือไม่ปลัดอันสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีมติให้ชะลอการดำเนินการแต่หน่วยงานในส่วนอื่นมีมติให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมสุดท้ายเมื่อถามว่าคนที่บรรจุไปแล้วหากพบว่ามีความผิดภายหลังสามารถเรียกมาสอบสวนได้หรือไม่ปลัดอันสิทธิ์บอกว่าคนที่ทำผิดแต่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องเรียกกลับมาโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตจึงถือว่ามีความผิดเพราะแม้จะลาออกไปก่อนแต่ถือว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะ3วัน7วันแต่ท่านบอกว่าจะลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้เบื้องต้นมี5ท่านครับคุณพิรักษ์ครับ
1: นี่คือความคืบหน้าล่าสุดพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon และพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
10: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
11: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องตะวันออกกลางเรื่องพลังงานเรื่องสงครามเนี่ยมันไม่จบครับเพียงแต่ว่าประเทศที่เขามองระยะยาวๆเนี่ยจะต้องขยับเพื่อที่จะหาทางออกทางหนีทีละให้กับตัวเองญี่ปุ่นที่ก็กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องพลังงานล่าสุดครับมีการจับมือกับอินเดียคุณสุทธิชัยชวนให้มองกันนะครับว่าการขยับก้าวนี้ของญี่ปุ่นกับอินเดียมีอะไรที่น่าติดตามไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: ข่าวเรื่องการไปเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่คนไทยควรสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเรากำลังเห็นยักษ์ใหญ่เอเชีย2ประเทศรวมตัวกันประการแรกเลยครับจีนต้องหันมาเลละจีนต้องหันมามองว่าเอ้ยอินเดียญี่ปุ่นเขาทำอะไรกันเพราะว่าการไปเยือนอินเดียของนายกทากาอิชิไปจับมือกับนเรนทราโมดีแล้วประกาศเป็นพันธมิตรเรื่องความมั่นคงด้วยครับเรื่องเทคโนโลยีด้วยครับเรื่อง AI ด้วยครับเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีด้วยครับรวมไปถึงแร่หายากทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือสิ่งที่จีนถือว่าเป็นผู้นำแข่งขันกับอเมริกาแต่บทเรียนจากสงครามอิหร่านวิกฤตพลังงานอินเดียญี่ปุ่นรู้เลยต่อไปนี้เราต้องมานั่งทำงานด้วยกันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะว่าเราจะไปรอให้ช่องแคบโฮมูสเปิดแล้วเกิดปิดขึ้นมาอีกเราจะทำอย่างไรดังนั้นถามว่าทำไมอินเดียญี่ปุ่นจึงต้องเร่งกอดคอกันแน่นในขณะนี้คำตอบคือมรสุมที่รุมเร้าจากรอบทิศข้อหนึ่งเลยวิกฤตพลังงานช่องแคบโฮมุสทำให้หลังพิงฝาและบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณต้องพึ่งพาตะวันออกกลางมากขนาด นั้นหรือเหตุผลที่สองคือญี่ปุ่นกำลังเจอภาวะขาดแคลนสินค้าขั้นกลางอินเดียเจอเงินเฟ้อในกลุ่มปุ๋ยและสินค้าเกษตรเร่งงานอย่างหนักบวกกับค่าเงินเยนและรูปีอ่อนลงอย่างน่าตกใจสัญญาณที่เปลี่ยนไปจากวอชิงตันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งภายใต้ทรัมป์นั้นอเมริกานโยบายต่อเอเชียไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปและยังมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ US Indo PACCOM มาเป็น US PACCOM ธรรมดาคือตัดคำว่า Indo ออกจาก USS Indo-Pacific Command ไม่มีคำว่าอินโดซึ่งเดิมทีทั้งอเมริกายุคสมัยของโอบามาใส่คำว่า Indo-Pacific เปลี่ยนจาก Asia-Pacific เพื่อดึงเอาอินเดียมาเป็นพวกเพื่อสกัดจีนแต่ทรัมป์อยู่ดีๆตัดคำว่าอินโดออกเพราะทรัมป์ต้องการเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวนี่ก็เป็นเหตุผลนโยบายของอเมริกาที่ทำให้ทั้งญี่ปุ่นและทั้งอินเดียต้องรีบจับมือกันสหรัฐญี่ปุ่นมองไปที่จีนก็มีปัญหาเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้มีความตึงเครียดกันอย่างยิ่ง ปัจจัยทรัมป์ปัจจัยสีจิ้นผิงจึงทำให้อินเดียกับญี่ปุ่นต้องบอกว่าเราต้องมาคุยกันแล้วจุดเด่นของความร่วมมือครั้งนี้ด้านกลาโหมครับจากแค่พันธมิตรสู่ร่วมผลิตอาวุธด้วยกันจุดนี้แหละครับที่มีคนเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมญี่ปุ่นภายใต้การนำของทากาอิชิไม่ได้แค่ขายอาวุธแต่กำลังเปิดประตูรับเข้าไปเป็นสายการผิดทีเดียวหมายความว่าร่วมกันผิดญี่ปุ่นปรับปรุงหลักเกณฑ์การถ่ายโอนยุทโธปกรณ์สามารถส่งออกอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างได้เป็นครั้งแรกถือเป็นก้าวกระโดดจากยุคอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะครั้งสำคัญดังนั้นจึงมีการออกข่าวร่วมผิดเรือรบคือนอกจากพัฒนาเสาอากาศวิทยุทางเรือแล้วตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นคุยกันถึงการร่วมผิดเรือฟริเกตล่องหนในอู่ต่อเรือของอินเดียนี่เลยครับอินเดียนี่เข้าต่อเรือดำน้ำด้วยนะครับนอกนั้นยังมีการทำงานร่วมกันเทคโนโลยีชั้นลึกไม่ใช่แค่เรือรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไฮบริดสำหรับโดรนเครื่องยนต์เจ็ตและโลหกรรมชั้นสูงอินเดียจะได้รับโน้ตฮาวระดับโลกมาเต็มๆจากญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นเองพูดอย่างนี้อินเดียญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อแผนริเริ่มอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการเดินเรือและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลคือหัวใจสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ครับแน่นอนพอมีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงมันก็จะทำให้จีนต้องมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของการจับมือยักษ์ใหญ่เอเชียสองประเทศนี้ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ตากาอิชิกับโมดีคุยกันก็จะมีการเชื่อมโยงเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจกับการประสานด้านเทคโนโลยีของสองประเทศมาร์กตัวนี้ถูกวางไว้เพื่อตอบโจทย์นโยบายอินเดียพึ่งพาตนเองผสมผสานกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างลงตัวเช่นมีเรื่อง AI Semiconductor หุ่นยนต์ระบบไร้คนขับเป้าหมายจะลงทุนร่วมกันครับเม็ดเงินลงทุน10ล้านล้านเยนจากภาคเอกชนญี่ปุ่นภายใน5ปีจะมีการเปลี่ยนบุคแลกเปลี่ยนบุคลากร 500,000 คนเริ่มมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากอินเดีย 50,000 คนเห็นไหมครับอินเดียมีคนเก่งญี่ปุ่นขาดแคลนคนสังคมคนสูงวัยดังนั้นถ้าได้คนทักษะเก่งทางเทคโนโลยีของอินเดียไป 50,000 คนญี่ปุ่นก็สามารถที่จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมตัวเองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือสองผู้นำพูดกันถึงเรื่องการความร่วมมือการต่อเรือแก๊สชีวภาพการใช้เครื่องกดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นการช่วยทำให้ทั้งแก๊สชีวภาพมาทดแทนปุ๋ยได้จำนวนไม่น้อยมีการเร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางมุมไบอเมดาบัดด้วยครับซึ่งก็ญี่ปุ่นก็จะเข้ามาลงทุนดังนั้นมีประเด็นว่าปักกิ่งย่อมไม่อยู่เฉยๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาฟาดทันทีว่านี่คือการสร้างความแตกแยกภายใต้ฉากหน้าของความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียทำไมญี่ปุ่นจึงกล้าขยับตัวแรงขนาดนี้ครับนักวิเคราะห์บอกคำตอบคือญี่ปุ่นต้องการถอนตัวออกจากห่วงโซ่อุปทานของจีนโดยเฉพาะเรื่องแร่หายากที่จีนเคยใช้เป็นตัวประกันทางการเมืองเหมือนกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์แบบไตรภาคีอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียก็กำลังแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียอินเดียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทำให้กลุ่มควอดกลายเป็นโครงสร้างหลักในการค้านอำนาจที่แท้จริงโค้ดนี่อเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลีย แต่เมื่อ3ประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียจับมือกันย่อมจะสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆด้านดังนั้นผมจึงเชื่อว่าอินเดียญี่ปุ่นขยับเข้ามาใกล้กันครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งมันอาจจะเป็นสมการอำนาจใหม่ในเอเชียที่จีนจะต้องเกรงใจอาเซียนและไทยนี่แหละครับที่จะต้องรีบปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการที่อินเดียกับญี่ปุ่นจับมือกันทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมช้าไม่ได
16: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายครับคุณมนตรีครับ
0: กับผมพาไปดูตรงนี้นะครับคุณวิรักษ์หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการประชุมตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงแล้วก็เสร็จสิ้นลงประมาณสักห้าโมงเสร็จนะฮะเมื่อสักครู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนะผลการประชุมในวันนี้นะครับก็มี6มาตรการในการที่จะสกัดยาเสพติดไปต่างประเทศนะไปกันเร็วๆนะครับมาตรการแรกก็คือการท่าอากาศยานเนี่ยจะบูรณาการร่วมกับศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกนะผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคไนดมกลิ่นตอนแรกๆไม่มีเรื่องของเห็นว่าได้มา2ตัวหรือไงจะฝึกเพิ่มนะครับ2การท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจัง
1: เหมือนกับให้เกียรติเหรอ
0: ก็ตอนแรกให้เกียรติไงตอนหลังดูเหมือนไม่รักษาเกียรติของตัวเองเนี่ยก็เลยหรือไม่ก็แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้เข้มข้นไม่ได้เข้มงวดไม่ได้จริงจังแต่ต่อจากเนี้ยนะอย่างเข้มงวดและจริงจัง3สถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนและจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4. เห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5. สถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือสุดท้ายข้อ 6. ให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนท้ายเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าโอ้โหนี่เราเนี่ยมีหลายๆช่องทางหลายๆมาตรการนะเราก็ได้คุ้นแต่คำว่า seal stop safe เท่านั้นนะคุณมิลักตอนท้ายโฆษกรัชดาบอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการนะหลักการใหญ่ที่จะจัดการกับยาเสพติดที่มีการขนจากประเทศไทยนะไปต่างประเทศใช้ชื่อว่าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะ
1: โอ้โหต้องมีชื่อทุกอันเลย
0: พิฆาตยาเสพติดนะฮะซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนี่คำแถลงท่านนะฮะในการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะได้แก่1การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ2การเสริมสร้างการเสริมความมั่นคงชายแดนนะ3การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง4การลดผลกระทบต่อประชาชน5การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด6การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและสุดท้ายการสร้างสังคมปลอดภัยนี่คือนะ7ด้านในการที่จะดูแลจัดการปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับก็หวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสิ่งที่น่าอันตรายมากๆก็คือว่า ถ้าในระดับโลกเนี่ยเขามองเราเป็นอีกแบบนึงไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกชื่อเสียงกลับมาค่อนข้างยาก
0: เมื่อสักครู่นะครับผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปิดช่องโหว่ช่องว่างการจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่ขนจากประเทศไทยไปต่างประเทศเนี่ยคุณรัชดาก่อนหน้านี้ผมเห็นข่าวก็ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะฮะได้ใช้ชื่อว่ารัฐบาลได้ประกาศใช้ Zero Trust ตรวจเข้มทุกคนเท่าเทียมอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่เรียกว่าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดแต่นี่เป็นเรื่องของมาตรการ Zero Trust นะที่จะตรวจทุกคนแบบเท่าเทียมไอ้ Zero ไอ้ Trust ตรงเนี้ยนะประกอบด้วยมาตรการหลักสำคัญที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะดูเร็วๆนะมี5มาตรการด้วยกัน
1: ครับ
0: 1ใช้หลัก Zero Trustโดยลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้น 2. เพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยเฉพาะเส้นทางหรือช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง 3. สำหรับกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องอีกรอบนะเกตสกรีนนิ่งนะก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเล็ดรอดไปกับผู้โดยสารลูกเรือหรือสัมภาระนะข้อ4เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานนะในอาคารโดยสารอาคารสินค้าคลังสินค้าและพื้นที่ควบคุมสุดท้ายเพิ่มการประสานงานด้านการข่าวของระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.และหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆเพื่อให้การคัดกรองไม่ได้อาศัยเพียงด่านตรวจนะแต่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันและผมไปเห็นในส่วนของการบินไทยเขาประกาศล้อมคอกแล้วนะครับนะนอกเหนือจากการตรวจเข้มสัมภาระลูกเรือก่อนขึ้นเครื่องแล้วเขายังห้ามรับฝากหิ้วของธุรกิจรับหิ้วเนี่ยถูกทุบไปเรียบร้อยแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: จริงๆแต่ผมมีนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการออกมาแถลงของการบินไทยตอนแรกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยแต่ของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยการห้ามมันคือกฎของบริษัทเพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานไปหิ้วก็ถือว่าเป็นการผิดกฎบริษัทนะอันนี้จะบอกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมพนักงานดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเนี่ยมันไปเทเขาก็ไม่ได้ทีนี้การประกาศเนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วการบินไทยจะมีวิธีในการตรวจสัมภาระของลูกเรือยังไงนี่ผมตั้งคำถามในแบบนี้ก่อนเพราะว่าแน่นอนกระเป๋าอะลูกเรือก็เอาของที่เป็นของส่วนตัวของตัวเองไปทีนี้น้ำหนักจะได้20โลจะได้40โลก็ขึ้นอยู่กับที่ที่จะไปเนี่ยทีเนี้ยอะไรคือตัวที่จะเป็นตัวกำหนดได้ว่าจะทำได้จริงในทางปฏิบัติคุณมนตรีเพราะว่าขาออกนี่ก็เรื่องหนึ่งขาเข้านี่ก็เรื่องหนึ่งขาส่วนใหญ่นะถ้าเขาจะทำลำไพ่กันคุณมนตรีลำไพ่แบบที่เห็นกันเขาเรียกว่าอะไรรับจ็อบอ่ะก็คือซื้อสินค้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องสำอางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปซื้อจากฝั่งโน้นนะเข้ามาที่ฝั่งไทยซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่นะคุณมนตรีมันไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรอกไอการหิ้วขาเข้ามาเนี่ยแหละส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของศุลกากรมากกว่าทีนี้ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะบอกว่าขาเข้าเนี่ยมันเบากว่าขาออกมันก็ไม่รู้จะยังไงนะขาเข้าอย่างมากก็หนีอย่าขาเข้าคือหนีภาษีขาออกเนี่ยคือผิดกฎหมายยาเสพติดเนี่ยทีนี้ผมก็เลยคิดว่าอันนี้ต้องดูให้ดีว่าประกาศอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูวิธีการด้วยขณะเดียวกันอธิบดีกรมศุลก็อย่างที่คุณมนตรีบอกเนี่ยตอนนี้ได้เคนายมาแล้วจากออสเตรเลียปีที่แล้วนะครับออสเตรเลียเขาส่งมาให้เรานะครับปัจจุบันฝึกใช้งานแล้ว2แล้วก็อยู่ระหว่างการฝึกอีก3ครับท่านอธิบดีกรมศุลกากรท่านพันทองลอยกุลนันท์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฝั่งนู้นส่งมาให้เราทีนี้ครับตอนนี้เนี่ยต้องมีการเอ็กซเรย์แต่ทีนี้เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนบริหารความเสี่ยงไม่ดีเนี่ยต้องตรวจสอบทุกคนจะต้องแต่จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวทีเนี้ย ล่าสุดตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้การขาออกคุณมนตรีมันเดินเข้าผ่านประตูสแกนเข้าออกอะแล้วมันไม่ได้มีเครื่องติดข้างบนนะมันต้องเข้าไปยืนเครื่องใหม่แล้วก็ยืนกลางแขนแล้วมันก็จะตรวจเราแล้วมันไม่มีผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่เอาไม้กายสิทธิ์มาตรวจมาอะไรแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เครื่องแบบนี้มันจะทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนเครื่องแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมืออื่นๆมันต้องเอ็กซเรย์กระเป๋าด้วยอ่ะคุณมนตรีเพราะว่าไอ้ตรวจคนนี่คือเรื่องนึงแต่ว่าตรวจกระเป๋านี่ก็จะอีกเรื่องนึงทีนี้ความเข้มงวดทิบดีก็บอกว่าในอดีตไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็ตรวจประวัติอาชญากรรมอยู่แล้วทีเนี้ยมันต้องไปนั่งคุยกันข้างหลังบ้านกับการท่าอากาศยานในประเทศไทยกรมศุลปปสเนี่ยว่าจะหามาตรการกันยังไงแบบไหนให้มันไอ้นี่มากขึ้นนี่คือโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคุณนุตรีถ้าไม่ละเอียดก็จะเป็นปัญหาถ้าละเอียดเนี่ยในทางปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่เหมือนกันครับหลายคนไปต่างประเทศยังไม่คุ้นนะครับคุณมนตรีค
0: ุ
1: ณผู้ฟังครับผมเคยไปห้างไม่แน่ใจว่าสิงคโปร์มาเลเซียกับอินโดเนี่ยเข้ามามีตรวจนะครับมีตรวจคล้ายๆเข้าสนามบินออกสนามบินเลยนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังมีอยู่เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยไปแรกๆเนี่ยผมก็ไม่คุ้นแต่คนที่นั่นเขาก็จะคุ้นแล้วทีเนี้ยไอ้ของเราเนี่ยจะยกระดับยังไงครับคุณมนตรีถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างจะใช้เวลานานเหมือนกันนะ
0: คือด้านหนึ่งเนี่ยการตรวจแบบเข้มงวดตรงนี้นะฮะหนึ่งแน่แน่นอนว่าช่วงพรุ่งนี้มารืนนี้ในระหว่างเนี่ยต้องเข้มข้นแน่นอนแต่ในระยะยาวถัดไปเนี่ยผมเห็นมีบางซุ่มเสียงนะครับก็พูดถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถ้าเราไปละเอียดยิบอย่างนั้นกับทุกคนนะมันก็จะทำให้กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันจะถึงขั้นกระทบไหมคุณอภิรักษ์เพราะที่อื่นเขาก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมากโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเนี้ยเขาก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลนะแต่พอมาถึงเราเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าพอถ้าจะเข้มงวดเดี๋ยวจะกระทบบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็เลยจะต้องมาขยับให้หาจุดกึ่งกลางไม่ว่า1เรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องคำนึงถึงเพราะเป็นรายได้เข้าประเทศที่เกือบจะเป็นรายได้เดียวที่เหลืออยู่ณเวลานี้นะครับส่งออกก็ลำบากนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่ท่านมีมาตรการเข้มงวดอย่างที่ว่านี้นะหรือขาเข้าไม่เป็นไรนะขาออกนะเพราะถ้าไปจากประเทศไรเราได้มีปัญหาเนี่ยมันก็จะได้ถูกบันทึกไว้โอ้ทั้งไทยทั้งเทศที่เข้ามาจากประเทศไทยแล้วก็ปรากฏเขาตรวจสอบพบปลายทางอันนี้ก็ต้องดูอีกเหมือนกันแต่ถ้าทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็นอกจากจะเป็นภาระเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางครับคุณพิรักษ์ครับ
1: จริงๆแก้ได้ครับคุณมนตรีครับกติกาเนี่ยถ้ามีเยอะมันคือความปลอดภัยมันทำได้หมดญี่ปุ่นครับการจะเข้าเมืองเนี่ยเขาต้องตรวจใบหน้าตรวจอะไรหลังๆนี่สามารถเดินผ่านได้แล้วนะครับคุณมนตรีครับเพราะว่ามันมีการเซตหน้าไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเข้าตรงกลางแล้วก็การกรอกประวัติอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยมันสามารถทำจากเมืองไทยได้อันนี้คือญี่ปุ่นก็ทำเกาหลีเขาทำแล้วในขณะที่สิงคโปร์ครับการดีแคลร์ของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเข้มงวดแต่ว่าใช้เทคโนโลยีเยอะครับประเทศอะไรที่ขี้เคี้ยวหมักฝรั่งไม่ได้ประเทศอะไรที่ทิ้งขยะไม่ได้ประเทศอะไรที่มียาเสพติดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะโดนจับได้คนก็ยังผ่านไปสิงคโปร์คนก็ยังไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขคนมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมหาศาลแล้วตอนนี้เนี่ยบาทต่อร้อยเยนเนี่ยต่ำกว่า20บาทไปแล้วเนี่ยคนก็มาหาศาลผมอยู่ในฝรั่งเต็มไปหมดแล้วครับทีนี้ถามว่าแล้วเขาจัดการกับประเทศนี้ยังไงญี่ปุ่นมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับเพียงแต่ว่าไอ้รายได้ของการค่าที่อยู่มหาศาลเนี่ยอันเนี้ยจะทำงานให้สมกับโบนัสสมกับผลตอบแทนที่เยอะเหลือเกินได้หรือเปล่าครับคุณมนตรี
0: ก็วันนี้เมื่อมีมาตรการเข้มงวด6ข้อที่ผมมานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ต่อจากนี้อย่างน้อยที่สุดเมื่อทั้งการบินไทยแล้วก็มาตรการต่างๆที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปในวันนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้ธุรกิจที่ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะถ้าดูจากการแถลงของเลขาธิการปปส.เมื่อวานก็ถือว่าเป็นความรู้ร่วมกันนะครับว่ากลุ่มคนที่รับหิ้วของเนี่ยเขาจะใช้คำว่าขายน้ำหนักในกระเป๋าที่คุณอภิรักษ์พูดถึงอยู่นั่นนะครับพอ นะก่อนจะไปไหนก่อนจะเดินทางเนี่ยนะเขาก็จะมีการสื่อสารมีการโพสต์ข้อความบนFacebook แล้ว
1: ว่าแมทชิ่งกัน
0: มีน้ำหนักในกระเป๋าเหลือจะแชร์เท่านั้นเท่านี้นะฮะก็กลายเป็นว่าคุณได้สิทธิ์5กิโลสมมุตินะแต่ขนไป2นะที่เหลือว่างอยู่3นะก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อนี่แหละคือช่องทางที่เลขาธิการปปส.แถลงเมื่อวานครับคุณวิรัตน์ครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
17: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
18: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
19: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
20: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
19: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
20: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
19: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinking radio.

0: FM-TG Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรว
5: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อน

0: ได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก4 นาทีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลังเคารพธงชาตินี่คือรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกคนเวิร์ผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 17.72 จุดนะครับรับฟันโฟลว์ไหลเข้าโดยที่ตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวกครับดัชนีปรับขึ้นแรงรับเงินทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องในหุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารโรงไฟฟ้าน้ำมันโรงกลั่นก็ส่งผลให้ณเวลา 17:02 นเนี่ยดัชนีหุ้นปิดไปที่ 1611.28 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 17.72 จุดฝ่าแนวต้านที่เมื่อวานนี้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองไว้ว่าจะไม่เกิน 1,600 จุดนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 1.11% ครับมูลค่าการซื้อขายก็ 8,492.88 ล้านบาทนะครับส่วน MAI ครับ Market for Alternative Investment วันนี้ปิดไปที่ 221.11 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.52 จุดคิดเป็น 0.24% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 611.25 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมที่จะมาวิเคราะห์ตลาดให้ได้ฟังกันนะครับอยู่กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
0: ครับผ่าน1,600ไปได้แล้วนะครับวันนี
1: ้ครับก็อันนี้ต้องบอกว่าบ้านเราก็ถือว่าแข็งตรงจุดที่ว่าจริงๆแล้วมันมี2 อย่างคือหนึ่งก็คือตัวต่างชาติส่งเงินเข้านะครับนะก็วันนี้แน่นอนก็ยังเข้าเยอะซื้อไป 5,000 กว่าล้านนะครับก็ปลุกให้ตลาดหุ้นมีสีสันขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วก็ภาคการซื้อขายผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากรายเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีการสลับนั่งขึ้นมาไม่ว่าหุ้นตัวใหญ่หุ้นตัวกลางนะครับในพวกหุ้นตัวใหญ่นะครับคือเวียนกันมาเช่นวันนี้แน่นอนเห็นทุกอย่างคือตัวหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยขึ้นมาแรงเมื่อวานนะครับเนี่ยแล้วมันก็เรียกว่าเชิงเทคนิคเรียกว่าโอบอสนะฮะคือซื้อมาเยอะนะครับเนี่ยสังเกตว่าวันนี้ไม่ไปไปและช่วงเช้ามีการพักตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ตรงบ่ายมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะแต่เห็นอย่างว่าพรุ่งนี้มาไม่มาปุ๊บเนี่ยมีการขายตัวปกติหุ้นเป็นตัวใหญ่อาจจะกดให้เสร็จลงมานะครับแต่วันนี้ตลาดเปลี่ยนตัวเล่นนะก็มาหุ้นในกลุ่มพลังงานมั่งนะครับนะเข้าพลังงานเข้าพวกเอ็ดวานเข้าตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็กลุ่มพวกคอมเมอร์ตัวที่ไม่ขยับอย่างเงี้ยคือช่วงนี้กระแสตลาดแรงซื้อจะเน้นไปที่พวกโลจิสติกส์เพย์หรือว่าพวกเล็กกาหุ้นเล็กกานะครับนะนั่นเห็นว่ามันมีการโรเทชันเนี่ยบุญหุ้นขึ้นมาซึ่งรายย่อยบ้านเรานี่จะเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการมันก็เป็นการเปลี่ยนบุญหุ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสั่งการเล่นเก็งกำไรอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะงั้นภาพต่างก็เลยยืนขึ้นมาได้ดีซึ่งจริงๆวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยถ้ามองในเชิงปัจจัยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นนักนะครับอาจจะมีเรื่องกระแสเรื่องไอ้ช่วงพวกบอลยูตัวบอลยูมันตกลงมานะครับแล้วก็ราคาน้ำมันโลกตลาดโลกมันตกลงมานะครับนะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ฝั่งอเมริกาไอ้ตัวเลขการจ้างงานออกมาก็ต่ำกว่าคาดนะครับนะเขาเลยบอกว่าเอออย่างนี้เป็ดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้นี่คือกระแสที่มันเกิดขึ้นนอกนะครับเนี่ยก็ต้องเห็นว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ปนเปเข้ามาปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็ไม่รู้อะเราเอานี่กระแสอะไรทุกอย่างขึ้นมาก่อนนะครับนั่นนี่เกี่ยวกับช่วงนี้วอลุ่มมันก็เลยโตขึ้นมานะครับนะแต่ทีนี้แน่คือต้องรับข้อก็คือโฟลว์เงินเข้ามาเป็นตัวช่วยตลาดขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ครับโมเมนตัมนี้จะแครี่ต่อไปสู่วันจันทร์ไหมครับ
1: ผมดูแนวโน้มเนี่ยถือว่าน่าจะมีเนี่ยเพราะว่าตัวต่างชาติเนี่ยถือว่าช่วงนี้ซื้อเยอะนะแล้วก็ซื้อวันสังเกตมันช่วงหลังเนี่ยซื้อไปมากกว่าหลักพันแหละนะครับเนี่ย 2,000 มั่ง 3,000 เช่นวันนี้ก็ให้เมื่อวันก่อน 8,000 กว่าวันนี้มา 5,000 กว่าเนี่ยถือว่าเป็นสายที่ดีอย่างนะครับเนี่ยเพราะว่าในฝั่งของอเมริกาถ้าเกิด

0: ตัวดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มผันผวนนะแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยถ้าอยากจะไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเงินมันน่าจะมีโอกาสออกมาได้ดูเหมือนกันครับดังนั้นบ้านเราก็ได้อันนี้ส่งไปส่วนนะครับนะอันนี้ผมเชื่อเลยน่าจะมีโอกาสของการรันอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เข้าหุ้นต้องเลือกตัวนิดหนึ่งนะเพราะว่าหุ้นอย่างที่เราคุยอยู่วันนี้มา 1,610.17 จุดเนี่ยหมายความว่าราคาวันนี้กับราคาวันก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเดียวกันแล้วถูกไหมฮะนะครับแต่บางตัวที่กลุ่มแบงค์ช่วงนี้ผมว่ามันดูตื้อๆเนี่ยเพราะว่ามันโอเวอร์บอทอาจจะมีโอกาสของการสูบขายได้เหมือนกันนั้นช่วงนี้ต้องเลือกตัวลูกกลุ่มให้ดีนะครับแต่เรายังมองว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวกลางเนี่ยจะเป็นหุ้นทาร์เก็ตตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับ
0: ช่วงนี้เราเปลี่ยนนิดนึงเปิดพีระมองพัฒนาการอ่อนตัวรับนะแต่ช่วงนี้เปลี่ยนเป็นหนักเซกซิตในตัวไปได้ติดบ่ายนะครับเนี่ยเพราะช่วงนี้ยังก็ได้อยู่นะเรายังมองถ้าเราเนี้ยยืน 1,600 จุดได้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติตลาดเนี่ยมันจะมองไปที่นู่น 1,650 นะครับนะนั่นคือ target ใหม่นะครับนะดังนั้นผมเชื่อแต่เพียงแต่แต่ก็ตามตลาดอาจจะแกว่งอย่างนี้ช่วงหนึ่งมันก็สร้างฐานเหมือนกับช่วงที่มันขึ้นมาจากแถว 1,550 นะครับช่วงนี้ก็ไปตั้งอยู่แถวนั้นสักช่วงหนึ่งเหมือนกันวันนี้เองก็อาจจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับนะแต่ผมเชื่อได้มูลต้นตลาดแบบเนี้ยน่าจะมีโอกาสการขึ้นได้อยู่ในจังหวะนี้เองผมว่ายังfollow เล่นเทรดได้อยู่เพียงว่าเลือกตัวแล้วก็ทำการบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าบางคู่บางตัวราคามันขึ้นมาเร็วก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสำหรับตลาดวันนี้ที่ติดบวกขึ้นมาทะลุ 1,600 ไปแล้วนะครับการลงทุนในไตรมาสที่3เนี่ยทางฝั่ง CIMB ไทยนะครับเขาก็ยังให้น้ำหนักกับการลงทุนในตราสารทุนเนื่องจากการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนผลตอบแทนในระยะข้างหน้าพร้อมกับแนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ท็อป5ของบ้านเรานะครับอันดับที่1เลยคือ Gulf ปิดไปที่63.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์อันดับที่2นะครับ A-Bank ครับปิดไปที่233 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3ปตท. 37 บาทเพิ่มขึ้นมา1.25 บาทอันดับที่4 KTB ครับปิดไปที่40 บาทเพิ่มขึ้นมา25 สตางค์อันดับที่5เดลต้า315 บาทเพิ่มขึ้นมา3 บาทนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับเริ่มที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตกันก่อนเลยนะครับตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวนั้นถูกเทขายออกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,043.64 จุดเพิ่มขึ้นมา 14.74 จุดคิดเป็น 0.37% หางเสียงฮ่องกงปิดบวกนะครับตามทิศทางของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับทางเซิงปิดไปที่ 23,350.03 จุดเพิ่มขึ้นมา 295 จุดบวกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์7ก็ 1.28% นะครับมากกว่าบ้านเรานิดนึงนิกเกอิโตเกียวปิดบวกเหมือนกันนะครับปัจจัยหลักมาจากแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีน้ำหนักมากหลังจากปรับตัวลดลงไปในช่วงก่อนหน้าครับและราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็ช่วยหนุนภาพรวมของตลาดนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 69,744.07 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,010.92 จุดคิดเป็น 1.47% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้นมาเกือบ 6% ในวันนี้นะครับหลังจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ครับฮอสปีปิดไปที่ 8,088.34 จุดบวกขึ้นมา 440.25 จุดคิดเป็น 5.76% นะครับขึ้นแรงลงแรงนะครับตลาดฮอสปีถ้าเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคนะครับสวิงค่อนข้างมาก S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มผ่อนคลายลงและช่องแคบของมูชกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจัยบวกดังกล่าวนั้นช่วยบดบังกระแสความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,844.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 119.90 จุดคิดเป็น 1.37% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่

0: 9,048.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 117.40 จุดคิดเป็น 1.31% นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับทั้ง Corporate Economic News นะครับ Ford Everest Active 2.0 ลิตร Turbo ปรับจูนใหม่ราคาแนะนำอยู่ที่ 1.299 ล้านนะครับ Higher Energy เปิดตัวโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจรในงาน ASEW 2026พัชระชี้ปฏิรูปงบต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ตัดรายจ่ายบุคลากรเสนอจัดสรรตอบโจทย์รากฐาน5ด้านนะครับเป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้คุณพัชรนฤทธิ์พันธ์ครับกรรมการปตท.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ได้พูดถึงการผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระรับหลักการว่าเป็นประจำทุกปีและเป็นวัดปฏิบัติสำคัญของฝ่ายประจำและฝ่ายบริหารที่จะต้องเสนอกรอบการตั้งขอใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวชี้วัดGDP ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคการลงทุนหรือส่งออกนะครับสิ่งสำคัญที่มองเห็นจากการเปิดประเด็นและการถกเถียงที่สำคัญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าจำเลยของงบประมาณนั้นตกอยู่กับรายจ่ายบุคลากรภาครัฐมีเสียงเรียกร้องให้ลดจำนวนปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการหรืออื่นใดซึ่งก็เป็นฐานคิดอย่างหนึ่งในการปฏิรูปและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแก่ขนาดและสภาพการแต่อีกมุมนึงที่ต่างออกไปเนี่ยการปฏิรูปงบประมาณเพื่อหวังให้สร้างรายจ่ายการลงทุนที่มากขึ้นผ่านการมุ่งแต่จะตัดรายจ่ายบุคลากรเป็นสำคัญนั้นมันไม่ใช่หลักคิดที่ถูกต้องมากนักนะครับมีหนำซ้ำนี่ยังเป็นการรักษาตามอาการมากกว่ารักษาที่ต้นเหตุเพราะว่าปัญหาต้นเหตุที่แท้จริงนั้นที่ต้องทำอยู่ที่ด้านการจัดเก็บรายได้ซึ่งมีฐานภาษีที่แคบผิดปกตินะครับสันเพชรเปิด Money Expo หาดใหญ่ชูบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเชื่อมระบบการเงินปั๊มเศรษฐกิจใต้ครับในขณะที่เกียรตินาคินภัทรปรับ GDP ขึ้นคาดโตแตะ 2.1% รับสหรัฐอิหร่านจับมือกันชั่วคราวนะครับในขณะที่ในภูมิภาคและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุปตู้คอนเทนเนอร์กิจที่ส่งตรงจากประเทศไทยโอ้ประเด็นนะครับอีกแล้วประเทศไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์สนธิกำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันนะครับมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบวร์กก่อนที่จะรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้8รายนะครับยาเสพติดตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจเรื่องของผลยาเสพติดเฮโรอีนนะครับโดยแอร์ของการบินไทยนะครับมีการฉลองวันชาติที่สหรัฐในวันพรุ่งนี้วันเดียวกันกับที่เทย์เลอร์สวิฟต์กับทราวิสเคลซีเนี่ยเลือกที่จะเป็นเริ่มในการแต่งงานซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับคนดังร่วมยินดีกันคับคั่งมหานครนิวยอร์กเลยนะครับในขณะที่มีการออกหมายจับหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวมือระเบิดพัสดุในโมนาโกนะครับอิสราเอลฉลองครบรอบ72ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิสราเอลที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเศรษฐกิจเวียดนามโตครับ GDP ไตรมาส2พุ่ง 8.4% เลยนะครับรับแรงหนุนส่งออกและการลงทุนต่างชาติพุ่งครับมาดูเศรษฐกิจของเวียดนามที่รัฐบาลของเราอยากจะมองเป็นผู้ค้ามากกว่าผู้แข่งเนี่ยนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามพูดถึง GDP เวียดนามในช่วงเมษายนมิถุนายนปีนี้นะครับขยายตัว 8.39% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยจากทาง Bloomberg เนี่ยคาดการไว้ที่ 7% และก็เร่งตัวขึ้นจากการเติบโต 7.9% ในไตรมาสแรกนะครับก็ส่งผลนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี2026นะครับ ถ้ารวม2 ไตรมาสเข้าด้วยกันเนี่ยขยายตัว8.18%ครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่เติบโต7.63%และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลกนะครับเวียดนามตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตคิดเป็นตัวเลข2 หลักด้วยซ้ำในช่วง5 ปีข้างหน้าหลังจากที่ปี2025เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวถึง 8% แม้จะเผชิญกับมาตรการภาษีนำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 9.86% มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 9.86% นะครับในช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็นกว่า 40% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยครับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนะครับขณะที่ภาคบริการนั้นก็โต 8.09% ครับจากการฟื้นตัวของการบริโภคการค้าและการท่องเที่ยวส่วนภาคเกษตรกรรมขยายตัว 3.57% จากการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นครับส่วนการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเวียดนามมีมูลค่าการค้ารวม 549,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง6 เดือนแรกของปีนี้นะครับส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% แตะ 266,000 กว่าล้านดอลลาร์นำเข้าเพิ่มขึ้น 37% ส่งผลให้เวียดนามนั้นขาดดุลการค้า 16,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับหลังพลิกจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ยังเกินดุลอยู่ 7,950 ล้านดอลลาร์ครับสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ของเวียดนามด้วยมูลค่าการส่งออก 86,500 ล้านดอลลาร์ส่วนจีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ารายใหญ่สุดนะครับนำเข้าจากจีนเนี่ยถึง115,200 ล้านดอลลาร์นะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยครับครึ่งปีแรกเนี่ย 34,000 กว่าล้านไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นถึง 61% จากปีที่แล้วสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจเวียดนามครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจัดตั้งหรือกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่กว่า 169,800 แห่งแม้ว่าจะมีธุรกิจราว151,000แห่งที่ระงับกิจการหรือต้องออกจากตลาดก็ตามนะครับขณะที่ผลสำรวจของผู้ประกอบการภาคการผลิตก็พบว่า 39.4% คาดว่าสถานการณ์ธุรกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้นอีกนะครับในไตรมาสที่3แต่ว่าเวียดนามนั้นเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อครับดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาส2เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.25% จากปีก่อนและเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.38% ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามครับเหงียนทีเฮืองบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในหลายภูมิภาคแต่เศรษฐกิจเวียดนามนั้นยังคงมีเสถียรภาพโดยอุปสงค์ภายในประเทศการท่องเที่ยวและภาคการผลิตยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับขณะที่ธนาคารโลกได้ประกาศยกระดับเวียดนามขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงหรือว่า upper middle income country ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่าประเทศนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาวแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังก็ตามนะครับ18:22 พักสักครู่ครับวันนี้ช่วงหน้าเราอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้มาดูเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีการบิดเบือนข้อมูลโดยบรรดานักวิชาการและอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราจะมาเซตเดอะเรคคอร์ดสเตรทกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15 กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกรุณานั่งพูดคุยกับเราในรายการแทนอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์ที่ติดภารกิจในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ปิติล่วงหน้าเลยในวันนี้ท็อปิกที่เราคุยกันก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับความเข้าใจยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในศึกภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ก่อนนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MIMO worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 GSB Government Savings Bank นะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
5: ทุกวันศุกร์นะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมระหว่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ติดภารกิจนะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาช่วยนั่งพูดคุยกันในรายการของเรานะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็เปิดสัปดาห์แล้วก็ปิดสัปดาห์กับอาจารย์ปิตินะครับวันนี้วันศุกร์ก็พบกันอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยววันจันทร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี
9: ้ครับ
5: อาจารย์ปิติอยากจะชวนพวกเราคุยกับเรื่องของข้อมูลที่กำลังถูกบิดเบือนเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในภูมิภาครวมไปถึงเรื่องของการเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: อาจารย์ต้องเท้าความนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนในเรื่องของยุทธศาสตร์ของไทยกับความร่วมมือกับมหาอำนาจในตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
9: คือในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นนักวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งในสื่อออนไลน์จำนวนมากนะครับก็ออกทุกช่องนะครับบางท่านก็เป็นอดีตนายทหารบางท่านก็เป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคล้ายๆอินฟลูสายความมั่นคงสายการต่างประเทศเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปพูดถึงกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกคือกลับมาใช้ชื่อเดิมละนะครับตัดคำว่าอินเดียออกไปตัดคำว่ามหาสมุทรอินเดียออกไปนะครับแล้วก็ไปสื่อสารในทำนองที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเลือกข้างไปแล้วไปอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการจัดตั้งกองกำลังผสมอาเซียนแล้วกองกำลังผสมอาเซียนเนี่ยก็เป็นการประกาศสงครามโดยตรงกับจีน มีการพูดถึงขนาดว่าถ้ามีปัญหาความมั่นคงกันขึ้นมาเนี่ยกองทัพไทยจะเดินหน้าบุกขึ้นไปนะครับจากทางเหนือของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าไปในจีนทางด้านประตูสู่ตะวันตกของเขาก็คือตอนกลางของแผ่นดินจีนต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดคือไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ความจริงนะครับทั้งสองเลเวลเลยนะครับทั้งเรื่องของอาเซียนทั้งเรื่องของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าอาเซียนเองเนี่ยเรายืนยันชัดเจนนะครับมาตลอดนะครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอาเซียนเมื่อเกือบจะ60ปีที่แล้วนะครับว่าอาเซียนจะไม่มีเรื่องของการสร้างเขาเรียก collective defense force นะครับหรือว่าสร้างกองกำลังป้องกันร่วมกันในลักษณะเดียวกันกับ NATO North Atlantic Treaty Organization เด็ดขาดนะครับเราไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านไปบอกว่าโอ้ยเราก็จะมีกองกำลังร่วมนะครับอาเซียนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประธานอาเซียนก็คือปี2019นะครับในปีที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนปี2019เนี่ยอาเซียนเรารู้แหละว่ายังไงก็ตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐคือการปิดล้อมจีนเรารู้แหละว่าจีนพยายามขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจลงมาด้วยนะครับภายใต้โครงการอย่างเช่นBelt and Road Initiatives ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Development Initiatives เพราะนั้นอาเซียนเองนะเวลานั้นก็ประกาศเอกสารที่เรียกว่า AOIP ครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific หรือว่าเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อ Indo-Pacific เอกสารฉบับนี้ไทยและประเทศอาเซียนปัจจุบัน11ประเทศยืนยันชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ Indo-Pacific ต้องเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นการประจันหน้ากันหรือเผชิญหน้ากันทางทหารอาเซียนจะยึดถือความเป็นแกนกลางอาเซียนเซ็นทรัลิตี้นะครับและเป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้โดยไม่ได้ปล่อยให้มหาอำนาจเข้ามาเป็นตัวกำหนดกฎกติกาและการเดินหน้าภูมิภาคเพราะนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องของการที่จะมีกองกำลังอาเซียนเนี่ยไม่จริงแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับผมไปทำกันบ้านมาให้แล้วนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ย4เรื่องนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทานภายใต้เรื่องของเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทานเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือเกิดขึ้นสมัยโจไบเดนถ้าเราจำกันได้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีกรอบที่เรียกว่า IPEF Indo Pacific Economic Framework for Prosperity ซึ่งประเทศไทยเราเข้าไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งข้อตกลง IPEF เนี่ยไม่ใช่ FTA นะครับแต่ว่าเราคุยกันเจรจากันเพื่อที่จะเน้นย้ำในเรื่องของความยืดหยุ่นทางด้าน supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องยาเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเราคุยกันเรื่อง fair economy เศรษฐกิจที่เป็นธรรมโอเคแต่แน่นอนตอนนี้เมื่อมันโปรเจกต์ของโจไบเดนพอถึงสมัยของทรัมป์ IPEF ตอนนี้มันชะงักและมันไม่มีการ move ต่อนะครับแต่เรายังมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นแถลงการร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ Semiconductor Supply Chain Alliance ซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือของเราในระดับทวิภาคีกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของไทยในการที่จะทำเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำของห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ Packaging แล้วก็ Testingเพราะเราเองอยากจะดึงเงินลงทุนจากอเมริกาเข้ามาใช่ไหมล่ะที่จะมาทำเรื่องของ testing packaging แล้วก็ data center แล้วเราเองก็รู้ใช่ไหมว่าจีนเป็นสงครามการค้ากับสหรัฐอยู่เพราะนั้นตอนนี้จีนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเซมิคอนดักเตอร์หลายๆตัวมาประกอบในประเทศแล้วส่งกลับไปที่สหรัฐได้ที่ผ่านมาเราทำได้ไงฮะเราถึงสามารถที่จะดึงเงินจีนมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อประกอบในประเทศไทยแล้วส่งไปสหรัฐได้มหาศาลเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่เรื่องการประกาศสงครามกับจีนนะครับจีนเองชอบด้วยซ้ำแล้วเราเองเวียดนามหรือหลายๆประเทศที่ทำลักษณะแบบนี้นาทีนี้ก็กลายเป็นคู่ค้าประเทศไทยเป็นคู่ค้าเบอร์สี่ของอเมริกาเวียดนามขึ้นมาเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของอเมริกาเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเสาหลักทางด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนบอกเห็นไหมล่ะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยไปปฏิบัติการอยู่ที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายเลยคำตอบใช่ครับมีครับแต่นี่คือแท็กติกปกติครับ นี่คือเรื่องปกติทางความมั่นคงครับเรามี military liaison แบบนี้นะครับบางท่านเป็นเอกเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการทหารนะครับ
10: uh-huh.
9: บางท่านเกิดเราจะเรียกว่าทูตทหารนะครับบางท่านก็เป็นผู้แทนทางด้านการทหารไปประจำอยู่อย่างเช่นในกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกมีในประเทศจีนมีนะครับในเกาหลีใต้มีนะครับทางด้านความมั่นคงและกลาโหมระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงสงครามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรามีความร่วมมือกันอยู่4เรื่องเรื่องแรกเขาเรียกว่าเป็น Joint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance ครับเป็นแถลงการร่วมเรื่องของวิสัยทัศน์ไทยกับสหรัฐมีมาตั้งแต่ปี2020คืออะไรคือความพยายามในการที่จะอัปเกรดสนธิสัญญาที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือเขาเรียกว่าสนธิสัญญามะนิลาครับตั้งแต่ทศวรรษ50อ่ะนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถทางด้านการทหารโดยให้ไทยกับอเมริกาสามารถที่จะมีการแบ่งปันข้อสารข้อมูลกันมากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามทางอวกาศได้มากขึ้นทำงานร่วมกันในแบบของ interoperability ไม่มีตรงไหนบอกเลยนะครับว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะไปปิดล้อมจีนดังที่นักวิเคราะห์หลายท่านพูดกันนะครับมีบันทึกความตกลงนะครับเรื่องของการจัดนายทหารติดต่อประจำ US PACCOM อันนี้ก็คือ military layer 2หรือว่ามีนายทหารไปประจำนะครับอยู่ที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายนะครับเป็นสนธิสัญญาไม่ใช่สนธิสัญญาเป็นบันทึกความตกลงระยะเวลา10ปีเริ่มในปี65จบปี75นะครับเพื่อทำอะไรเพื่อประสานความมั่นคงแล้วในเอกสารบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นความมั่นคงที่เป็น non traditional security เพราะฉะนั้นมันเป็น non traditional security เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสงครามนะครับมันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องของการปกป้องภัยความมั่นคงทางด้านไซเบอร์มันเป็นเรื่องของการรับมือในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับเราพูดถึงIndo-Pacific นะครับเขาเรียกว่าเป็น Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience ก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันกับอีก16ประเทศในการที่จะพัฒนาบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์รวมถึงสนับสนุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศให้เป็นห่วงโซ่เดียวกันเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันถึงเรื่องของเราจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอาวุธขึ้นภายในประเทศทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศแล้วเราจะได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในการที่จะส่งออกเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็เรื่องที่4ที่เป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างกลาโหม2ประเทศนี่ก็คือการฝึกร่วมการฝึกผสมนะครับ military exercises แน่นอนอันที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Cobra Go นอกจาก Cobra Go แล้วก็จะมี Cobra Tiger แล้วก็ Garrat นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูเรื่องหลักๆมันจะเป็นเรื่องของ non traditional securityแม้กระทั่งการฝึกร่วมกันเนี่ยเน้นเรื่องอะไรล่ะการฝึกร่วมกันเรื่องยุทธวิธีเรื่องความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเรื่องบรรเทาภัยพิบัติเรื่องความปลอดภัยทางทะเลและการเฝ้าตรวจหน้าน้ำเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะไปปิดล้อมหรือประกาศสงครามกับประเทศที่3และเอาเข้าจริงๆไอ้กรอบความร่วมมือ4เสาหลักแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแต่กับสหรัฐอเมริกานะฮะเรามีแบบเนี้ยกับจีนเหมือนกันเรามีฝึกซ้อมร่วมปฏิบัติการทหารกับจีนทั้งบกเรืออากาศนะครับเรามีนายทหารที่เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นที่คนไทยนิยมเรียกว่าทูตทหารประจำอยู่ที่ปักกิ่งนะครับท
10: ั้
9: งบกเรืออากาศเลยนะครับแล้วก็มีสองเสาหลักที่เป็นความร่วมมือของเรากับสหรัฐก็คือเรื่องของการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลเรื่องไซเบอร์ครามก็คือแน่นอนสแกมเซ็นเตอร์ดูแลเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับดูแลเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งตรงนี้นี่คือการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมเพราะที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าไอ้กรอบความร่วมมือในแม่น้ำโขงเนี่ยมีจีนเป็นที่เอื้อยเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเคยมีกรอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ACMEC ไม่ว่าจะเป็น GMS เนี่ยการที่เรามีความร่วมมือที่เป็นแม่โขง US Partnership ตรงนี้เนี่ยเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วพอตัดจีนออกไปแล้วเหลือเฉพาะไทยเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือความร่วมมือในเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีเป็น MOU นะครับเพราะนั้น พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วแหละว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันคือการที่เราเล่นเกมเขาเรียกถ่วงดุลอำนาจอย่างมียุทธศาสตร์ strategic hedging ถูกต้องไหมครับเราอยู่ใกล้จีนก็จริงแต่เราจะเลือกข้างเทไปทางจีนทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาเราเข้าข้างกับสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยความร่วมมือนั้นมันก็มีลักษณะเขาเรียก selective engagement ครับคัดสรรและจำกัดขอบเขตในประเด็นที่เป็นเรื่องของความมั่นคง

0: รูปแบบใหม่ๆ non-traditional security เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องที่เรามีปฏิสัมพันธ์แบบนี้กับประเทศอื่นๆไม่ใช่ exclusive เฉพาะกับสหรัฐอย่างเดียวนะครับและมันไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะไปสร้างความขัดแย้งกับจีนด้วยเพราะนั้นการที่มีนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งออกมาพูดแบบนี้เนี่ยว่าโอ้ยเราเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วเราเป็นกองกำลังผสมของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะทำสงครามกับจีนเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะฮะไม่เป็นผลดีกับใครเลยถ้าจีนไปฟังนักวิเคราะห์พวกนี้แล้วเชื่อจีนก็จะมองว่าไทยประกาศสงครามกับจีนทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทำถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็อ้าวเฮ้ยคุณไม่ได้มีข้อตกลงแบบนี้กับผมอะแล้วคุณเอาข้อตกลงพวกนี้ไปโฆษณาพูดกับใครต่อใครมันก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดถูกต้องไหมครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วยิ่งเดี๋ยวเรากำลังจะมีการเยือนใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดิมเคยมีกำหนดจะต้องไปที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกในช่วงปลายเดือนมีนาตอนนี้เลื่อนมาเป็นต้นเดือนกรกฎาคมก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะถูกตีข่าวแบบนี้แล้วก็ไปสร้างความไม่สบายใจให้ทางฝั่งจีนไปสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยไปสร้างความไม่สบายใจให้กับประเทศพันธมิตรอาเซียนของเราอีกว่าเฮ้ยอาเซียนไม่เคยมีนะไอกองกำลังผสมอาเซียนที่จะไปประกาศสงครามกับใครอะไรแบบนี้
1: อาจารย์ครับเราคงไปติดปากอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการนักวิชาเกินเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบ ulterior motive หรือว่าแรงจูงใจของเขาเหล่านี้ด้วยนะครับว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นออเดียนซ์เป็นผู้ชมผู้ฟังรายการเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธี cross check double check ได้ยังไงบ้างครับหรือแม้แต่รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้สถานทูตของพวกเขาเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้ค่ากับนักวิชาการหรืออินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มากขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับที่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมคิดว่าบางครั้งเขาก็ใช้นักวิชาการพวกนี้เป็นกระบอกเสียงบางครั้งนะครับเพียงแต่ว่าพอใช้พอเขาเคยให้บริการพวกนี้ไปบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มคิดเองเองละว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาจินตนาการเนี่ยมันคือจุดยืนของประเทศที่เขาโปรด้วยไปใช้อย่างนั้นเลยทั้งที่ในความเป็นจริงประเทศที่เขานิยมชมชอบมากๆซะจนมองไม่เห็นว่าโอ้ประเทศนี้มีข้อดีหรือมีข้อเสียอะไรยังไงเนี่ยพ่อจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็ได้ในความเหมือนคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สึกเจ้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความรู้สึกว่าตัวเองใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เลยไปเผลอคิดแทนเขาเนี่ยบางทีในประเทศไทยหลายๆท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคำพูดที่บางทีเราอาจจะฟังกันจนนิยมเลยก็คือนิชินไปแล้วว่ามันเป็นคำพูดที่ถูกแต่จริงๆมันอาจจะไม่ถูกก็ได้อย่างเช่นคนไทยไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกคนไทยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนไทยไม่ชอบอย่างนั้นหรอกคนไทยไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นหรอกคำถามคือเฮ้ยคุณคนเดียวคุณพูดแทนคนไทย60 กว่าล้านคนได้เลยหรอเช่นเดียวกันครับบางคนก็ไปพูดซะจนแบบเหมือนกับตัวเองเป็นกระบอกเสียงของประเทศมหาอำนาจไปแล้วท่านนั้นจริงๆประเทศมหาอำนาจเขาไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเพราะว่ารักใครชอบพอเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตก็เลยไปคิดแทนเขาอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วจริงๆสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองก็ต้องมีต่อมเอครับเราเองเวลาฟังอะไรเข้ามาเราก็ต้องเช็คก่อนนะอย่างเช่นประเทศไทยเราแล้วก็อาเซียนทั้ง11 ประเทศเนี่ยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะฮะเราเองเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากจีนมาผลิตสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้จากการส่งออกไปตั้งเยอะตั้งแยะโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเนี่ยจีนเป็นคนลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้องไหมครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วสร้างรายได้เนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีคุณไปประกาศสงครามกับจีนอ่ะคุณตัดช่องทางทำมาหากินของตัวเองอ่ะแล้วคุณจะทำทำไม mm-hmm. แค่นี้มันก็ขัดกับสามัญสำนึกแล้วถูกต้องไหมครับ
1: Logic.
0: ถ้าคุณเป็นคน mm-hmm. ค้าคนขายอ่ะอยู่ดีๆคุณจะไปประกาศสงครามกับลูกค้าของคุณอ่ะเพื่ออะไรถ้าคุณเคยมีคู่ค้าที่คุณต้องนำเข้าสินค้าเข้ามาแล้วคุณก็มาผลิตแล้วคุณก็เอาไปขายต่อได้ราคาแพงๆสร้างมูลค่าเพิ่มอยู่ดีคุณจะไปทะเลาะ กับคู่ค้าของคุณทำไมเช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกาคือตลาดที่นำเข้าสินค้าจากอาเซียนจำนวนมหาศาลอย่างไทยเราเนี่ยก็เกินดุลการค้ากับสหรัฐเวียดนามกลายเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งกับสหรัฐอย่างเงี้ย แล้วเรื่องอะไร

0: เราจะไปเลือกข้างจีนแล้วประกาศสงครามกับสหรัฐก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องไหมครับแค่นี้มันก็เป็นคล้ายๆแบบสามัญสำนึกที่ทำให้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพยายามที่จะประคองตัวของเราเองในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราถูกต้องไหมครับเรื่องไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ของเรากับจีนที่มันไปในทิศทางเดียวกันเราเป็นประเทศเอกราชนะครับเราสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็สนับสนุนจีนได้แล้วก็ต้องมีอำนาจต่อรองกับจีนด้วยนะว่าเรื่องนั้นน่ะผลประโยชน์ที่ได้เรากับจีนต้องแบ่งกันอย่างแฟร์นะแล้วอเมริกาก็ว่าเราไม่ได้ถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราแล้วมันสอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาเราก็พร้อมที่จะดำเนินนโยบายร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันแฟร์ๆนะแล้วจีนเองก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราอ่ะถูกต้องไหมครับแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องไหนก็ตามที่เราเข้าสนับสนุนอเมริกาแล้วมันจะกลายเป็นภัยที่ทำให้เราทะเลาะกับจีนเราก็เลือกที่จะไม่ทำเรื่องนั้นตรงกันข้ามถ้าเราสนับสนุนจีนแล้วมันจะทะเลาะกับอเมริกาเราก็ไม่ทำเรื่องนั้นก็ได้เพราะมันมีตั้งหลายมิตินะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับเอกชนทั้งในระดับนักวิชาการทั้งในระดับภาคประชาชนต่อประชาชนหรือแม้แต่ในระดับความมั่นคงเราสามารถที่จะเลือกได้ครับมันไม่ใช่แบบพอคุณใกล้ชิดกับจีนในเรื่องนี้แล้วเท่ากับคุณต้องเลือกจีนทั้งหมดคุณใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องเท่ากับคุณเลือกสหรัฐอเมริกาทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่งั้นทะเลาะกันตายเลยนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ลองวิเคราะห์หรืออธิบายหมากทางการทูตของไทยในขณะนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นรัฐบาลที่นำโดยคุณอนุทินนะครับก็ได้พบกับทรัมป์ก็ไม่ได้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสหรัฐนะครับงานวันชาติที่ท่านทูตชอนโอนิลจัดไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนวัน 4th of July คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ไปร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีงานวันชาติรัสเซียคุณอนุทินก็ไปแสดงความยินดีกับท่านทูตเยฟเกนีทอมิคินแล้วก็มีกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะครับเพราะว่ามาเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางไปรัสเซียนอาเซียนสมิธที่คาซานและพบกับปูตินใช่ไหมครับหรือสีจิ้นผิงเราก็ได้เห็นคุณอนุทินก็มีความสัมพันธ์อันดีและคุณอนุทินพูดภาษาจีนได้ด้วยเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการเสด็จเยือนฝรั่งเศสของในหลวงหรือก่อนหน้านี้ก็ประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคืออยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ออเดียนซ์ของเราได้เห็นภาพหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินหมากทางการทูตเนี่ยยังไงบ้างแล้วมหาอำนาจเหล่านี้นะครับฝรั่งเศสก็เป็นตัวแทนของ EU ได้ถูกไหมครับหรือว่าอเมริกาเองตอนนี้นะครับจีนเองรัสเซียตอนนี้เนี่ยคือเขามองไทยในภูมิภาคนี้เนี่ยยังไงบ้างครับเราจะเชื่อมผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านี้ในภูมิภาคนี้ยังไงได้บ้างครับ
0: ในโลกนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลากหลายมิติมากๆครับโอ้โหเรานึกภาพการเกษตรสิ่งแวดล้อมภาคการผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเชื่อมโยงภาคประชาชนสาธารณสุขท่องเที่ยวการป้องกันประเทศมันมีหลากหลายมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะต้องไปจำกัดเขตล่ะว่าเราจะต้องอยู่ในแคมป์นี้เลือกข้างเฉพาะคนนี้แล้วจะต้องไปประกาศและสร้างศัตรูกับอีกค่ายหนึ่งไม่มีประโยชน์หรือไม่ครับเพราะในเมื่อเราเองสามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทุกคนสามารถที่จะร่วมมือแล้วก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้กับทุกฝ่ายทำไมเราถึงจะไม่ทำแบบนั้นล่ะถูกต้องไหมครับบางคนไปพูดคำนี้ซะจนเสียใช่ไหมคำว่าการทูตไผ่ลู่ลมหรือว่าbamboo diplomacyในขณะที่บางประเทศเขาบอกเลยนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของเราคือ Bamboo Diplomacy และนี่คือตำนานของเขาอย่างเช่นเวียดนามก็บอกเขาเป็นแบบนั้นสิงคโปร์ก็บอกเขาเป็นแบบนั้นไทยเราเองในอดีตก็ภูมิใจมากกับคำนี้เพราะอะไรครับเพราะต้นไผ่ที่มันสวยงามเนี่ยเวลาพายุมาไม่ได้หักโค่นถูกต้องไหมฮะมันลู่ไปตามลมได้เพราะมันมีรากมันมีจุดยืนที่แข็งแรงแล้วพอลมพายุผ่านไปมันก็สามารถที่จะยืนต้นตรงได้อย่างสวยงามสง่างามเหมือนกันครับบางคนบอกโอ้ยการทูตไผ่ลู่ลมไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้คุณเข้าใจผิดมากๆเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆมัดรวมกันกลายเป็นกระดูกสันหลังที่ข้อดีกระดูกสันหลังที่ดีคือต้องเอ็นหน้าเอ็นหลังโยกซ้ายโยกขวาได้โดยที่คุณไม่ล้มถูกต้องไหมกระดูกสันหลังไม่ใช่กระดูกในแข้งนะฮะที่จะเที่ยวไปเตะคนหาเรื่องคนแล้วเป็นกระดูกชิ้นเดียวทื่อเพราะในความเป็นจริงเนี่ยความพลิ้วทางนโยบายการกำหนด

0: ยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้โดยที่เราสามารถที่จะดำรงผลประโยชน์ของเราเนี่ยไม่ใช่เลือกข้างโทรศัพท์คุยกันกับอังเคิลไม่ใช่แบบนั้นไอ้นั่นน่ะคือความไม่สง่างามถูกต้องไหมครับความสง่างามคือการที่เราต้องสามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทุกฝ่ายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างสง่างามตรงนั้นต่างหากคือนโยบายการทูตตรงนั้นต่างหากคือนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยเราไม่แพ้ใครตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดสุดยอดมากๆก็อย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมในช่วงสงครามเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เราเองก็สามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทั้งสองขั้วมหาอำนาจแล้วก็บาลานซ์ได้อย่างดีในการที่จะรักษาประเทศไทยให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ตลอดทั้งช่วงสงครามโลกและช่วงสงครามเย็นนาทีนี้สงครามเย็นมันกลับมาใหม่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจที่มหาอำนาจเขาไม่ปะทะกันโดยตรงอ่ะเรายิ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ต่างหากที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เจริญเติบโตได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามองเราไงบ้างครับอาจารย์จีนก็ดีรัสเซียก็ดีแล้วอเมริกาก็ดีครับอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่มองเราเป็นมิตรเขาก็ไม่เชิญเราไปถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้มองเราเป็นมิตรหรือแม้เขาจะเชิญกันไปในระดับภูมิภาคอย่างเช่นเชิญทั้งอาเซียนเพราะมันเป็นวาระพิเศษอาเซียนรัสเซียแต่ในช่วงวาระพิเศษนั้นก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่จะได้พบกับทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของรัสเซียใช่ไหมในขณะที่เราเองคุยกันกับเรื่องการค้ากับสหรัฐ ART ใช่ไหมครับในการที่จะคุยกับทวิภาคีเรื่องสงครามการค้าของสหรัฐเราเองก็กำลังจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางไปคุยกับเขาในเรื่องของความมั่นคงจีนนี่โอ้ยิ่งหลายระดับมากเลยถูกต้องไหมครับมนตรีแห่งรัฐหวังอี้ก็เดินทางมาประเทศไทยในขณะเดียวกันระดับที่ผูกพันลึกซึ้งมากที่สุดแล้วก็ทางการจีนก็ให้เกียรติมากอย่างเช่นการรับใช่ไหมครับอย่างเป็นสเตทวิสิตอย่างเป็นทางการของทางการจีนที่ต้อนรับในหลวงรัชกาลที่10ของเราอ่ะฝรั่งเศสเองปิดถนนชองอะไรเซ่แล้วเป็นธงชาติไทยทั้งหมดอ่ะมันก็ยืนยันหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับแน่นอนจีนเองเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยมีเขาเรียกอะไรล่ะมีประสบการณ์นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราต้องรักษาประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีเก่าแก่แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดให้เราเองยังคง relevance ยังคงเขาเรียกอะไร relevance ยังคงมีความเกี่ยวข้องยังคงมีความมีนัยสำคัญใช่ไหมฮะต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นแล้วแหละว่าโลกมันค่อนข้างที่จะซัดสายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับแล้วก็ให้การไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วดันเป็นคนที่มี influencer ใช่ไหมมันก็คือการมีอิทธิพลทางสังคมระดับหนึ่งด้วยเนี่ยมีคนฟังมีคนติดตามอ่ะแล้วเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ไปแล้วอ่ะแล้วคนพวกนี้ก็ไปพูดต่อมันก็กลายเป็นยิ่งไปเผยแพร่เรื่องของ misinformation disinformation ข้อมูลที่ผิดพลาดให้มันยิ่งใหญ่ต่อไปอีกอ่ะมันไม่ได้ผลดีกับใครเลยถูกต้องไหมครับขึ้นชื่อว่ามันเป็น misinformation disinformation หรือข้อมูลที่มันบิดเบือนจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
1: ครับสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นอีกสุดสัปดาห์นึงที่เราจะเห็นความแบ่งข้างของโลกเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าฝั่งหนึ่งก็จะมีการเฉลิมฉลอง250ปีแห่งอิสรภาพใช่ไหมครับ 4th of July 250ปีของฟรีเดิมของอเมริกาของเขาในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของโลกพิธีฝังศพอายาตอลลาห์อาลีคามินัยนะครับซึ่งที่อิหร่านก็เขาก็เลือกช่วงเวลาเดียวกันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติเลยเป็นเชิงสัญลักษณ์แหละครับพอจะเลือกช่วงไหนก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์เพราะว่าตามหลักของมุสลิมเนี่ยมันต้อง24ชั่วโมงหลังจากที
0: ่
1: เสียชีวิตนะครับแต่ว่าอยู่ในภาวะสงครามแต่ผมว่านี่ผมวิเคราะห์เองนะครับว่าเขาจงใจเลือกช่วงนี้เพราะว่ามัน
0: เป็นสัญลักษณ์ครับ
1: สัญลัก
0: ษณ์เพราะนั้นถึงเราถึงเคยคุยกันไปในรายการของเราในวันจันทร์อะว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องส่งตัวแทนระดับสูงไปนะครับ mm-hmm. เพื่อเป็นการให้เกียรติกับมิตรประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ยาวนานหลายร้อยปีนะครับแต่ว่า mm-hmm. คงไม่ใช่ระดับนายกรัฐมนตรีจะไป นะครับเพราะว่ามันจะกลายไปเป็น

0: ส่งสัญญาณแล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆประเทศที่เขาอยู่เป็นขั้วตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็ตามเราต้องให้เกียรตินะครับเราต้องมีแถลงการเราต้องมีสารนะครับจากผู้นำระดับสูงของเรานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปเยือนเองแต่ว่าควรจะต้องแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะครับและในขณะเดียวกันก็คงจะต้องทำงานใกล้ชิดนะครับกับผู้นำทางด้านศาสนาที่เป็นศาสนามุสลิมนิกายชียะในประเทศไทยนะครับว่าไปอย่างไรให้เหมาะสมนะครับและผมยังคิดว่าแน่นอนที่สุดต้องเป็นระดับรัฐมนตรีไปนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในเรื่องที่เรามองว่าในอนาคตเราจะมีความสัมพันธ์กับเขาจะเป็นอว.จะเป็นกระทรวงDE อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่คิดว่าอิหร่านเองเขาก็มีความรู้มีความสามารถทางด้านนี้สูงครับ
1: ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อวันจันทร์ในรายการนะครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยู่กับเราในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทั้งวันจันทร์และวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ผมว่ารินสัจเดียวครับอาจารย์ปิติศรีแสงนามและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต

0: ทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะศุกร์ที่3กรกฎาคมต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็ครึ่งปีหลังนะคะของปี2026นะคะช่วงกลางปีนี้ก็มีเรื่องให้ไม่ต้องนอนกันนะก็คือฟุตบอลโลกนะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลก2026ปีนี้มันก็ที่สุดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะโอ้ก็เป็นรอบที่มีการแข่งขันนัดเยอะมาก104นัดนะคะดูกันตาแฉะเลยนะคะครั้งแรกเลยที่รอบสุดท้ายมีถึง48ประเทศแล้วก็มี3เจ้าภาพร่วมต้องช่วยกันจัดนะคะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเอาละเราก็มาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วเนาะหรือว่ารอบน็อกเอาท์นะคะแข่งขันแบบนัดเดียวแพ้คัดออกเลยแล้วก็จะไปสู่16ทีมสุดท้ายต่อไปมาดูกันว่ามันจะที่สุดเรื่องอะไรอีกนอกจากจะตั๋วแพงสุดๆแล้วอากาศร้อนสุดๆด้วยเป็นประวัติการนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมาชวนคุยในมุมเศรษฐกิจกันดีกว่าค่ะทั้งเรื่องเงินสะพัดมูลค่าของสิ่งต่างๆจะสปอนเซอร์จะข้าวของที่ขายได้นะคะแล้วก็ตลาดมืดก็เงินสะพัดเรื่องการพนันก็ไม่น่าจะน้อยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเรียกว่าเป็นเอพิโซด2กับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็คุยเรื่องนี้ไปแล้วเนาะในวันศุกร์นะคะส่องเศรษฐกิจฟุตบอลโลกกันถ้าจะให้รีแคปสั้นๆก่อนได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเราแตะเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างคะ
3: ครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เน้นนะครับเรื่องของคนที่ได้ประโยชน์นะครับสูงสุดของการจัดWorld Cup เนี่ยตกลงใครยังไงกันแน่นะก็วิเคราะห์กันไปถ้าท่านผู้ฟังติดตามนะครับก็คงเห็นภาพกันไปแล้วสำหรับท่านที่พลาดสัปดาห์ที่แล้วไปผมก็ได้ขยายความนะครับว่าจริงๆแล้วฟีฟ่านะถือว่าเป็นพาร์ตี้ที่ได้ผลตอบแทนรีเทิร์นเยอะจริงๆนะครับจากการจัดกีฬามหกรรมที่เรียกว่าเป็นเมกาอีเวนต์เลยซึ่งค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลแล้วนะครับไหนยังส่วนแบ่งค่าตั๋วไหนยังเรื่องของลิขสิทธิ์สินค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นของค่าบัตรโดยสารนะครับตั๋วเครื่องบินนะครับเรื่องของโรงแรมที่พักความคึกคักจำนวนผู้เข้าชมที่เยอะมากมายนะเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างได้รับการกระตุ้นแต่แน่นอนว่าเรื่องของการลงทุนเป็นเจ้าภาพคราวที่แล้วเราก็ทิ้งท้ายกันไว้เหมือนกันนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยจริงๆมันก็มีเม็ดเงินที่เป็นตัวลงทุนมหาศาลซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายครั้งเนี่ยก็ถือว่าเผชิญความท้าทายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีบทเรียนเมื่อ2014ที่บราซิลเคยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วครั้งนั้นเองก็โอ้โหใช้เงินลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะมันจึงทำให้ผลตอบแทนจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะได้เนี่ยมันเป็นระยะสั้นมากๆแต่ว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยบางทีมันมหาศาลแล้วถ้าไม่สามารถสร้างรีเทิร์นหรือผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะกลางระยะยาวเช่นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้คนจดจำและกลับมาเที่ยวใหม่ได้อันนี้ก็จะลำบากแต่ว่าครั้งนี้เองเราก็จะเห็นว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้สนามแข่งขันหรือสเตเดียมที่เขามีอยู่แล้วเป็นสเตเดียมของการจัดพวก NFL อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ลงทุนตรงนี้ไม่มากนะครับก็เลยทำให้การจัดครั้งนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ารีเทิร์นที่น่าสนใจทีเดียวแต่ก็เหมือนกับที่คุณธัญมัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่ด้วยคือครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วมเยอะกว่าครั้งอื่นๆนั่นก็คือ48ทีมนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยมากกว่าทะลุ100นัดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับยิ่งแข่งมากยิ่งถ่ายทอดสดมากมันก็มีเม็ดเงินนะที่จะมาจากค่าลิขสิทธิ์ค่าเข้าชมอะไรต่างๆเนี่ย มากขึ้นตามแล้วครั้งนี้เนี่ยจะสัง

0: เกตนะครับว่าผู้เข้าชมเนี่ยก็แน่นแบบโอ้โหเราดูถ่ายทอดนะครับในประเทศไทยเราเห็นภาพนี่ก็แน่นเต็มแทบจะทุกแมตช์เลยก็ว่าได้ครับ
1: อืมค่ะซึ่งจริงๆช่วงแรกๆก็เกิดความกังวลเนาะว่าที่อเมริกาจะฮิตไหมนะช่วงนั้นมันมีแข่ง NBA พอดีบาสเกตบอลที่ก็โอ้เป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐไปแล้วนะคะไอ้ฟุตบอลเนี่ยอ๋อซ็อกเกอร์เขาเรียกซ็อกเกอร์แล้วกันนะฟุตบอลนี่คือฝั่งอังกฤษใช่ไหมเริ่มเรียกค่ะก็ดูเป็นกีฬาที่จะมีคนชอบเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าหลังจากผ่านมาสักพักเนาะกระแสมันก็ค่อยๆมาเริ่มเห็นทีท่าอะไรของสปอนเซอร์ของแบรนด์ต่างๆมาร่วมเล่นกับเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าเสียงตอบรับดีไหมคะพอผ่านมาครึ่งทางแบบนี้แล้ว
0: ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะมาขยายความเพิ่มในหลายๆมิติเลยนะเพราะเป็นเอพิโซด2ที่เรามาวิเคราะห์เรื่องFIFA World Cup กับผลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็การแข่งขันก็เข้มนะเข้มข้นขึ้นก็มีทีมต่างๆทีมดังอะไรก็ตกรอบไปบ้างผมว่าก็เป็นสีสันนะครับคือในทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยไปเจอบทความในต่างประเทศนะหลายบทความเลยเขียนแนวคล้ายๆกันเลยว่าจริงๆมหากรรม FIFA World Cup หรือที่คนไทยเรียกฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์อยู่เหมือนกันแน่นอนว่าช่วงแรกๆที่จัดเลยเนี่ยมันก็เป็นอีเวนต์กีฬาแหละนะครับแต่ว่าวันนี้มันเริ่มมีคนบอกว่าฟุตบอลโลกมันเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์แล้วนะมันไม่ใช่แค่สปอร์ตอย่างเดียวแล้วมันเป็นสปอร์ตบวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันมีมิติของการสร้างความบันเทิงผมเชื่อว่าสีสันนะครับที่เกิดจากฟุตบอลโลกก็เยอะนะครับหลายคนดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไปซื้อเสื้อนะเสื้อทีมต่างๆที่ตัวเองเชียร์นะครับต่างกันหน่อยไม่แน่ใจท่านผู้ฟังมีใครไปซื้อมาบ้างหรือยังนะทีมที่แบบเราเชียร์เราก็อยากอินครับก็เหมือนกับเป็นการดูมหากรรมอย่างหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่แค่กีฬาละมันไปมากกว่าเรื่องของกีฬานะครับมันมีสีสันเกิดขึ้นแล้วไอ้สีสันต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากขึ้นนะครับกว่าที่เราวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วเราปูไปว่าโอเคมีเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินนะครับพวกร้านอาหารอะไรต่างๆก็จะคึกคักนะแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะมาต่อยอดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปดูอ่ะสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเฉพาะคนที่เดินทางไปดูใช่ไหมครับเขาต้องพักโรงแรมเขาต้องกินอาหารอะไรซื้อตั๋วเข้าชมอ่ะทีนี้สัปดาห์นี้มามองดูในมุมของภาพรวมทั้งโลกกันดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้ไปดูก็อินวันก่อนผมเดินห้างสรรพสินค้าก็เห็นหลายคนเลยใส่เสื้อทีมชาติต่างๆนานานะอันนี้ก็ทำให้เกิดการสะพัดของเม็ดเงินนะครับเรียกว่ามันเป็น global entertainment industry ไปแล้วนะครับทุกวันนี้แล้วก็สื่อนะครับหลายประเทศเนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจทีนี้ผมมาดูอีกอันนึงนะครับเห็นสถิติก็คือรายได้หมุดเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากฟุตบอลโลกครั้งนี้มันเพิ่มสูงกว่า2022แล้วก็2018นะย้อนกลับไป2ครั้งที่แล้วมาพอสมควรเลยนะครับคือเติบโตมาเกิน 50% เนี่ยแต่ส่วนนึงอ่ะต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะว่าเขาขยายแมตช์ใช่ไหมครับเขาขยายทีมอ่ะเขาขยายทีมเข้าร่วมเพราะเดิมมันมีแค่32ทีมก็มาแบ่งกลุ่มกันเลยแล้วก็เอา2ทีมเข้าอันนี้มันก็2ทีมเข้าแล้วยังมีทีมอันดับ3อีก8ทีมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนแมตช์มันมากขึ้นแน่นอนเมื่อจำนวนแมตช์มากขึ้นนะครับระยะเวลายาวนานขึ้นมันก็อิมพลายได้แหละว่าค่าตั๋วเอ่ยค่าลิขสิทธิ์เอ่ยอะไรก็จะเพิ่มนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์อีกมุมนึงก็น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการสร้างnational branding บวก soft power ไปในตัวนะแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเจ้าภาพเลยผมเห็นสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์ประมาณนี้แต่ผมมองไกลออกไปว่าถ้าทีมฟุตบอลเนี่ยได้เข้าไปแข่งฟุตบอลโลกนะมันก็จะสร้าง branding นะครับให้กับประเทศนั้นๆสร้าง soft power ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะกระตุ้นการท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังมีใครไหมที่รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้48ทีมเนี่ยบางประเทศยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับ
1: คูราซาวอะไรอย่างเงี้ย
0: ครั้งแรกถูกต้องแต่เพิ่งมาได้ยินชื่อครั้งแรกก็เมื่อสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะมีคูราซาวนะครับแล้วก็นี่มีทีมหนึ่งกำลังจะเตะกับอาร์เจนตินาละนะครับที่ชื่อว่าเคปเวิร์ด

มั้ยหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเคเปอร์เวอร์ดี้อะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับก็ทำให้มันมีภาพลักษณ์แล้วผมเชื่อว่ามันอาจจะไปกระตุ้นนะครับเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่อเนื่องได้อีกนะหลายคนจะมันคืออะไรมันก็ดูน่าสนใจนะมันเป็นเสน่ห์ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าต่อยอดไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เดินทางไปชมนะแต่ผมเชื่อว่า impact มันเกิดขึ้นกับ global economy เป็น global scale เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของผมเองเนี่ยผมมองว่าอีเวนต์อย่าง FIFA World Cup เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเป็น global goods ไปละเป็นสินค้านะครับระดับโลกไปละถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะที่โอเค FIFA เขาเป็นเจ้าของนะครับแต่ผลที่มันเกิดหรือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขยายวงกว้างเพียงแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของไทม์โซนเข้ามาเกี่ยวคือครั้งเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้มีนะครับคือเรื่องเวลาของบ้านเราหรือเอเชียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดกันง่ายนักเพราะว่าในช่วงเวลามันจะอาจจะดึกมากหรือเป็นช่วงเช้าที่เราต้องทำงานนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันก็น่าจะขายได้ดีขึ้นนะครับประเทศที่ไทม์โซนเนี่ย อยู่ในช่วงที่มันสามารถดูได้ง่ายเนี่ยก็จะมีความคึกคักนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องของสปอนเซอร์ชิพเข้ามาคือสปอนเซอร์ของฟุตบอลโลกเนี่ยFIFA World Cup เนี่ยผมคิดว่ามี impact ในเชิงธุรกิจเยอะเพราะว่าคนดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะติดตานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพวกบริษัทโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ impact ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมคิดว่าในมุมของประเทศอื่นๆเนี่ยนะถ้าทีมเขาได้เข้าไปแข่งบอลโลกเรามองกลุ่มที่ทีมเขาไปเขาแข่งเนี่ยผมคิดว่าประเทศนั้นนี่จะคึกคักเลยนะครับจะคึกคักมันเนี่ยจะมีการกระตุ้นการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าต่อยอดนะทางยิ่งถ้าเข้ารอบลึกๆนะครับแต่นี่อาจจะไม่นับบางประเทศนะที่มีดราม่าเช่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าประเทศอื่นเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าได้เข้ารอบลึกๆไปนะครับมันก็น่าจะสร้างอิมแพคของประเทศนั้นถึงแม้ว่าผู้ชมไม่ได้เดินทางไปไม่ได้บินไปดูแต่ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็น่าจะมีการได้รับการกระตุ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นการลงทุนในกีฬานะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่จริงๆวันนี้มันน่าสนใจมันสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆมีคนเขาวิเคราะห์ด้วยนะครับเรื่องมูลค่าของทีมมูลค่าของทีมชาติแต่ละทีมเนี่ยโดยการเอามูลค่านักเตะแต่ละคนมานะครับมาคิดคำนวณรวมกันเนี่ยโอ้อย่างอังกฤษนี่ก็ทะลุแบบเป็นแบบบิลเลียนนะบิลเลียนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทีมชาติอังกฤษนี่ประมาณ 1.4 นะ 1,400 กว่าล้านยูโรเลยนะครับก็เอามูลค่านักเตะนะครับแฮร์รี่เคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังๆมารวมกันนะที่อื่นๆก็ไม่น้อยหน้านะครับอย่างพวกฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสก็มีดาวดังอย่างเอ็มบัปเป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับฝรั่งเศสนี่ก็มูลค่ารวมทั้งทีมก็อยู่ประมาณ 1,400 ล้านยูโรเหมือนกันนะสเปนเยอรมนีพวกเนี้ยนะครับเกิน 1,000 ล้านยูโรหมดเลยนี่ก็มองดูก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับทางเศรษฐศาสตร์ที่ตีมูลค่าทีมชาตินะแต่ละทีมเนี่ยด้วยมูลค่านักเตะรวมซึ่งมันก็จะไปสร้างนะครับแบรนดิ้งให้กับตัวนักเตะเองนักเตะที่เข้าไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าก็ถูกจับตาโดยทีมสโมสรยักษ์ใหญ่ก็อาจจะเพิ่มมูลค่านะครับให้ตัวนักเตะขึ้นไปอีกหลังจากจบอีเวนต์บอลโลกก็อาจจะมีทีมใหญ่ๆเนี่ยสนใจนะครับที่จะดึงหรือว่าซื้อตัวไปก็ทำให้มูลค่านักเตะเพิ่มขึ้นหรือเห็นพวกสาประตูใช่ไหมครับที่โอ้โด่งดังขึ้นมาเลยของเคฟเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าแบบภายในช่วงเวลาข้ามคืนคนฟอลโล่จากแบบหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามหกรรมกีฬาที่เรียกว่าเป็นสเกลใหญ่ระดับโลกเนี่ยมันมีอิมแพคทางเศรษฐกิจออกไปหลายเลเยอร์นะครับทั้งธุรกิจที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันเองทั้งตัวนักเตะเองทั้งตัวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเองทั้งแบรนดิ้งของประเทศเองการท่องเที่ยวเดี๋ยวตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันหลากหลายมากๆอาจจะมากกว่าที่พวกเราคิดเพราะเราดูอาจจะดูด้วยความบันเทิงซึ่งก็โอเคก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ผมว่ามันได้หลายชั้นได้หลายชั้นเลยทีเดียวครับ

0: นึกถึงแบรนด์ไทยอาจารย์คือแม้ทีมไทยจะยังไม่ได้ไปเตะก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้ไปนะคะแต่เราก็มีลิซ่าแล้วนะไปพิธีเปิดนี่ก็เป็นซอฟต์
1: ซ
0: พ
1: อ
0: า
1: ฟ
0: ว
1: ต
0: เว
1: ์พ
0: อ
1: าร ว
0: ์
1: เว
0: ที
1: อ
0: ่
1: ร
0: ประ
1: ์
0: เทศไทยก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นคนก็พูดถึงเยอะนะคะ
1: จริงๆเนี่ย
0: ก็เ
1: ท
0: ก
1: ี่
0: ี่ย
1: คว ุณธัญใหม่พูดมาเนี่ยนะก็ถูกเลยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ขอพูดเลยแล้วกันนะอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็คือพิธีเปิดนอกจากพิธีเปิดแล้วอย่าลืมนะครับอีกอันนึงที่ก็สำคัญเลยที่มาพร้อมฟุตบอลโลกทุกครั้งคืออะไรครับคือเพลงครับเพลงเนี่ยตั้งแต่สมัยไม่รู้ท่านผู้ฟังรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่านะตั้งแต่สมัยวิกกี้มาตินนะครับวิกกี้มาตินแต่หลังๆเนี่ยใครที่ร้องเพลงฟุตบอลโลกบ่อยที่สุดท่านผู้ฟังลองนึกออกไม่แน่ใจเป็นแบบ
0: ชากิล่า
1: หร
0: ือ
1: เปล่านะครับถูกต้องเลยครับเขาบอกชากิล่าเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกเนี่ยนะมากเผลอๆจะมากกว่านักฟุตบอลหลายคนนะเราเห็นแบบเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดที่เขาแข่งบอลโลกหลายครั้งใช่ไหมครับแต่ก็มีแบบในสื่อต่างประเทศเขาก็มีแซวๆนะเขาก็มีแซวๆบอกว่าจริงๆเนี่ยอีกคนนึงนะที่ร่วมฟุตบอลโลกบ่อยมากๆเลยคือชากิร่านะครับชากิร่านี่ก็ถือเป็นศิลปินที่ได้ออกเพลงนะแล้วก็ได้ขึ้นสเตจในการเปิดฟุตบอลโลกด้วยครั้งนี้ก็ขึ้นถึงได้ก็มีหลายศิลปินนะครับแต่ชากิร่าเนี่ยถือเป็นแบบขาประจำของฟุตบอลโลกเลยนะเพลงดังตอนนี้ก็ชื่อว่าเพลงใดๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชากิร่าก็มีนะครับแต่ฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเขาก็จะมีเพลงนะที่เอามาใช้เป็นเหมือนกับเพลงหลักของแต่ละครั้งแต่ละปีไปอันนี้ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าก็สร้างนะครับสร้างเม็ดเงินและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามขึ้นมาเห็นนะครับพวกเราคงเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งอีเวนต์นะด้วยเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะให้เกิดขึ้นให้ตามมาค่อนข้างเยอะหลายประเทศเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาก็พยายามนะครับพยายามที่จะลงทุนในเรื่องของการกีฬาเป็นอย่างมากเพราะว่าเนี้ยกีฬาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของทำให้คนในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงนะจริงๆจีนนี่ก็ลงทุนเยอะนะครับช่วงหลังในกีฬาต่างๆคือมันไม่ใช่แค่สุขภาพแข็งแรงหรือเป็นงานอดิเรกละแต่ว่าความเป็นอาชีพความเป็นเขาเรียกว่า business of sport นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่แน่ใจคุณธัญมัยท่านผู้ฟังเห็นข่าวหนึ่งไหมครับที่มันมีกล้องที่เขากำลังถ่ายทอดสดหล่นลงมาในสนามก็มีนะผมเห็นแวบๆนะครับก็ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอีกธุรกิจนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของสื่อเนี่ยแหละผมคิดว่าสื่อวันนี้นะครับทำมุมกล้องอันนี้พูดในผมว่าคนฟังผู้ฟังที่เป็นวงการสื่ออาจจะคิดตามผมไปได้เลยนะคือผมมองว่าวันนี้มุมกล้องเอ่ยเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดเอ่ยมันแบบมันตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็สื่อที่เอามาประกอบฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยคลิปเอ่ยวิดีโอสั้นเอ่ยอะไรต่างๆผมว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงนะอีกประเด็นนึงที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเทคโนโลยีวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับโกลไลน์การดูเรื่องออฟไซด์แล้วก็ถ้าเราเห็นตอนยิงลูกโทษด้วยนะโอ้โหเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนดูหรือเราเล่นเกมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นหลายอินดัสทรีเนี่ยได้รับการพัฒนานะครับได้รับการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อให้บรรยากาศนะครับการรับชมการดูติดตามถ่ายทอดสดดูไฮไลท์มันแบบมันอินมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้เรียนรู้นะครับไปในมิติทางเศรษฐกิจครับ
0: ก็แต่ละอย่างก็ดูขายดิบขายดีแล้วก็มีแต่จะแพงขึ้นอาจารย์ตัวเลขเหล่านี้มันคงไม่มีวันลดลงนะคะอีก4ปีข้างหน้าทุกอย่างที่พูดมามันก็จะแพงขึ้นไปอีกโอ้ซึ่ง
1: ก็
0: พามไปมอง2030เลยนะคะค่ะเจ้าภาพก็คือโมร็อกโกสเปนโปรตุเกสค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็ครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าเจ้าภาพก็คงต้องทำกันบ้านหนักหน่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าคือการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกเนี่ยมันท้าทายมากนะยังไงเศรษฐกิจในประเทศมันได้รับการกระตุ้นระยะสั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหม แล้วเราจะสามารถบริหารจัดการพวกโครงสร้างที่ต้องลงทุนไปเนี่ยนะครับในอนาคตผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องดูว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ลงทุนไปเนี่ยนะครับมันจะคุ้มค่าไหมแต่รู้สึกครั้งหน้าเนี่ย2030นี่พิเศษมากเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะฉลองครบ100ปีนะครับแล้วก็ opening match เนี่ยคุ้นๆว่าจะไปจัดในเซาท์อเมริกาด้วยมีอุรุกวัยด้วยอะไรด้วยนะครับก็
0: uh-huh.
1: ถือว่าครั้งหน้านี่ก็จะเป็นสเปเชียลแบบสเปเชียลอีเวนต์มากๆเลยนะฟุตบอลโลกเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นไปผมว่าค่อนข้างเยอะคือสมแล้วที่สื่อต่างชาติเขามองว่ามันเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เมกาอีเวนต์เลยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่ามาเตะฟุตบอลแล้วก็หาแชมป์แค่นั้นครับ
0: ไม่ใช่แค่กีฬาแล้วนะคะเนาะก็ไปแตะทุกวงการเลยนะคะใช่ครั้งหน้าจะไปเจ้าภาพโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็พิธีเปิดจะไปเปิดที่อาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยด้วยโอ้โหเขาก
1: ็
0: ขยายไปทุกพื้นที่เนาะค่ะแล้วก็ปี2034เขาก็เซ็นกันไว้แล้วนะว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ใช่คร
0: ับพอเห็นดูชื่อประเทศแล้วก็ดูภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความร้อนเข้ามาอีกนะที่ถ้าจะมายุโรปใต้ปีนี้ก็เจอขึ้นความร้อนกันไปแล้วไปซาอุดิอาระเบียก็แน่นอนน่าจะทะลุ40องศา50องศามันจะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องยกเครื่องกันใหญ่มากนะคะอาจารย์เป็นการลงทุนมากมาย
1: มันจะมีเรื่องของพวกผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับมันจะมีปัจจัยเรื่อง geo-economics มาด้วยนะคือการเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็อาจจะต้องแสดงศักยภาพออกมาเหมือนที่คุณธัญมัยบอกว่าแล้วมันจะเจอความท้าทายนะเรื่องสภาพอากาศเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าภาพก็ต้องโชว์ศักยภาพว่าจะมาดิวเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงนะครับเรื่องการจัดการในเรื่องของคนจำนวนมากนะแฟนบอลจำนวนมากขยะที่เกิดขึ้นนะครับจากคนที่เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยพอลูชันที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะต้องโชว์กันนะว่าเฮ้ยเราก็ต้องแน่นะเราก็ต้องเจ๋งจริงนะในการบริหารจัดการเพราะว่ามันจะเผชิญความท้าทายที่มันจริงๆก็เป็นกระแสหลักของโลกทุกวันนี้อย่างมากมายใช่ไหมครับใครที่สามารถโชว์ได้ว่าตัวเองบริหารจัดการดีเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีแต้มต่อในเวทีโลก อยู่พอสมควรเลยแหละเพราะโลกทุกวันนี้มันมีลักษณะของอารมณ์แบบการแข่งขันกันอยู่ด้วยผมว่าคือไม่ใช่แค่แข่งบอลโลกแต่ว่าแข่งศักยภาพของการบริหารจัดการเราก็คงไม่มีประเทศไหนนะครับที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็แบบอยากแบบโอ้โหเสียหน้านะดูแล้วบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะโดนแบบเอาง่ายๆนะครับบ้านเราเนี่ยล่าสุดที่มีแข่งซีเกมกันเนี่ยโอ้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าภาพเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกก็จะจับตาดูแหละว่าจะสามารถดีลกับความท้าทายในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: อืมค่ะแล้วถ้ามาถึงในประเทศไทยกันบ้างล่ะคะวิเคราะห์กันอีกสักนิดว่าถ้าเราจะเตรียมตัวเพื่อรับกระแสมหกรรมอะไรทั้งหลายอีกในอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถเกาะกระแสแล้วก็สร้างรายได้ในทางที่ถูกนะกับเรื่องนี้ได้ต่อไปคะอาจารย
1: ์ครับผมคิดว่าการลงทุนเรื่องกีฬาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ อย่างที่บอกไปว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนในประเทศเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเหมือนที่เราคุ้นชินกันคำว่ากีฬาเป็นยาวิเศษเนี่ยซึ่งผมคิดว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายกระแสเรื่อง well-being เรื่อง longevity นะครับซึ่งมันมาเข้าตีมกันหมดเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ควรส่งเสริมนะครับเพราะมันไม่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าคือนอกเหนือจากโอเคมันสามารถทำให้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับมันยังมีมูลค่าที่จะเกิดขึ้นนะลองนึกในใจนะครับถ้านะวันนี้ทีมไทยได้ไปแข่งบอลโลกซึ่งหลายคนอาจจะบอกค่อนข้างยากซึ่งเราก็รู
0: ้นี่แหละต้องชาตินี้แล้ว
1: คนไทยอยากเห็นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าอยากเห็นจริงขยายมาเป็น48ทีมแล้วแบบคูราเซาได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือประเทศที่ประชากรในเคปเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยผมคิดว่าโอเคมันมีโอกาสมากขึ้นแหละแต่ถามว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับมันไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าลองคิดดูง่ายๆนะถ้าไทยเนี่ยได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเม็ดเงิน นะอย่างน้อยเสื้อทีมชาติไทยนี่จะขายได้อีกเยอะเลยนะครับคือจะมีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยพอสมควรแต่มันไม่ได้ต้องฟิกแค่ฟุตบอลนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแบบแทบทุกกีฬานะครับคนให้ความสนใจแล้วโลกมันไร้พรมแดนอะเทคนิคเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดการรับรู้ข่าวสารต่างๆนานาผมว่าดีขึ้นเยอะเพราะการส่งเสริมกีฬาเนี่ยมันจะช่วยนะครับทำให้ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ส่วนการเป็นเจ้าภาพแน่นอนในภูมิภาคเดี๋ยวก็วนมาบ้านเรานะแต่ผมไม่อยากให้แบบมองว่าเออก็จัดให้มันผ่านๆไปอ่ะผมอยากให้ดูเคสที่เราคุยกันวันนี้นะครับว่าอย่างFIFA World Cup เนี่ยผมมันกลายเป็นกระแสทุก4ปีคนเฝ้ารอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ดีเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับบริหารจัดการให้ดีมันจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวบริหารจัดการให้ดีอาจจะสร้างรายได้ระยะยาวได้นะครับเม็ดเงินระยะสั้นก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่จริงๆถ้าลงทุนแล้วลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ลงทุนด้วยความรอบคอบและบริหารจัดการให้ดีเนี่ยนะครับการได้เป็นเจ้าภาพกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ให้กับประเทศไม่มากก็น้อยครับ
0: ค่ะแหมจู่ๆเรื่องซีเกมที่ผ่านมาก็ผุดขึ้นมาในหัวแต่ว่าเอานะมันผ่านไปแล้ว เราครั้งหน้าเราต้องทำให้ดีขึ้นนะคะงั้นสัปดาห์หน้าค่ะมาลุ้นกันต่อไม่ใช่แค่ลุ้นบอลโลกนะคะอาจารย์อาจจะมีการเอาเข้าครม.ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะแยกออกมาเป็นกระทรวงกีฬาเฉยๆเลยหรือเปล่านี่ตรงกับที่เรื่องที่ว่าเลย
1: รู้สึกจะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกท่องเที่ยวย้ายไปรวมกับวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็เหลือกระทรวงกีฬาอยู่อ่ะก็รอดูต่อไปครับ
0: เขาก็เถียงเถียงกันว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอะไรขึ้นก่อนดีด้วยนะโอ้อันนั้นเรื่องเล็กนะคะเอาให
1: ้ของคนไทย
0: ค่ะก็ถ้าสามารถชูเรื่องกีฬาได้มากกว่านี้ก็เชื่อว่ามีเด็กๆพร้อมเลยนะคะที่จะอยากก้าวเข้าสู่อาชีพด้านนี้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะไปเชียร์บอลกันต่อขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เดนวัชจากคลิกนะคะก็มาคุยกับเราทุกวันศุกร์เรื่องเศรษฐกิจโลกและช่วงนี้ทุกเศรษฐกิจของทุกประเทศนะก็ได้ประโยชน์จากฟุตบอลโลกนะคะอย่างที่บอกไปว่าส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยก็อยากที่จะส่งเสริมเรื่องกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะตามที่คุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าอังคารที่7กรกฎาคมนี้เลยนะคะกพร.จะเสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินงานว่าจะแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเอกเทศเลยแล้วกว่าที่จะดำเนินการเดิมเนี่ยวางไว้ว่าจะใช้เวลา3ปีมันก็นานไปนะก็อาจจะเร็วขึ้นอย่างมากเนี่ยอาจจะเกิดกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศภายในสิ้นปี2569เลยนะคะบางคนก็มองว่ามันเร็วไปไหมนะข้ามไปปี2570หน่อยก็ได้ซึ่งหากทำสำเร็จกีฬาก็จะเป็นภารกิจสำคัญอย่างมากของประเทศไทยต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยเรื่องปากท้องกันต่อนะคะใน Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วงหน้าค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงาน

0: นใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
4: ค่ะกลับเข้าสู่ Econ Beats นะคะแถมท้ายเรื่องฟุตบอลโลกกันอีกสักนิดนึงนะคะเอาตัวเลขมาให้ดูเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเลยเพราะว่าจะพูดถึงพนันบอลโลกก็ได้ดูบอลโลกกันทั้งทีนะคะดูสดๆ ด้วยเงินสะพัดไปถึงสปอนเซอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะที่มาซื้อโฆษณากันแต่ว่าเงินที่ไปถึงวงการพนันนี่มันก็มหาศาลมากเลยนะคะก็มีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เขาประเมินว่าหากมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยนะคะสูงถึง 68,000 ล้านบาทแต่ที่น่าตกใจก็คือเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ามันไปอยู่ในวงการพนันบอลถึง 48,000 ล้านบาทนะคะเยอะกว่าการที่ไปอยู่กับเศรษฐกิจทั่วไปเศรษฐกิจบนดินอีกค่ะมาดูกันว่าทำไมคนไทยถึงนิยมพนันบอลกันสักขนาดนั้นเหตุผลข้อแรกเลยนะคะเพราะมันเข้าถึงง่ายสุดๆกลุ่มตัวอย่างที่มหอการค้าไทยไปสำรวจมา 99.3% บอกว่าสามารถเข้าถึงการพนันบอลได้ 99.3% มี100คนก็ตอบกัน99คนโอ้ก็ลองนึกดูนะคะจริงๆมันก็น่าจะง่ายอะนะฝากพงฝากเพื่อนเซิร์ชออนไลน์อะไรก็เจอหมดนะคะถัดมาค่ะมีเสียงอีกเกินครึ่ง 57.1% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพร้อมเสี่ยงโชคจะเอาเงินไปเล่นพนันโดยเงินที่นำมาเล่นนั้นมาจากเงินเดือนและเงินออมส่วนรูปแบบยอดฮิตก็คือพนันกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนี่แหละค่ะซึ่งถูกสูงถึง 76.3% บางทีก็เล่นขำๆแต่บางคนก็หวังรวยทุ่มเต็มที่เนี่ยนะคะหรือบางคนก็อ้างว่าก็ถ้ามันไม่ใส่เงินเข้าไปหน่อยมันจะดูไม่มันอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขนี้สูงมากนะคะรูปแบบยอดฮิตก็คือเล่นกับคนใกล้ตัวนี่แหละ 76.3% แล้วต่อแมตช์

0: ายเท่าไหร่นะคะเฉลี่ยแล้วควักเงินพนันกันอยู่ที่1,109บาทต่อนัดอันนี้เฉลี่ยนะคะอาจจะมีหลักร้อยอาจจะมีหลักหมื่นรวมๆแล้วเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะหมดตัวได้นะคะถ้าแทงไม่ถูกเลยซึ่งหากรวมเงินพนันตลอดการแข่งขันก็อาจจะสูงถึงคนละ19,933บาทต่อคนอันนี้ก็เลขเฉลี่ยอีกเช่นกันบางคนก็อาจจะหมดตัวหลักแสนหลักล้านก็มีค่ะแต่ทีนี้มันยังมีผลกระทบที่ตามมาที่ไม่ใช่แค่เสียเงินเนาะบางคนก็เครียดเสียการเสียงานนะคะหรือว่าปัญหาที่ตามมาคือการก่อหนี้สินค่ะจากเสียเงินพนันนี่แหละค่ะรวมถึงการแข่งขันที่จัดในโซนอเมริกาเหนือมันก็จะกระทบกับการทำงานการเรียนด้วยประสิทธิภาพในชีวิตก็จะลดลงนะคะมองไปไกลกว่านั้นเสี่ยงกับอุบัติเหตุด้วยนะจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าไปเชียร์นอกบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนอันนี้ก็เอาอีกมุมนึงมาให้เห็นกันนะคะว่าดูให้สนุกแต่ว่าอย่าให้มันกระทบกับชีวิตเราไปจนถึงหลังบอลโลกจบอีก3ปี4ปีจนบอลโลกรอบใหม่มาแล้วนี่เรายังไม่หมดนะคะเพียงเพราะว่าเราลืมตัวเผลอตัวไปกับเรื่องพนันบอล นะคะก็ยังอยู่ครึ่งทางก็ใจเย็นๆกันนะคะบางคนนี่แหละยิ่งเข้ารอบลึกๆเงินก็ยิ่งใส่เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะมีข่าวมาจากที่เชียงใหม่ด้วยนะตำรวจก็เพิ่งไปรวบคาบ้านเลยค่ะของหนุ่มรายหนึ่งนะคะอายุ32ปีเนี่ยในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเปิดบ้านทำเว็บพนันบอลโลกนั่นเองค่ะชื่อเดี๋ยวนี้มันก็ตั้งเว็บได้ง่ายมากเลยแล้วมันก็หนีไปเว็บใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งเจ้าเว็บเนี้ยก็มีหลายอย่างเลยสล็อตออนไลน์คาสิโนออนไลน์เกมพนันออนไลน์แล้วก็ทายผลฟุตบอลออนไลน์นี่แหละวงเงินหมุนเวียนรวมกว่า21ล้านบาทโอ้ถ้าคุณผู้ฟังเห็นรูปนะจะคิดว่านี่มันก็บ้านธรรมดาชัดๆเลยนะคะเรียกว่าปูฟูกนอนอ่ะแล้วก็เป็นบ้าน1ชั้นแต่พอเข้าไปเจอแค่โทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องอ่ะมีสมุดบัญชีมีบัตร ATM มีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเบื้องหลังนี่แหละค่ะมีเงินหมุนเวียนสะพัดถึง21ล้านบาทนะคะคนที่ไปเจอเนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นแอดมินให้กับเว็บไซต์ออนไลน์นี้มีหน้าที่ตอบแชทให้กับลูกค้าต่างๆรายได้ต่อเดือนแค่เดือนละ15,000เองคุณผู้ฟังอ่ะเมื่อเทียบกับวงเงินหมุนเวียน21ล้านบาทที่เขาจับกุมมาได้เนี่ยก็จ้างงานกันง่ายๆตั้งออฟฟิศกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อว่านี่ก็ไม่ใช่เคสเดียวยังมีอีกเป็นร้อยค่ะก็ถ้าใครมีเบาะแสยังไงก็ลองดูนะคะตำรวจเขาก็ทำงานอยู่นี่เขาก็ตามจับกุมกันอยู่นะคะอาจจะลองแจ้งเบาะแสกันได้ค่ะเราพักเรื่องบอลโลกไว้ที่ตรงนี้นะคะเราไปเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างมาดูไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะในมุมของการซื้อขายฟู้ดเดลิเวอรี่ก็น่าจะคึกคักกันเนาะเดือนละพันนี่หลายคนหมดไปตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกของมิถุนาแล้วใช่ไหมคะพอเราเข้าสู่เดือนใหม่เขาก็เติมมาให้ใหม่อีก 1,000 บาทนะคะต่อเดือนนอกจากนี้ที่คึกคักไปตามกันก็คือยอดรถยอดผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT ค่ะเรียกว่าพุ่งกันทุกสายเลยนะคะ4สายที่เปิดมามีทั้งหมด4สายก็คือสายสีน้ำเงินยอดผู้ใช้เพิ่มขึ้น 6.8% แตะ 400,000 คนต่อวันเลยค่ะสีชมพูยอดผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้น 13% สีเหลืองเพิ่มขึ้น 8% สีม่วงเพิ่มขึ้นประมาณ 9% กว่านะคะซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการที่ให้ใช้คนละครึ่ง plus ขออภัยไทยช่วยไทย plus ได้นี่แหละจ่ายกัน 60-40 นะคะโดยถ้ารวมตัวเลขตลอดเดือนมิถุนายนเนี่ยก็พบว่ามีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์แล้วก็ทาง MRT ก็ได้ร่วมโครงการนี้ประมาณ35ล้านบาทแล้ว เฉพาะเดือนมิถุนายนอันนี้ก็สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัสละค่ะที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนได้จริงนะคะที่ดีอีกอย่างในฉันว่าก็คือทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากขึ้นก็ช่วยเรื่องรถไม่ติดด้วยช่วยเรื่องมลพิษด้วยนะคะทำให้ฝุ่นควันไม่เยอะมากบนท้องถนนแล้วก็ความสะดวกปลอดภัยประหยัดเนี่ยก็ดีกับตัวทุกคนละค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปลองใช้นะคะมันก็ง่ายๆเลยก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเนี่ยผ่านหน้าเคาน์เตอร์ได้แล้วเราก็กดแอปเป๋าตังค์แล้วก็โชว์ให้เขาดูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามีเครื่องของเขาที่สแกนให้เราสแกนได้อยู่แล้วค่ะแล้วการเดินทางกับ MRT ใช้ได้ไปจนถึง30กันยายนนี้เลยนะคะทั้ง4สายเปิด6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะรัฐบาลจ่าย 60% เราจ่ายแค่ 40% แล้วพอเป็นเรื่องการเดินทางที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนมากขึ้นเนี่ยถ้าทำนโยบายอะไรก็ตามที่มันถาวรไปได้เลยก็จะยิ่งดีกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมที่จะเปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงเรื่องตั๋วร่วมนะคะที่จะกำหนดเพดานราคารถไฟฟ้าอยู่ที่17บาทถึง45บาทต่อสายขออภัย45บาทต่อครั้งเนี่ยให้ครอบคลุมทุกสีทุกสายเลยทุกวันนี้17บาทมันก็เริ่มต้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอ้ขึ้นบางคนแม็กสุดๆต่อวันนี่ก็เป็นร้อยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆรอบนอกหน่อยแถวปริมณฑลแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานเข้ามา60กลับบ้านอีก60เนี่ยร้อยกว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะแม็กสุดที่45บาทต่อเที่ยวโอ้อันนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะซึ่งระบบตั๋วร่วมนี่จะเป็นการเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะแม้จะมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายต่างๆก็ตามค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมกำลังจะอ๋อเปิดแล้วนี่ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านร่างกฎกระทรวงนะคะการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วและก็จะเปิดไปจนถึง29กรกฎาคมค่ะอันนี้เพื่อผลักดันอัตราค่าโดยสารร่วมจะได้ช่วยกันลดค่าครองชีพประชาชนนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ law.go.th อ่ะแล้วมันก็จะมีหัวข้อที่บอกว่าร่างกฎกระทรวงอัตราค่าโดยสารร่วมแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อให้ข้อมูลตอบคำถามต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตามหลักการประชาธิปไตยเนาะที่ก็ไม่ได้แค่ให้คนโหวตเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการทำประชาพิจารณ์ได้นะคะรายละเอียดค่ะคือจะกำหนดเพดานค่าโดยสารรถไฟฟ้าใหม่17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวสำหรับรถไฟฟ้าทุกสายเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวในลักษณะตั๋วร่วมครอบคลุมทุกสีทุกสายทั่วระบบตั้งเป้าเริ่มใช้งาน1มกราคม2570ไม่นานแล้วนะคะก็นี่เลยปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็จะได้เป็นของขวัญประชาชนกระทรวงคมนาคมก็จะเร่งหารือการจัดทำระบบ Clearing House เพื่อบริหารจัดการเก็บเงินให้ทันตามกำหนดนี้นะคะตอนนี้มีเจ้าภาพอยู่เยอะไงโอ้จะจ่ายสีแดงบนดินใต้ดินก็มีทั้งเอกชนมีทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการอยู่นะคะขณะเดียวกันภาครัฐก็จะมีการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแทนผู้โดยสารด้วยพร้อมปรับโครงสร้างการบริหารรถไฟฟ้าให้รวมศูนย์อยู่ภายใต้รฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็จะมีการโอนโครงการสำคัญเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก็สายสีทองก่อนที่จะเจรจากับเอกชนเรื่องรายได้อันนี้เพื่อคืนประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะถ้าใครสนใจก็ช่วงวันหยุดนี้นะคะก็ลองไปใช้เวลากันดิฉันว่า5นาที10นาทีแค่นั้นแหละนะคะไปเสนอเรื่องนี้กันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกันช่วงนี้นอกจากตั๋วจะแพงใช่ไหมเพราะค่าน้ำมันแพงบาทอ่อนอีกนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินต่างๆไปเที่ยวที่ไหนมันก็รู้สึก แพงขึ้นไปหมดนะคะมีอีกเรื่องนึงสำหรับคนชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าญี่ปุ่นจะจ่อขึ้นค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติหรือเปล่าในการไปเที่ยวซึ่งก็น่าจะเริ่มตุลาคมนี้แล้วค่ะญี่ปุ่นเขาประกาศมาแล้วนะคะเป็นคำสั่งของคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทหรือต่ออายุสถานะการพำนักจาก 6,000 เยนเป็นสูงสุดถึง 75,000 เยนอันนี้เป็นเรื่องของการเข้ามาอยู่ในระยะยาวค่ะซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่จะเรียกเก็บชาวต่างชาติเนี่ยมีราคา10,000 ถึง 75,000 เยนนี่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพำนักค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวซินหัวก็รายงานว่าปัจจุบันค่าธรรมเนียมถูกกำหนดไว้ที่ราคาเดียว 6,000 เยนสำหรับผู้ที่เดินทางมายื่นคำร้องด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการพำนักแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ยาวมากๆนะคะเรียกว่าขอสถานะพำนักถาวรไปเลยเป็น PR Permanent Residency เนี่ยราคาค่าธรรมเนียมจะพุ่งจาก10,000เยนเป็น200,000เยนขึ้นทีเดียวอย่างนี้เลยค่ะการปรับขึ้นนี้จะมีผลเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโอ้พอออกเรื่องนี้มาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเลยจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นมีการประท้วงจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาวิจารณ์เรื่องนี้บอกว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างก้าวกระโดดนี่เป็นการสร้างภาระทางการเงินที่เกินกว่าเหตุให้กับครัวเรือนของชาวต่างชาติแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือทางสังคมหรือว่าการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเลยอันนั้นคือเรื่องของคนที่จะอยู่ยาวส่วนคนที่ไปเที่ยวสั้นก็มีการประกาศปรับขึ้นราคาเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีที่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ปรับขึ้นมาถึง5เท่ามีผลทันทีเลยค่ะค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนขณะที่วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนค่ะญี่ปุ่นรัฐบาลเขาก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐถึง 120,000 ล้านเยนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ลดค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนญี่ปุ่นกันเองในครั้งแรกในรอบหลายปีเหมือนกันปัญหาแรกๆก่อนที่เขาอยากแก้คุณผู้ฟังก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวล้นญี่ปุ่นค่ะคือตอนนี้ชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวกันมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจาก120ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็มีจีนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาก็ต้องยื่นแล้วปี2568ที่ผ่านมาญี่ปุ่นออกวีซ่ารวมแล้ว 7,800,000 ฉบับนะคะเขาบอก 73% ในเนี้ยเป็นการออกให้นักท่องเที่ยวจีนถึงเขาจะไม่ถูกกันนะแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนก็ยังชอบญี่ปุ่นมากนะคะอยู่ใกล้ด้วยนะบินไปแป๊บเดียวก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลได้ปรับขึ้นภาษีขาออกDeparture Tax เนี่ยที่เรียกเก็บจากทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติขยับขึ้นมา3เท่าเหมือนกันจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนอันนี้จะได้เอารายได้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รองรับผลกระทบกับการท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะส่วนองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นค่ะ JTO บอกว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 42.6 ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาดแต่สวนทางกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศมีแค่14ล้านคนเท่านั้นประชากรเขา100ล้านคนเลยนะแต่ว่าเขาไปเที่ยวกัน10กว่าล้านคนแค่นั้นเองที่ไปต่างประเทศก็นิสัยคนญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะชอบประหยัดเงินอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องสังคมสูงวัยด้วยนะคะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีด้วยรัฐบาลก็เลยอยากจะสร้างสมดุลค่ะระหว่างนักท่องเที่ยวขาเข้าแล้วก็นักท่องเที่ยวขาออกอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงคือแม้หนังสือเดินทางญี่ปุ่นพาสปอร์ตเขาอะเรียกว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะอยู่อันดับ2ของโลก เดินทางไปไหนก็ได้188ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอันนี้เป็นรองสิงคโปร์สิงคโปร์ไปได้ถึง192ประเทศเลยแต่คนญี่ปุ่นถือพาสปอร์ตก็ไม่ไปไหนค่ะมี18%เท่านั้นของประชากรที่อยากถือพาสปอร์ตนี้ออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะโอ้หันกลับมามองบ้านเราเนาะเราเนี่ยจะไปไหนจะไปอเมริกาจะไปยุโรปก็ต้องทำเชงเก้นทำทีเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนี้4,000 5,000บาทถูกปฏิเสธทีเขาก็ไม่คืนเงินเราอีกนะมันก็เรื่องอำนาจของพาสปอร์ตในมือนี่ก็ถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่บ่อยๆก็จะรู้ซึ้งเลยนะคะว่าพาสปอร์ตไทยเมื่อไหร่หน้านะจะมีอำนาจได้มากกว่านี้นะคะเขาจะยอมรับเรามากกว่านี้มีอีกหนึ่งเรื่องละกันก่อนจากกันไปนะคะไหนๆพูดถึงญี่ปุ่นพูดถึงจีนแล้วพาไปส่องตลาดมัทฉะกันค่ะคุณผู้ฟังมัทฉะนี่คำมันมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชาเขียวบดละเอียดเนี่ยในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ประเทศจีนค่ะกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตมัทฉะแทนญี่ปุ่นแล้วค่ะ People Daily นะคะของจีนแต่ก็ต้องบอกว่านี่ People Daily นี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเขาบอกว่าผลผลิตมัทฉะของจีนปี2568ทะลุ 12,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลกค่ะตอนนี้จีนกลายเป็นผู้ผลิตมัทฉะรายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วคือแม้ว่าในเวทีสากลมัทฉะจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะแต่รัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนของจีนเขาร่วมมือกันในแคมเปญทวงคืนมัทฉะสู่จีนเขาบอกว่าแท้จริงแล้วมัทฉะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนอ่ะเอาสินะคะก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะแถวกุ้ยโจแถวนั้นนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตมัทฉะชั้นนำของประเทศเลยเขาสถาปนาตัวเองแล้วด้วยว่าเป็นเมืองแห่งมัทฉะซึ่งช่วงปลายพฤษภาคมที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวชาประจำปีนะคะก็จะมีการเอาตาข่ายพรางแสงขนาดใหญ่เนี่ยหรือถอนออกไปแล้วมันก็จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของทุ่งชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาเพราะว่าวิธีการผลิตมัทฉะนะคะก็ต้องใช้ตาข่ายพรางแสงคลุมต้นชาไว้ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวอันนี้เพื่อทำให้มันอูมามิให้มันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วเขาค่อยเอาชาไปนึ่งไปอบแห้งอ่ะไม่มีการนวดเนาะเมื่อนำใบชาเทนฉะเนี่ยไปบดจนเป็นผงละเอียดมันก็จะออกมาเป็นมัทฉะบางโรงงานนะคะเห็นติดป้ายประกาศเลยว่าจีนคือบ้านเกิดของมัทฉะแล้วเขาก็ย้อนไปตั้งแต่ยุคราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นของจีนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นจากทางฝั่งทางการจีนเขาประกาศฝั่งเว็บไซต์ญี่ปุ่น Japan News นะคะเขาก็อ้างเหมือนกันว่าวัฒนธรรมการดื่มชาของญี่ปุ่นแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยพระสงฆ์พ่อค้าเอาใบชาเอาชาผงมาจากจีนก็จริงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนพัฒนาวิธีการเพาะปลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองรวมถึงไอ้ตาข่ายพรางแสงเอ่ยการเพิ่มความเข้มข้นของรสอูมามิเอ่ยเนี่ยเป็นฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นคนพัฒนาเรื่องนี้มาก่อนนี่ก็คือการเถียงกลับนะคะก็ดูกันว่าแล้วจะไปยังไงต่อจีนจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะจากทั่วโลกนะคะก็อยู่ในการเคลื่อนไหวของฝั่งธุรกิจญี่ปุ่นเหมือนกันที่ต้องปกป้องอุตสาหกรรมชาของตนเองแล้วก็ต้องปราบปรามสินค้าเลียนแบบไปทั่วโลกค่ะแต่ปัญหาของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือเขาขาดแคลนแรงงานเนี่ยตอนนี้สังคมผู้สูงอายุแล้วจีนก็แรงงานมีอยู่เหลือล้นเลยพันล้านคนนะคะก็เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบเนาะเรื่องของประชากรมัทฉะนี้ยังไงก็ตามแต่เราก็กลายเป็นผู้บริโภคตัวยงไปแล้วนะคะแก้วกี่ร้อยก็มีคนซื้อเนาะก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังมายุคนี้แต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะคะก็กินในปริมาณที่เหมาะสมราคาที่เหมาะก็น่าจะช่วยดีต่อทั้งตัวเราแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยอ่ะ หมดเวลาแล้วค่ะกับ Econ Biz นะคะเอาหลากหลายเรื่องมาฝากกันตั้งแต่ฟุตบอลโลกถึงชาเขียวเลยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มตรงวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ

0: ชิดความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
7: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์พีรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569อริศราปริศวรรณค่ะมารับหน้าที่แทนพี่ยอดมนุษย์พมรมนตรีค่ะพี่ยอดมนุษย์ไปต่างประเทศค่ะเดี๋ยวคงได้กลับมาในวันศุกร์หน้านะคะเดี๋ยวได้กลับมาพูดคุยกันแต่ว่าก็เป็นวันศุกร์ที่เวทีความคิดในวันศุกร์เองก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นในสิ่งแวดล้อมในแบบที่เป็นสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมกับทางธุรกิจนะธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแต่ว่าช่วงแรกนี้ก่อนค่ะเผอิญไปได้เห็นข้อความบน Facebook ของเรียกก็เป็นแขกรับเชิญแทบจะประจำของวันศุกร์ได้เลยนะคะสำหรับเวทีความคิดเพราะว่าเวลาอาจารย์โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโลกร้อนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นว่าอุ้ยพอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างกับโลกของเรานะคะแล้วก็กระทบมาถึงกรุงเทพเรานี่แหละหลายครั้งก็มักจะมีคนพูดว่ากรุงเทพจะจมน้ำทีนี้จะเป็นไปได้แบบไหนยังไงในสภาพอากาศที่มันแบบโอ้โหมันแบบสุดขั้วไปหมดเลยนะคะไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าค่ะอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สนธิค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณโบครับและผู้ฟังทุกท่านครับ
8: ค่ะอาจารย์จริงๆอ่ะเรื่องนี้จริงๆเราได้ยินมาสักพักนะคะอาจารย์สองเรื่องของว่าเอ๊ะกรุงเทพเนี่ยจะมีโอกาสจมน้ำไปจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอช่วงที่สภาพอากาศมันโอ้โหสุดขั้วแบบนี้หลายสิ่งมันดูพลิกไปหมดเลยจากที่ไม่เคยเกิดก็เกิดจากที่แบบเกิดอยู่แล้วก็ยิ่งเกิดหนักไปอีกก็เลยมีคนพูดถึงเรื่องของกรุงเทพจะถูกน้ำท่วมจะจมน้ำอีกค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
9: โอ้ตอนนี้มันมีงานวิจัยหลายๆแห่งเนี่ยแล้วก็มีการพูดกันเยอะไม่ว่าจะเป็นในของต่างประเทศเองนะอย่างเช่นพวกไคลเมทเชนไคลเมทเซ็นเตอร์แล้วก็พวกกลุ่มกรีนพีซนะแล้วก็รวมทั้งอุตุนิยมโลกเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าเนี่ยโอกาสที่เมืองหลวงประเทศไทยจะถูกน้ำท่วมเนี่ยจากสภาพอากาศสุดขั้วมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วเขายังคาดการณ์เลยว่าช่วงที่จะเกิดก็คือตั้งแต่ปี2573จนถึงปี2593เนี่ยเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนระดับน้ำทะเลหนุนสูงปัญหาแผ่นดินทรุดใช่ไหมแล้วเขายังบอกว่าถ้าเรียงความระดับความเสี่ยงในเอเชียนะกลายว่ากรุงเทพอันดับหนึ่งนะมีความเสี่ยงที่ถูกอยู่อันดับต้นๆของโลกนะเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นแอ่งกระทะไงฮะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มต่ำใช่ไหมดินอ่อนเกิดการทรุดตัวของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องอันดับสองก็คือจาการ์ตาของอินโดนีเซียอันนี้นะมันเกิดจากการสูบน้ำใต้ดินมากเกินไปใช่ไหมตอนนี้แล้วก็แผ่นดินทรุดนะอินโดนีเซียตอนนี้ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปยังนูซันคาราแล้วนะ
8: ค
9: ือนูซันตาราแล้วย้ายแล้วนะบอกอยู่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็อันดับ3คือฟิลิปปินส์มะนิลาเนี่ยพื้นที่ชายฝั่งเมืองหลวงเนี่ยบริเวณโดยรอบมีความเสี่ยงจากเสี่ยงสูงจากการจมน้ำเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เมืองของเขามันเจอพายุไต้ฝุ่นรุนแรงนะแล้วก็แผ่นดินทรุดด้วยนะปีละประมาณ10เซนนะอย่างเงี้ยนะอันดับ4นี่คือโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามเนี่ยเวียดนามใต้เนี่ยนะเขาบอกโอเสียงเจนน้ำท่วมเนี่ย 3-5% นะครับ ก็ตอนนี้คือเข

0: ก็มองว่าเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันก็เสี่ยงสูงนะเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะใช่ไหมเขาบอกว่าโอกาสสูงมากที่จะเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเนี่ยอย่างถึงขั้นรุนแรงนะและจนอาจจะกลายสภาพเป็นเมืองที่จมอยู่ใต้บาดาลเลยในปี2050หรือ2593ใช่ไหมแล
1: ้
0: วเขาบอกเลยว่า2593เนี่ยในพื้นที่ถูกน้ำท่วมถึง 96% นะแต่พบกับประชากรมากกว่า10ล้านคนถ้าไม่มีการยกเครื่องเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างจริงจังนะมีความเสี่ยงสูงนะครับนะเนี่ยอันนี้งานวิจัยของต่างประเทศนะแล้วก็หลายๆประเทศบอกเลยว่าไอ้กรุงเทพเสี่ยงนะนะครับ
1: พอเราเห็นได้ยินแบบนี้หลายคนตกใจหลายคนตกใจค่ะอาจารย์อันนี้พอตกใจเฮ้ยถึงแม้มันจะดูไกลนะ2593ใช่ไหมอาจารย์มันดูไกลแต่ว่าโอ้มันมีความเป็นไปได้เพราะเหมือนตอนนี้เองเนี่ยหลายๆที่ก็จะมีเรื่องของแผ่นดินเรื่องของสุดถนนสุดคือมันมีหลายอย่างแผ่นดินสุดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วค่ะอาจารย์บอกได้ไหมคะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยปัจจัยมันที่จะทำให้กรุงเทพมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินสุดระดับน้ำทะเลหนุนสูงหรือแม้กระทั่งเรื่องของฝนที่ตกลงมาอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะว่าไอ้ความเสี่ยงเหล่านี้มันมีอะไรบ้าง
0: ไอ้ความเสี่ยงมันเกิดจากวิกฤตการสามด้านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะก็คืออันที่หนึ่งคือแผ่นดินสุดอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่บนดินเหนียวอ่อนนะใช่ไหมของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาลักษณะเป็นแอ่งกระทะแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.5 เมตรนะทุกวันนี้กรุงเทพนะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเมืองเนี่ยสุดตัวเฉลี่ย 1-2 เซนติเมตรต่อปีเนี่ยจากการสูบน้ำบาดาลในอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคือก็ยังได้รับผลกระทบจากไอ้น้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่นนะพวกอาคารตึกทั้งหลายเนี่ยกดทับลงไปบนพื้นผิวดินเนี่ยมันทำให้เกิดแผ่นดินสุดต่อเนื่องใช่ไหมดินมันนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอาคารสูงไปกดทับอีกเนี่ยมันก็เลยสุดเฉลี่ยปีถึง 1-2 เซนต่อปีนะครับอันนั้นคือแผ่นดินสุดนะประเด็นที่สองคือระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยใช่ไหมจากการรายงานของ Climate Center นะก็คือว่าองค์การต่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็องค์การด้านสิ่งล้อมเนี่ยหลายๆหน่วยงานเขาบอกว่าไอ้น้ำทะเลในอ่าวไทยเนี่ยนะมันกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะประมาณ 3-5 มิลลิเมตรต่อปีนะแล้วก็มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าไอ้น้ำจากขั้วโลกมันละลายนะน้ำแข็งในมหาสมุทรนะเขาคาดว่าในปี2050หรือ2593เนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงจนจะกระทบกับประชากรประมาณ 10% ในเขตกรุงเทพมหานครใช่ไหมและจะทำให้พื้นที่ประมาณสัก 10% เนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอันนี้มีการคาดการณ์จากแบบจำลองให้สารนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่3เนี่ยคืออะไรปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือไหลหลากเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วเนี่ยทำให้ลมมรสุมเนี่ยนะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีฝนตกมากนะถ้าช่วงไหนตกก็ตกมากนะก็เหมือนปีแล้วเนี่ยลานินญาฝนตกหนักเลยนะแล้วก็มันมีน้ำเหนือไหลหลากลงมาจากภาคเหนือเนี่ยลงมาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 20%ในขณะที่การขยายตัวของเมืองเนี่ยก็ยังไปทำลายพื้นที่ที่เคยรองรับน้ำตามธรรมชาติจนเกือบหมดเลยนะครับเพราะงั้นไอ้สามปัจจัยเนี่ยพอเกิดพร้อมกันเนี่ยนะเป็นไงโอ้โหอย่างนี้อันตรายเนี่ยทางฝรั่งก็เลยบอกว่านี่ไงอันดับหนึ่งเลยของเอเชียมีโอกาสนะที่จะจมน้ำได้นะครับเนี่ยแล้วก็เขาระบุแล้วบอกว่าภายในปี2030เนี่ย2573เนี่ยนะเขาบอกพื้นที่กับ 40% เนี่ยของกทมมีโอกาสเผชิญน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีนะจากฝนตกหนักแบบเรนบอมเรนบอมก็คือตกเป็นทุกช่วงตกแช่ๆตกนานๆแล้วก็ระบบการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอนะครับอันนี้หมายความคือว่าถ้าเรายังไม่ขยับตัวเราไม่ทำอะไรเลยนะรัฐบาลยังเงียบๆอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวจะเกิดอย่างนี้แล้วเขาบอกถ้ามันยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะภายในปี2050ยังไงเกือบทุกพื้นที่ของกทมเนี่ยจะอยู่ในความเสี่ยงขั้นวิกฤตถึง 96%โดยพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกตอนล่างแล้วก็ปริมณฑลแถบชายฝั่งเนี่ยเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามจะถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็เรียกร้องว่ารัฐบาลต้องขยับตัวแล้วเนี่ยจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะมาวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่ามันมีการคาดการจากหลายๆหน่วยงานพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
1: ทีนี้อย่างนี้เป็นเรื่องของการคาดการณ์นะอาจารย์แล้วพอเรามาดูในการคาดการณ์ในแต่ละเรื่องอย่างเรื่องของแผ่นดินสุดอะไรเงี้ยเนาะที่บอกว่าโอ้มันสุดตัวลงเฉลี่ย 1-2 เซนติเมตรต่อปีเนี่ยเราแล้วอย่างเงี้ยมันจะเรื่องของการนำ นำไปสู่เรื่องของการปลูกสร้างที่อาจารย์บอกปลูกสร้างกันเยอะเหลือเกินช่วงนี้เนาะก็มีการแบบสร้างกันเยอะทั้งที่มันเราก็รู้อยู่ว่ามีการซุดตัวอย่างเงี้ยมันต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการก่อสร้างอาจารย์เรื่องของกฎหมายการควบคุมน้ำหนักอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เนาะ
0: เนี่ยก็คือไปปลูกสร้างใช่ไหมก็ปลูกกันจริง20-30ชั้นนะเห็นไหมคอนโดต้องอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมคอนโดอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยนะจะมาปลูกสูงสูงหมดเลยเนี่ยนะสุดท้ายก็พูดแต่เพราะว่าไอ้กรุงเทพมันตั้งอยู่บนดินอ่อนใช่ไหมมันที่ดินเหนียวอ่อนเราเห็นไหมทำโครงสร้างแถวถนนพระราม2ยังพังเลยมันดีเห็นไหมสร้างกันโอ้โหกี่ปียังไม่เสร็จสักทีเนี่ยเพราะมันซุดมันอ่อนนะนะแล้วก็เดี๋ยวนี้น้ำทะเลเป็นไงหนุนถึงพระราม2เห็นไหมทางไปสมุทรสาครอ่ะนะเห็นไหมน้ำขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงที่เห็นชัดนะถ้าเราไปดูที่บางแสนน้ำท่วมบางแสนหมดเลยนะถึงชลบุรีด้วยนะถึงในเมืองใหม่ชลบุรีเนี่ยท่วมหมดเลยนะเนี่ยเห็นชัดเนี่ยและพวกบางทั้งหลายในกรุงเทพบางคอแหลมบางนาบางอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยนะเป็นไงน้ำท่วมหมดแล้วน้ำแต่ว่าน้ำทะเลหนุนสูงหมดเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางขุนเทียนอย่างเงี้ยโอ้กัดเกาะปีละเท่าไหร่นะครับมันเห็นแล้วนะครับ
1: คือเราเห็นแล้วล่ะว่ามันน้อง
0: ชา
1: ค่ะ
0: ใช่คือผมยังมองว่าอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องทำอะไรผมว่าแนวทางระดับโครงการและนโยบายของรัฐเนี่ยป้องกันน้ำท่วมกทมเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างการสร้างป้องกันน้ำทะเลหนุนถาวรเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยทำเขื่อนกั้นน้ำทะเลหรือประตูระบายน้ำริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนอย่างในเนเธอร์แลนด์หรือในอังกฤษอย่างเงี้ยนะป้องกันระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆนะเขาทั่วพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนคือมันต้องทำเขื่อนนะเขื่อนกั้นน้ำทะเลแต่รอบๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไปดูที่สมุทรปราการวัดขุนทุ่งเจดีย์อยู่กลางทะเลเนี่ยหนึ่งกิโลไปดูนะแล้วผมจะมองว่าอย่างเงี้ยในอนาคตมันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เป็นแนวที่เป็นเมืองฟองน้ำนะจัดให้มือพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะมีแก้มลิงกระจายทั่วเมืองเพื่อแปรสภาพเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและรองรับน้ำฝนที่ตกหนักเฉพาะจุดถูกไหมมันต้องมีแก้มลิงมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องปฏิรูประบบท่อระบายน้ำและการระเหยน้ำเนี่ยต้องปรับปรุงนะและขยายขนาดท่อระบายน้ำเพราะของเราเนี่ยตอนนี้นะท่อ60เป็นเองใช่ไหมพอฝนตกหน่อยเดียวน้ำท่วมแล้วฝนตกมาทุกอะไรน้ำท่วมเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันต้องรื้อถอนแล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องไปรื้อเรื่องระบบท่อใหม่ไปขุดลอกคูคลองรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยเนี่ยพวกคลองแม่น้ำเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนสภาพจากเมืองที่ฝนตกแล้วเนี่ยต้องสูบน้ำที่ฝืนธรรมชาติอ่ะบ้านเราเนี่ยฝนตกนะต้องมีเครื่องสูบน้ำนะไม่งั้นน้ำท่วมนะมาเปลี่ยนเป็นเมืองที่ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกจะดีกว่าไหมนะแล้วก็ผมยังมองอันคือพัฒนาระบบเตือนภัยอัจฉริยะนะทำเรื่องยี่เนี่ยนวัตกรรมมาในแอปพลิเคชันทั้งหลายแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าเลยแบบเรียลไทม์นะประชาชนเตรียมการได้ทันทีนะอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องเตรียมเรื่องตรงนี้นะเพราะว่ามันมีสัญญาณเยอะแยะนะครับ
1: เรายังแก้ไขทันเลยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเนี่ยเรื่องของท่อเรื่องของกั้นใช้เขื่อนกั้นสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเรายังสามารถทำเพื่อป้องกันได้ทันใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมว่าทันเพราะว่าเรามองไปถึงปี93อ่ะ2593ใช่มั้ยไอ้2573เนี่ยมันก็แน่นอนแล้วก็คือจะต้องเริ่มพัฒนาไปเข้าไปแล้วเนี่ยต้องจัดการแล้วตอนนี้ตั้งหลายปีเนี่ยนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาเชื่อคำทำนายคำพยากรณ์หรือว่าโมเดลนะเขาย้ายเมืองหลวงเลยอยู่ไม่ได้แล
1: ้
0: วไปดูซานตาราแล้วบอกอยู่ไม่ได้แล้วทุบหนักในอินโดนะแต่ของเราเราบอกให้ย้ายเมืองย้ายยากใช่ไหมเพราะมันเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างอยู่ในนี้นะจากต่างจังหวัดวิ่งเข้ามากรุงเทพหมดทุกคนเนี่ยมันย้ายยากเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการป้องกันน้ำท่วมเหมือนอัมสเตอร์ดัมเหมือนเนเธอร์แลนด์เหมือนอังกฤษอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอย่างในทะเลเนี่ยเขาต่ำกว่าน้ำทะเลเลยซ้ำไปเมืองเขาอะนะแต่ว่าเขาทำเขื่อนกั้นนะแล้วก็กั้นตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมมีประตูปิดน้ำเนี่ยเวลาน้ำขึ้นเป็นไงก็ปิดน้ำเลยไม่ให้น้ำทะเลหมุนนะพอน้ำลงเราก็เอาน้ำออกใช่ไหมสูบออกให้เรือเดินอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีแนวคิดตรงนี้แหละนะอย่างเมืองฟองน้ำใช่ไหมเมืองฟองน้ำพื้นถนนทั้งหลายเนี่ยเป็นไงไม่ใช่ว่าเป็นวัสดุแข็งมันต้องซึมลงสู่ใต้น้ำแล้วมีอุโมงค์อยู่ใต้น้ำมาเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะหรือสิงคโปร์นะน้ำที่ไหลมาเป็นไงเก็บไว้ใต้ดินมีอุโมงค์อยู่ใต้ดินนะแล้วก็สูบลงทะเลอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างเงี้ยต้องเริ่มคิดแล้วครับ
1: ค่ะเพราะตอนแรกกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งอย่างเงี้ยเรื่องของการปรับ ครงสร้างโน่นนี่นั่นระบบวิศวกรรมในการป้องกันน้ำท่วมต่างๆยังทันอย่างที่จะบอกว่าอ่ะยังพอทันอยู่เพราะว่าอีกหลายปีแต่ว่าการที่แบบจะย้ายเมืองหลวงไปเลยเนี่ยอาจารย์ว่ามันทำได้ไหมอาจารย์ที่จะบอกว่าอาจจะทำไม่ได้เพราะมันดูยุ่งยากจะทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดนะแต่ว่าอินโดเขาก็ย้ายได้นะคะอาจารย์
0: ย้ายเลยใช่ไหมเพราะที่อินโดเนี่ยเขาเตรียมการมานานแต่ว่าของเราเนี่ยเพิ่งจะมีการจัดสัมมนากันไม่นานนี้เองนะว่าจะย้ายเมืองหลวงไหมจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยก็หลายคนบอกโอ้ถ้าย้ายเมืองหลวงก็เรื่องใหญ่งบประมาณก็มหาศาลเลยใช่ไหมก็อินโดนีเซียเนี่ยเขาย้ายหน่วยราชการไปก่อนหน่วยราชการออกไปอยู่เมืองใหม่ก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ธุรกิจก็ค่อยๆตามไปนะครับแต่ของเราเนี่ยคือไม่มีใครกล้าตัดสินใจไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าย้ายเมืองหลวงใช่ไหม
1: ถ้าเราจะมองว่าแล้วเมืองหลวงใหม่ที่เราถ้าเกิดว่าเราจะย้ายจริงๆจากกรุงเทพไปอยู่ไหนคะอาจารย์ของเราอ่ะเพราะว่าแถวๆเนี้ยรอบๆกรุงเทพเองมันก็เสี่ยงน้ำท่วมหมดอาจารย
0: ์ถูกต้องนะเขาก็ต้องไปทางที่ราบสูงไงไปเมื่อก่อนก็สมัยจอมพลป.บอกนู่นไปเพชรบูรณ์ใช่ไหมอย่ามา
1: เพชรบูรณ์ก็น้ำท่วมนะจ๊ะ
0: เพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์ใช่ไหมท่านพลเอกชวลิตบอกนู่นไปแถวไหนไปชายชังเช่าใช่ไหมตอนหลังบอกเอ้าไปสระบุรีไปโคราชไหมอะไรคือสุดท้ายไม่ได้ย้ายฮะเพราะว่ามัน
1: ไม่อยู่กรุงเทพเหมือนเดิม
0: อยู่กรุงเทพเหมือนเดิมแ
1: ม่มันก็จะหลุดไปทางยากนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก่อนเลยเอาสิ่งที่เรื่องของทำได้ก่อนที่จะบอกคือทำเรื่องของระบบวิศวกรรมป้องกันน้ำไม่นานว่าจะเป็นสร้างเขื่อนสร้างเมืองลอยน้ำหรือสร้างระบบท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เองก็คือสิ่งเหล่านี้แหละ
0: ครับแต่อย่างเงี้ยมันต้องพัฒนามันต้องเริ่มต้นพัฒนาแล้วว่าเราจะเอาอะไรบ้างเห็นไหมคือทั้งหมดมันต้องออกแบบเป็นมาสเตอร์แพลนใช่ไหมแล้วก็มีแอคชั่นแพลนในแต่ละปีเราจะทำอะไรตรงไหนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มันบางคนยังคิดว่าเอ๊ะมันต้องผมอะไรหรือเปล่านะผมตรงไหนหรือเปล่าผมอะไรเงี้ยนะแถวสมุทรปราการจะอยู่ไม่ได้แล้วสมุทรสาครอย่างเงี้ยโอกัดเกาะหมดเลยนะสมุทรปราการเนี่ยหนักแล้วนะครับ
1: เนี่ยรอบแถวนี้ก็คืออาการอาการหลักบนอาจารย์เราเลยพุ่งตรงมาที่กรุงเทพละนี
0: ่เน
1: ี่
0: ย
1: ก็ต้องแบบเดี๋ยวต้องวางแผนกันต่อไป
0: ต้องมาระดมใช่มันต้องระดมสมองไงก็คือคิดคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมาช่วยกันคิดใช่ไหมเอานักหลายนักนั่นมานั่งเขาเรียกเดินซอมบิ้งรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพแล้วมานั่งคิดแล้วเอาไงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ศึกษามาทิศทางจะไปทางไหนก็ต้องเอาให้ชัดหรือจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะหรือจะทำแบบไหนทำยังไงนะครับมีมาสเตอร์แพลนมีแอคชั่นแพลนแต่ละปีผมว่าต้องเริ่มมามองกันแล้วนะตรงนี้เพราะว่ามันเริ่มสุดขั้วแล้วปีที่แล้วเห็นไหมน้ำท่วมเชียงปีแล้วลานินญามาท่วมหนักเลยโอ้โหที่ไหนหาดใหญ่นะเลนบอม300เมตรต่อวันโอ้โหแล้วก็ตอนต้นปีก็เชียงรายแม่สายนะท่วมหนักนะปีนี้ปีนี้ฝนตกนะปีนี้คืออากาศนะเดี๋ยวจะเข้าเอ็นริโยแล้วนะเดี๋ยวกลางเดือนนะมันจะเป็นซุปเปอร์เอ็นริโยนะแต่ตอนนั้นมันก็ยังมีฝนตกอยู่แต่ว่าฝนมันไม่ได้กระจายทั้งประเทศไทยมันตกเป็นหย่อมๆใช่ไหมหย่อมๆจุดๆนะครับเนี่ยมันยังมีร่องมรสุมอยู่นะครับเนี่ยนะผมว่าต้องกลับมามองครับ
1: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแบบแปรปรวนหมดนะคะอาจารย์อย่างกรุงเทพฝนตกช่วงนี้ก็ยิ่งฝนตกหนักเยอะๆเลยทีนี้พอบ้านเราฝนตกอาจารย์ถ้าข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นเลยค่ะอาจารย์ข้ามไปฝั่งยุโรปเลยตอนนี้คนอยู่ยุโรปเองนี่ก็โอ้โหร้อนเรียกว่าร้อนแบบว่าที่ยุโรปแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอาจารย์มันก็ยิ่งน่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้สุดขั้วที่อาจารย์บอกเหมือนกันเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ฮะโอ้โหมันสุดขั้วมากก็คือว่าในยุโรปเนี่ยอยู่ดีเป็นไง50องศาอย่างเงี้ยนะในตอนนี้เยอรมันหนักเลยนะก็คือมันก็จะร้อนต่อเพราะว่าจริงๆแล้วคือยุโรปเนี่ยมันร้อนเพราะมันมีไอ้เขาเรียกโดมความร้อนมาครอบมันมีความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงจากแอฟริกามันวิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วมันเอาอากาศเย็นมาครอบอากาศร้อนก็คือมันเดิมเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนของยุโรปในเดือนกรกฎาคมนะร้อนของเขาประมาณ30องศาก็เป็นที่แล้วแต่อยู่ในมันเนี่ยไอ้โดมอากาศเย็นมาครอบปั๊บเนี่ยมันก็เลยร้อนหนักออกไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็เลยโอ้โหตอนนี้ร้อนหนักแล้วมันแบบสุดขั้ว50องศาเนี่ยตายไปเป็นพันนะฮะตอนนี้ครับเนี่ยยุโรปไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเขาบอกในรอบ300ปีนะปีนี้นะเนี่ยของยุโรป
1: เขาก็มากสุดอย่างเขาว่าแค่30องศาแต่พอขึ้นไปถึง50เขาเลยแบบมีผู้เสียชีวิตเยอะในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะร้อนขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะเราเคยชินกับสภาพแบบนี
0: ้ไม่คืออย่างนี้อากาศร้อนยุโรปกับบ้านเราต่าง40องศาเท่ากันนะ แต่ยุโรปเป็นไงมันเป็นอากาศร้อนแบบแห้งใช่ไหมมันลมจากทะเลทรายมานะจากแอฟริกามาเนี่ยอากาศร้อนแบบแห้งแดดแรงแสบผิวหนังแห้งอุณหภูมิในร่มจะเย็นกว่ากลางแจ้งเนี่ยกลางวันจะยาวนานมืดช้าบางพื้นที่สว่างถึง4 ทุ่มเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้สะสมความร้อนอย่างยาวนานแต่ประเทศไทยอากาศแบบร้อนชื้นมันมีลมทะเลพัดเข้ามาใช่ไหมร้อนชื้นอบอ้าวเหงื่อออกท่วมตัวเลยนะรู้สึกเหนียวเหนอะอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันมากนะนี่ๆอันนี้คือสภาพอากาศนะอีกอย่างคือเป็นไงบ้านในยุโรปเป็นไงไม่ได้ติดแอร์เพราะมันหนาวตั้งเคยนะไม่เคยติดแอร์นะแล้วก็ไปสร้างบ้านเนี่ยที่เป็นผนังหนามีฉนวนเนี่ยเพื่อจะกันความหนาวนะกันความหยาดหนาวสุดท้ายเป็นไงมันก็เลยอบไปด้วยความร้อนเลยใช่ไหม
1: ร้อนหนักเลย
0: ออกไม่ได้ร้อนหนักเลยนะผมเป็นอยู่ในนั้นเห็นไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่บ้านแต่คนไทยเป็นไงบ้านเราเป็นไงโครงสร้างโปร่งสบายระบายอากาศได้ดีใช่ไหมมีพัดลมมีแอร์แทบจะทุกจุดเลยนะคนไทยคุ้นเคยปรับตัวรับมือได้ง่ายใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยต่างกันตรงนี้นะยุโรปก็ไม่เคยเจอ
1: ค่ะแล้วมียุโรปเองมีแนวโน้มในปีถัดๆไปจะเพิ่มความร้อนหนักกว่านี้อีกไหมอาจารย
0: ์โอ้คือในยุโรปเองเนี่ยตอนนี้อะไรที่มันร้อนเนี่ยมันเกิดจากว่าไอความร้อนน่ะคือมันเกิดจากภาวะเอลนีโญส่วนนึงนะแต่อีกส่วนนึงคือมาจากโลกร้อนด้วยโลกร้อนนี่คือว่ามันทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็มีลมเนี่ยลมเย็นมาพัดลงมามากดไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเกิดอีกตอนนี้นะแล้วอีกแล้วอาจจะปีเว้นปีได้ซ้ำไปในอนาคตเนี่ยจะร้อนนะในยุโรปที่ไม่เคยเจอเนี่ยนะก็จะเจอขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแล้วก็มันทำให้ลมกดคือลมที่ขั้วโลกอะแถบลมขั้วโลกที่พัดจากตะวันตกไปตะวันออกพวกนี้เป็นไงมันเปลี่ยนทิศทางด้วยใช่ไหมเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็เลยทำให้ลมกดเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยทำให้พัดเนี่ยไอร้อนเนี่ยมาจากที่อื่นมันเข้าไปในยุโรปได้ด้วยฮะนะเนี่ยใช่ไหมอากาศมันสุดขั้วมันเพี้ยนหนักแล้วตอนนี้นะครับแล้วผมมองว่ามันจะเกิดหนักกว่านี้เรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะอเมริกาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนใช่ไหมไอ้ที่ประชุมที่ปารีสขอบ29อเมริกาบอกไม่เอาตอนนี้ขุดน้ำมันจะมาทำบ่อขุดน้ำมันขุดนี่ไปเลยใช่ไหมขุดถ่านหินนะแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าอะไรไม่สนใจไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนออกจากองค์การอนามัยโลกออกจากใช่ไหมสภาพเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยนะใช่ไหมแล้วเป็นไงลบกันอีกนะใช่ไหมปีนี้มันร้อนหนักเพราะยูเครนรัสเซียลบกันใช่ไหมอเมริกาลบกับอิหร่านเนี่ยโอ้โหแล้วก็ที่ไปถล่มคลังน้ำมันอะไรทั้งหลายแก๊สเลยเป็นตกตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นไปโอ้โหมันทำยิ่งทำให้โลกร้อนหนักเลยเขาบอกเนี่ยนะเดิมโลกร้อนเขาบอกว่ามันจะ1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยประมาณสักปี2590เนี่ยนะ2593นะแต่เขาบอกไม่ใช่แล้ว2573มันจะถึง1.5 องศา
1: เร็วกว่าเดิม
0: นะครับเร็วกว่าเดิมเพราะฉะนั้นภัยพิบัติมาแล้วทุกอย่างสุดขั้วหมดร้อนสุดขั้วหนาวสุดขั้วแรงสุดขั้วฝนตกสุดขั้วหมด
1: คือทุกอย่างสุดขั้วไปหมดเลยอาจารย์โหเราต้องเตรียมรับมือกันยังไงดีอาจารย
0: ์ครับประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวเรายังไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอพรบโลกร้อนก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เข้าครม.เข้าครม.
1: เมื่อไหร่
0: ได้เข้าสภาเมื่อไหร่กฎหมายก็ไม่มีกฎหมายทำอะไรไม่ได้นี่ไงถามว่าเมื่อไหร่
1: เ
0: ขาก็ไปรอกฎหมายก็ถ้าไม่มีกฎหมายสั่งไทยไม่ได้ต้องรอกฎหมายก่อนใช่ไหมนี่ไงก็เลยยัง
1: กว่ากฎหมายจะมา
0: ครับ
1: ก็ต้องรอกันต่อไป
0: ใช่นะแล้วเราก็ไปพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตจะมาซื้อขายคาร์บอนเครดิตอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยนะ
1: ก็เหมือนพูดแล้วก็บ่นนะจ๊ะนะแล้วพูดแล้วก็บ่นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะจ๊ะว่ารัฐบาลเขาจะได้ยินสิ่งที่เราคุยกันไหมว่าเราจะรีบทำอะไรก่อนที่กรุงเทพจะน้ำท่วมไปเยอะกว่านี้หรือว่าจมไปในน้ำเลยแล้วกันต้องเตรียมกันได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะจ๊ะว่าเราเสียงเราจะดังไปถึงผู้ที่จะผิดชอบหรือเปล่าจ๊ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะจ๊ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับฝากคุณโบไปบอกรัฐบาลด้วยนะครับ
1: นะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio ุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
12: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
12: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
12: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
12: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการวิธีความคิดค่ะยังอยู่กับโบค่ะลิศราปริศวรรณค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนอาจารย์อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก
1: ็
0: สว
1: ั
0: สดีแล้วนะครับคุณโบนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เหมือนเราสองคนต้องคุยกันใช่ไหมครับเหมือนที่ยอด
1: ใช่ค่ะหน
0: ี
1: ไปเที่ยวค่ะไม่ใช่เที่ยวในต่างประเทศค่ะ
0: เที่ยวนะฮะ
1: ใช่ไปเที่ยวไปต่างประเทศละตาลุ
0: งได้ครับได้อีกสามท่านฮะรอบนี้เที่ยวมาดูเป็นประเทศอะไรครับเนี่ยคุณโบ
1: ไปมองโกเลียค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหนะฮะอิจฉานะครับโอเคครับคุณโบก็วันนี้นะครับจริงๆแจ้งคุณโบไปว่าประเด็นที่อยากชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะเป็นประเด็นที่กลับมาที่ปัจเจกหน่อยกลับมาที่ตัวบุคคลเรานิดหนึ่งนะคุณโบนะว่าในเชิงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะในเชิงของทำอย่างไรให้เรามีกรอบความคิดมี mindset นะฮะที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคุณโบนะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เนาะนะฮะที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังด้วยชมทุกท่านนะครับมารู้จักนะฮะกับเรื่องของ พฤติกรรมของเราสักนิดหนึ่งนะครับเรื่อง behavior เพราะว่ามีสมการหนึ่งท่านผู้ฟังที่ชมทุกท่านนะเขาบอกว่าความสำเร็จนะฮะในการทำเรื่องความยั่งยืนนะว่าจริงก็เป็นเรื่องที่ success ก็แล้วแต่นะฮะเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์อยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับนะตัวแปรที่หนึ่งนะเขาก็บอกว่าการจะทำเรื่อง sustainability ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยแน่นอนเราต้องการนโยบายถูกไหมครับแล้วเราต้องการนโยบายนะเราต้องการความชัดเจนนะถ้ามีกฎหมายเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องดีนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะทำให้เกิดความชัดเจนเราต้องการนโยบายเลยเราต้องการเทคโนโลยีนะเพราะว่าเราผลิตน้ำเสียเรามีอากาศเสียเรามีแก๊สเรือนกระจกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะดังนั้นแน่นอนเราผลิตแก๊สมลพิษสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากเทคโนโลยีดังนั้นวิธีที่บริหารจัดการในการแก้มันกับมันก็อาจจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นใหม่เลยหรือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียนแบบธรรมชาติอย่างนั้นก็ว่ากันไปอย่างดังนั้นอันที่หนึ่งก็คือต้องมีนโยบายอันที่สองก็คือต้องมีเทคโนโลยีที่เข้ามาอันที่สามคุณโบอยากทายไหมนะไม่อยากทายผมเล่าต่อเลยนะ อันที่สามคือการเงิน
1: อันนี้หนักสำคัญใช่อันนี้สำคัญเลยอาจารย
0: ์เพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีนโยบายมีเทคโนโลยีมาแต่คำถามที่ตามมาก็คือเอาคุณสั่งให้ผมทำคุณสั่งคุณบอกให้ผมใช้เทคโนโลยีแบบนี้พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้แล้วอะไรคือเงินล่ะนะครับที่เอามาสนับสนุนแล้วก็ปลอดมันถูกไหมอันนี้คือปัจจัยตัวที่สามนะในอดีตนะครับก็มักจะพูดกันสามปัจจัยนี้แหละคุณโบนะก็คือมีเรื่องของนโยบายนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของไฟแนนซ์นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับที่หนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมากๆนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคนถูกไหมซึ่งในอดีตเนี่ยเรามักจะคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณโบพระเจ้าจะทำนิสัยเหมือนเดิมเราจะทำตัวเหมือนเดิมแล้วเราก็จะซึ่งเราจะบอกว่างั้นออกนโยบายแบบนี้สิเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้สิแล้วก็ไปหาเงินจากตรงนี้มาสิแต่เราจะเป็นยังไงคุณโบเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครับคำตอบก็คือเราก็จะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนพฤติกรรมนะถูกไหมเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความคุ้นชินของเราอ่ะ
1: ใช่ค่ะมันเป็นความเคยชินทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเลยเปลี่ยนทำไม
0: ใช่นะดังนั้นมันเลยเป็นที่มาเขาบอกว่าถ้าเราหวังที่จะเห็นการประสบความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินการที่ความยั่งยืนเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นปัจจัยสุดท้ายแต่จริงๆแล้วมันคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของ behavior change นั่นเองเนี่ยก็ตัวสุดท้ายครับ
1: แล้วเป็นเร
0: ื่อง
1: ที
0: ่
1: ยากที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดด้วยไหมคะ
0: อาจารย์ใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่ยากนะมันเป็นเรื่องที่มันต้องการศาสตร์หลายศาสตร์นะฮะเข้ามาทำงานร่วมกันถ้าย้อนกลับไปประมาณสักช่วงประมาณปี1998นะคุณโบ1998เนี่ยมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์นะโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์เนี่ยพัฒนาแนวคิดเรื่องอะไรดีนะเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า behavioral economy นะครับก็คือเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยการที่จะทำให้คนนะครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะต้องไปเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีอะไรบางอย่างนะซึ่งเจ้าริชาร์ดเทเลอร์เขาเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของ economy เรื่องของเศรษฐศาสตร์นะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเงินนะครับมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางแผนอะไรหลากหลายอย่างเลยนะเวลาเราวางแผนในการทำโครงการทำโปรเจกต์เราก็ใช้อีโคโนมิกเนาะถูกไหมนะดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราอยากจะวางแผนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเราก็สามารถแอพพลายแนวคิดหรือหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้เหมือนกันนะฮะและเมื่อปี1998เนี่ยโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์เนี่ยก็เลยพัฒนานะฮะแนวคิดนะ behavioral economy ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะอีกประมาณ10ปีนะฮะ10ปีเนี่ยโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์เนี่ยทำงานร่วมกับโปรเฟสเซอร์ซันสตีนนะครับสองท่านเนี้ยเ
6: เป็นนักวิชาการที่สนใจเรื่อง economic behavior ทั้งคู่นะครับแล้วก็เขียนหนังสือร่วมกัน1เล่มผมไม่แน่ใจคุณโบเคยเห็นไหมนะหน้าปกเหลืองๆชื่อว่านะ NUDGES นะฮะหนังสือนะเล่มนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกิจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณโบแล้วเขาก็เอาแนวคิดเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่นี้ให้มาจับนะฮะก็1998นะเกิดหนังสือนะขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยถ้าเซิร์ชใน Google อะไรก็แล้วแต่นะจะเจอคำว่า Nash Theory นะครับที่มีการเอามาประยุกต์ใช้แล้วหลังจากนั้นครับ2017เกิดอะไรขึ้นในนักศึกษาเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทฤษฎีเรื่องนี้ทำให้ Professor Richard Taylor ได้รางวัลโนเบลไพรส
1: ์
6: ได้โนเบลไพรส์ได้โนเบลไพรส์กับเรื่องของ Nash Theory นะครับในสาขาเลยในสาขาเศรษฐศาสตร์นะฮะนี่แหละนะดังนั้นเป็นการตอกย้ำให้พวกเราเลยนะว่าความสำเร็จในด้านความยั่งยืนนะแค่นโยบายการมีเทคโนโลยีแล้วก็การมีเงิน3อันนี้ไม่พอเราต้อง trust ในเรื่องของ behavioral economy เข้าไปด้วยนะครับเพื่อทำให้มันเกิดองค์ประกอบที่ชัดนะเพราะถ้าคนไม่ adoptคนไม่เปลี่ยนอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ไปต่อนิดนึงครับคุณโดถ้าผมยกตัวอย่างว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่มีเทคโนโลยีนะหรือไม่มีเงินหรือไม่มีนโยบายนะแต่จริงเกิดจากคนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมยกตัวอย่างไว้ตรงนี้เราไม่แยกขยะถูกไหมเราเขาก็รณรงค์จะไปกปป.อะไรก็รณรงค์ต้องเปิดแอร์อุณหภูมิ25เราเปิดเท่าไหร่ล่ะเราเปิด19ถูกไหมครับ
1: ร้อน
6: เขาบอกว่าใช้คาปูนะเราก็ยังใช้รถส่วนตัวใช้พลาสติกแบบซิงเกิลยูสนะครับหรือแม้กระทั่งมันมีทางเลือกให้เราเลือกว่ามีการลงทุนที่มันแบบมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลงทุนสีเขียวกับลงทุนในแบบที่เราคุ้นชินซึ่งเราก็ทำอะไรในแบบที่เราคุ้นชินถูกไหมครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเราลองมาหากระบวนการกันหน่อยไหมว่าถ้าเอาbehavioral economy เข้ามาประยุกต์ใช้เนี่ยมันช่วยทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นคนตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างมันประสบความสำเร็จมันจะดีกว่าไหมฟังถึงตรงนี้คุณโบรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ค่ะรู้สึกได้ไหมเนาะ อยากถามว่าจะทำได้ไหมเนาะอาจารย
6: ์นั่นแหละดิคืออยากจะบอกว่าได้ไหมเนาะเนี่ยนะครับแล้วต้องแต่ช่วงประมาณถ้าย้อนกลับไปก็สัก30กว่าปีเนาะนะครับ30กว่า40ปีเรามี behavioral economics นะครับที่เป็นหลักที่ประดิษฐ์เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมอยู่กับเราในกับ40ปีนะแล้วก็เป็นมันก็มีหนังสือมีหลักการที่ได้โนเบลไพรส์ด้วยนะดังนั้นเพื่อตอบคำถามคุณโมเนาะแล้วถ้าท่านผู้ฟังที่ชมทุกท่านอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะเรารู้จักนะเรียนเรื่องดีกว่าเพราะนักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะมี behavioral economics นะครับนักทำอะไรครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่เราควรทำคือออกแบบสภาวะแวดล้อมในการตัดสินใจถูกไหมเพราะคนจะทำจะแยกขยะจะท่านถนนทางม้าลายนะจะประหยัดไฟจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจใช่ไหมครับทำหรือไม่ทำเนี่ยดังนั้นจะดีไหมถ้าเราออกแบบสภาวะแวดล้อมให้มันเคลียร์ไปในทางที่เราต้องการนะเขาเรียกว่าเป็น choice architecture เป็นสถาปนิกในด้านการตัดสินใจคุณโบนะก็แนวเลยสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับการตัดสินใจนะเพื่ออะไรเพื่อสมาธินะครับให้คนเลือกในสิ่งที่ดีขึ้นโดยอันนี้ขออนุญาตขีดเส้นใต้ทุกท่านนะครับโดยไม่บังคับและไม่ตัดสินเนี่ยคือไม่ใช่เราบังคับมาเลยออกมาเป็นนโยบายเลยว่าอยากให้ประหยัดไฟก็ออกเป็นกฎเลยถ้าใครเปิดอุณหภูมิต่ำกว่า25ผิดกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่ทำกระบวนการแบบนั้นแต่เราจะออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เขาเลือกนะฮะในทางที่เราผูกทางไว้นะและเราก็จะไม่บังคับแล้วก็ไม่ตัดทางเลือกอีกนะคุณโบ ฟังแล้วนึกถึงอะไรต้องเอ่ยนะคุณโบ
1: ค่ะ
6: ที่ว่าเป็นไปได้ไหมเออค่อยเป็นค่อยไป
1: ไม่ได้เหรออาจารย์คือมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณแบบเอ๊ก็ไม่ได้บังคับฉันนี่ฉันก็ทำเหมือนเดิมก็ได้ดีนาอย่างเงี้ยใช
6: ่เออดีมากครับคุณโบเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเรามาดูหลักการการเป็น choice architecture เขาบอกว่ามันมีหลักการที่น่าสนใจนะฮะอยู่ประมาณ6หลักการคุณโบหลักการที่1เนี่ยเขาใช้คำว่า default คือคุณตั้ง default ไปเลยเราตั้ง default ไปเลยตั้งค่าบังคับตั้งค่าพื้นฐานไปเลยไม่ต้องให้ผู้ใช้เป็นคนเลือกยกตัวอย่างเลยครับยกตัวอย่างข้อที่1คือตั้งเซตเครื่องพรินเตอร์เลยว่ามันเป็นการพริ้นกระดาษ2หน้าตั้งเลยคุณโบเพราะเวลาเราเซตเครื่องมาเราจะไม่ตั้งอะไรเนาะเราจะให้user เป็นคนมาเซตเนาะแต่ว่าถ
1: ้
6: าเรามีโอกาสเซตได้คุณเซตไปเลยว่าการใช้เครื่องนี้จะต้องเป็นการใช้กระดาษ2หน้าเท่านั้นนะครับอันนี้คือมุมของ defaultนี่มุมหนึ่งนะครับที่เราอาจจะพอเกี่ยวข้องกับเรื่องของ default เหมือนกันนะก็คือคุณเซตไปเลยนะครับบอกว่าค่าตั้งต้นของรีโมทแอร์โบค่าตั้งต้นของรีโมทแอร์สมมติวันนี้คุณโบเปิด19แต่พรุ่งนี้มามันจะไม่ใช่19มันจะเป็นค่าตั้งต้นคือ25องศาเซลเซียสเท่านั้นเพราะมนุษย์เราบางทีเราขี้เกียจคุณโยกดอะไรเราก็กดแล้วเราก็จบถึงไหมล่ะนี่แหละเขาใช้หลักการ default คุณอยากให้เขาทำอะไรคุณตั้งสิ่งนั้นไว้นะฮะหลักการที่สองเขาเรียกว่าความก็คือทำให้มันง่ายๆทำให้มันง่ายๆหยิบฉวยได้ง่ายสมัครได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าคุณโยหรือท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเราเคยไหมฮะเราอยากจะสมัครเป็นสมาชิกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนเรื่อง sustainability แต่มันสมัครยากที่สุดถูกไหมดังนั้นถ้าเราสามารถลดขั้นตอนไม่ให้ต้องกรอกอะไรมากแต่ว่าซิมพลิฟายมันให้มันง่ายๆหรือแม้กระทั่งอีกหลักการนึงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับซิมพลิฟายเหมือนกันนะครับอย่างก็คือ Google เนี่ยออฟฟิศของ Google เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากให้พนักงานของเขาเนี่ยกินผักเพิ่มขึ้นเองเพราะเขาบอกว่าถ้าพนักงานกินผักเยอะขึ้นเนี่ยผักเนี่ยมันนอกจากมันดีต่อสุขภาพแล้วนะมันโลคาร์บอนเพราะเขาต้องการให้ออฟฟิศของเขาเป็นโลคาร์บอนนะสิ่งที่เขาทำที่ Google ทำก็คืออะไรดีนะฮะวางผักในจุดที่เป็นดีฟอลต์และเป็นจุดที่พนักงานหยิบง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่มาบอกว่าที่ต้องกินผักนะแต่วางผักในจุดที่มันเข้าถึงง่ายที่สุดซิมพลิฟายที่สุดแล้วเชื่อไหมครับว่าหลักการซิมพลิฟายแบบนี้พนักงานจูงก็กินผักเพิ่มขึ้นเกือบ 30-40% โดยที่ไม่ได้บังคับนะจะเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเลือกแต่ว่าวันที่เขาเลือกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่อันนี้คือหลักการที่สองคือซิมพลิฟายหลักการที่สามครับเขาใช้คำว่าเป็นหลักการรีมายเดอร์คุณโบreminder ในที่นี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรเขานะแต่เซตระบบให้มันมีการแจ้งเตือนนะครับให้มันมีการแจ้งเตือนให้เกิดขึ้นคุณโบนี่ถึงอะไรออกมากไหมที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ reminder มีไหมครับมันมีอะไรมา remind เราบ้างได้ไหมนะ
1: ฮะนาฬิกาปลุก
6: อะไรนะฮะนาฬิกาปลุก
1: ถึงนาฬิกาปลุก
6: เขาอาจจะใช่แล้วหรือแม้จะเพิ่มถ้าเราอยากจะประหยัดแอร์แล้วเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้การแจ้งเตือนนะครับให้มันมีการติดไฟให้มันมีการ turn off turn on อุปกรณ์อะไรต่างๆอันนี้การ reminder นะฮะช่วยเราได้เยอะมากนะฮะ reminder หลังจากนั้นครับอีกหนึ่งหลักการที่น่าสนใจเขาใช้คำว่า social norm คุณโบจากการ social norm ในที่นี้เนี่ยก็คือทำให้มนุษย์นะหรือผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าคนในสังคมเขาทำแบบนี้คุณโบหลักการโซเชียลนอร์มถ้าผมยกตัวอย่างนะคุณโบลองจินตนาการว่าถ้าสมมติ บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับมีใบแจ้งนี่มีหน่วยไฟมาที่บ้านเรามาที่บ้านคุณโบมาที่บ้านผมแล้วหน่วยไฟในใบบินใบเนี่ยก็บอกว่ามี 80% ของเพื่อนบ้านของเราสองคนใช้ไฟหรือประหยัดไฟได้มากกว่าคุณโบรู้สึกยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้ตัดไฟด้วยนะเออแต่อยู่ในบินอยู่ในบินค่าไฟอยู่ในบินค่าน้ำแล้วก็แจ้งว่าเฮ้ยมันมีอีกแปดมีแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ไฟน้อยกว่าเราสองคนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหลักการโซเชียลนอมอ่ะพอเราเห็นลักษณะนี้ก็แน่นอนนะมันเราถูกกระตุ้นเราถูกกระตุ้นเนาะให้ทำอะไรบางอย่างที่เออเราไม่ได้ถูกเขาบังคับนะถูกไหมครับและไม่ได้เป็นคุณมากมายด้วยคุณโบถูกไหมนั่นคือการพิมพ์บทวิ่งอะไรบางอย่างลงไปนะครับผมอยากจะบอกว่าหลักการโซเชียลนอร์มลักษณะแบบนี้นะฮะในลักษณะโซเชียลนอร์ม plus competition ให้มีการแข่งขันเนี่ยทำประสบความสำเร็จมากๆในหลายประเทศนะโดยการบางประเทศทำเลยยังไม่เอ่ยทำเป็นรูปหน้ายิ้มหน้าบึ้งหน้าเฉยๆถ้าหน้ายิ้มแต่ความว่าไงนะแต่ความว่าเราเนี่ยไปใส่น้องเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นเลยอันเนี้ยคือหลักการโซเชียลนอร์มนะครับอันนี้คือหลักการโซเชียลนอร์มดีว่าคุณโบฟังถึงตรงนี้พอขอแอดไลน์ได้ไหมครับนะรับเสียง
1: ใช่ใช่กำลังคิดว่าต้องเอามาใช้กับคนไทยได้ไหมอาจารย
6: ์อืมผมว่าต้องลองต้องลองแต่จริงๆอยากจะบอกว่านักเทียวนี่อยู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับคุณโบเคยคุณโบสุภาพสตรีเนาะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษเหมือนพวกผมเนี่ยโถฉี่ผู้ชายเนี่ยมันจะมีรางวัลเกาะอยู่คุณโบเคยเห็นรูปไหมครับเออจากการที่โถปัสสาวะผู้ชายแล้วมีรางวัลเกาะอยู่มันเป็นหนึ่งในเมนูสเต็กเชฟของนักเทียวเลยนะครับมีมาตั้งแต่ประมาณ20ปีแล้วเริ่มที่ร่างที่สนามบินที่ประเทศเอเชียครับจริงๆนาการใช่ครับพอลองพอคุณผู้ชายอย่างที่เราเห็นแล้วเราเห็นแมลงวันตัวนั้นเกาะอยู่สิ่งที่ผู้ชายอย่างพวกผมจะทำคืออะไรนะเราจะเล็งเฝ้าไปตรงนั้นถูกไหมคร
1: ับ
6: แต่พอเราถูกทำให้เห็นเนี่ยเราจะเล็งเฝ้าตรงนั้นและวันที่เราเล็งเฝ้าไปตรงนั้นนะครับมันมีนักวิทยาศาสตร์นะฮะหรือผู้เชี่ยวชาญเขาคำนวณไปแล้วคุณโบว่าตรงนั้นเนี่ยณจุดตรงนั้นเนี่ยที่คุณเล็งเข้าไปมันกระเด็นกระดอนน้อยที่สุดพอมันกระเด็นกระดอนน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำให้ความตกกระจกมันลดลงการใช้น้ำใช้น้ำยาแรงงานเพื่อมันความสะอาดมันจะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของนักเทียรี่นะนะครับที่มีการนำประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ในอย่างแพร่หลายด้วยนะครับในปัจจุบันเรามี default แล้วนะครับเรามีทำให้มัน simplify แล้วเรามีเรื่องของ reminder แล้วผมพูดเรื่อง social norm แล้วนะครับเราไปต่ออีกนิดนึงครับอีกหนึ่งหลักการที่น่าสนใจเนาะเขาใช้คำว่า feedback ครับนะหลักการการ feedback เนี่ยนะคือบางครั้งบางคราวเราแสดงพฤติกรรมอะไรเราใช้อะไรเราแยกขยะหรือไม่แยกขยะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ตั้งใจหรอกหรือแม้กระทั่งเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยหรือไม่เนี่ยแต่ว่าคนละกรณีในการฟีดแบ็กเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราพูดถึงการฟีดแบ็กก็คือถ้าเรานึกถึงเด็กๆน้องอนุบาลป.1 ป.2 เนาะทำอะไรผิดคุณครูก็เตือนถูกไหมครับถูกไหมเพราะว่าคุณครูท่านก็จะใส่อกใส่ใจนะแต่สำหรับบุคคลที่โตมากขึ้นนะครับการคิดแบบในที่นี้อาจจะเกิดจากการประชุมนะครับการแจ้งเตือนนะครับหรือแม้กระทั่งมันเราใช้หลักการพวกสมาร์ทซิสเต็มเข้ามาได้ไหมสมาร์ทมิเตอร์นะครับระบบสมาร์ทอะไรก็จริงในสมาร์ทวอชของเรามันก็สามารถใช้ในการแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้ได้นะซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นการฟีดแบ็กที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวกระตุ้นที่ทำให้ ประชากรโลกปัจจุบันออกกำลังกายมากขึ้นก็คือสมาร์ทวอทเองก็วันนี้คุณเดินไปแล้ว 4,000 ก้าวถูกไหมครับเออวันนี้คุณเน้นเป็นอย่างไรนะครับตามใช้ชีวิตของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรมันคือการคิดแบบกับรายเล็กที่มันกลับมาแบบทำเครื่องขีดนะแล้วการที่เขาคิดแบบกลับมาเขาไม่ได้บังคับเรานะครับว่าพวกเราจะต้องออกไปวิ่งพวกเราจะต้องทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนาะแต่เขาแค่คิดแบบกลับมาที่เราเท่านั้นเองนะครับให้เราเห็นอะไรสิ่งต่างๆพวกนี้นี่อ่ะคุณโบอันนี้คือหลักการนะครับง่ายๆนะที่แชร์วิ่งกับพี่ป๋องนะครับอ่ะอยากดูตัวอย่างนี้ไหมครับต้องมาดูตัวอย่างจริงข้อน้องที่เอานักเที่ยวพวกนี้มาใช้แล้วพี่โบช่วยผมคิดนะว่าเขาใช้หลักการอะไรเนาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบริษัทพลังงานเนี่ยขายไฟที่บริษัทโอเพาเวอร์ชื่อหนึ่งของเนี่ยนะครับเขาส่งรายงานเปรียบเทียบการใช้ไฟกับเพื่อนบ้านก็หลักการที่ใช้ก็คือหลักการโซเชียลนอร์มใช่ไหมครับนะเขาส่งบินค่าไฟลักษณะแบบนี้ครับว่าของคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปไอเดียก็คือมันสามารถลดการใช้ไฟเฉลี่ยนั่งจุดเกือบ 3-4% นะครับแล้วก็ตลอดโครงการที่ทำเนี่ยครับโอ้โหลดการปล่อยคาร์บอนหลายล้านตันต่อปีครับโดยที่ลงทุนอะไรนะครับคุณหมอคำตอบคือไม่ได้ลงทุนเลยครับเพราะอะไรสิ่งที่เขาทำคือใบเสร็จก็ลงทุนอยู่แล้วถูกไหมครับส่งก็ต้องส่งอยู่แล้วไอเนี่ยคือแค่ทีมดิ้งเพิ่มไปเท่านั้นเองอย่างนั้นอ่ะอันนี้อันหนึ่งที่เคสที่สองครับที่ประเทศไต้หวันนะเขาอยากรณรงค์นะให้ประชากรไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะซื้อของแล้วก็มีการเก็บภาษีเพื่อให้ประเทศสามารถเก็บภาษีได้เป็นจำนวนนะครับสิ่งที่รัฐบาลไต้หวันทำนะไม่ได้ไปบังคับร้านค้าว่าให้ออกใบเสร็จนะครับแล้วเขาไม่ได้บังคับคนซื้อด้วยนะว่าคุณโบต้องเอาใบเสร็จมานะถูกไหมแต่สิ่งที่เขาทำน่าสนใจอย่างนี้สิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าคุณโบอาจารย์โบซื้อของเก็บใบเสร็จกลับมาแต่เขาทำล็อตโต้ล็อตเตอรี่เหมือนหวยอะน
1: ะ
6: ก็คือหวยใบเสร็จหวยใบเสร็จดังนั้นคุณโบถ้ามันมีหวยใบเสร็จคุณโบจะเก็บใบเสร็จไหม
1: เก็บสิ
6: ถูกดังนั้นมันเลยทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถแทรกข้อมูลแล้วก็เก็บภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทำให้ระบบมันเข้าน้อยลงนะครับอันนี้คือเคสที่สองนะก็อันนี้จะเป็นหลักการในลักษณะที่อาจจะเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กนะครับก็ได้นะครับอ่ะดูต่ออีกนิดหนึ่งนะครับด้วยเวลาจำกัดอย่างนั้นนะคุณโบเคยเห็นเราเคยเห็นป้ายที่เขียนว่า75%แขกในห้องโรงแรมใช้พัชนะหรือพัชตัวซ้ำส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นว่าถ้าท่านอยากจะใช้พัชตัวซ้ำให้ทำอย่างไรดูไหมครับ
1: ใช
6: ่แต่ประเด็นคือโรงแรมเนี่ยนะหลายโรงแรมที่เป็นโรงแรมในเชิงของกรีนโฮเทลสิ่งที่เขาทำเขาปรับคนนิดเดียวแล้วเขาเขียนว่า 75% ของแขกห้องนี้ใช้พัชตัวซ้ำ
1: ไป
6: บอก
1: ว่า
6: แ
1: ต่ก็ต้องใช้ไหมอ่ะ
6: ใช่ไหมผลรีเซลออกมาคือโรงแรมที่อยู่ในเครือนี้นะลดการใช้พัสดุตัวซ้ำเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับข้อความอื่นๆเนี่ยก็ลืมยังใช้ซ้ำอะไรก็แล้วแต่เอาหลักการเรื่องของนั้นแล้วไม่ได้ไปบังคับนะฮะว่า
1: จ
6: ะอย่างไรเนา
1: ะอื
6: ม
1: แต่
6: ใช้ที่
1: ได้ค่ะอาจารย
6: ์นะครับ
1: อาจารย์ไม่ทันแล้ว
6: อ
1: าจารย์ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วด้วยอาจารย์ค่ะหมดแล้วอาจารย์จะไปต่อ
6: ทุกท่านเรามีคิดนะเรื่องนักอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ค่ะและนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันศุกร์นี้ค่ะที่สาระทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดกระบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซ่งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซ่งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร. อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์ Daily Mail ในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กส์พระราชยานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Gameสำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริณา

0: วิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะเช่นเคยค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: และรายการของเราก็จัดกันแบบสดๆเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมพูดคุยสื่อสารกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะก็มีไลฟ์สดของเราด้วยแล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ส่วนใครที่ฟังจากวิทยุนะคะก็คลื่นวิทยุ FM 96.5 นี่ก็ไลน์แอดมาคุยกันก็ได้นะคะที่ @thinking radio ค่ะทุกช่องทางเลยส่งมาตอนนี้นะคะเรารอที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่นะคะ
3: ค่ะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ไปกันที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพระเอกของเราก็คือส้มซ่านะคะจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีส้มซ่านี่แหละเป็นพระเอกในการชูโรงนะคะแต่ว่าเรื่องราวกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะนี่เราจะไปพูดคุยกับคุณวรัญญาหอมทูบนะคะผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณแป้งนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะ
4: ค่ะก็สำหรับวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะก็เริ่มต้นจากการที่เราอะค่ะอยากอนุรักษ์ต้นส้มซ่านะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแล้วก็นามสกุลของคนในชุมชนนะคะถึง6นามสกุลด้วยกันนะคะซึ่งทางชุมชนเนี่ยค่ะหรือบรรพบุรุษเราเนี่ยก็เล่าว่าตัวส้มซ่าเนี่ยที่

0: ลายเป็นชื่อหมู่บ้านก็เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะมีการใช้ส้มซ่าเนี่ยปลูกตามบ้านน่ะจำนวนมากแต่พอวันเวลาหายไปอะค่ะปรากฏว่าส้มซ่าเนี่ยค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะก็พอดีเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเบโดค่ะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเชื้อภาพองค์การมหาชนก็สำรวจเท้าในบริเวณใกล้เคียงของหมู่บ้านทั้งหมดอะก็พบว่ามันมีต้นส้มซ่าค่ะที่นอนอยู่อะแค่ต้นเดียวเท่านั้นเราก็เลยเริ่มต้นที่อยากจะอนุรักษ์ส้มซ่าให้กลับมาคู่กับหมู่บ้านของเราแล้วก็คู่กับบรรพบุรุษและนามสกุลของเราค่ะ
1: ค่ะเล่าที่หนึ่งค่ะส้มซ่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษยังไงอะคะ
0: ค่ะส้มซ่าของเรานะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะก็คือในจากที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะว่าตอนเราเจอต้นส้มซ่าแค่1ต้นใช่ไหมคะผ
1: ่
0: านมา12ปีเนี่ยเราอนุรักษ์แล้วก็นำสายพันธุ์แท้นั้นสายพันธุ์เดียวนะคะที
1: ่
0: มาเพาะเลี้ยงเพาะปลูกแล้วปัจจุบันเรามีแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของตัวเองเราเพิ่งได้รับ GI อะค่ะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาของปี69เนี่ยค่ะสายพันธุ์เราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีผิวขรุขระมีน้ำมันที่ผิวเป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะกับการเอามาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยเครื่องสำอางทั้งในส่วนของน้ำมันที่ผิวแล้วก็น้ำมันสกัดจากใบค่ะ
1: ค่ะเราเริ่มทำเป็นกิจกรรมชุมชนทำเป็นผลิตภัณฑ์เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ปี2557ค่ะ
1: ก็10กว่าปีแล้ว
0: ใช่โดยจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะเราได้ทางดร.ฉนัยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางมาช่วยทำการพัฒนาวิจัยสูตรแล้วก็ทำวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสมุนไพรค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็ผลิตภายใต้แบรนด์ส้มต้าแล้วก็ภายใต้แบรนด์บ้านวังส้มต้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับครีมบำรุงผิวโลชั่นน้ำมันหอมระเหยต่างๆอะค่ะแล้วก็นำมาต่อยอดเป็นท่องเที่ยวชุมชนให้กับบ้านวังส้มต้าซึ่งเราเพิ่งได้รับการเป็นหมู่บ้านCBT อะค่ะหมู่บ้านท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวด้วย
1: โอ้ค่ะทีนี้พูดในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรที่เป็นแบบไฮไลท์มั้งคะเช่นวันเดย์ทริปเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ไม่ควรพลาดที่นี่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับหมู่บ้านเรานะคะเราทำท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวตามฤดูกาลเพราะว่าต้นซ่าเนี่ยจริงๆเป็นพืชตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงให้มีตลอดปีได้แต่มันก็จะมีช่วงในฤดูกาลของเขาล่ะค่ะที่จะมีเยอะมากๆดังนั้นเราเลยทำโดยอีกเรื่องนึงอ่ะค่ะเราเป็นพื้นที่ริมน้ำมีวิถีชีวิตบรรพบุรุษเนี่ยอยู่ริมน้ำในแต่ละฤดูกาลเราก็เลยทำการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างเช่นแล้วก็จะเน้นที่มีฤดูอาหารนะคะประจำฤดูอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นข้าวห่อใบบัวเพราะว่าแถวบ้านเราอ่ะทำนาเวลาสมัยก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเขาก็จะเอาข้าวห่อใบบัวไปที่กลางนาเพื่อให้อายุของอาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นอย่างฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะทำทุ่งกะหล่ำปีซึ่งปลูกเยอะมากๆในบริเวณหมู่บ้านเราเลยแบบเป็นสวนตามริมน้ำน่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวจี้ชงกวนซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณไหหลำเราก็จะมีการท่องเที่ยวตามฤดูกาลซึ่งในแต่ละฤดูกาลนะคะวันเดย์ทริปก็จะอิงกับสำรับนั้นๆค่ะ
1: ค่ะยกตัวอย่างให้เราได้ไหมคะ
0: ถ้าอย่างฤดูหนาวเนี่ยก็เราก็จะมีสวนกะหล่ำปีให้เที่ยว มีกิจกรรมช็อปจากกะหล่ำปีและยิ่งใกล้ลอยกระทงค่ะเราก็จะการทำกระทงจากกะหล่ำปีแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีการพาไปวัดสกัดน้ำมันซึ่งเป็นวัดในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีมังคระค่ะแล้วก็มีที่ท่าโพเราเนี่ยก็จะมีชมรมผู้สูงอายุที่ทำเกี่ยวกับกองยาววิถีชีวิตของการร้องรำทำเพลงของคนที่นี่นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นการผลิตเครื่องสำอางให้เข้าชมเยี่ยมชมดูแลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนส้มซ่าค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟที่ทำเมนูซิกเนเจอร์อย่างกาแฟส้มซ่าตรงศูนย์เรียนรู้แล้วก็ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับส้มซ่าที่ได้ GI หรือการนำท่องเที่ยวหรือการพัฒนาอาชีพหรือการทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าในตัวของศูนย์เรียนรู้นี่ก็คือเปิดตลอดทั้งปีใช่ไหมคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได
0: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตัวมาพัฒนากะเป็นศูนย์เรียนรู้นานหรือยังคะ
0: พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้มาประมาณตั้งแต่ปี2559ค่ะ
1: ก็นานแล้ว
0: นานค่ะนานแล้วค่ะนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาทำท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ค่ะที่นี่นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่ส่วนใหญ่ที่คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์นะคะ
0: หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะคะให้กับชนพัฒน์ชีวิตแล้วก็โมเดลของการทำBCG นะคะแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพนำมาเป็นที่มาแล้วก็สร้างอัตลักษณ์สร้างมูลค่าให้กับชุมชนรวมถึงการนำเอาทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ค่ะมาต่อยอดเป็นการทำท่องเที่ยวชุมชนที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่มาดูงานเป็นคนกลุ่มไหนคะที่มาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าจริงๆนักท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายตามฤดูกาลเลยอย่างเช่นถ้าดูกระหล่ำปีนะคะมาถ่ายรูปเนี่ยวัยรุ่นเยอะมากที่จะมาเข้ามาถ่ายกระหล่ำปีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้คนที่รักสุขภาพอยากได้ผลิตภัณฑ์หรืออยากได้ผักที่ปลอดภัยเนี่ยก็จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็ถ้าอย่างในช่วงฤดูอย่างฤดูฝนฤดูนี้ค่ะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่อยากทานข้าวหัวใบบัวนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อายุอยู่ราวๆระหว่าง30-45 ปีแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุสายสุขภาพสายเที่ยวอย่างคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น2กลุ่มหลักที่เข้ามาในชุมชนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรา
1: ค่ะเห็นผลิตภัณฑ์แบบเยอะแยะมากมายเลยแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นๆของที่ชุมชนได้ไหมคะว่ามีตัวไหนแนะนำหรือว่าแบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย
0: ค่ะถ้าอย่างตัวไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มน้ำหอมปรับอากาศก็จะมีกลิ่นของต้นชาติที่มีเอกลักษณ์มากๆก็มีน้ำหอมห้องน้ำหอมรถซึ่งจะบอกว่านอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหอมซึ่งกลิ่นส้มเนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำบัดความเครียดการทำให้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะมีงานวิจัยเยอะแยะเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้นชาติเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าไว้จริงๆตามตำราโบราณบอกว่าถ้าปลูกส้มตาไว้ทางทิศเหนือเนี่ยบุตรหลานจะมีชื่อเสียงเราก็เลยมองว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่จะไปปลูกส้มตาทิศเหนือได้ทุกคนเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาตัวกลิ่นหอมส้มตาเนี่ยไปไว้ทางทิศเหนือแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิดนึงค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เด็ดดอทใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราขายในชุมชนใช่ไหมคะมีวางขายตามแบบแบรนด์ทั่วไปไหมคะ
0: ค่ะอย่างตอนนี้จะบอกว่าตัวกลุ่มน้ำหอมปรับอากาศเนี่ยเราเพิ่งหลังจากที่เรายื่น GI นะคะแล้วเราก็พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆเนี่ยเราทำเครื่องสำอางตัวนี้ออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมาเองค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังขายที่ชุมชนแล้วก็ขายออนไลน์ผ่านเพจบ้านวังต้นกล้าเป็นภาษาไทยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็มีแนวโน้มที่กำลังจะทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาตลาดมากขึ้นค่ะ
1: โอ้มีแล้วก็มีหน่วยงานไหนที่แบบให้การเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าการท่องเที่ยวไหมคะ
0: ค่ะอย่างตอนนี้อย่างผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยก็จะได้ทางด้านท่านดร.ฉนัยนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะฉนัยน้อยแสงเนี่ยก็อยู่ที่มหาลัยธัญบุรีค่ะรังสิตเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของเวลเนสสุขภาพความงามทั้งหมดส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยค่ะได้คุยกับทางอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวของทางมหาลัยนเรศวรอยู่ค่ะ
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานอกจากท่องเที่ยวในชุมชนแล้วเรามีเป็นโฮมสเตย์ด้วยไหมคะ
0: เราได้มาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะเรามีโฮมสเตย์ในพื้นที่แล้วก็มีพื้นที่
1: ก็คือหมายถึงว่ามาที่นี่ก็ครบจบทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ที่พักอาหารครบจบที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่นี่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไกลไหมคะ
0: ก็ประมาณ10กว่ากิโล
1: ก็คือไม่ไกลเดินทางสะดวกนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่แบบใกล้ๆชุมชนถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวชุมชนแล้วก็เราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้คะที่แนะนำ
0: ค่ะก็จะมีที่จะมีวัดจุฬามณีนะคะก็เป็นหนึ่งในวัดประวัติศาสตร์เนาะที่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญรวมถึงนะคะเราเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ผ้าของมหาลัยนเรศวรนะคะรวมถึงใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้ที่ อำเภอบางกระทุ่มอะค่ะก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสารกลางเหล่าเก่าที่มาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
1: อืมก็มีท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปท่องเที่ยวกับชุมชนก็จะมีเป็นเรียกว่าไกด์ท้องถิ่นคอยแนะนำให้ความรู้ไหมคะในการทำกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยว
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแนะนำให้เข้ามาที่จุดเรียนรู้ของบ้านวังซ่านะคะซึ่งตรงจุดเรียนรู้เนี้ยก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่นะคะแล้วรวมถึงมีมุมความรู้เล็กๆนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตรงนั้นคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้านกาแฟหรือร้านขนมเลยค่ะแต่เราตั้งใจที่อยากจะให้มีที่ที่เป็นจุดที่ทำให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยเราเองก็จะมีตารางของคนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกในการก่อการวิสาหกิจหรือในการทำการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วช่วงนี้ก็คือหน้าฝนเนาะหรือนักท่องเที่ยวเป็นยังไงคะคือคักไหมคะ
0: ถ้าอย่างฤดูกาลหน้าฝนนะคะเราก็จะเน้นที่จะเปิดจองสำรับและให้เข้ามาทานในส่วนวันที่ดูแล้วว่าไม่มีฝนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ดูพยากรณ์ได้ตรงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะมีกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฝนนะรวมถึงจริงๆอะค่ะอย่างที่เราบอกตอนนี้พอเราเปิดทุกวันนะคะก็มีคนแวะเวียนหมุนเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนกันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในชุมชนของเราค่ะก็จะมีร้านเมนูดังๆที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วอย่างเช่นร้านก๋วยจั๊บเนี่ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาทานเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามากันได้นะคะรวมถึงมีร้านทักคับสโลบาร์ที่เป็นแนวสโลบาร์อิงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกหลากหลายมีวัดหรือแม้กระทั่งตอนเย็นก็จะมีร้านหมูกระทะที่เป็นร้านประจำที่นี่ค่ะจริงๆก็เป็นชุมชนที่มีคนเข้ามาตลอดแล้วก็สามารถมาได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็มีเมนูให้ทานที่หลากหลายแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะ
1: โอ้เรียกได้ว่าก็walk in เข้าไปได้เลยมีได้ตลอดทั้งปีมีแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารรองรับที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างไหมคะ
0: มีนักท่องเที่ยวอ๋อถ้าตั้งแต่เราทำงานมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวบ้างค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าคนไทยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เยอะเท่าคนไทยค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงส้มซ่าย้อนกลับมาที่ตัวส้มซ่านิดหนึ่งเรานำมานอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีหลากหลายแล้วเรานำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างเมื่อกี้ที่คุณแป้งพูดไปก็เรื่องของกาแฟและอย่างอาหารคาวอะไรเงี้ยมีเอามาทำเป็นอะไรด้วยไหมคะ
0: ก็โดยส่วนใหญ่อะค่ะอย่างทุกเมนูที่มาที่วังส้มซ่าเนี่ยเราก็จะใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นที่พูดข้าวหอมใบบัวเมื่อกี้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็ทำมาจากส้มซ่าตอนเวลาที่เขาทำข้าวหอมใบบัวค่ะเวลาอบเนาะเขาก็จะเอาส้มซ่าไปอบด้วยเพื่อให้กลิ่นนะคะแทรกเข้าไปที่ใบบัวรสชาติก็จะให้ความอร่อยมีความสัมผัสส้มซ่าได้รวมถึงเมนูน้ำพริกส้มซ่าก็มีเวลาเรารับคณะดูงานหรือคณะที่มาท่องเที่ยวที่เป็นสำรับอาหารนะคะช่วงฤดูกระหล่ำปีไข่ตุ๋นเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะทำมาจากส้มซ่าหรือผิวส้มซ่าหั่นฝอยบนข้าวคุกกะปิอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความเอาส้มซ่ามาทำเป็นเมนูต่างๆค่อนข้างเยอะมากหรือแม้กระทั่งเมนูที่เป็นเมนูเปิดลิ้นอย่างม้าห้อเมนูคลายร้อนอย่างส้มฉุนหรือแม้กระทั่งจริงๆตัวหมี่กรอบโบราณของส้มซ่าเนี่ยเราก็ทำ
1: มีกรอบโบราณเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะทำใช้ส้มซ่าเป็นส่วนผสม
0: ใช่ค่ะ
1: มีการทำแบบเวิร์กช็อปเรื่องของอาหารไหมคะที่แบบคุณแป้งพูดมาอะไรเงี้ยมีแบบให้เปิดให้ลองทำด้วยไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะก็คือโดยปกติเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะการทำยาดมส้มซ่าจากผิวส้มซ่าเป็นยาดมมือนะคะหรืออย่างตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่เป็นการทำเอาสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่ตามธาตุอะค่ะเพราะส้มซ่าเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ถึง3ธาตุหรือยกเว้นธาตุลมนะคะที่จะอาจจะใช้ส้มซ่าไม่ได้แต่ว่าถ้าธาตุไฟเนี่ยค่ะก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็มีดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านที่เราปลูกส่งเสริมการปลูกนะคะก็คืออย่างดอกมะลิดอกกุหลาบที่ นำมาทำนำมาตำเนาะนำมาตักแห้งนำมาตำแล้วก็ใส่เป็นถุงหอมที่ช่วยให้อารมณ์สงบผ่อนคลายขึ้นตามท่าเจ้าเรือนเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เรา

0: กำลังทำแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำตัวหมี่กรอบนุ่มซ่าเนี่ยเราล่าสุดเราก็มีการเอามาทำเป็นเวิร์กช็อปรวมถึงขนมไทยอื่นๆเราก็ทำเป็นให้คนเข้ามาเวิร์กช็อปอาชีพเหตุผลเพราะว่าในการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะก็คือชุมชนที่มาเรียนรู้เนี่ยเขาอาจจะต้องมีสถานที่ผลิตเนาะต้องได้มาตรฐานซึ่งอย่างของเราเนี่ยเราก็ได้รับมาตรฐานจากสาธารณสุขนะคะเราก็เลยรู้ว่าเออมันต้องลงทุนสูงในเบื้องต้นเราก็เลยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบในพื้นที่อื่นๆนะคะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชุมชนเขาได้เรียนรู
1: ้เรามีการนำสินค้าของเราไปออกบูธตามงานต่างๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักไหมคะเป็นการประชาสัมพันธ
0: ์ออกตลอดเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะซึ่งจัดวันที่2ถึงวันที่5นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะพอ11ถึง12เวลานะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มก็ได้เจอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพเยอะมากรวมถึงการออกบูธของวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าด้วยค่ะ
1: โอ้พอดีเลยกำลังออกงานอยู่เห็นถ้าผู้ฟังคุณผู้ฟังฟังอยู่นะคะกำลังออกงานอยู่เลยนะคะที่เมืองทองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มหกรรมสมุนไพรถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีแคมเปญหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกไหมคะในการท่องเที่ยวที่บ้านหวังส้มซ่า
0: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูเขาเรียกว่าหน้าฝนเนาะก็จะมีเมนูให้ชิมก็คือสำหรับข้าวหอมใบบัวแต่ว่าจะมีการให้เปิดให้จองผ่านเพจนะคะก็อยากให้ลูกท่านเข้าไปติดตามในเพจบ้านวังส้มซ่าแล้วดูกิจกรรมดีๆในแต่ละวันที่เราจะมีมาแล้วก็จะบอกเลยว่าน่าติดตามมากเพราะว่าเราทำกิจกรรมใหม่ๆตลอดแล้วก็ไม่ทำกันตามวัตถุดิบตามความพร้อมของพื้นที่นะคะอย่างเช่นอย่างแม้กระทั่งเมนูที่เราพูดถึงอะค่ะถ้าช่วงไหนเราไม่มีวัตถุดิบในชุมชนเราก็จะไม่ทำเหตุผลเพราะว่าเราให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะกับการรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือของกิจกรรมที่เราทำนั้นๆเราจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะทำแกงส้มแล้วเราจะไปซื้อปลาซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำในตลาดอันนี้เป็นสิ่งที่หมู่บ้านเราไม่ทำเราจะต้องรู้เลยว่าถ้าวันนี้เราทำแกงเขียวหวานแสดงว่าเรามีมะเขือเยอะมากที่ปลูกที่สวนใครวันนี้เราทำแกงส้มเพราะเราไปเก็บมะละกอที่สวนใครได้หรือวันนี้เรากำลังจะทำเมนูเนี้ยเราเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาจากบ้านใครเราอยากทำให้คนไทยอะค่ะตระหนักรู้และให้คุณค่าเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะสามารถมาต่อยอดโดยนวัตกรรมแล้วก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามีการวางแผนหรือว่ามองอนาคตในวิสาหกิจชุมชนของเราว่ายังไงบ้างคะอยากจะทำอะไรอยากจะต่อยอดไปทางไหน
0: ค่ะอย่างวิสาหกิจชุมชนเราตั้งเป้ามากๆเลยนะคะที่เราอยากจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็ผลักดันวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรพื้นถิ่นเนี่ยสู่การพัฒนาสู่นวัตกรรมเช่นอย่างที่เราบอกนะคะเรามีแหล่งพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยค่ะก็ต้องมาจากฐานทรัพยากรแต่ก็ต้องต่อยอดด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมดังนั้นเราอยากให้ชุมชนเนี่ยมีสามารถเป็นนวัตกรเป็นนักนวัตกรรมแล้วก็เป็นผู้คิดริเริ่มแล้วก็ปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนแล้วก็แล้วก็พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ให้เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสร้างโปรดักต์ที่มีคุณค่าต่อผู้คนหมายความว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ใช้เนี่ยมันมาจากไหนส่งผลต่อชีวิตของผู้คนยังไงแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการช่วยเหลือเป็นความภาคภูมิใจแล้วเปลี่ยนจากชุมชนที่ร้องขอการสนับสนุนเปลี่ยนเป็นให้เขาลุกขึ้นมาทำแล้วก็แสวงหาโอกาสผ่านคำว่านวัตกรรมและองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวคนให้คุณแป้งทิ้งท้ายนิดหนึ่งค่ะเชิญชวนท่องเที่ยวค่ะที่ชุมชน
0: ค่ะก็สำหรับอย่างที่เราบอกนะคะว่าเรามีศูนย์เรียนรู้ที่มาได้ทุกวันเลยนะคะก็จะเปิดบริการแต่ 7:30 ถึง 3:00 น.สามารถทักข้อความผ่านเพจมาได้ว่าอยากมาเรียนรู้อยากมาเที่ยวเรื่องอะไรหรืออยากจะ walk in เข้ามาทานอาหารอร่อยที่อยู่ในชุมชนก็สามารถเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะถ้า อยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัว

0: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นซ่าหรือการแปรรูปต้นซ่าจากวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดแต่ถ้าส่วนของวิสาเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าเราจะหยุดอาจจะมีวันหยุดก็คือตัววันอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่าน้องนักวิจัยเนี่ยจะหยุดวันอาทิตย์แต่ถ้าเรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวัน
1: ค่ะก็สามารถติดตามภาพกิจกรรมแล้วก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ Facebook บ้านวังส้มซ่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ Facebook บ้านวังส้มซ่าค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแป้งมากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องราวของบ้านวังส้มซ่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะคิดว่าถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะอาจได้ไปเยี่ยมชมค่ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
1: ค่ะ
9: และก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะนุ้ยมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็ห้ามพลาดเลยโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นนะคะ113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เนี่ยเขาแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายค่ะครั้งที่3นะคะจะประกาศในวันที่16กรกฎาคม2500

0: 69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทนะคะจำนวน7รางวัลด้วยกันโอ้แจกหนักจริงๆนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีและยังและที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดได้อีกนะคะพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะคะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะคะทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะถูกใจสายสายออมแล้วก็สายที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง อย่างเราที่เปลี่ยนจากที่เราต้องซื้อเสี่ยงดวงทุกวันที่1แล้ววันที่16ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมาออมกับธนาคารออมสินนี่ก็จะได้รับรางวัลใหญ่ไปด้วยนี่คุ้มมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รีบไปติดตั้งแอปพลิเคชันแอป MyMo ด่วนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังทักทายกันเข้ามาในรายการหลายท่านเลยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนี่คุณทัศยะเขาบอกว่าเมื่อผมค้นหาบ้านวังส้มซ่าพบคำอธิบายที่บอกว่านี่คือเรื่องราวของความสำเร็จที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเทศไทยเป็นผลไม้ท้องถิ่นหายากที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็เป็นการพัฒนาแบรนด์ที่ดีเนาะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเรียกว่าสุดยอดมากๆเนาะสำหรับที่นี่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากเขาเรียกว่าอะไรของที่มีในชุมชนน่ะ
1: ใช่แล้วก็จะกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยเราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเขาก็จากที่เขาเล่ามีแค่ต้นเดียวแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดมากๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณทัศยานี่วันนี้คุยเก่งมากเลยนะ บอกว่าอยากเห็นดิฉันนะคะลงแข่งวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพนี่ต้องบอกว่าปีนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะก็คือคุณกระแตจะไปร่วมเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการลงแข่งนะคะลงแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้นะคะนี่ฉัน
1: เรียกว่าแข่งขันเรียกว่าเข้าร่วม
0: เอ้คุณต้องแบบว่ามีต้องลุ้นรางวัลสักนิดนึงสิรางวัลเขาเยอะนะคะดิฉันเห็นคุณฝึกซ้อมแล้วนะคะก
1: ็
0: จริงๆจริงๆก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมเนาะถ้าลงวิ่งมาราธอนหรือว่ามินิมาราธอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะตอนนี้เขาก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะก็สมัครได้ที่ไทยรัฐเลยอันนี้ก็เป็นตัวแทนในการรับสมัครหรือว่านะคะถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมาวิ่งกับดีเจผู้ดำเนินรายการของคลื่น FM 96.5 มีหลายท่านเลยนะมีกระแตนะคะมีพี่บอยชานเดชใช่ไหมคะอุ้ยพี่เก่งนะคะอุ้ยไปกันหลายท่านเลยพี่เก่งพัชราพรพี่โบอริสลานะคะน้องสแตมก็ไปนะคะคุณจอนวินเทจก็ไปนะไปวิ่งด้วยในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาวิ่งแบบเคียงข้างนะคะเหล่าดีเจต่างๆเหล่านี้นะคะก็ติดตามรับชมรับฟังได้น่าจะเป็นรายการ Modern Market นะคะก็จะมีการแจกนะคะบัตรในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เอาเป็นแข่งขันไปก่อนก็แล้วกันหรือว่าพรุ่งนี้รายการบอกเล่า96ไม่ใช่รายการบอกเล่ารายการ965อัปเดตก็น่าจะมีแจกอยู่เหมือนกันก็ติดตามฟังได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีหลักสูตรมาฝากค่ะหลักสูตรดีๆมาฝากนะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กนะคะระยะที่3พ ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพค่ะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กนะคะมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะระดับสูงเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเราจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเลยก็คือใกล้จะถึงนี้แล้วก็คือ9กรกฎาคมนี้ที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.นะคะแล้วก็รุ่นที่2ในวันที่23กรกฎาคมโรงแรมฟอร์จูนโคราชรุ่นที่3วันที่6สิงหาคมโรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรุ่นที่4วันที่20สิงหาคมโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและรุ่นที่5วันที่10กันยายนนะคะกลับมาที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.ค่ะโดยมีวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นตัวจริงด้านการสื่อสารจากองค์กรสื่อชั้นนำพร้อมร่วมเดินทางไปอบรมทั่วประเทศเลยนะคะทั้ง5รุ่นที่กล่าวมานะคะไป4ท่านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพลอนุตตรโสดผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เจ้าของคอนเทนต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางโทรทัศน์รายการแรกของประเทศไทยชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณวานิษาสมัครสรุตนะคะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการค่ะคุณวงศกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูลฟันเนลนะคะคุณวศินพรวิจิตจินดาติ๊กตอกเอ็กเปิดนะคะกรรมการบริษัทกัดไม่ปล่อยอะคาเดมี่ค่ะหลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปทั้ง5รุ่นแล้วนะคะก็จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบการสื่อสารที่ดีในช่วงเดือนตุลาคม2569นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครร่วมอบรมทั้ง5รุ่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-201-6381และ02-201-6439นะคะหรือว่าหากไม่สะดวกอบรมแบบออนไซต์ทั้ง5รุ่นก็สามารถอบรมออนไลน์แบบ e-learning ได้นะคะโดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะ nrct.system.w.com ค่ะก็ใครฟังไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @thinking radio นะคะก็จะมีข้อมูลส่งให้ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐนะคะถ้าสนใจโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะเริ่มโครงการอบรมแล้วแล้วก็มีข่าวดีนะเอ้นี่มีคุณผู้ชมนะคะส่งมาทาง channel YouTube นะคะดิฉันเป็นภาษาไทยแหละแต่ว่าดิฉันกำลังเรียบเรียงว่าไม่นะ ว่าจะสื่อความหมายถูกไหมอยากได้นักศึกษาอันนี้คืออยากได้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ตลอดมามีประสบการณ์กว่า40ปีที่โฆษณาสบู่แค่ฟองแต่ต่อมาเกือบอะไรเลยสปอร์ตโฆษณากระชากอารมณ์นักข่าวดีกว่าเดิมแบ็คกราวด์ซอฟดีกว่าเก่าก็จะน้อมรับคำติชมนะคะแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจเรื่องอะไรนักศึกษาที่โฆษณาสบู่จำไม่ได้อ่ะมาที่ข่าวดีดีกว่านะคะข่าวดีที่วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็คือติดอันดับระดับโลกนี่มาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะสามารถคว้าที่1ของทวีปเอเชียค่ะแล้วก็ติดอันดับ9ของโลกนะคะสำหรับประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าประเทศไทยของเรานี่ชูจุดนี้ได้เลยนะว่าเป็นจุดหมายของผู้ที่เกษียณจากทั่วโลกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่า ประเทศไทยค่ะประเทศนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยสำหรับการเกษียณอายุมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนค่าครองชีพที่คุ้มค่าสะท้อนว่าเฮ้ยมาอยู่ที่เนี่ยคุณภาพชีวิตดีระบบสาธารณสุขดีนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของให้ผู้เกษียณจากทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบประเทศเรามากขึ้นนะคะโดยข่าวดีนี้นะคะก็เป็นท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณละลิดาเพิดวัฒนานะคะซึ่งท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเปิดเผยว่าInternational Living ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของอเมริกาเนี่ยนะคะด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศเนี่ยเขาได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับค่ะต้องบอกว่าจัดทำอันดับเนี่ยต่อเนื่องมายาวนานนะคะเป็นปีที่35แล้วโดยประเทศไทยค่ะก็ได้รับการจัดอันดับนะคะอยู่ในอันดับที่9ของโลกแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของภูมิภาคเอเชียนะคะในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะโดยได้คะแนนเนี่ยรวมนะคะ80คะแนนด้วยกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยโดยท่านโฆษกเนี่ยบอกว่าดัชนีดังกล่าวนี้นะคะเขาประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพและการพัฒนาธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตนะคะโดยเขาอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในแต่ละประเทศจริงนะคะก็สำหรับประเทศไทยค่ะได้รับคะแนนที่โดดเด่นด้านค่าครองชีพตัวนี้เนี่ยคะแนนด้านค่าครองชีพเขาเนี่ยนะคะสูงถึงประเทศเราเนี่ยสูงถึง96คะแนนเต็มร้อยด้วยกันสูงมากแสดงว่าค่าครองชีพของเรานี่สำหรับชาวต่างชาตินี่คือถูกและดีมากๆ อันนี้ก็สะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ได้รับในขณะที่ด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลนะคะก็ได้คะแนนสูงถึง84คะแนนตรงนี้ก็คือสะท้อนถึงความพร้อมทางด้านโครงสร้างนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการบริหารจัดการของภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขก็ได้คะแนน79คะแนนนะคะก็สะท้อนถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงทางด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณด้วยก็ได้79คะแนนตรงนี้เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณจากทั่วโลกเลยท่านโฆษกบอกว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะคะที่จะยกระดับประเทศไทยค่ะก้าวสู่การเป็น medical and wellness hub ของโลกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุนะคะการแพทย์ที่มีมูลค่าทำให้มีมูลค่าสูงนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยเพื่อที่จะรองรับให้ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นี่พร้อมกับผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยการจัดอันดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุเนี่ยนะต้องบอกว่าสะท้อนถึงศักยภาพประเทศไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเดินหน้ายกระดับ คุณภาพที่เราได้รับรางวัลอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะอยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเกษียณเพราะว่ามันสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการบริการสุขภาพในเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันแล้วก็การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กลับไปสู่ประชาชนได้แบบยั่งยืนถ้าเกิดว่าเขาแบบมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ยาวตลอดไปเนาะและที่สำคัญคนที่แบบมีช่วงอายุในวัยเกษียณน่ะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดูแลสุขภาพตรงนี้เยอะขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็จะพัฒนาเป็นระบบนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่แต่เพียงแค่ผู้เกษียณอายุเนาะดิฉันอยู่ที่ออฟฟิศเราอยู่แถวโซนห้วยขวางได้มั้ยหรือโซนเนี้ยโซนที่อสมทเนี่ยนะคะบางทีก็รู้สึกว่าโอ้เราจะคล้ายๆว่าเป็นมณฑลไปอีกสัก1มณฑลแล้วนะเห็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเยอะมากนะคะก็เยอะอยู่แล้วก็พวกร้านอาหารนะคะใกล้ๆของออฟฟิศเราเนี่ยโอ้โหร้านอาหารที่เป็นหมาล่าฮอตพอตอ่ะคนเยอะทุกวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ก็ถือว่าทำให้กรุงเทพมหานครของเราก็คึกคักเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ส่วนในเรื่องของการจัดการพวกธุรกิจท่องเที่ยวแบบเทาๆอะไรแบบเนี้ยนะคะทางภาครัฐเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาก็มีการจัดการเรื่องนี้อยู่เพราะว่าท่านก็ทราบว่ามีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่มากเช่นกันนะคะก็สำหรับการจัดการพวกธุรกิจอะไรเทาๆพวกนี้เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์เนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่าเป็นทีมม้าเร็วนะเพื่อที่จะทลายธุรกิจมาเฟียหรือว่านอมินีท่องเที่ยวต่างชาติผิดกฎหมายนะคะเพื่อที่จะทำให้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นแบบเทาๆพวกนี้มันก็กระทบเยอะเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูคึกคักแต่ว่าบางทีเม็ดเงินมันไม่ได้เข้าประเทศนะเนาะแล้วก็บางทีก็ทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะคะก็เลยท่านรัฐมนตรีก็เลยนี่เลยจัดตั้งชุดมาเร็วนี้ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าอยากที่จะยกระดับความปลอดภัยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปีหลังนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยตั้งชุดมาเร็วนะคะเป็นถือว่าเป็นชุดทำงานของส่วนกลางนะที่จะไปทลายมาเฟียแล้วก็นอมินีในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะท่านบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะชุดทำงานนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเป็นชุดถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะจากส่วนกลางเพื่อที่จะลงพื้นที่นะคะในการที่จะปราบปรามแล้วก็ลดปัญหาอิทธิพลการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างที่แบบเป็นข่าวใหญ่โตที่ผ่านมาแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวประเทศไทยมากๆก็คือที่ภูเก็ตอะเนาะอันนี้ก็ถือว่ากระทบกับการท่องเที่ยวมากๆเลยท่านก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะพร้อมทั้งกับยกระดับในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของทั้งขาเข้าและก็ขาออกที่สนามบินด้วยนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็ถือว่ามันเป็นชื่อเสียงหรือว่ามันเป็นมาตรฐานระดับสากลนะที่ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาแล้วก็เข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวประเทศไทยของเราจะได้แบบว่าติดอันดับโลกไปอีกหลายๆอย่างเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุหรือว่าเวลเน็ตเนาะของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวมีการท่องเที่ยวบรรยากาศดีฝากสั้นๆนิดนึงนะคะตะวันร้อนที่ดอนหอยหลอดเห็นชื่อแล้วก็อยากจะไปนะคะใกล้ๆเองชวนแบบว่าเช็คอินแสงเย็นริมทะเลนะคะกินชิลครบจบในงานเดียวนะคะก็ที่ไม่ควรพลาดนะคะงานมีถึงแค่เสาร์อาทิตย์นี้นะคะ 1-5 กรกฎาคมที่ศาลกรมหลวงชุมพรดอนหอยหลอดนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาก็มีกิจกรรมที่บอกนะคะตะวันร้อนที่ดอนหอยหลอดมีกิจกรรมแบบว่าสุดโรแมนติกนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกนะคะกินอาหารทะเลแบบสดๆและกว่า40ร้านค้าช็อปสินค้าชุมชนและของดีของแม่กลองมีการล่องเรือชมดอนหอยหลอดมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดงานมีแข่งทำอาหาร cover dance นะคะการประกวดต่างๆใดๆคือบรรยากาศดีมากๆใครยังไม่เคยได้ไปแล้วใกล้ๆกรุงเทพนี่เองที่ดอนหอยหลอดนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดินทรายนะคะของอ่าวมีพื้นที่แบบว่าสวยงามมากๆแต่ว่าถ้าให้ไปเหมือนเขาจะให้เช็คน้ำขึ้นน้ำลงนิดนึงถ้าช่วงน้ำลงมันก็จะมีหอยหลอดออกมานะคะแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมจับหอยหลอดได้นะคะช่วงเย็นๆก็เหมือนว่าปูเสื่อปิกนิกกินอาหารทะเลดูพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงปกติที่เขาไม่มีงานก็น่าเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เขารวบรวมร้านค้าต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะใครแบบอยากมีโอกาสไปก็ไปได้แค่ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะที่จะมีงานนะคะแนะนำให้ไปช่วงเย็นๆนะคะไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรนะคะกินอาหารทะเลสดๆถ่ายรูปเช็คอินนะคะทำกิจกรรมได้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลือกสรรเลยคุณทัศยะบอกว่าเมื่อพูดถึงพิษณุโลกทำให้นึกถึงคุณสุวรรณีสุคนธาอ๋อนี่คุณทัศยะนี่เป็นคนที่ใฝ่รู้มากๆเลยนะคะก็ชอบหาข้อมูลเนาะนี่ดิฉันแนะนำเลยถ้าเกษียณเมื่อไหร่นะคะต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะประเทศของเรานี่เหมาะสำหรับนะคะวัยเกษียณถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะคุณทัศยะต้องไม่พลาดนะคะเกษียณต้องย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่นี่เลยนะคะดิฉันว่าโอ้ยน่าจะแบบดีนะเพราะว่าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ในช่วงท้ายของรายการค่ะเช่นเคยค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะอยู่ไหนก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์CCTV กล้องวงจรปิดนะคะรุ่น V360 แล้วก็ A80 Wi-Fi ค่ะตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพแบบสดๆหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือมีความละเอียดนะคะถึง8ล้านพิกเซลด้วยกันซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยเพราะว่าทนแดดทนฝนค่ะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้ยาวนาน30วันเลยแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยนะหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้อีก75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปที่มือถือนะคะดูภาพสีกลางคืนก็ได้คมชัดเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดค่ะเพื่อใช้ที่จะสามารถเห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียในวันนี้ก็คือซื้อ1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยที่เบอร์021143990 021143990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็กล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆไม่แค่แต่ว่าสอดส่องภายในบ้านเรานะนะคะเอาตรงๆแบบว่าในรอบๆ บริเวณบ้านน่ะนะคะก็สามารถสอดส่องได้นะคะก็สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณทุกคำติชมด้วยนะคะบอกว่าผู้ดำเนินรายการออกเสียงควบกล้ำรอไม่ได้เลยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปพัฒนานะคะสำหรับนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: ในขออนุญาตมองตาหน่อยสิคะในสบตาหน่อยไม่เห็นจะบอกกล่าวอะไรลูกสาวเลยอ่ะไม่บอกอะไรเลยวันจันทร์ถามก็บอกว่าไม่ตอบแล้วก็เหมือนไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยทำไมปล่อยให้นุ่นรู้อ่ะพร้อมๆกับคุณผู้ชมแหละแล้วก็คือรู้อ่ะตอนที่เขาเป็นข่าวและพาดหัวข่าวแล้ววันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านก็กลับมาจากฝรั่งเศสแล้วนะคะแล้วก็ทำงานเลยแล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเรื่องของอาจารย์วีระธีรพัฒรานนท์เนี่ยแหละค่ะพี่นักข่าวไปถามบอกว่าเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยมีชื่อของอาจารย์วีระธีรพัฒรานนท์เนี่ยนะคะเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนักข่าวไปถามแบบนี้ก็คงถามความเห็นจากท่านนายกท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ตัวท่านเองไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีการลงมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นและนักข่าวก็ถามอีกค่ะว่าส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือเปล่านั้นเนี่ยท่านนายกบอกว่าท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์ก็คือตัวอาจารย์นั่นนะคะแล้วก็เข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนท่านนายกเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารมองว่าก็เป็นเรื่องดีถ้าได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้มาช่วยกันรักษาประโยชน์ของชาติไปยังไงมายังไงก่อน
2: ต้องบอกก่อนนะว่าผมนี่หลีกเลี่ยงมากๆเลยในการจะเป็นข่าวแต่ผมก็เข้าใจ
1: นะ
2: ผมก็เข้าใจนะต้องบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568
1: ค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569อันนี้ผมไปโดยการได้รับการเสนอชื่อจากพรรคประชาชนในสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พรรคการเมือง
1: ค่ะที่ผ่านมา
2: ที่ผ่านมาใช่นะผมก็บอกกับทางคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกนะของพรรคประชาชนว่าผม non partisan ก็คือว่าผมไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายใดนะตอนนั้นยังพูดในรายการด้วยซ้ำไปว่าถ้าพรรคการเมืองเสนอชื่อไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลผมยินดีตอนนั้นก็เป็นพรรคฝ่ายค้านติดต่อมาก็อย่างที่เราทราบกัน

0: แต่ถ้าเกิดเป็น มาจากรัฐบาลหรือจะเรียกว่าเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่รับตอนนั้นผมพูดอย่างนี้
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ต้องไหม
1: ในตอนนั้นห่วงเวลานั้น
0: ใช่นะอันนี้พอผ่านไป2ปีนะผมก็ยอมรับว่าก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ชอบพรรคประชาชนมันก็จะแคนนอนมาถึงผมบอกว่าเนี่ยไปกินส้มอะไรประมาณอ
1: าจารย์อุ้มส้ม
0: อะไรประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องถอนความคิดเดิมนะว่าถ้าเกิดรอบนี้เราจะไปก่อนในนามสัดส่วนของพรรคการเมืองผมก็ไม่ได้ติดต่อกับใครอันนี้ผมบอกคุณเลยนะผมไม่ได้ติดต่อกับใครมีเมื่อวานนี้วันก่อนก็มีคนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะก็ไลน์มาถามผมนะคุณก็ได้ข้อมูลแล้วผมส่งให้คุณอ่านไปแล้ว
1: ซึ่งก็หลังจากรายการฟังหูไว้หูออนแอร์ไปนะเพราะว่าวันจันทร์นุ่นจำได้ว่านุ่นถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะไปหรือเปล่าแล้วอาจารย์บอกว่านิ่งเงียบอะในตอนนั้นอะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีสัญญาณจากใครมาจริงใช่ไหมคะ
0: พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้สัญญาณมันมีอยู่แล้วนะพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ติดต่อกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็มีพรรคการเมืองที่มาถามผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกผมก็บอกผมไม่สะดวกนะก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะเป็นพรรคประชาชนที่มาถามผมก็นั่งดูแล้วว่าสัดส่วนของพรรคประชาชนในกรรมธิการชุดนี้จากเดิมเนี่ยเขามี16คนเขาลดลงไปเหลือ13คน
1: ในครั้งนี
0: ้ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปทำงานตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สัดส่วนที่พรรคเขาจะไปสรรหาผู้คนเนี่ยมันก็ต้องเบียดไปคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วพอวันเนี้ยที่ไปวันนี้ที่ไปประชุมเนี่ยผมก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีคนนอกเนี่ย3คนแล้วคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย10คนนะใน10คนเนี่ยเป็นคนหน้าใหม่ที่ผมไม่รู้จักเลยแสดงว่าภายในพรรคของเขาก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องสรรหา
1: ค่ะ
0: นะส่วนของผมก็แต่ว่าพรรคอื่นผมก็ไม่ได้ติดต่อเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่พรรคอะไรก็ตามทีเนี่ยผมไม่ได้ติดต่อนะคราวนี้ประเด็นที่เป็นอยู่เนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยผมขอไม่บอกกันแล้วกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพียงแต่ผมรับในแง่ว่าเข้าไปทำงานกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดมันมี18คนผมเป็นหนึ่งใน18คนนะแต่ว่าใน18คนเนี่ยมันก็ไอดีนติฟายได้ว่ามาจากพรรคการเมืองไหนบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประหลาดสำหรับผมที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฝั่งที่เขาเป็นฝั่งรัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมาในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยทางพรรคประชาชนเนี่ยผมก็เข้าไปคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลเข้าไปคุยกับคุณสุรเชษนะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: เรื่องเป็นอย่างนี้ประมาณนี
1: ้นะก็บอกกล่าวเขา
0: ให้เขาเข้าใจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจผมก็บอกเนี่ยมันสัดส่วนมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคแหละไม่มีปัญหาอะไร
1: เดี๋ยวนุ่นอธิบายให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าสัดส่วนเขาเป็นยังไงหลังจากเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยสภามีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
0: 72คน
1: งบประมาณปี70เนี่ยในคณะกรรมาการวิสามัญเนี่ยมีทั้งหมด72คนใน72คน
0: 1ใน4เป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี
1: 98คน
0: แล้ว3ใน4 54คนเนี่ยเป็นสัดส่วนของพรรคการเมือง
1: ในสัดส่วนของพรรคการเมือง
0: ก็แบ่งออกเป็น2ก้อน
1: ค่ะ
0: ก้อนที่เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ย32คน
1: ค่ะ
0: แล้วก้อนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ย22คนจริงๆก็ไม่ใช่ผมเป็นคนนอกคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เป็นส.ส.พูดง่ายๆนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียว
1: อาจารย์แต่คนสับสนค่ะว่าสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต่างกันเหรอ
0: มันก็มีทั้งความต่างและไม่ต่างจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นส.ส.ไม่เป็นส.ส.อะไรไม่สำคัญแต่เขาจะอยู่ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี2 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนี่ยก็ต้องอยู่ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีสามอาจจะเป็นรัฐมนตรีที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะต้องมาทำงานตรงนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยคุณพลดรปริศนานันทกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องเข้ามามันก็จะมีหลักๆที่เข้ามาในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นรัฐมนตรีเขาไม่อยากมาเป็นก็เยอะคนที่เป็นสสคนที่ไม่ได้สัดส่วนของพรรคก็อาจจะมาฝากไว้ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีน
1: ี่
0: พูดถึงจากพรรคการเมืองนะเพราะฉะนั้นพูดก็พูดเถอะสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยถึงแม้จะเรียกว่าสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีแต่มันก็เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่อยู่ในพรรครัฐบาลจำนวนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: ไม่มีพรรคฝ่ายค้านมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: ยกเว้นกรณีผมเนี่ยเป็นกรณีคนนอกซึ่งไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นพรรคการเมืองไม่ได้เป็นสสอะไรมันก็อย่างที่บอกอะว่ามันเข้าไปได้แต่ว่าเข้าไปยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้แต่คนที่เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเขาก็มาถามผมนะ
1: วันนี้ไปเจอมาแล้วว
0: ันนี้ประชุมวันแรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถามผมว่ามาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเหรอ
1: เ
0: ออเขาถามผมเพราะมาตัวเขาน่ะมาจากพรรคภูมิใจไทย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ระบุชื่อกันแล้วกัน
1: แสดงว่าท่านเองก็ไม่ทราบเหมือนกันที่มาที่ไป
0: ใช่ผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับเขาก็ทำหน้างงๆน
1: ะ
0: ว่าเฮ้ยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยแล้วมันมาจากพรรคไหนวะอะไรประมาณนั้นเขาทำหน้างงๆเขาก็มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปตอบอะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ไปช่วยในการอธิบายงบประมาณหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามันนี่คือเอาว่าที่รัฐบาลไอ้ที่ทำสำนักงบประมาณทำข้อเสนองบประมาณแล้วก็ผ่านหลักการรับหลักการในวาระแรกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการมานั่งดูว่าอะไรเหมาะอะไรควรจะต้องตัดตรงไหนจะต้องทำความเข้าใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรรมาธิการก็จะมีทั้งฝั่งรัฐบาลซึ่งเขาก็ตรวจฝ่ายค้านก็จะทำหนักหน่อยทำให้มันเข้มข้นหน่อย
1: นะ
0: ก็ที่จริงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตถ้าถามผม
1: แต่
0: คนเขาไปใส่ใจมากผมก็ไม่เข้าใจเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ครั้งที่อาจารย์ไปเป็นก็จะมีพาดหัวในสื่ออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลอาวุโสด้วยและที่สำคัญก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเวลาหลายๆครั้งที่อาจารย์นะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณน่ะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเข้าใจง่ายดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่เคยบอกที่ผมเคยแนะนำว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่เราบอกหลายๆทีเนี่ยวันนี้เพิ่งจะได้รับนะเพราะไปประชุมวันแรกนี่นะมันอยู่ในเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ก่อนในนั้นก็จะมีเว็บไซต์มีเป็นไฟล์ PDF
0: อันนี้ผมไปเอาไปเล
1: ยจะเล่าให้ฟังหน่อยเอาวันนี้ไปตั้งแต่กี่โมงเขาประชุมกันตั้งแต่กี่โมงแล้วเขาไปประชุมกันเนี่ยเพื่อเลือกว่าใครจะอยู่ตำแหน่งอะไรใช่ไหม
0: วันนี้มีอะไรน่าสนใจเล่าไปเลยก็แล้วกัน
1: ได้ค่ะ
0: ประชุมบ่ายโมงครึ่งนะแต่ผมไปก่อนนะเพราะว่าผมก็จะไปดูอะไรนิดๆหน่อยๆนะก็ตามโปรเซสก็มีวาระคือเลือกตำแหน่งในคณะกรรมการวิสามันก็ประธาน
1: ค่ะ
0: รองประธานอะไรเงี้ยนะ
1: เลขานุการ
0: ประธาน
1: โฆษก
0: เนี่ยผมเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ประธาน1คน
1: ก็แน่นอน
0: รองประธาน9คนรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วปี69เนี่ยมีรองประธาน18คน
1: ทำไมรอบนี้น้อยอ่ะ
0: เนี่ยผมว่าเข้าใจว่าคงจะมีการปรับแต่งอะไรคือมันตั้งไปเลอะเทอะอ่
1: ะ
0: 18คนนะคุณไอ้นี่ก็เหลือ9คนก็คือทำงานจริงๆ
1: ประธานเนี่ยก็คือท่านเอกนิติ
0: ประธานแล้วรองหนึ่งเนี่ยสำคัญรองหนึ่งเนี่ยคือพลดอนปริศนานันทกุล
1: รองประธานกรรมาธิการ
0: คนที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มันก็รองสำคัญประมาณสัก3คนน่ะ1 2 3 4รอง2รอง3รอง4เนี่ยมันไม่พ้นตรงนี้หรอก
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าประธานส่วนใหญ่เนี่ยรัฐมนตรีครั้งท่านก็ไม่ได้นั่งตรงนี้หรอกให้เป็นรองประธานมาทำหน้าที่แทนแต่ครั้งที่แล้วมันตั้งไว้ตั้ง18คน
1: ครั้งนี้เหลือแค่9คน
0: 9คน
1: นะ
0: โอเค
1: แล้วก็มีเลขานุการกรรมการ
0: เลขานุการเนี่ย4คนจากเดิมเนี่ย9คน
1: ก็ครั้งนี้ก็น้อยกว่าเดิม
0: โฆษกจากเดิมเนี่ย7คนเหลือ3คน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ที่ตั้งที่ครั้งที่แล้วไม่มีแต่ครั้งนี้มีก็ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามันนี่6คน
1: อาจารย์อยู่ตรง
0: ผมอยู่ในที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามันก็เหมือนกับติดยศให้นะที่จริงก็ไม่ค่อยสำคัญนะผมลืมไปนะผมจะบอกเขาไม่ต้องตั้งผมหรอกผมไม่ได้สนใจอะไรงั้นหรอกโอเคเนี่ยประมาณนี้อารมณ์นี
1: ้
0: คราวนี้
1: เอกสารที่เขาให้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: โอ้วันนี้ยังไม่มีอะไร
1: แต่รูปเล่มแบบเน
0: ี้
1: ย
0: ไม่เป็นกล่องมีอยู่2กล่องเป็นรายละเอียดในการ
1: เดี๋ยวใช้คำว่ากล่องหรือลัง
0: กล่องลังเอกสารงบประมาณในคาดแดงที่เขาพูดกันเนี่ยหน้าตาประมาณเนี่ยคาดแดง
1: 20กว่าเล่มได้ไหม
0: สองกล่องใหญ่
1: เลย
0: น่าจะประมาณสัก30เล่มได้
1: แล้วอาจารย์เลือกอ่านยังไง
0: ผมก็เลือกดูเรื่องไหนที่ผมจะแต่ตอนนี้ผมสนใจเรื่องแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐแผนรายจ่ายเพื่อชดเชยเนี่ยผมจะอ่าน
1: อาจารย์นุ่นอยากรู้มากเลยเพื่อถามแทนคุณผู้ชมเขาอยากเห็นหน้าตาเวลาเนี่ยสมมติว่าเวลานั่นนะคะเขาก็จะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ไหมคะแน่นอนว่าสังเขปอ่ะอันนี้สังเขปเนี่ยจะเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเล่มคาดแดงๆเนี่ยค่ะ
0: เล่มคาดแดงๆเนี่ยมันจะเป็นตามรายการเลยงบกลางกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมอะไรพวกนี้แต่นี่มันไอ้นี่มันเล่มที่19เล่มที่19เนี่ยมันเป็นแผนงานบุคลากรของรัฐผมอยากจะรู้ว่าที่เราจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดมันกี่บาทก
1: ี่คนเขาจะมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เรียงไปแล้วก็หน้าปกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขียนบอกว่าอันนี้เป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับแผนงานบุคลากรอ
0: ันนี้เวลาท่านเข้าไปในเว็บไซต์ท่านก็เห็นก็เลือกดูแล้วกัน
1: บางเล่มก็จะเขียนเป็นว่าของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงการคลัง
0: ใช่ถูกต้องอันนี้คือเอกสารแล้วก็เอกสารอีกชิ้นอีกชั้นนึงเนี่ยคือเอกสารของหน่วยรับงบประมาณที่เขาจะต้องเอามาชี้แจงอย่างวันนี้ที่เขาคุยกันนะนอกเหนือจะเลือกตำแหน่งต่างๆแล้วนะก็กำหนดเวลาในการประชุมประชุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์กี่โมงกี่แมงแล้วก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: ลำดับในการพิจารณาจะพิจารณาแบบไหนเป็นรายมาตราเป็นกลุ่มเกิ่มตอนนี้ก็ใช้เป็นรายมาตราไปนะแล้วก็สำหรับคนที่มาชี้แจงรอบนี้ก็เปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยบอกว่าให้หน่วยราชการเนี่ยถ้าเป็นระดับกระทรวงเนี่ยมาไม่เกิน10คนมันก็มากัน10คนเลยแล้วถ้าเป็นระดับกรมก็มาไม่เกิน5คนมันก็มาไม่เกิน5คนก็มา5คนเลยแล้วบอกมาทำไมเยอะแยะ
1: ไม่มีมาช่วยกันไงข้อมูล
0: ไม่ไอ้นี่คือคนนั่งชี้แจงนะไอ้คนที่มาช่วยอีกกองทัพนึงอยู่ห้องไม่ใช่ห้องพิจารณางบมาน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ทางแบดอ่ะแกเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องมากขนาดนั้นไม่เกินนะแต่ว่าเอาเท่าที่จำเป็นจะได้ทำงานไม่ใช่มานั่งแฮงร
1: อ
0: เอาเท่าที่จำเป็นสมมติว่าต้องมา5คนก็มา5คนเขาบอกให้มาไม่เกิน10คนกูก็ใส่ไป10คนไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอย่างเวลามาชี้แจงจริงอย่างกรมเนี่ยเขาก็สนใจที่บดีคนเดียวทุกรองเลยไม่ต้องสนใจหรอกนะกองเกิงอยู่นอกกันไม่ต้องมาทำงานประมาณนี
1: ้ก็ส่งเทคไลน์ไงเพื่อน
0: ใช่ใช่ใช่เพื่อนก็มันส่งเทคในมือถือได้อะไรได
1: ้
0: นะแล้วก็หน่วยงานกลางที่จะมานั่งในห้องประชุมปกติมันจะมีหลายรอบนี้ตัดทิ้งหมดเลยปกตินะคือจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมานั่งโดยไม่มีความจำเป็นนั่งเฉยๆอ่ะถ้าเขาไม่ถามก็นั่งเฉยๆอ่
1: ะ
0: สำนักเมื่อก่อนนะ6หน่วยงานสำนักงานการตรวจการเงินแผ่นดินสภาพัฒน์กรมบัญชีกลางกพ.กพ.ล.แล้วก็สำนักงบประมาณของรัฐสภา6หน่วยงานมานั่งอ่ะถึงไม่ได้ชี้แจงคือเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: นั่งเฉยๆงั้นน่ะเราก็ตัดทิ้งหมดเลยเหลือแค่2พอ
1: ค่ะ
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคือทำเสร็จรับรองงบอ่ะกับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
1: ค่ะ
0: แล้วจะมาก็เฉพาะว่าในรายการไหนที่จำเป็นจะต้องมาก็มามันคือผมบอกเลยว่าไอ้การประชุมไอ้เรื่องไอ้พิจารณางบประมาณเนี่ยมันเป็นมหากรรมคนแม่งเยอะจนกลานตาไปหมดอ่
1: ะ
0: มันบางหน่วยงานมาเป็นร้อยคนอ่ะคุณ
1: เอาละครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเสีย
0: แต่ว่าดีกว่านั้นมีอย่างง
1: ี้
0: อันน
1: ี้เดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าดีกว่านั้นมันมีอีกแต่มีอีกคืออะไรเดี๋ยวจะตอบให้ฟังนะคะแต่ในระหว่างทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยนะคะในช่วงของถามมาต่อไปสมมติว่าคุณผู้ชมอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองหรือเรื่องของการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุยบันเทิงนะคะแต่ก็ได้ความรู้ดีค่ะอาจารย์คะ
0: คือถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางโอเคนะเขามีถ่ายทอดวงจรปิดออกมาให้นักข่าวแต่ว่ามันก็เห็นอย่างที่เขา มันก็ไม่ได้ละเอียดใช่ไหมได้ยินเสียงเขาพูดกันอะไรกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนั้นเพราะไอ้ของที่มันไม่มีอยู่ในกล้องทีวีอ่ะมันก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมผู้คนเดินไปเดินมาคนนั้นเดินไปคุยคนนี้ล็อบบี้นั้นล็อบบี้อย่างเงี้ยมันมีทำไมไอ้กล้องมันจะไม่เห็น
1: กว้างๆอ่ะได้

0: ่ใครเดินมาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยคนที่เป็นวัยรุ่นเจนใหม่ๆอ่ะแต่เขาก็อยู่ในคณะกรรมการด้วยอย่างเงี้ยค่ะสนิทกับอาจารย์ไหม
1: พูดถึงใคร
0: เอาหลายคนน่ะก็มีหลายคนน่ะ
1: ก็มีมาคุยก็มีมาคุยก็มีเนี่ยของพรรคเศรษฐกิจอ่ะคุณอะไรคิดโปตนันเลยเขาก็มาคุยแวบคุยนานเลยละคุยนานมีคนอื่นด้วยผมก็คุยกับแต่ผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่ารอบนี้มันแปลกหน้าผมไม่คุ้นเลยบางพรรคนี่เป็นสสใหม่แม้แต่พรรคการเมืองเดิมนะไม่ว่าจะเป็นมาจากภูมิใจไทยไม่ว่าจะมาจากเพื่อไทยเนี่ยผมก็ไม่คุ้นหน้าเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วเลยมันคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่จัดสรรกำลังคนเข้ามาทำงานตรงนี้ด้วย
0: และที่อาจารย์บอกว่าตั้งข้อสังเกตเอาในมุมบวกก่อนละกันที่เป็นข้อดีๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นเรื่องของการปรับ
1: คือในแง่บรรยากาศเนี่ยนะมันถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนี้จะต่างจากตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมไปเป็นกรรมาธิการ2ปีนะ2ครั้งสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาครั้งนึงแล้วก็สมัยรัฐบาลคุณ
0: แพทอง
1: คุณแพทองทานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือบรรยากาศระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันมีการยุบพรรคก้าวไกลด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแล้วก็ตอนที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอะไรต่ออะไรแล้วมันมีการหักกันอะไรเงี้ยนะมันก็มีส่วนทำให้เกิดความตึงเครียดพอสมควรใช่ไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งน
0: ะ
1: แต่รอบนี้ไม่มันบรรยากาศมันถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วมันสะท้อนมาเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจผมไปเป็นกรรมธิการ2ครั้งปี67กับ68เนี่ยก็พรรคประชาชนมีความพยายามอย่างมากเลยอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือต้องการให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการในห้องกรรมการ
0: อันนู้นจำได้ว่าเขาเรียกร้อง
1: ใช่ก็ทางนั้นก็ตีตกตลอด
0: ค่ะ
1: นะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขอคำอะไรนะขอคำของบประมาณของหน่วยราชการที่ส่งมาที่สำนักงบประมาณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้อันหลังเนี่ยน่าจะยากอยู่ผมก็เข้าใจเพราะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาทำเรื่องขอสำนักงบประมาณเนี่ยคนที่จะเป็นคนเซ็นเนี่ยคือรัฐมนตรีรอบนี้ทำไมพลดอนก็ถึงถูกตำหนิจากรัฐมนตรีเยอะแยะเพราะว่าไอ้ที่เขาส่งไปมันถูกตัดเยอะไงแต่ว่าด้วยเหตุผลมันถ้าเกิดเมื่อคืนคุณฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาอธิบายก็จะเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแหละ ทำไมหนี้รายจ่ายประจำมันถึงได้พุ่งเพราะว่าเขาไม่กลบไว
0: ้
1: ของเป็นยังไงก็ให้มันออกมาเป็นของจริงนะมันก็เลยทำให้งบรายจ่ายประจำมันพุ่งเพราะเดิมเนี่ยมันไปปิดไว้ปัดออกปัดเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอามาเลยเอามาดูกันแบบสดๆเลยเงี้ยนะรูปร่างหน้าตา
0: ท่านเอกนิติพูดก็น่าสนใจท่านพารดอนพูดก็น่าสนใจทางฝ่ายค้านเองเขาก็พูดน่าสนใจแล้วเขาก็เห็นไตในทิศทาง
1: ใช่ใช่แล้วที่อยากให้ฟังไปฟังใหม่อีกทีนะคุณนุ่นก็ไปฟังคุณก็ไปฟังด้วยคุณกรจาติกวนิชพูดตอนท้ายเนี่ยเห็นภาพบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งไว้ว่างๆผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันออกแนวโน้มอะไรยังไง
0: อาจารย์เห็นภาพเดียวกับคุณกรไหมล
1: ่
0: ะ
1: ไม่คือไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจุดในการจับเราเห็นว่าจะไปยังไงมันมีปัญหาติดขัดยังไงม
0: ัน
1: จะไปต่อไม่ได้ยังไงเราเข้าใจแต่ว่าการจะทำยังไงมันอีกเรื่องนึง
0: โอเคเดี๋ยวค่อยมี
1: อันนี้ไม่ใช่ประเด็น
0: แต่
1: ประเด็นอย่างนี้วันนี้ที่ประชุมกันอันนี้เป็นวาระสุดท้ายเลยเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่อง
0: ของการประชุมในวันน
1: ี้ใช่ของคือก่อนโอ้โหนี่ก็เนี่ยเป็นวาระ 3.6 การถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุมคณะกรรมการงบประมาณจากห้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ปัจจุบันหรือของที่มันเป็นอยู่เนี่ยเขามี CCTV ถ่ายทอดออกมานอกห้องประชุม
0: ค่ะ
1: นะงั้นถ้าเกิดใครสนใจถ้าไปสภาไปนั่งอยู่ข้างนอกก็ได้เห็นนะมันเป็นโทรทัศน์วงจรปิดแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดให้สาธารณะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะทำเป็นสาธารณะเนี่ยคุณก็ต้องตั้งกล้องแล้วก็ยิง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะทำอ่ะใช่ไหมแต่ว่าไม่มีไม่อะไรล่ะพูดง่ายว่าไม่ได้เป็นทางการทุกคนก็ไปคัดลอกมาแล้วก็ใครจะทำอะไรก็ทำไปเนี่ยวันเนี้ยคุยกันสรุปนะว่าให้มีการถ่ายทอด

0: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญในห้องประชุมใหญ
1: ่ได้เลยเหรอ
0: ได้ได้คราวนี้ผมเนี่ยภาพที่ออกมา
1: ค่ะ
0: กับเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะเหมือนที่เขาถ่ายทอดออกมาโทรทัศน์วงจรปิดคราวนี้ผมก็เลยถามเขาถามทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ลึกไม่แน่ใจว่าคือคนที่มาทำหน้าที่เป็นคนประสานงานน่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามว่าอะไรนะไอ้ที่ว่าถ่ายทอดสดเนี่ยมันถ่ายทอดสดแบบไหนไอ้อย่างเราเนี่ยเวลาติดตามการประชุมรัฐสภาเราก็ติดตามได้2ทางอันที่1ก็คือโทรทัศน์รัฐสภาซึ่งโทรทัศน์รัฐสภามันก็มีออก YouTube มันก็มีออก Facebook อะไรใช่มั้ย
1: โซเชียล
0: โซเชียลแล้วแต่เขาจะทำเขาจะลิงก์ไปอีกอันคือฟังเสียงฟังเสียงอย่างเดียวก็ฟังจากวิทยุรัฐสภา
1: ค่ะ
0: FM 87.5 ซ้ายมือสุดอ่ะของคลื่นที่เป็นคลื่นแนวเนี้ยนะต่างจังหวัดเขาก็มีวิทยุถ่ายทอดอันนี้ก็ฟังเพลิน
1: ๆ
0: ผมก็ถามว่ามันอยู่ในช่องไหน
1: รูปแบบจะทำไง
0: มันอยู่ในเขาบอกไม่ครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในเว็บไซต์ของรัฐสภาเนี่ยมันจะมีเว็บเฉพาะของคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายพูดง่ายเป็นซับเซตของเว็บไซต์ของรัฐสภาเขาจะถ่ายทอดผ่านตรงนี
1: ้ถ้าเราจะดูต้องเข้าไปในเว็บไซต์
0: ใช่ต้องเข้าไปเว็บไซต์ของรัฐสภาก่อนนะแล้วก็เข้าไปซับเซตหรือว่าส่วนย่อยของอันนี
1: ้
0: เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับคนที่นั่งประชุมหรือคนที่อยู่นอกห้องประชุมที่เขามี CCTV ถ่ายทอดสดผมก็ถามเพราะว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดผ่าน YouTube ได้ไหมผ่าน Facebook ได้ไหมทำ Facebook Fanpage สำหรับอันนี้แล้วก็ YouTube สำหรับ Channel นี
1: ้
0: แล้วก็เท่ากับออก3ทางถ้า TikTok ด้วยก็ยิ่งดีเนี่ยก็จะง่ายเพราะถ้าเกิดเราไปเซิร์ชจากเว็บไซต์มันก็ช้าใช่ไหม
1: ถ้า
0: เรา
1: เข้าไปมัน
0: หลายขั้นตอนถ้าเกิดเรากดจาก YouTube ปั๊บเรากดขอฟังการถ่ายทอดสดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปั๊บมันขึ้นมาก็ดูได้
1: เข้าได้ตรงเลย
0: ใช่อันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปทำจะไปปรึกษากับฝ่ายไอทีพรุ่งนี้ผมถึงจะรู้คำตอบว่าตกลงนอกจากดูจากเว็บไซต์แล้วนะมันสามารถจะดูผ่าน YouTube มันสามารถจะดูผ่าน Facebook มันสามารถจะดูผ่าน TikTok ได้ไหมถ้ามันได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปอีกเรื่องนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเดิมเนี่ยความสนใจของคนเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเพราะมันไม่มีตัวกระตุ้นแล้วมันเข้าถึงยากถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดมันเข้าถึงง่ายแล้วเรื่องมันน่าสนใจก็จะต้องติดตามกันเหมือนกับเราติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราเปิดโทรทัศน์ก็เห็นแล้วเราเข้าไปที่ YouTube เราก็เห็นอะไรเงี้ยเหมือนกันถ้ามันทำอย่างนั้นมันก็จะสะดวกขึ้นมันก็มีทั้งก็จะมีบางคนบอกอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดไปพาดพิงกันเลยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ตัวใครตัวมันครับ
1: อ้าวเขาไม่ได้มีคุ้มครอง
0: ไม่มีเอกสิทธิ์เอกสารอะไรทั้งนั้นนะมันเป็นการประชุมของกรรมาธิการแต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกก่อนหน้านี้จะมีคนที่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ซึ่งไอ้นั้นมันก็คือพูดง่ายๆอะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาชอบสลัวสลัวแต่ตอนนี้เราชอบสปอตไลท
1: ์โอเค
0: โอเค
1: เดี๋ยวสปอตไลท์ในที่นี้อะค่ะ
0: คือไม่ค่อยให้ห้องมันสว่างแล้วเห็นหน้าเห็นตาใครจะทำอะไรเนี่ยมันเห็นหน้าเห็นตามันก็จะไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เข้าท่า
1: โอเค
0: แต่ว่ามันไม่ไปถึงคณะอนุกรรมาธิการนั้นเขาไม่ให้ถ่ายทอดสดแล้วอันนี้ถ้าถามนะก็ถือว่าเกินรีฟอร์เวิร์ดแล้วถือว่าก้าวกระโดดก้าวใหญ่นะจากเดิมที่ไม่ให้เลยเนี่ยตอนเนี้ยเอาให้แต่แน่นอนอ่ะมันไม่ได้ไปถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รัฐสภาวิทยุรัฐสภาเพราะเขามีประชุมอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังจะเอาเรื่องของกรรมาธิการซึ่งเป็นซับเซตของที่ประชุมใหญ่ไปถ่ายทอดทั้งโทรทัศน์รัฐสภาได้ยังไงยกเว้นเขาจะตัดอะไรไปอีกเรื่องนึง
1: performance ที่เขาโอเพนแบบขนาดนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็กล้าที่จะขยับแบบนี้อาจารย์มองว่าแนวคิดหลักใหญ่ของเขาค
0: ือไม่ผมไม่รู้เบื้องหลังผมไม่รู้เบื้องหลังว่าการตัดสินใจเนี่ยแต่ว่ามันคล้ายๆกับ คือแนวคิดมันอาจจะอะไรล่ะเปิดกว้างขึ้นโอเพ่นขึ้นนะแล้วคนผลักดันเนี่ยเท่าที่ผมดูนะทางประธานวิปรัฐบาลซึ่งเป็นน้องของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คุณกรวีปริศน
0: าสสอ่างทองทั้งคู่เนี่ย
1: ค่ะเป็นท่านเป็นพี่น้องกัน
0: เป็นพี่น้องกันนะเขาก็คือโทนมันเป็นโทนแบบนั้น
1: ค่ะ
0: มันก็จะไม่เหมือนคือคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามันก็คิดไม่เหมือนกัน
1: แล้วเราจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่านอะตอนในสภาโอ้ตอบแบบจริงๆแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็ไม่อันนี้ไม่เป็นไรนะคือไม่ได้เชียร์อะไรใครนั่นที่พูดให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี
1: ้ฝ่ายค้านเขาก็มีข้อมูลที่ดีด้วย
0: ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะแต่อีกอันที่ไม่ได้ก็คือเรื่องคำของงบประมาณของหน่วยราชการที่ส่งมาที่สำนักงบอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังทำในคณะในชั้นกรรมาธิการเนี่ยมันพิจารณาจากงบที่มียอดผ่านการลงมติวาระแรก 3.788 ล้านล้านบาทแต่ที่เป็นคำขอเนี่ยมัน5.7 5.9 ล้านล้านบาท
1: คำขอมากกว่า
0: ใช่คราวนี้ไอ้จากคำขอมาตรงนี
1: ้
0: สำนักงบประมาณเขาเป็นคนดูตอนนี้ถ้าเกิดเอาตรงนี้ให้ดูมันก็จะเกิดปัญหาว่าทำไมตัดอันนั้นไม่ตัดอันนี้ไม่ตัดอันนู้นจะวุ่นวายไปหมดเขาก็เลยบอกว่าอันนั้นให้ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราพิจารณาอันนี้อยู่แล้วไม่ได้พิจารณาอันนั้นก็คงยากอยู่ที่จะได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้เนี้ยผมก็คล้ายๆกับว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกเขาอย่างนี้บอกว่าถ้าโครงการไหนเนี่ยผมก็ปากหนักไม่พูดอ่ะ
1: เดี๋ยวก็ต้องไปประชุมอีกตั้งหลายคร
0: ั้
1: ง
0: ไม่แต่นี่คงผ่านไปแล้วแหละเพราะว่าผมก็ปากหนักไม่ได้บอกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าโครงการไหนเนี่ยมันเป็นโครงการที่มันคล้ายๆกับว่ามีข้อสงสัยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไอ้ที่เขาทำแล้วที่อนุมัติจากสำนักงบเนี่ยกับไอ้ต้นทางที่ทางกระทรวงเขาขอมาจากหน่วยงานเขาเนี่ยเฉพาะเรื่องพูดง่ายๆไม่ใช่เอาทั้งหมดเอาเฉพาะเรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้ขอดูผมว่าน่าจะได้แต่อันนี้ไม่เป็นไรนะถึงไม่ได้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการก็ไม่เป็นไรในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติก็อาจจะได้อาจจะขอดูบางอันที่มันน่าสงสัยน่าสนใจอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมดูท่าทีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ท่านก็เป็นกรรมาธิการด้วยเนี่ยนั่งตรงข้างมาเนี่ยนะ
1: ท่านเป็นไงคะท่าที
0: ก็ท่าทีคล้ายๆกับว่าถ้าอะไรที่ทำได้เขาจะทำให้ อะไรที่ทำได้จะทำให้อะไรที่มันแหม่งไม่แน่ใจว่ามันควรจะทำหรือเปล่ามีเรื่องข้อกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาก็บอกนั่นก็เขาก็ต้องขอนะ
1: อ
0: ันนี้ผมก็คิดว่าคือจากเดิมที่
1: ก็พูดกัน
0: ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเนี่ยเป็นว่าโอเค
1: ค่ะ
0: นะเอาแค่นี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: แค่นู้นได้ไหมพอที่จะประนีประนอมอันนี้มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือว่าจะทำให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยน่าจะไปเร็ว
1: ค่ะ
0: แต่ผลเสียผมยังไม่เห็นตอนนี้ต้องดูของจริงเวลาดำเนินการกัน
1: ค่ะอาจจะค่อยๆเล่าเป็นตอนๆไปเพราะว่าต้องไปประชุมอีกตั้งหลายวันแล้วเด
0: ี๋
1: ยว
0: ไม่ใช่หลายวัน2เดือนพี
1: ่เดี๋ยวก่อนอยากรู้ก่อนเวลาด้วยอีกอันนึงที่คนอยากรู้คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันนะคะวันนี้วันที่2กรกฎาคมแล้วค่ะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
0: ที่ว่าจะเรื่องคัดกรองใช่ไหม
1: ใช
0: ่พรุ่งนี้จะมีการประชุม
1: ของ
0: คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการแห่งประชาราษฎร์อะไรสังคม
1: คณะกรรมการประชาราษฎร์สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะ
0: อันนี้เขาจะทำเอาง่ายๆสรุปอย่างนี้มันจะมีคน3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยคือคนที่เป็นกลุ่มเดิม 13,180,000 คนเนี่ยเขาจะคัดกรองว่าใครที่คุณสมบัติไม่ได้ก็จะเอาออก
1: ตัวเลขที่เป็นฐานเดิมก่อนที่เขาดูก่อน
0: อันที่สองเนี่ยเป็นข้อมูลตกหล่นพวกที่มันตกหล่นก่อนหน้านี้ที่กระทรวงมหาดไทยกับพม.เขามีเนี่ยประมาณ1,400,000คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นข้อมูลที่เขาไปสำรวจใหม่ให้พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเข้าไปดูเนี่ยอีกรู้สึกอีกก้อนนึงเนี่ย5,400,000คน
1: เยอะ
0: โอเคไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยจะเข้าระบบกรอง
1: ค่ะ
0: พอกรองเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าใครได้ ซึ่งจะไปนับหนึ่งกันวันที่1ตุลาคมสำหรับที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยฉบับใหม
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งจะมาจากฐานเดิมจะมาจากฐานข้อมูลเก่าและที่ไปสำรวจมาแต่ตอนนี้จำนวนยังไม่รู้ว่าเท่าไหร
1: ่ที่ชัดเจนยังไม่รู้
0: นะจะรู้วันที่14จะเข้าครม.วันที่14ถ้าผมจำไม่ผิดนะ14น่ะมันจะเป็นครม.ครม.อะไรไม่รู้อะ
1: คือจริงๆแล้วว่าจะเข้าครม.วันไหนเนี่ยเท่าที่ฟังคุณวินิจนะคะท่านก็บอกว่ายังไม่ได้สามารถระบุได้ว่าจะเป็นวันไหนแต่ที่สำคัญค่ะคืออาจารย
0: ์วันที่17เขาต้องประกาศ
1: ถูก17กรกฎาคม
0: 17เนี่ยถึงจะรู้ว่าคนที่เป็นคนเดิมที่ไม่ได้ใคร
1: ค่ะ
0: คนใหม่ที่เขาเป็นขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้ใครแล้วคนที่เขาไปสำรวจมาแล้วเนี่ยแต่เขาทำคำร้องหมดแล้วลงทะเบียนอะไรเพื่อที่จะให้คัดกรองเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลดิบเสร็จหมดแล้วอ๋อง
1: ั้นแสดงว่าถ้าเข้าประชุมครม.เนี่ยมันก็ต้องก่อนวันที่17กรกฎาคม
0: ใช่ๆๆๆแล้ววันที่17เนี่ยใครที่ได้ไม่ได้ก็ไปกดดูก็รู้ละแล้วเขาก็จะอธิบายด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรยังไงอ
1: ัน
0: นี้มันก็โอเคก็แฟร์ดีแต่นี่ผมก็ไม่รู้จำนวนตอนนี้ผมรู้แต่ว่าเขาตั้งงบไว้เท่าไหร่สำหรับรายการนี
1: ้เท่าไหร
0: ่ 42,000 ล้าน
1: จะพอไหม
0: ก็นี่แหละก็จะมีปัญหาว่ามันจะไม่พอ
1: ค่ะ
0: นี่ขนาดเบ่งแล้วนะนี่ขนาดเบ่งแล้ว
1: เดี๋ยว
0: เดิมเนี่ย 30,000 ล้านที่มันไม่พออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วที่ใช้ตอนนี้เราก็รุ่มประมาณ 55,000 เท่าที่ผมทราบเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังขอไป 62,000 ล้านแต่ทางสำนักงบตัดแล้วเหลือ 42,000 ล้าน
1: ค
0: ราวนี้ก็ต้องดูให้มันแมทช์กันละเออนะว่า 42,000 ล้านเนี่ยพอสำหรับที่เขาทำตรงนี้ไห
1: ม
0: ถ้าไม่พอจะทำยังไงก็ค่อยว่ากัน
1: เดี๋ยวค่อยดูเป็นสเต็ปอ
0: ันนี้จะไปถามเขาด้วยว่าที่คุณตั้งไว้ 42,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอนะเว้ยก็รีบแก้ให้มันจบก่อน
1: ในชั้นกรรมาธิการนะคะ ก็ฟังจากที่อาจารย์เล่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามข่าวอีกครั้งนึงนะคะว่าในคณะกรรมการที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเขาจะมีข้อมูลอะไรที่ออกมาบ้างวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ข่าวเรื่องการไปเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่คนไทยควรสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเรากำลังเห็นยักษ์ใหญ่เอเชีย2ประเทศรวมตัวกันประการแรกเลยครับจีนต้องหันมาเลยละจีนต้องหันมามองว่าเอ้ยอินเดียญี่ปุ่นเขาทำอะไรกันเพราะว่าการไปเยือนอินเดียของนายกทากาอิชิไปจับมือกับนเรนทราโมดีแล้วประกาศเป็นพันธมิตรเรื่องความมั่นคงด้วยครับเรื่องเทคโนโลยีด้วยครับเรื่อง AI ด้วยครับเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีด้วยครับรวมไปถึงแร่หายากทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือสิ่งที่จีนถือว่าเป็นผู้นำแข่งขันกับอเมริกาแต่บทเรียนจากสงครามอิหร่านวิกฤตพลังงานอินเดียญี่ปุ่นรู้เลยต่อไปนี้เราต้องมานั่งทำงานด้วยกันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะว่าเราจะไปรอให้ช่องแคปโฮมุสเปิดแล้วเกิดปิดขึ้นมาอีกเราจะทำอย่างไรดังนั้นถามว่าทำไมอินเดียญี่ปุ่นจึงต้องเร่งกอดคอกันแน่นในขณะนี้คำตอบคือมรสุมที่รุมเร้าจากรอบทิศข้อหนึ่งเลยวิกฤตพลังงานช่องแคปโฮมุสทำให้หลังพิงฝาและบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณต้องพึ่งพาตะวันออกกลางมากขนาดนั้นหรือเหตุผลที่สองคือญี่ปุ่นกำลังเจอภาวะขาดแคลนสินค้าขั้นกลางอินเดียเจอเงินเฟ้อในกลุ่มปุ๋ยและสินค้าเกษตรเร่งงานอย่างหนักบวกกับค่าเงินเยนและรูปีอ่อนลงอย่างน่าตกใจสัญญาณที่เปลี่ยนไปจากวอชิงตันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งภายใต้ทรัมป์นั้นอเมริกานโยบายต่อเอเชียไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปและยังมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ US Indo PACCOM มาเป็น US PACCOM ธรรมดาคือตัดคำว่า Indo ออกจาก US Indo Pacific Command ไม่มีคำว่า Indoซึ่งเดิมทีทั้งอเมริกายุคสมัยของโอบามาใส่คำว่าอินโดแปซิฟิกเปลี่ยนจากเอเชียแปซิฟิกเพื่อดึงเอาอินเดียมาเป็นพวกเพื่อสกัดจีนแต่ทรัมป์อยู่ดีๆตัดคำว่าอินโดออกเพราะทรัมป์ต้องการเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวนี่ก็เป็นเหตุผลนโยบายของอเมริกาที่ทำให้ทั้งญี่ปุ่นและทั้งอินเดียต้องรีบจับมือกันสหรัฐญี่ปุ่นมองไปที่จีนก็มีปัญหาเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้มีความตึงเครียดกันอย่างยิ่งปัจจัยทรัมป์ปัจจัยสีจิ้นผิงจึงทำให้อินเดียกับญี่ปุ่นต้องบอกว่าเราต้องมาคุยกันแล้ว จุดเด่นของความร่วมมือครั้งนี้ด้านกลาโหมครับจากแค่พันธมิตรสู่ร่วมผลิตอาวุธด้วยกันจุดนี้แหละครับที่มีคนเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมญี่ปุ่นภายใต้การนำของทาคาอิชิไม่ได้แค่ขายอาวุธแต่กำลังเปิดประตูรับเข้าไปเป็นสายการผลิตทีเดียวหมายความว่าร่วมกันผลิตญี่ปุ่นปรับปรุงหลักเกณฑ์การถ่ายโอนยุทโธปกรณ์สามารถส่งออกอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างได้เป็นครั้งแรกถือเป็นก้าวกระโดดจากยุคอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะครั้งสำคัญดังนั้นจึงมีการออกข่าวร่วมผลิตเรือรบคือนอกจากพัฒนาเสาอากาศวิทยุทางเรือแล้วตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นคุยกันถึงการร่วมผลิตเรือฟริเกตล่องหนในอู่ต่อเรือของอินเดียนี่เลยครับอินเดียนี่เข้าต่อเรือดำน้ำด้วยนะครับนอกนั้นยังมีการทำงานร่วมกันเทคโนโลยีชั้นลึกไม่ใช่แค่เรือรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไฮบริดสำหรับโดรนเครื่องยนต์เจ็ตและโลหกรรมชั้นสูงอินเดียจะได้รับโนว์ฮาวระดับโลกมาเต็มๆจากญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นเองพูดอย่างนี้อินเดียญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อแผนริเริ่มอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการเดินเรือและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลคือหัวใจสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ครับแน่นอนพอมีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงมันก็จะทำให้จีนต้องมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของการจับมือยักษ์ใหญ่เอเชียสองประเทศนี้ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทาคาอิชิกับโมดีคุยกันก็จะมีการเชื่อมโยงเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจกับการประสานด้านเทคโนโลยีของสองประเทศมาร์กตัวนี้ถูกวางไว้เพื่อตอบโจทย์นโยบายอินเดียพึ่งพาตนเองผสมผสานกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างลงตัวเช่นมีเรื่อง AI semiconductor หุ่นยนต์ระบบไร้คนขับเป้าหมายจะลงทุนร่วมกันครับเม็ดเงินลงทุน10ล้านล้านเยนจากภาคเอกชนญี่ปุ่นภายใน5ปีจะมีการเปลี่ยนบุคแลกเปลี่ยนบุคลากร 500,000 คนเริ่มมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากอินเดีย 50,000 คนเห็นไหมครับอินเดียมีคนเก่งญี่ปุ่นขาดแคลนคนสังคมคนสูงวัยดังนั้นถ้าได้คนทักษะเก่งทางเทคโนโลยีของอินเดียไป 50,000 คนญี่ปุ่นก็สามารถที่จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมตัวเองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือ2ผู้นำพูดกันถึงเรื่องการความร่วมมือการต่อเรือแก๊สชีวภาพการใช้เครื่องกดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นการช่วยทำให้ทั้งแก๊สชีวภาพมาทดแทนปุ๋ยได้จำนวนไม่น้อยมีการเร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางมุมไบอเมดาบัดด้วยครับซึ่งก็ญี่ปุ่นก็จะเข้ามาลงทุนดังนั้นมีประเด็นว่าปักกิ่งย่อมไม่อยู่เฉยๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาฟาดทันทีว่านี่คือการสร้างความแตกแยกภายใต้ฉากหน้าของความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียทำไมญี่ปุ่นจึงกล้าขยับตัวแรงขนาดนี้ครับนักวิเคราะห์บอกคำตอบคือญี่ปุ่นต้องการถอนตัวออกจากห่วงโซ่อุปทานของจีนโดยเฉพาะเรื่องแร่หายากที่จีนเคยใช้เป็นตัวประกันทางการเมืองเหมือนกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์แบบไตรภาคีอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียก็กำลังแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียอินเดียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทำให้กลุ่มควอดกลายเป็นโครงสร้างหลักในการค้านอำนาจที่แท้จริงควอดนี่อเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียแต่เมื่อ3ประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียจับมือกันย่อมจะสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆด้าน ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าอินเดียญี่ปุ่นขยับเข้ามาใกล้กันครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งมันอาจจะเป็นสมการอำนาจใหม่ในเอเชียที่จีนจะต้องเกรงใจอาเซียนและไทยนี่แหละครับที่จะต้องรีบปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการที่อินเดียกับญี่ปุ่นจับมือกันทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมช้าไม่ได้เลยครับ
4: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธนีวงศ์ครับทุกวันศุกร์คุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณวิกรมกรมอดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับตั้งวงสนทนาคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ประเด็นที่อยู่รอบๆตัวเราเลยครับเรื่องราวของสภาพอากาศของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่คุณผู้ชมตั้งเอาไว้ก็คือเราจะอยู่กับอากาศแบบนี้คือโลกร้อนอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับอีกสักครู่จะได้ฟังทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันครับแต่ว่าเบื้องต้นมีข่าวดีมาฝากกันก่อนครับห้ามพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับนั่นก็คือครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งในแบบสลากใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับดินฟ้าอากาศและโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนกันถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญครับ
2: โลกที่กำลังร้อนร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้แล้วโลกทั้งใบนี้มันจะร้อนไปถึงขนาดนี้แล้วเราจะอยู่กับโลกอันร้อนนี้อย่างไรวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากเมืองจีนแล้วครับไปชื่นชมอากาศสบายสบายกลับมาเจอกับอากาศร้อนและฝนกำลังลงมาด้วยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
2: เจอทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าเจอจากไหนเท่านั้นเองแหมตกลงไปเมืองจีนทั้งหมดกี่เดือนและไปทำอะไรไหนเล่าให้แฟนๆคุณวิกรมฟังว่าลบไป3เดือนที่จีนไปเจออะไรได้ข้อสรุปอะไรบ้าง
3: ก็หนีร้อนไปเพิ่งเย็นแน
2: ่อืม
3: เพราะว่าเราก็เป็นคนขี้ร้อนไงคือเวลาร้อนมากๆแล้วเนี่ยหัวมันตื้อนะคุณวิชัยเป็นอย่างนั้นไหม
2: อืมใช่
3: เราอายุมากแล้วเราก็ต้องทำอะไรที่ตามใจตัวเองที่ร่างกายบอกมาดังนั้นไปงวดนี้ก็ไปหาที่เย็นๆแล้วผมไปนี่ผมเดินทางเข้าไปที่ฮ่องกง

0: ตอนใต้สุดแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็นั่งรถไปนะผมเนี่ยเป็นคนชอบนั่งรถแล้วก็ดูวิวดูอะไรต่ออะไรไปผมเห็นวิวข้างทางผมเห็นพื้นที่สีเขียวผมเห็นถนนเขาสะอาดผมไปดูอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีไปเยี่ยมลูกค้าไปเยี่ยมองค์กรต่างๆที่ควรจะไปหาไปฟังเขาอะว่าเอ๊ะวันนี้เขาพบเห็นทำอะไรแล้วเขามีความคิดอย่างไรกับอนาคตกับบ้านเราเมืองเราไปฟังเขาวันนี้ผมไปฟังเขาแล้วก็อันสุดท้ายไปรู้จักองค์กรที่เราคิดว่าน่าจะมีอะไรร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออมตะแล้วก็ประเทศไทยก็นี่แหละนั่งรถไปแล้วไปแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรืออะไรเลยนะเพราะว่าไปแต่แรงแต่แรงเนี่ยมันก็ตลกนะม
1: ัน
0: ฝนมันชอบตกล่วงหน้า
1: อ๋อ
0: แทบจะทุกเมืองเลยผมไปเนี่ยฝนมันตกล่วงหน้าแล้วอากาศก็เย็นสบายสบายนี่แหละผมก็เลยไปเที่ยวมาก็ไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยแล้วที่สำคัญผมไปกินนะของอร่อยอร่อยโอ้แทบจะไม่เคยมีซ้ำกันเลยนะคุณทวีชัยรู้ไหมว่าอาหารจีนนี่นะมันเป็นพันพันหมื่นหมื่นชนิดเลย
1: แน่นอน
0: แล้วอยู่ที่กวางตุ้งเนี่ยคุณวิชัยรู้ไหมมันผมจะกินอะไรรู้ป่ะไก่กับเป็ดกับนก
1: ละ
0: แล้วก็ได้รสชาติออริจินอลลี่แล้วก็ไปกินเป็ดปักกิ่งนะ
1: เป็นไงเป็ดปักกิ่งที่ผมจะอยากรู้จริงๆว่าเป็ดปักกิ่งปักกิ่งกับเป็ดปักกิ่งกรุงเทพใครอร่อยกว่ากัน
0: ไอเราเนี่ยมันเริ่มตั้งกับเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไง
1: ใช่ใช่
0: เราก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะปรากฏว่าไปเจอเป็ดปักกิ่งจริงๆนี่เขาหนังก็กรอบกว่าอ้วนกว่าแต่มันติดเนื้อไง
1: เจอ
0: เป็ดปักกิ่งในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่เอาเนื้อแล้วเอาเนื้อก็จะไปผัดไปทำอะไรอีกทีใช่ไหมที่นี่นี่ถือว่าเป็ดปักกิ่งขนานแท้ก็ต้องกินเนื้อแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็คล้ายกันก็อร่อยไปผมไปกินอะไรที่ไม่เคยกินโอ้โหมานี
1: ่
0: ผมคิดว่าเป็นร้อยชนิดนะ
1: ล่ะ
0: โอ้ร้อยชนิดคุณสุนิชัยนี่อาหารจีนที่ชอบที่สุดนี่อาหารอะไร
1: โอ้อย่าถามเลยเยอะแยะผมคิดไม่ออกหรอกผมไม่ใช่นักกินแล้วก็กินเพื่อประทังชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ได้มีรสชาติไม่ได้รสนิยมวิวิสมาลาเหมือนคุณวิกรมอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเรามีกินรอดตายไปมือก็เก่งแล้ว
0: โอ้โหข้าพูดน้อยต้องขอข้าว่าท่านใต้ซื้อซึ่งน่าจะอยู่ที่เขาเหลียงซันได้แล้วนะเนี่ยโอ้นั่งอยู่ในถ้ำได้แล้วเฮ้ยคุณทิชัยนี่ถ้าเกิดบวชพระเนี่ยผมว่าต้องเป็นเจ้าอาวาสที่สำนักใดสำนักหนึ่งอย่างแน่นอนพอดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรแล้วเป็นคนไม่โลภมาก
1: ไม่ใช่หรอกความจำเป็นของชีวิตเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะว่าโตมาพ่อแม่สั่งสอนโตมาพ่อสั่งสอนว่าเองอย่าซ่าเองอย่าทำอะไรเกินตัวเอง
0: ขนาดไม่ซ่าน
1: ะตอนนะบอกว่ากินมีอะไรกินก็กินเข้าไปอย่าไปเลือกเนี่ยตอนเด็กๆนี่เลือกโดนตอนเด็กๆพูดมากเรื่องมากพ่อแม่บอกเองไม่ต้องกินเองไม่ต้องกิน
0: เ
1: รื่องเยอะนักเพราะว่าพ่อแม่มีให้แค่นี้ไงข้างบ้านนะข้างบ้านเนี่ยมีสตางค์เราเนี่ยเป็นประเภทครอบครัวหาเช้ากินค่ำข้างบ้านเนี่ยมีอาชีพเป็นผู้จัดการข้างบ้านนี่จะมีผมจะตอนเย็นจะนั่งกับคุณพ่อคุณแม่นั่งหน้าบ้านเนี่ยต่างจังหวัดนี่นะตอนเย็นๆอากาศไม่แพ้หรอกนะก็คุยกันนั่งกันหน้าบ้านเพราะว่าจะได้ตากลมมาต่างข้างบ้านตะโกนรีมากินเนี่ยช็อกโกแลตฉันซื้อมาแล้วช็อกโกแลตฝรั่งต่างๆแต่ก่อนนี้ต้องจากปีนังคนอาจจะต้องซื้อของดีภาษีจากปีนัง
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วก็พ่อแล้วก็หันไปมองพ่อเอ๊ะทำไมพ่อเราไม่เคยมีช็อกโกแลตกินเลยข้างบ้านนั่นเสียงดังเลยนะพ่อก็ไม่มีตังค์ที่จะซื้อช็อกโกแลตเราใช่ไหม
0: กินอ้อยควันกินอ้อยควันก็พอ
1: ไม่มี พ่อทำไงรู้ไหมพ่อบอกเอาเก้าอี้เข้าบ้านปิดประตูไม่ต้องฟังเพราะว่า
0: อย่างนั้นเลย
1: ฟังข้างบ้านแล้วพ่อรู้สึกตัวเองนี่ต่ำต้อยด้อยด้อยหน้าใช่ไหมว่าทำไมพ่อข้างบ้านปีสตางค์ช็อกโกแลตให้ลูกมันกินลูกเราที่มองด้วยน้ำตาน้ำลายไหลแล้วมาหันมามองพ่อพ่อบอกปิดประตูเข้าบ้านไม่ต้องไปฟังข้างบ้าน
0: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ
0: ์
1: รู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องถ่อมตนแล้วก็จะต้องยอมรับว่าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดนั้นอย่าไปคิดอย่าไปเรียกร้องเพราะเราไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นมันก็โตมาด้วยความรู้สึกอย่างนั้นคุณวิกรมคุณวิกรมเนี่ยโชคดีที่โตมาในครอบครัวที่มีอันจะกินนะมากกว่าอันจะกินมีสองอันที่จะกินสามอันที่จะกินด้วยใช่ไหม
0: นั่นย่าทวดสมัยย่าทวดพอสมัยมาเรื่องพ่อปั๊บพ่อนี่ก็ใช้งานผมเป็นกรรมกร
1: เออใช่ไหม
0: เออก็อาจจะมีกินเยอะหน่อยแต่ก็ให้ทำงานแบบกรรมกรแบบโคนันทวิสาร
1: โคนันทวิสารใช่
0: แต่ก็ดีนะงวดนี้ไปเนี่ยผมเห็นคนจีนเนี่ยเริ่มมีอาการกลมๆนะตั
1: ว
0: ตอนเมื่อก่อนให้ตัวแบนๆนะตอนหลังมาอีกกินเยอะ
1: กินเยอะ
0: คือคนจีนตอนหลังมานี่เดินไปเนี่ยผมว่าไปที่ไหนนี่พุงต้องถึงก่อน
1: ทำไมคนจีนกินเยอะอ้วนขึ้นเยอะเหรอ
0: เพราะรวยไงแล้วอย่างคนจีนนี่เขาเวลาคุณสุริชัยไปเยี่ยมเขาในฐานะเป็นเพื่
1: อ
0: นเขาจะเลี้ยงคุณสุริชัยแบบกินอย่างพุงกลางเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เชิญให้ซดนะไอ้เหมาไถเนี่ยผมนี่ซดแบบเหมาไถนี่มาแทบจะตลอดทางเลยนะกลับมานี่ผมว่าถ้าไปเจาะเลือดเนี่ยในนี้มีเปอร์เซ็นต์ของเหมาไถนี่เพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะ
1: คุณวิกรมต่อเหมาไถคือยังเป็นเหมาไถอยู่เมืองจีนนี่ท่านสีจิ้นผิงห้ามเลี้ยงเหมาไถแล้วไม่ใช่
0: คือข้าราชการโอ้เขาจัดการข้าราชการนี่เข้าคุกไปเยอะเลยนะเออท่านสีนี่คุณสุริชัยดูแลนี่ดูอะไรต่ออะไรต่างๆท่านสีนี่เป็นเสือยิ้มยากนะ
1: ใช่
0: ไหมใครไปใครมาแกถ่ายรูปไม่ค่อยยิ้มเลยคนที่สุดทางคนที่ท่านสียิ้มมากที่สุดตั้งกับมาเยี่ยมเยียนนี่เป็นใครมั่งน้อยนะ
1: น้อย
0: ใช่ไหมฉะนั้นท่านสีนี่มองแต่เรื่องของอะไรปัญหาเรื่องโลกร้อนไงท่านซีเรียสมากเลยซีเรียสมากนะ
1: เรื่องโลกร้อนนี่เมืองจีนตอนนี้กลายเป็นผู้นำเพราะว่าท่านประธานาธิบดีทรั
0: ม
1: ป์ไม่เห็นความสำคัญและทรัมป์บอกว่าไอ้เรื่อง climate change มันเรื่องหลอกลวงไปเชื่อ อย่าไปเชื่อพวกนี้หลอกลวงขุดต่อไป drill baby drill ขุดน้ำมันขุดฟอสซิลขึ้นมาใช้ต
0: ่อ
1: น่าเกลียดมากเลยนะไอ้ลมกังหันลมที่บอกว่าทำพลังงานจากลมน่าเกลียดเป็นทัศนียภาพที่อุจาร ไม่เอาไม่เอาไม่เห็นโซลาร์เอเนอร์จีไม่เอานี่ฉะนั้นจีนกำลังจะเป็นคนนำใช่ไหมเรื่องแก้โลกร้อนเทียบกับอเมริกาใช่ไหมคุณวิกรม
0: นำมานานแล้วเพราะว่าผมตั้งกับไปขับรถในประเทศจีนตั้งกับ2011ถึง2013เนี่ยผมก็จะเห็นนะเป็นกังหันลมเนี่ยมากพอสมควรแต่ตอนไม่มากเท่ากับตอนนี้นี่เยอะไปหมดเลยแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสองข้างทางเนี่ยแล้วที่สำคัญเราจะเห็นว่าโซลาร์เซลล์เนี่ย มันมีแทบจะทุกบ้านเลยแล้วโอ้แล้วก็พี่ไอที่อาบน้ำนะเขาก็เอาไปตากแดดไว้เรียกว่าแทบจะทุกบ้านเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าไปดูเนี่ยเรามีรูปนะเป็นภาพสีเขียวต้นไม้เนี่ยที่ผมขับรถผ่านเนี่ยเห็นไหมลองดูสิในรูปเนี่ยมันมีข้างริมทางนะผมไม่คิดว่าจะมีประเทศไหนที่จะมีไอ้เรื่องว่าทำไมอะลูกของต้นไม้เห็นไหมดูต้นไม้ไปสิ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วข้างขวาเห็นไหมไอ้นี่เป็นต้นไม้แบบอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจังมณฑลหรือทางเมืองนะคุณทิชัยเป็นอย่างนี้แทบจะทั้งนั้นเลย
1: เป็นอย่างนี้จริง
0: อันนี้ก็คือเรื่องโลกร้อนถ้าเกิดไม่มีต้นไม้อย่างนี้ล่ะวันนี้คุณวิชัยไปวิ่งบนถนนเยาวราชสิก ับบนถนนวิทยุนี่ต่างกันยังไง
1: โอ้ยคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง
0: เนี่ยยิ่งกว่าวิทยุนี่ถนนนี้นี่อยู่ในเมืองนะรูปที่เมื่อกี้รูปที่สองเนี่ยอยู่ในเมืองรูปแรกเนี่ยจะอยู่ชานเมืองเป็นชานเมืองอันนี้ก็อยู่ในเมืองเขาปลูกแล้วเขามีการดูแลเขามีการทำให้มันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวผมทายดูคุณสีชัยตอนนี้ตลอดเส้นทางที่ผมนั่งรถไปเนี่ยตลอดเส้นทางเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นป่าทึบเป็นป่าทึบเลยนะริมถนนเนี่ย
1: ทึบเลย
0: ป่าทึบเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูนะว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนเขาปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ก็เพราะนโยบายของผู้นำ
1: นโยบายต้องมาจากสูงสุดนะ
0: นโยบายเขาเห็นไงผู้นำเขาเห็นแล้วผู้นำเขาก็ไปเอามาจากไหนอ่ะเขาไปดูจากสิ่งที่มันดีขึ้นเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาสั่งได้บอกว่าเป็นนโยบายนะทุกเมืองเลยนะหรือไอ้ตรงที่ว่างๆหรือเอาไปขึ้นเป็นต้นไม้สีเขียวหมดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็กลายเป็นผมทายดูนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยคุณสุริชัยจะอยู่ในอุทยาน
1: อุทยานเลยนะอุทยาน
0: แล้วถ้าเกิดเป็นอีก15ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเขาจะอยู่ในป่าดงดิบอ่ะทั้งประเทศนะวันนี้เขาบอกว่าเขาปลูกขึ้นไปแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยเนี่ยประมาณสัก 25% ของพื้นที
1: ่
0: ที่เกี่ยวกับในการสามารถปลูกอะไรได้ในประเทศทั้งนั้นก็เท่ากับว่าพื้นที่ของประเทศจีนเนี่ยมี9ล้าน6แสนตารางกิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียว
1: 25%
0: แล้วถ้าไปรวมป่าไม้ที่เขามีอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันรวมกันได้ 56% เท่ากับว่าประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าและพื้นที่สีเขียวเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคือในทะเลทรายตอนนี้ในทะเลทรายเขาปลูกต้นไม้เข้าไปเนี่ยเยอะมากแล้วบนต้นไม้ไอ้ที่เขาปลูกนะเขาก็ทำเป็นโซล่าเซลล์แล้วข้างใต้โซล่าเซลล์เนี่ยมันมีไม่ร้อนเหมือนกับโดนนั่นเขาก็เลี้ยงสัตว
1: ์
0: เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรของเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเวลากลางวันใช่ไหมร้อนไอ้พวกนี้ก็หลบอยู่ใต้แผงโซล่าแล้วก็กินหญ้ากินอะไรแล้วไอ้พวกนี้มันก็นะมันเป็นปุ๋ย
1: แล้วใช่ใช่ใช
0: ่โอ้แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ากระต่ายนะถ้าปล่อยกระต่ายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกระต่ายป่าเนื้อรสชาติเนี่ยนะมันจะดีกว่าไอ้กระต่ายเลี้ยงหลายเท่าเลยนี่มีปล่อยหมูด้วยนะคุณสุริชัยเห็นหมูบ้านใช่ไหมหมูบ้านตัวเล็กๆเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นได้ว่านโยบายของนะผู้นำหนึ่งต้องพื้นที่สีเขียวสองเอาทะเลทรายมาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อลดไอ้ฝุ่นจากทะเลทรายตอนหน้าร้อนเห็นไห
1: ม
0: เวลาหน้าร้อนมันมีลมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นทะเลทรายในเมืองปักกิ่งนี่เป็นโอ้มองไม่เห็นเลยเนี่ยวันนี้เขาก็กำลังจะทำให้ถ้าทำได้เป็นอย่างนี้นะภายใน10ปีผมคิดว่าประเทศจีนจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วถ้า 15-20 ปีตอนนั้นหวังว่าเราคงยังอยู่เนี่ยเราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ในป่าดงดิบ
1: อ
0: ันนี้ผมทำนายนะผมทำนายเพราะว่าผมไปประเทศจีนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปี1980
1: ค
0: ุณสุริชัยปี1975ใช่ไหมครั้งแรกอ่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ตั้งแต่วันนั้นถึงจนวันนี้นี่ก็จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างสุดแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือพลังงานสีเขียว
1: ใช
0: ่ผมงวดนี้ไปเนี่ยผมเห็นนะเป็นแถวเลย

0: ไอ้ตัวของพลังงานสีเขียวเนี่ยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโลกร้อนเนี่ยเมื่อมันร้อนขึ้นเนี่ยประเทศที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ว่าอยู่กับโลกร้อนได้เนี่ยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกร้อนเนี่ยคือประเทศจีนส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปรับเพราะจริงๆแล้วเราก็มีการเพิ่มนะพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าเนี่ยมากขึ้นและมันมีอีกอันหนึ่งนะที่ประเทศไทยทำได้ดีมากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็คือป่ายาง
1: ป่ายาง
0: กับป่าน้ำมันนะไอ้ปาล์มอะน้ำมันปาล์มอะเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะเก็บความชื้นเพราะมันเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วป่ายางก็เหมือนกันเห็นไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เอออันนี้ก็ถือว่าเราจะอยู่กับโลกร้อนได้ดูสิคุณวิชัยไปดูวันนี้โลกร้อนที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยส่งผลกระทบตอนนี้ได้ยินข่าวว่าในยุโรปนี่ตายเป็นหลักพันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยหลายประเทศเนี่ยตายเป็นหลักพันแล้ว
0: แล้วตอนนี้ลามไปอเมริกาอีกอะอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มร้อนที่จริงนะคุณวิชัยไม่ทราบว่าคุณวิชัยเคยไปแคลิฟอร์เนียในช่วงที่มันเริ่มแห้งแล้งไหม
1: ไม่เคยผมไปนานแล้วไม่เคยทำไมก็เลย
0: ผมเนี่ยตอนนั้นไปขายปลากระป๋องไงตั้งแต่ปี1978นะ80ขายปลากระป๋องไอ้ขายให้ Chicken of the Seaนะแล้วก็ปลาแมวกระป๋องฟิสกี้บุฟเฟ
1: ่ว้าว
0: ตอนนู้นไปขายตอนนู้นนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะคนก็มีคนเพื่อนคนหนึ่งชื่อมอนทรีซิลเวอร์แมนมอนทรีเนี่ยก็ทำด้วยกันมาตั้งแต่เดวันเขาบอกบ้านเขานะ
1: เป็นชาวอเมริกัน
0: อเมริกันซิลเวอร์แมนนี่น่าจะเป็นชื่อของพวกยูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยมันเริ่มมีอาการแห้งขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีแล้วมันก็จะเกิดเป็นไฟไหม้อ่ะบอกอันตรายมากบ้านเบิ้นเขานี่ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีนี่ฉะนั้นเนี่ยไฟไหม้บ้านนะ
1: ใช่
0: ที่บ้านคนที่เขาชอบธรรมชาติธรรมชาติก็ไปแบบธรรมชาติเลยคือถูกเผาเรียบในแคลิฟอร์เนียจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราล่ะ
2: ถ้าสังเกตนะครับว่าทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะทางแถบยุโรปนั้นกำลังเจอกับปัญหาโลกร้อนหนักมากเลยทีเดียวครับที่คุณวิกรมกับคุณสุริชัยได้คุยกันทั้งสองท่านนั้นก็ชี้เห็นว่ามีหลายๆประเทศที่เขาปรับตัวแล้วครับโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนประเทศไทยของเราก็ปรับตัวเช่นเดียวกันยังมีหลายๆคำถามหลากหลายมุมมองที่ทั้งสองท่านจะคุยกันแล้วทำให้เราได้เอาไปใช้แก้ปัญหาโลกร้อนจะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยสาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์ม

0: พุทธพบกับพจน์ธนพงพันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: กลับเข้ามาสู่ซีรีส์วิชาพลัสกันต่อนะครับอยู่กับผมวิชาวรัฒนีวงศ์อีกสักครู่จะได้ฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยคุยกันต่อในประเด็นว่าเราอยู่อย่างไรอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงมาฝากกันครับใครที่เคยเป็นแผลร้อนในหรือว่าแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดนะครับจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมนะมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับนั่นก็คือขาวละออเมาส์เจลนะครับยารักษาแผลในปากขาวละออเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยให้แผลในปากให้ดีขึ้นนะครับใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนะครับสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออหรือโทร02นะครับ8197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเราก็จะได้ดูแลสุขภาพช่องปากของเราขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อว่าเราจะอยู่อย่างไรในสภาวะโลกร้อนแบบนี้ครับ
7: เออคุณหฤชัยจำได้คุณหฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
8: ใช่อดีตประธานาธิบดีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกแกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
7: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็ง
8: อ
7: ะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอนน่ะก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ย

0: กลับไปย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปกลับไปก็บอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100 ปีที่แล้ว
1: ใช่
0: แล้ว100 ปีก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคน
1: เออ
0: วันนี้นะแต่ทางทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบ10,000 ล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10 กว่าปีข้างหน้า
1: ใช่
0: ไม่ถึง20 ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมัน

0: 44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ตายกันเป็นเบื่อแล้ว
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะ
1: อืมอืม
0: แขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
0: น่าสงสารอย่าว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะ
1: อืม
0: คุณชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อนหนึ่ง
1: อะไรท
0: ผ
1: าย
0: ม
1: ก่อน
0: นก
1: อืม
0: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยากอืม
0: วัว
1: อืมอื
0: แพะแกะ
1: ม
0: แล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไหม
1: อืมอืม
0: อาหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: อืมอืมลด
0: นะ
1: ลด
0: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติ
1: อืมอืมอืม
0: ใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะ
1: เอ
0: แล้ว
1: อ
0: มันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตาย
1: อืม
0: แล้วก็นี้มันก็มีเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำท่านที่มันระเหยจากน้ําเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้น
1: ใช
0: เมื
1: ่
0: ่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทําไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอน้ําความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอพวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้ําเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ตร
1: ่
0: งไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ําร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500 มิลเนี่ยที่ญ
1: ม
0: ี่
1: า
0: ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีหนึ่งนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน30-40 มิล50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำที่บ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
0: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวมันเริ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
0: ท่วมประเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดมิล50 มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500 มิลน่ะคุณวิชัยมากกว่านี้10 เท่าคุณวิชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
0: ผมเนี่ยในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200 มิล
1: นั่นก็หนัก
0: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะผมคิดว่าทางนโยบายหรือเป้าหมายของท่านฉีนี่วันนี้ทำอย่างระยะยาวและผมเห็นด้วยกับตาตัวเองทั้งในทะเลทรายทั้งริมถนนแล้วที่สำคัญผมเห็นพฤติกรรมของคนนะว่าคนก็รู้นะว่าเออนะไม่มีนะไอ้ที่ไปเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้บ้านเรานี่ทำไมอ่ะหน้าแล้งปั๊บเรายังเผาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย
1: ไม่มีPM 2.5เลยเมืองจีน
0: มีแต่ไม่สูงแล้วก็ค่อยๆลดลง

0: PM ของเราเนี่ยมันก็มาจากฝุ่นมาจากไอ้ควันอะไรต่างๆฉะนั้นของเขาเนี่ยจะไม่มีผมไปนี่ผมไม่เห็นมีควันเลยนะก็เป็นหน้าร้อนด้วยแต่ไม่มีควันแล้วต้นไม้เขียวขจีหมดเลย
1: สมัยที่ผมไปปักกิ่งใหม่ๆ1975นะสิ่งที่น่ากลัวคือฝุ่นพัดมาจากทางเหนือทะเลทรายฝุ่นแล้วก็ปักกิ่งเนี่ยเวลาฝุ่นพวกนี้เข้ามาจะดำมัวไปหมดเลยนะตรงนั้นคนปักกิ่งกลัวที่สุดคือไอ้มลพิษที่เป่าพัดมาหลังจากนั้นเขาก็สร้างเป็นต้นไม้เพื่อจะกันตั้งรับไอ้ฝุ่นที่ส่งเข้ามาแต่ว่าสีจิ้นผิงนี่เรียกว่าเคลียร์เลยใช่ไหมมาแก
0: ้ยังมันต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาหลายสิบปีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำย้อนสอนคือเขาก็อยู่ที่ในปักกิ่งหรืออยู่ในเมืองที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็แน่นอนเอาไอ้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำให้พยุงไอ้ฝุ่นต่างๆใช่ไหมไม่ให้มันเข้ามาเยอะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไปหาต้นเหตุก็คือที่ทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยตั้งแต่ผมไปตอนนู้นที่มาจากไซบีเรียนี่ก็จะเห็นละเขาปลูกเริ่มแรกๆเลยเนี่ยเขาเอาพวกปอเอาไปฝังอยู่ในทรายแล้วก็ทำเป็นฝังแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างริมถนนไม่ให้ทรายเนี่ยถูกพัดไปไม่งั้นถนนก็ไม่มีทรายก็ถนนก็พัง
1: ใช่
0: ตอนนั้นเริ่มจากตรงนั้นแล้วจากนั้นนะริมถนนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้หมดเลยจะยาวไปขี่พันกิโลเขาก็ปลูกต้นไม้ไปเพื่อที่จะทำให้ทรายนั้นนะเป็นที่ปลูกแล้วก็ไม่ถูกแล้วก็ทำเป็นพื้นที่สีเขียวตอนนี้ผมเข้าใจไปว่าเขาปลูกพวกต้นไม้อยู่ในทะเลทรายไปแล้วอย่างน้อย30%แล้วเขาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดเพิ่มไปจนวันหนึ่งทะเลทรายเนี่ยของเขาเนี่ยจะติดด้วยต้นไม้สีเขียวฝุ่นจากที่นั่นจะเข้ามาปักกิ่งก็ไม่มีละแล้วถามว่าเขาทำได้ยังไงวิสัยทัศน์ของผู้นำนะบ้านเราแค่เอาเผาอย่าเผาก็แล้วกันแค่ไอพีเอ็มเราแค่นั้นเรายังคุมไม่อยู่แต่ก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าคุมไม่อยู่ก็ดีกว่าเดิมเนี่ยอย่างกับผมที่เขาใหญ่นะผมบอกนี่เอาตรงไอ้ใบไม้ใบเมยเนี่ยเอาไปจัดการเคลียร์สิปะเขาบอกว่าไม่ได้ครับถ้าไปเผาแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะร้องกันดีมากเลยนะผมดีใจด้วยที่เขาทำนี่ก็เลยเอาไอ้กิ่งไม้ที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช้เนี่ยเอาไปบดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปผสมกับEM แล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ฝังเข้าไปใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปเผา
1: ใช่ใช
0: ่นะฉะนั้นวันเนี้ยเราต้องมาปรับตัวนะคุณทิชัยคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยผมว่าผมเองนี่อย่างตอนนี้เราพูดกันถึงว่าจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนเนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะผมก็จะขุดอ่าง
1: ขุดอ่าง
0: ทุกแห่งเลยที่ผมไปอยู่เนี่ยเอาเริ่มจากอยู่บ้านที่เอาจากเล็กไปก่อนนะดูบ้านผมคุณวิชัยก็เคยไปบ้านผมเนี่ยที่เขาใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยผมจะเป็นไงเห็นไหมบ่อน้ำเต็มเลยด้วยน้ำ
1: ใช่
0: ถามว่าบ่อน้ำนี้นะผมมีน้ำเก็บได้ประมาณสัก200,000 ลูกบาศก์เมตรมั้ง
1: ว้าว
0: แล้วเอาน้ำนี่แหละไปใช้ในหน้าร้อนที่จะต้องรดน้ำต้นไม
1: ้
0: นะผมก็จะรดน้ำต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ผมปลูกไปนี่เป็นป่าไปหมดแล้วคุณวิชัยป่าแบบโอ้โห
1: รูปนี้เห็นนะรูปนี้คือป่าแล้วนะ
0: บ้านเป็ดตรงนั้นบ้านเป็ดให้มันกินอาหารแล้วก็เป็นป่าทึบซึ่งถ้าเรามาดูแล้วมันก็กลายเป็นอะไรเอ่ยเรามีน้ำเรามีต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เวลาหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านไม่พอนะน้ำไม่พอก็มาเอาน้ำจากที่บ้านผมไปนี่แหละ ผมแค่ให้ปั๊มน้ำไปเอาน้ำมาเอารถมาทุบน้ำไป
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้คิดสตังไม่ขายน้ำขายอะไรแหละเห็นไห
1: ม
0: แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นก็เราเนี่ยไม่ขาดน้ำเราไม่มีปัญหากับน้ำที่บ้านผมไม่ได้จมน้ำนะ
1: ไม่จมน้ำ
0: แต่ดูไม่จมน้ำคือผมเนี่ยทำไอ้โอเวอร์โฟลว์เนี่ยให้มันทำไมเอ่ยระดับต่ำกว่าระดับที่ต่ำที่สุดของบ้านเนี่ยประมาณสัก10 เซนฉะนั้นเวลาฝนตกมาปั๊บมันก็จะไหลข้ามไปออโตเมติไม่ท่วมเลย
1: ไม่ท่วมเลยเออ
0: แล้วไม่มีท่วมเลยเนี่ยเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้ากลับไปดูที่นิคมล่ะ
1: เออที่นิคมเป็นยังไง
0: ที่นิคมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราก็จะขุดบ่อนะคุณวิชัยบ่อของเราเนี่ยจะใหญ่มากมาลึกประมาณ42 เมตรที่นิคมอุตสาหกรรม
1: 42 เมตรนี่ลึกมากอ่ะ
0: เออแล้วก็เอาดินเนี่ยที่เราขุดอยู่ในเราผมมีบ่อนะวันนี้อาจจะเปิดรูปไปที่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลย
1: อ
0: ันนี้จุได้ประมาณสัก30 ล้านลูกบาศก์เมตรเห็นไหมคุณทิยาเห็นรูปด้านซ้ายมือที่มีฟองขาวๆไห
1: มใช่
0: ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้ำเวลาหน้าฝนเห็นไหมที่มุมกล้องเนี่ยที่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันไหลมาเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำไหลเนี่ยตรงนี้มันอยู่ต้นน้ำไงพอน้ำไหลมาปั๊บเนี่ยผมก็เปิดเข้าอ่างที่ลึก42 เมตรทั้งหมดที่เป็นสีน้ำเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นที่เก็บน้ำหมดเลยแล้วน้ำเราเก็บนี่ตรงนี้สามารถใช้ได้โดยที่ฝนไม่ตกนะอีกประมาณปีครึ่งถ้าเกิดปีไหนฝนไม่ตกเลยเนี่ยในนิคมเราจะมีน้ำใช้ถึงปีครึ่งเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: ฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นการที่เราบริหารน้ำว่าไม่ว่าจะโลกร้
1: อ
0: นไม่ว่าจะหน้าแล้งไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำที่จะมาท่วมก็ลงไปนอนอยู่ที่ในอ่างก่อนแล้วก็หน้าแล้งก็เอาอ่างเนี้ยเอาไปใช้แล้วผมเนี่ยส่งให้กับชาวบ้านนะประมาณสักน่าจะโอ้ผมว่าน่าจะเป็นพันครัวเรือนเลยแหละ
1: เป็นพันเลยนะ
0: เป็นพันแล้วก็ให้เขาในอัตราราคาต้นทุน
1: ถูกต้องถูกต้องช่วยเหลือชาวบ้านได้จริง
0: ๆใช่ก็เราก็ให้น้ำเขาในราคาที่ถูกแล้วก็เขาก็แฮปปี้แล้วน้ำของเราเนี่ยมันแทบจะเอาไปดื่มได้เลยเพราะว่าเวลาไหลลงมาเนี่ยเราก็ให้มันมาตกตะกอนนะตกตะกอนที่นี่แล้วผมก็ยังปลูกป่านะตอนนี้ผมปลูกป่าอยู่ที่ในอมตะเข้าไปเนี่ยถ้าใครขับรถเข้าไปในอมตะนี่จะเป็นป่าริมสองฝั่งทางเนี่ยเป็นป่าเลยเป็นป่าผมว่ามีถนนยาวตอนนี้ประมาณสัก100 กว่ากิโลนะเป็นป่าหมดเลยก็น่าจะมีพื้นที่รวมกันแล้วน่าจะประมาณสัก8,000 ไร่ได้มั้งคือใช่พอดีระหว่างถนนเนี่ยขอบถนนกับขอบโรงงานเนี่ย มันมีพื้นที่นี่ถูกต้องไหม
1: ใช่
0: เราก็ปลูกต้นไม้หมด
1: ยัง
0: ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นสารพัดต้นตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็ปลูกตอนนี้ผมก็ไปให้ทางผู้แคร์ที่ตรงสระบุรีเนี่ยเขาเอาเมล็ดของต้นไม้ที่จะสูญพันธุ์
1: อ
0: ่ะในป่าเรามีต้นไม้ที่จะสูญพันธุ์เป็นต้นไม้ยืนต้นนะ ผมตอนนี้ให้เขาไปเพาะพันธุ์พวกนี้มาปีกว่า2 ปีละ ตอนนี้ต้นไม้พวกนี้จะสูงประมาณเมตรกว่า
1: เมตรกว่าแล้วนะ
0: ผมก็เอาอันเนี้ยเอามาปลูกในที่ที่จะเป็นนิคมที่ขยายฉะนั้นต่อไปเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวของเราจะไม่ใช่ต้นไม้แบบที่เราเห็นละ
1: ไม่ใช่
0: จะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนั่นเลยไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวจะกลายเป็นต้นไม้ยืนต้นเราไม่ใช่แค่ทำพื้นที่สีเขียวแต่เราก็เป็นการเอาไอ้ไม้ที่ทำไมเอ่ยจะสูญพันธุ์เนี่ยโอ้มีตั้งหลายสิบชนิดนะ เขาก็ไปเก็บเมล็ดมานะเอามาเพาะมาเพาะแล้วก็เลือกเฉพาะไอ้ที่มันจะไม่มีละไม่ตกไม่มีจะต่อไปจะศูนย์พันเนี่ยเอามาผมจะทำอันเนี้ย เป็น10ชนิด
1: 10ชนิด
0: ในแต่ละนิคมไงเนี่ยผมไปที่ลาวผมก็จะเอาพันไม้ของลาวนั่นแหละเพราะว่าใช้พันไม้ท้องถิ่นเนี่ยหนอนกับแมลงมันก็จะไม่มีปัญหานั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานอกจากปรับตัวเองของเรานะที่เราจะทำให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีพื้นที่สีเขียวนะแล้วก็มีน้ำใช้แล้วก็เราก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้แผงโซล่าตอนนี้ที่บ้านติดที่หลังคาและไอ้แผงโซล่าเนี่ยมันก็กลางวันมันก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาช่วยเราลดไฟเวลาเรากลางวันใช้แอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เราก็จะมีพวกเนี้ยมาทำให้เราเนี่ยประหยัดไฟแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ไอผนังข้างบนที่บ้านเนี่ยผนังสมมติคุณทิชัยมีหลังคาแล้วใช่ไหมผมใส่ฉนวนเนี่ยเป็นโฟมนะฉีดระหว่างหลังคากับฝ้า
1: โอเคเพื่อ
0: ลดความร้อนจากบนหลังคาลงมานะจากฉนวนที่เราฉีดแล้วเสร็จแล้วเรายังมีฝ้าผนังที่ไปปิดเนี่ยเป็นผนังฉนวนกันความร้อนอีกฉะนั้นเนี่ยไอ้แดดที่ส่งมาบนหลังคาเราแล้วจะส่งความร้อนเข้ามาในห้องเราเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นภาระให้กับแอร์เนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็ใช้ไฟฟ้าจากไอ้แผ่นโซล่าแผงโซล่าฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาปรับตัวนะว่าเนี่ยเราโลกร้อนไม่เป็นไรร้อนอย่าให้มันร้อนเข้ามาถึงในบ้านเราแล้วเราก็ใช้แผงโซล่าแล้วอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอให้ทางแฟนรายการ ก็คือเรื่องของมีภาชนะทุกชนิดที่ใส่น้ำได้เนี่ยนะก่อนที่เรายังมีน้ำเนี่ยเก็บไว้ตอนหน้าแล้ว
1: เก็บไว้
0: ตอนที่พอน้ำมันขาดใช่ไหมน้ำประปาไม่พอมาแล้วเราก็เอาน้ำนี่ใช้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นที่ผมอยู่กับโลกร้อนได้ดีคือวิธีการทำงานคุณวิชัยเนื่องจากว่าหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าปกติตอนที่ผมอยู่ไต้หวันเนี่ยเขาจะทำไมเอ่ยเขาจะปรับนาฬิกานะคุณวิชัย
1: ปรับได้เหร
0: อเช่นจะเข้าหน้าร้อนปั๊บเขาจะปรับให้เร็วกว่า1ชั่วโมงเห็นไหมพอ1ชั่วโมงปั๊บคนมันต้องตื่นเร็วใช่ไหมพอตื่นเร็วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเขาก็แสงมันสว่างแล้วเขาก็จะได้ไม่ใช้ไฟฟ้าไง
1: อันนี้
0: ก็ทำให้เราประหยัดไฟฟ้าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เราทำงานได้เช้าขึ้นแล้วมันก็ร้อนน้อยลงผมเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยผมจะให้เขาทำงานเช้าขึ้น1ชั่วโมง
1: เช้าขึ้น1ชั่วโมง
0: แล้วก็เลิกสายขึ้น1ชั่วโมง
1: จะได้หนีความร้อนได
0: ้แล้วก็เวลากลางวันเนี่ยก็เพิ่มนะเข้าไปว่าเขาไม่ต้องออกจากบ้านให้เขาพักเร็วขึ้น1ชั่วโมงและออกจากงานนะสายไปอีก1ชั่วโมงก็กลายเป็นพัก3ชั่วโมง
1: อ๋อโอ้ช่วยได้
0: อันนี้ช่วยได้แล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องให้เขาใส่เสื้อที่บางๆนะแล้วหมวกก็ต้องใส่ฉะนั้นเมื่อเราทำเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้เราเนี่ยนะปรับตัวอยู่กับโลกร้อนได้ผมเคยไปที่เมืองจีนคุณวิชัยชื่อถูลู่ฟันเนี่ยเขาเอาบ้านเนี่ยเจาะอยู่ในดินนะ
1: อ
0: ยู่ตำเนินเนี่ยเนินอะไรที่มันมีเนินเนี่ยเขาทำไปรู้ไหมเขาก็เอาเนินนั้นเจาะเข้าไปก่อนพอเจาะเข้าไปเป็นรูแล้วเขาก็เจาะเป็นโพรงขึ้นข้างบนแล้วก็โพรงอันนั้นก็มีรูทะลุกันแล้วก็มีอีกโพรงหนึ่งขึ้นข้างบนเพื่อให้ลมมันถ่ายเทแต่ไม่โดนแดดมันเหมือนกับเป็นหนูอะ
1: หนูหรอ
0: หนูเวลาไฟไหม้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีอะไรรอดมั่งมีมดมีหนูนะมีพวกแย่เพราะมันไปอยู่ในรูผ ผมกะว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆไปถึงวันหนึ่งทนไม่ไหวนะผมจะต้องขุดรูอยู่เนี่ย
1: เ
0: ห็นไหม
2: ทุกท่านที่ได้ฟังคุณวิกรมให้แนวคิดวิธีการในการปรับตัวเพื่ออยู่กับโลกร้อนนะครับก็คงจะสามารถที่จะมองภาพออกแล้วก็หลายๆอย่างนั้นนำไปใช้ได้โดยเฉพาะเวลาของการปรับเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหลายต่อหลายอย่างนะฮะถ้าหากว่าเราได้ฟังและลองไปนำไปปฏิบัติผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งคาดการอะไรได้ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ได้คุยกับคุณสุริชัยและมาฝากกับพวกเราทุกคนทุกท่านครับมีข่าวดีปิดท้ายรายการวันนี้ครับทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ท่านจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าผ่านทางรายการของเราท่านใดที่มีคำถามนะครับมีความเห็นก็สามารถสื่อสารกับท่านได้นะครับดังนั้นในวันศุกร์หน้าคุณวิกรมก็จะมาพบกับพวกเราครับนี่ก็ติดตามกันได้เลยนะครับทาง CEO Vision Plus ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับสามารถปรับตัวได้แล้วล่ะว่าเราจะอยู่กับโลกร้อนอยู่กันได้แบบไหนอย่างไรขอทุกท่านดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: พิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องการเมืองใหญ่เรื่องกทม.เรื่องแถลงผลสอบเรื่องของยาเสพติดยังคงอยู่ในกระแสแล้วก็ผมนี่ก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์คุณมนตรีเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีข่าวกระแสข่าวมาออกมาว่ารัฐบาลอาจจะเจออุบัติเหตุอะไรกันยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานก็มีข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าออกมาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงชื่อก็มีสมรองมาวันนี้เจ้าตัวที่เป็นหนึ่งสิริกัญญาซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็เป็นสอเดียวที่อยู่ในลิสต์ดิฉันค่ะอันนี้ก็ถ้ามองในแง่ภายใต้กติกาที่เป็นอยู่ถ้าจะสอเดียวก็จะเป็นคุณสิริกัญญาก็ถ้านอกเหนือจากกติกานอกจากนี้ก็สุดแท้แต่ที่จะคิดสุดแท้แต่ที่จะตั้งคำถามกันไปขณะเดียวกันครับเรื่องของท้องถิ่นคุณณัฐพงษ์คุณเช้งนะครับนี่ก็ตั้งคำถามก็บอกเนี่ยพอมีข่าวก็มาตามแก้กรมมหาดไทยมาหลายสมัยเนี่ยควรจะรู้ควรจะต้องจัดการอะไรกันก่อนไหมเมื่อวานคุณพนิกาวานิชคุณช่อนี่ก็แหมไปเชือดนะในรายการสแตนดาร์ดนี่บอกว่า10ปีที่ผ่านมาตลอด10ปีใครกระทรวงมหาดไทยใครคุมมาอย่างยาวนานเนี่ยไม่รู้เลยเหรอคุณเอาเป็นว่านี่ก็ตั้งคำถามกันไปแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบแบบค่อนข้างที่จะดุนะครับอย่างเรื่องของคุณณัฐพงษ์นี่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับสีน้ำเงินคนโกงเนี่ยชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการผมเห็นคลิปเสียงที่เขาตัดมาปล่อยกันเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นจนต้นตอที่ถามเนี่ยแต่ท่านออกมาพูดนะว่าไม่เกี่ยวกับน้ำเงินผมก็เลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยปฏิเสธบอกว่าไม่มีสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ได้อะไรกันยังไงแบบนั้นแต่วันนี้บอกว่าไม่เกี่ยวกับน้ำเงินก็ไม่รู้จะยังไงแบบไหนวันนี้ท่านปลัดมหาไทยก็แถลงแล้วก็ตอบนะครับเป็นเหมือนกับจังหวะที่ช่วงนี้เนี่ยท่านปลัดมหาไทยนี่ท่านก็ตอบบู๊ไม่รู้ว่าประโยคไหนที่ไปตะกิดท่านเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านก็ปฏิเสธแล้วก็ล่าสุดมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการก็ยันนะครับไม่ละเว้นนายกมาทางไหนก็ดูเหมือนว่าไปคล้ายๆกันทางนั้นวันนี้ทางมสวมามีจุดนะครับวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเพราะประเด็นสำคัญถ้าดูจาก TOR มันต้องมีแฟลชไดรฟ์มันต้องมีข้อมูลไอ้จุดนั่นแหละเป็นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วถ้าย้อนเมื่อวานนายกรัฐมนตรีถึงขนาดต้องตั้งโต๊ะแถลงเองแล้วก็ยกเคสยกอะไรขึ้นมาก็อย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยนี่ก็บอกว่าขบวนการนี้เหมือนกับหยามหน้านายกมากอันนี้ความเห็นนะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยบอกว่าขบวนการนี้คือเหมือนกับไม่ได้เกรงกลัวเลยอะแล้วทีนี้ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วทำไมหรือรู้มาก่อนแล้วทำไมถึงทำหรือไม่ทำเดี๋ยวมาดูถ้อยคำในแบบเป๊ะๆกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างที่บอกนายกบอกว่าแหมใครที่โกงตั้งแต่วันแรกเนี่ยชั่วไม่เกี่ยวกับสีน้ำเงินรีพอร์เตอร์ก็ลงครับส่วนกรณีขนยาครับวันนี้ตำรวจควบคุมตัวคนที่ขับรถนำมาส่งให้กับชายต้องสงสัยให้กับแอร์โฮสเตสแล้วนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธขณะเดียวกันครับทางตำรวจสอปสกชนก็พบเส้นเงินครับที่โยนมาถึงโยงมาถึงแอร์ที่ถูกจับก็มีการโอนมา2ครั้งมียอดตัวเลขไม่มากนะครับอันนี้เท่าที่เห็นความเชื่อมโยงนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของกทม.นะครับ

0: รรคประชาชนก็สามารถที่จะรวมเสียงได้37เสียงครับพรรคประชาชนกลุ่มคนทำงานกลุ่มอิสระตอนแรกก็ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไปหนุนไปรวมเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ชัชชาติได้ง่ายกว่านี้แต่กระแสข่าวก็บอกว่าเสียงที่ไม่ได้ก็เลยมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้ก็คงจะได้เห็นครับว่าการทำหน้าที่ของสภากทม.จะเป็นยังไงแบบไหนที่สำคัญตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ดร.โจสถาบรวิจิตรผู้ชิงผู้ว่าของทางพรรคประชาชนแม้ว่าไม่ได้ร่วมขบวนไปกับเขาเนี่ยแต่ว่าก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นตัวที่จะปลุกปั้นติดตามเรื่องของกทม.กันต่อของทางพรรคประชาชนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนดีไหมครับคุณอภิรักษ์เพราะว่านายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับให้ความสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ลำดับนะลำดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆมีปัญหาอื่นๆอีกมากและนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก็ไม่ใหญ่ได้ยังไงนะครับเป็นข่าวอึกระทึกคลึกโครมและถ้าเราเข้าไปดูบนหน้าสื่อก็จะได้เห็นสถิติตัวเลขต่างๆเฉพาะของเรานะไม่กี่เดือนเนี่ยก็จับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากกว่า 60,000 คนไม่รู้ว่าไปขังไว้ที่ไหนกันบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองก็สรุปตัวเลขนะครับว่าโอ้มีการขนกัญชาเข้าไปนะไม่รู้ว่าในช่วงไม่กี่เดือน
0: อันนี้ไม่แปลกนะถ้าเป็นตลาดกัญชามาจากเมืองไทยนี่ก็คงไม่แปลกเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเราเยอะใช่ไหมคุณมนตรีขอไป
1: แปลกของเราต้องเยอะแน่ๆและที่น่าตกใจวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกเหมือนกันนะครับที่อินโดนีเซียเขาจับกัญชาที่มีต้นทางจากประเทศไทยนะ 3.3 ตัน 3,000 กว่ากิโลครับคุณไปรักครับไม่รู้จะลำเลียงกันอีท่าไหนอย่างไรแล้วก็ทางปปส.เองใครต่อใครวันนี้ผมเห็นเลขาปปส.ท่านออกมาย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ใช่เป็นฮับเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เป็นเพียงแค่ทางผ่านนะเอาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่จากสถิติต่างๆที่ทางทั้งของเราเองทั้งของต่างประเทศที่เขารวบรวมนะมันกลายเป็นว่ามีต้นทางจากบ้านเราเราไม่ใช่ครับเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับนายมตรีเมื่อประมาณสักบ่ายสองโมงที่ผ่านมานั่งเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนี่ทำไมต้องพุ่งเป้าไปที่นั่นอย่างเดียวอะไรเดี๋ยวไปดูกันก็ปรากฏว่าถือว่าเป็นวงใหญ่จริงๆเพราะนายกรัฐมนตรีได้ตะแลบแก๊ปต่อสายมาตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับว่าวันนี้นะจะต้องมีการนะประชุมใหญ่โอ้ตั้งแต่เลขาธิการปปส.นะครับและปัญหาใหญ่ก็อยู่ทั้งการบินไทยและก็เรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานมากันครบหมดนะฮะนอกจากนั้นยังมีกรมศุลกากรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนเหล่าทัพผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหมดคมนาคมมหาดไทยยุติธรรมแรงงานสาธารณสุขนะแม้กระทั่งนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือว่าเป็นวงใหญ่ใช้สถานที่ที่ตึกพักดีบัตรดินของทำเนียบรัฐบาลในการลำดับเรื่องไล่เลียงปัญหาต่างๆผมกวาดสายตาดูเร็วๆเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขออภัยที่เปิดประชุมล่าช้าเพราะมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่ต้องหารือและตัดสินใจร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งประเด็นที่ประชุมในวันนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันจึงต้องขอเวลาในเรื่องอื่นๆนะอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องอื่นๆที่ว่าเช่น เรื่องสอบราชการนะให้เสร็จเรียบร้อยนะซึ่งจะมาประชุมที่นี่ได้นะถ้ามีสิ่งที่นะคาท่านใช้คำว่าคาศีรษะคาสมองอยู่ประชุมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีประเด็นอันแรกท่านบอกว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกครับคุณอภิรักษ์ครับนะที่นะมานั่งนะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.เองนะครับท่านบอกว่าโดยปกตินะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุดนี้แม้จะเป็นการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนใหญ่จะมอบรองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แต่วันนี้ตนได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงขอตัดสินใจมาดูแลเองซึ่งตนน่าจะเป็นนายกคนแรกทำให้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านและกำกับดูแลหน่วยงานนี้ทีนี้ผมตัดภาพนะกลับไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวเรื่องที่พุ่งเป้าไปที่ออสเตรเลียนายกบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาทบทวนการแก้ไขปัญหาการลักลอบนะยาเสพติดกรณีเทสนะที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียออกพุ่งเป้ามาที่นี่นะครับจากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีซึ่งถือว่ามากสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ประเทศไทยภาพลักษณ์เสียหายจึงขอให้การประชุมในวันนี้มีการพิจารณาถึงกรณีของการบินไทยที่แอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่เขาโค้ดคำพูดว่าวันนี้จะหารือและหามาตรการให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้และอยากจะฟังว่าเรามีมาตรการเพียงพอและเป็นมาตรการนานาชาติแล้วหรือยังถ้าเรามีมาตรการนะแข็งขนาดไหนแต่ถ้าคนจะลักลอบอย่างไรก็ลักลอบได้จึงต้องไปดูว่าจะมีการป้องกันขาออกนะได้มากน้อยแค่ไหนต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เข้ามาพูดได้ว่านี่คือจุดอ่อนของไทยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่แล้วก็หยิบยกกรณีของออสเตรเลียขึ้นมาเพราะเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยของเรานะมีการลำเลียงและก็ขนไปที่นั่นค่อนข้างจะถี่ยิบเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการแถลงนะครับก็มีการดำเนินการจับกลุ่มชายที่ส่งยามาที่ตัวแอร์โฮสเตสนะครับวันนี้ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายก็ไล่เรียงกันนะครับจากกล้องวงจรปิดได้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกนำมาส่งให้ที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์ชื่อมินาเนี่ยนะครับชายสวมแจ็คเก็ตยาวมีวุ้นปิดใบหน้ามาพร้อมกับรถยนต์ล่าสุดแกะรอยจนทราบว่าเป็นชายอายุ59ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อยุธยาประวัติอาชญากรรมครับเคยต้องโทษในคดีลักลอบขนยาเสพติดคือยาบ้าเนี่ยหมื่นเม็ดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่กรุงเทพในปี40เบื้องต้นนะครับก็ยอมรับว่าเป็นคนที่นำกล่องวัสดุไปส่งให้กับมินาจริงแต่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมขบวนการรับจ้างมีชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติเนี่ยนั่งมาด้วยแล้วก็ให้การเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ไปให้อีกคนหนึ่งที่ซอยเสือใหญ่นี่ไม่รู้ว่าไปตามหรือยังก็มีข่าวหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยต้องไปตามหายืน
1: ครับ
0: ในมินิบังขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าได้รับรายงานสามารถติดตามรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วอยู่ในอู่ที่อยุธยาก ำลังจะรอเปลี่ยนสภาพเนี่ยกำลังจะนำเข้ามาสู่พิสูจน์หลักฐานจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินนะครับผู้ต้องหามีการโอนค่าจ้างให้มีนาเป็น 3,400 บาทแบ่งเป็น2งวดมัดจำ 1,700 โอนเพิ่มอีก 1,700 ในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องบินตำรวจบอกว่ายังมีข้อมูลอีกเชิงลึกนะครับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได
1: ้ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสอบปากคำอย่างละเอียดจริงๆก็ยังจะมีวันนี้เนี่ย ก็เห็นว่าจับได้ดำเนินการคู่สามีภรรยาคนไทยคนลาวนะครับที่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งต่อเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับคุณมนตรี
1: ครับยังพอมีเวลาอีกสักนิดนะคุณในเวลาครับสัก 2-3 นาทีนะเดี๋ยวเราจะพักเร็วนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณพิรักพูดถึงเรื่องสองสามีภรรยาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเข้าใจว่านะถูกนำตัวเข้ากรุงเทพตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้อยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็รับว่านะฮะทำหน้าที่ส่งพัสดุนะชนิดเนี้ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครประมาณนะไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งคุณพิรักครับถ้าไปดูข้อมูลตรงนี้จากเลขาธิการปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลท่านก็บอกว่ากำลังสอบขยายผลอยู่ซึ่งเขายืนยันถึงต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านทางประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียและก็ไต้หวันซึ่งจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเห็นเขาบอกว่าตัวการใหญ่ด้วยนะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือที่สปป.ลาวนะฮะถือเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขานะ2ขายังไงครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันนักข่าวก็ถามพันตำรวจตรีสุริยาว่าในส่วนของประเทศไทยนอกจากไรเดอร์ส่งของหรือคนจ้างแอร์โฮสเตสหิ้วของไปแล้วมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยาก็บอกว่ายังตอนนี้เรากำลังขยายผลกันอยู่แต่ยืนยันประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านเท่านั้นโดยคนขายกับคนที่อยู่ต่างประเทศเขารอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกันเองก็พออธิบายเพื่อที่จะย้ำว่านะครับเราเป็นแค่ทางผ่านคนขายก็อยู่ต่างประเทศคนรับก็อยู่ต่างประเทศแต่เราเป็นแหล่งที่เข้ามาผ่านแล้วก็มีคนหิ้วไปส่งก็ดูเหมือนจะอธิบายก็เห็นภาพชัดอยู่นะครับเมื่อวานที่เราพูดถึงคำว่านักบินนะนักบินก็คือคนที่จะทำหน้าที่นะเอาของมาจากชายแดนแล้วก็มาพักไว้ที่กรุงเทพมหานครที่ส่วนกลางจากนั้นนะคณะผู้รับหิ้วทั้งหลายแหละที่มีการตั้งกลุ่มไลน์มาแชร์กันว่ามีกระเป๋าพื้นที่ว่างอยู่เท่านี้จะไปไหนอันนั้นนะก็จะทำหน้าที่ในการหิ้วเดี๋ยวเราคงต้องมาต่อกันอีกสักนิดเราจะเบรกเร็วกันนิดนึงไหมครับคุณอภิรักษ์แล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตรงนี้และก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: จริงๆเติมตรงนี้ต่อไปก่อนก็ได้ท่านคุณมนตรีเพราะว่าผมฟังวิธีการเล่าของราชการบางท่านบางคนก็แล้วกันว่าย้ำกันอยู่เรื่อยว่าเราเป็นทางผ่านเนี่ยแล้วมันมีบางท่านก็มีคำว่าเพียงทางผ่านผมมองว่าไอ้ทางผ่านกับเพียงทางผ่านมีบางประเทศนะครับที่เขาเป็นทางผ่านของเครื่องบินเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ร่ำรวยเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างสิงคโปร์แต่อย่างเราถ้าเราจะเป็นทางผ่านยาเสพติดแล้วเราบอกว่าเป็นเพียงทางผ่านเป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้การที่เป็นทางผ่านนะครับคุณมนตรีกัญชาเนี่ยเราไม่ได้เป็นทางผ่านอันนี้เราเป็นตัวที่เราผลิตหลักอันนี้ไม่ต้องใส่ความเห็นนะมันก็ชัดกันอยู่ในขณะโดยการเมทแอมเฟตามีนหรือแอมเฟตามีนพวกยาบ้าเนี่ยมีเพียงแต่ว่ายาบ้าเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่คุ้มถ้าจะส่งไปเมืองนอกมันก็เลยต้องแปลงไปเป็นพวกเฮโรอีนหรือพวกเขาเรียกนะเขาเรียกยาเสพติดระดับคุณภาพสูงไอ้พวกตัวสกัดตัวอะไรพวกอย่างนั้นน่ะมันจะคุ้มค่ากับการขนส่งคุ้มค่ากับการเดินทางมากกว่ามันก็เลยใช้ประตูบ้านเราแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าเราเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางในการบินจริงๆมันสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องมันสามารถที่จะต่อเครื่องแล้วก็ในภูมิภาคเนี้ยพูดรวมๆไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวหรือประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เครื่องบินของเราเป็นหลักครับคุณมนตรี
1: ครับมันก็เลยต้องมาใช้เราเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างถ้าไปดูการแถลงของเลขาธิการปปส.เมื่อวานเนี่ยที่เขาไปตระเวนไปไล่ไปตรวจไปจับโอ้โหได้อีกตั้งเยอะนะฮะทั้งหน้ารามคำแหงทั้งซอยรางน้ำนะก็โยงมาเป็นเครือข่ายเดียวกันนั่นก็คือมาจากเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาการสารภาพของสองสามีภรรยาเข้าใจว่าสามีเป็นมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นชาวไทยคนหนึ่งเป็นภรรยาเป็นชาวลาวนะครับรายเนี้ยที่จากจังหวัดเลยเนี่ยคุณเวลาครับก็บอกว่ามีการส่งล็อตสุดท้ายวันที่28 ที่ผ่านมานะครับก็แสดงว่าหลังจากเคสของแอร์โฮสเตสที่ชื่อมีนานักข่าวก็ถามว่าตรงนี้ติดตามเจอหรือยังว่าเขาส่งไปที่ไหนเลขาสุริยาท่านก็บอกว่าเราติดตามเจอหมดแล้วซึ่งจับกลุ่มไปแล้ว3จุดตั้งแต่30ถึง1กรกฎาคมแต่ตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นมีอยู่ซึ่งเราขอขยายผลกำลังขยายผลนั่นก็แสดงว่าคำจุดถูกหมดแล้วนะครับนั่นก็คือมาจากที่เดียวกันแต่แยกเป็น2ขาขา1ไปไต้หวันขา1นะครับไปที่ออสเตรเลียและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมีนานะครับที่เขาจับกลุ่มไว้ได้เมื่อวานนี้มีแอร์โฮสเตสอีกคนหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดที่ซอยรางน้ำนะซึ่งตรงเนี้ยเธอไม่ได้หิ้วแต่เธอนะดูเหมือนมีไม่ใช่แล้วอยู่ในขบวนการแล้วก็จะมีคนหิ้วส่งไปที่ออสเตรเลียด้วยครับคุณวิรัชครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของยาเสพติดสุดท้ายเนี่ยเราคงจะต้องดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะขยายผลไปตรงไหนกันยังไงทีนี้ผมมีส่วนงอกนิดนึงครับคุณมนตรี
5: ครับ
4: ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือเป็นโรคเรื้อรังหรือมันมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นแผลผุพองคือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็เรื่องนึงครับแต่ว่าแผลผุพองหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าล่าสุดครับทางปปท.ร่วมกับบก.ปปป.ปปช.จับกุมครับปลัดอำเภอสระบุรีเรียกรับเงินกับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนปืนเอ๊ะจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรออ ่ะทีนี้มันมีหลายหน่วยครับขออนุญาตไม่พูดถึงเพิ่มเติมเมื่อละกันทีนี้ปปท.เขาบอกเขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนว่ามีปลัดเนี่ยมีเรียกรับเงินจำนวน 6,000 บาทแรกกับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนแบบป.4 ป.4 นะครับก็บูรณาการร่วมกับปปก.ปปช.บก.ปปป.ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติออกหมายจับจนนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมปลัดอำเภอคนดังกล่าวพร้อมด้วยของกลางเงินสด 6,000 บาทเพื่อเดิมเนินการตามกฎหมายต่อไปจากข้อสอบจากการโยกย้ายจากเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยจากเรื่องปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงที่สระบุรีแล้วไม่รู้ว่าผมตั้งคำถามเดิมครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในหน่วยงานมหาดไทยหรือมันเป็นแผลฝีผุพองก็ไม่รู้แต่ที่น่าสนใจผมโยงเข้าเรื่องที่คุณมนตรีเคยคุยกับผมมาหลังไมค์มั้งแต่กลายเป็นว่ามีคนเอาไปคุยหน้าไมค์ด้วยไปคุยหน้าไมค์ด้วยจนกลายมาเป็นสอสาราจุดเนี่ยเรื่องนี้เมื่อกี้คุณมนตรีบอกนี่ถึงขนาดที่คุณสิริกัญญาไม่รู้เน็บนักข่าวหรือเน็บคนไปลือบอกว่าดูในรัฐธรรมนูญหน่อยเอ๊ะข่าวเรื่องนี้มายังไงครับคุณมนตรีถ้าเราจะฉายกันในแบบของตามหลักการเงินก่อนแล้วข่าวเมามอยข่าวดราม่าค่อยตามมาตกลงเส้นทางเดินของข่าวนี้มายังไงครับคุณมนตรี
5: คือจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่ได้มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบที่ภูเก็ตไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตการสอบของสถแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในใ ระดับแก่นแกนในพรรคสีน้ำเงินจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสก็ได้ตอบคำถามนักข่าวไปน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับแรกๆเลขาธิการพรรคนะครับคุณชัยชนกก็เป็นคนออกมาปฏิเสธก่อนนะปฏิเสธชนิดที่ในเชิงปล่อยมุกนะเมื่อวานผมก็คุยกับคุณวิสุทธิ์ไปบ้างแล้วนะครับทีนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งนะต้องบอกว่าพรรษาทางการเมืองท่านแก่กล้ามากกว่าเลขาชัยชนกก็เลยจับมาเป็นประเด็นนะต่อภาพไปเห็นว่าทั้งคุณอนุทินนะฮะนออนุทินแล้วก็นอหนูนี่กับนอเนวินโอ้ไม่มีอะไรกันผลหนึ่งแทบจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเนวินเนทินนะฮะอนุอะไรกันอนุวินนะอนุวินเนทินนะคือนั่นก็คือถือว่าเหมือนกับจะอธิบายสุดๆแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะผมถอยไปไกลนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีที่มานะเหมือนกับเนี่ยไม่มีไฟก็ไม่มีควันนะฮะไม่มีมูลฝอยหมาก็ไม่ขี้นะก็พูดได้เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นจู่ๆเรื่องสอสราเรื่องของสิ่งที่เป็นข่าวนะอุบัติเหตุทางการเมืองทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะกับสถานการณ์ในห้วงจังหวะเวลาแบบนี้ให้ผมเนี่ยนะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังตามตรงนะฮะบอกคุณพิรักษ์ว่าก็เคยได้รับคำถามนะจากผู้ใหญ่ถามว่าในฐานะนักข่าวมนตรีถ้ามันจะมีอุบัติเหตุหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวบอกเรื่องนะฮะผมก็คิดเร็วๆคุณไปรักแล้วก็ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเมืองไทยในหลายๆปีที่ผ่านมานั่นคือองค์กรอิสระนะฮะและองค์กรอิสระเวลานี้ก็จะมีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของนะครับปมนะ QR code barcode ในบัตรเลือกตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลมากแล้วก็ไม่น่าจะไปไกลถึงขั้นที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะและต้องมานับหนึ่งใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นนะแต่ไม่มองยังไม่ถึงขั้นจะไปไกลถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าตรงนี้ต่างหากนะครับที่จะทำให้ได้เห็นถึงหัวเชื้อประเด็นที่อยู่ในมือขององค์กรอิสระนั่นก็คือกรณีคำร้องนะพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในมือศาลรัฐธรรมนูญที่นัดฟังคำตัดสินวินิจฉัยในวันที่9 กรกฎาคมซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็ออกมาพูดถึงกันในระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะมั่นใจไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเอาประเด็นเรื่องของกฎหมายมาพูดถึงเนี่ยก็ถ้าผ่านก็จบแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับนะและมีคะแนนนะไม่น้อยกว่า2 ใน 3ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา1721-73ประกอบกันกำหนดเอาไว้เนี่ยมันก็จะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยนะโดยหลักปฏิบัติที่ผ่านมามันก็มีแค่2 อย่างไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกแต่การยุบสภาคงจะไม่น่าจะใช่เพราะเพิ่งจะเลือกตั้งมาได้ไม่นานนะถ้าอย่างนั้นมันก็เหลืออยู่อันเดียวนะทางเดียวก็คือต้องลาออกเพื่อที่จะล้างไพ่กันใหม่ก็ต้องสรรหานายกรัฐมนตรีกันไหมนี่คือถ้ามองตามคันลองนะครับว่าอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนะจากสถานการณ์ที่ตกเป็นกระแสข่าวและมีการพูดถึงกันแต่ทีนี้ผมมาดูข่าวที่คุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาที่ว่านี้นะครับคุณสิริกัญญาเธอบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายมหึมาคือความหมายคือคำว่าสสราที่พูดถึงนั้นเนี่ยก็นะก็ไม่มีใครเนี่ยก็มีคุณสิริกัญญานะก็ต้องมีโปรย้ายค่ายฉะนั้นคงไม่ใช่แล้วก็บอกคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะแม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าคือคุณสิริกัญญาหยิบยกประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่บอกว่านะครับแต่ละพรรคการเมืองนะก็จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของตัวเองที่เสนอต่อสภาแต่พอในข่าวบอกว่านะฮะนายกสำรองอักษรย่อสอสลาจากพรรคสีน้ำเงินนะซึ่งในพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะ
4: ไม่มีสอสลา
5: ไม่มีสอสลามีสอเสือผมยังนึกเร็วๆเลยคุณไปรักว่าเอ๊ะนะฮะฟังมาเป็น
4: คุณรัฐมนตรีผมช่วยขมวดตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นข่าวปล่อยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข่าวปล่อยใครปล่อยหรือใครจะได้จะเสียนี่คืออีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราคิดตามในแบบที่คุณตรีต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้บางเรื่องคุณมนตรีก็คุยหน้าไมค์นะบางเรื่องก็หลังไมค์เพราะว่าเราเป็นคลื่นหลักเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุยหลังไมค์อะไรแต่ไม่อะไรเดี๋ยวบางเรื่องเนี่ยมันต้องรอสุกงอมประมาณหนึ่งก่อนรับรู้กันแล้วค่อยเอามาปล่อยทีเนี้ยคุณมนตรีบอกว่าถ้าจะคิดในแบบที่เป็นไปได้มันจะเป็นสอเดียวใช่ไหมก็คือสอศิริศักดิ์ทีนี้คำถาม
5: ศิริศักดิ์พวงแก้ว
4: ทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเป็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเป็นสอศิริศักดิ์ทีนี้ถามคุณมนตรีอย่างนี้ครับว่าถามในแบบการเมืองอดีตบก.อย่างผมกับบก.วุโสคุณมนตรีเราถามคำถามกันแบบนี้ก็คือว่ามันสุกงอมหรือยังอ่ะไอการที่นวดมหาไทยโดนนวดเคสนู้นเคสนี้มาเนี่ยจนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพราะแต่ไหนแต่ไรใครๆก็บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยแน่นปึกแต่ทีนี้ถ้ามันจะไปไม่ดีจังหวะเนี้ยมันถึงคราวจะต้องเปลี่ยนเนี่ยจังหวะนี้มันจะเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดและเปลี่ยนได้สวยที่สุดมันถึงเคสที่จะเปลี่ยนตัวแล้วหรือครับคุณมนตรีทีนี้มันก็เลยเป็น2มุม1เขาว่าก็แข็งปึก2มันถึงจุดที่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนรถโดยสารเนี่ยลงบันไดช่วงนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้ง่ายตกลงถึงเวลาแล้วล่ะครับคุณมนตรีมันมีมุมไหน
5: เนี่ยผมถอยไปไกลอีกนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าผู้ใหญ่หลายท่านท่านผู้ฟังหลายท่านคอข่าวทั้งหลายแหล่นะที่เป็นแฟนรายการติดตามเราก็คงจะพอได้ยินได้ฟังมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเดือนกรกฎาคมนะซึ่งกลายเป็นเดือนอันตรายคำนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์มาลุมมาตุ้มพระสุขเข้าพระเสาแทรกในกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือมีคนพูดถึงวีซ่าว่า
4: วีซ่าหมดเหรออ
5: ่าหมดเดือนกรกฎาคมผมฟังมาเนี่ยผมก็ยังคือนาทีนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงกำลังปึกแล้วก็กำลังเพิ่งจะผ่านพ้นอะไรได้ไม่นานนี่เองนั่นคือสิ่งที่ได้ยินครั้งแรกแล้วก็ยังจับต้องไม่ได้แต่พอมาถึงวันนี้นะมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายนะทั้งในแง่ของการบริหารทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ภายในพรรคที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนนะที่เราเคยคุยกันอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า2เดือนนะผ่านไปกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่3ผมคุยกับคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ฮะนะเพิ่ง3เดือนเพิ่ง2เดือนเองเหรอเหมือนกับอยู่มานานนะฮะคือตอนนั้นน่ะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะอยู่ต่ออยู่ยาวจะอยู่จนครบเทอมนะฮะก็เป็นวาระเป็นกรอบของกฎหมายอยู่แล้วแต่พอมาบอกว่านะ1ปีจะตรวจสอบการบ้านจะดูผลงานจะพิจารณาจำได้ไหมที่ไปที่เกาหลีหรือที่ไหนที่ตอนนั้นน่ะที่มีรายงานข่าวนะว่า1นะได้พูดในที่ประชุมพรรคว่า1เดือนผ่านไปแล้วนะเหมือนกับส่งสัญญาณให้กับรัฐมนตรีนะลูกบังเกิดเกล้าลูกเทพทั้งหลายแหล่นะครับให้ขยันกันทำงานอะไรตามประมาณนั้นแล้วก็จะมีการนะพิจารณาแต่พอกลับมาจากเกาหลีเนี่ยมันกลายเป็นหนังคนละม้วนไม่มีในเรื่องของ KPI มีแต่นะAAPI อะไรที่ท่าน
4: เป็นคนอนุทินกำหนดอย่างเดียว
5: แล้วก็ยังไม่มีณเวลานี้จะให้เวลา1ปีนะเนี่ยก็เลยมาโยงถึงเรื่อง2เดือนบอกโอ้นี่หลายคนก็มองว่าดูเหมือนนานๆไงคุณไปรักครับเพราะนั้นตอบคำถามคุณไปรักที่เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะมันยังไม่สามารถจับต้องได้แต่พอมาถึงชั่วโมงนี้ผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการมองจากการต่อภาพแล้วก็จากข่าวที่เกิดขึ้น มันมีสัญญาณมันมีร่องรอยและมันมีอะไรที่จับต้องได้พอประมาณนะครับคุณอภิรักษ์ดังนั้นนะครับยกประเด็นความเห็นของคุณสิริกัญญานะที่เธอเองก็บอกว่าต้องไปดูรัฐธรรมนูญนะนะครับพอดูในรัฐนูลแล้วเนี่ยถ้าคิดตามกลไกเนี่ยก็ในพรรคท่านนะลำดับที่2ก็คือคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วถ้าสมมติว่านะอักษรย่อสอสลานั้นเนี่ยไม่ผิดมันก็จะต้องไปดูอย่างอื่นแต่ถ้ามันเพี้ยนจากสอเสือเป็นสอสลามันก็จะต้องวกกลับมาที่พรรคของท่านเพราะยังมีแคนดิเดตอีกคนหนึ่งในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและจะยังเป็นแกนนำจากพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินอยู่ก็ไม่มีชื่ออื่นมีชื่อเดียวก็คือศรีศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในบัญชีที่ยื่นต่อกกต.เอาไว้ส่วนสสลานะผมเห็นในท้ายข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทันทีที่มีข่าวนี้นะครับคุณสิริกัญญาก็ได้แชร์โพสต์จากสำนักข่าวที่รายงานข่าวดังกล่าวใน Facebook ของเธอพร้อมกับเขียนข้อความกำกับว่าในฐานะที่เป็นสสลาเดียวในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะก็ด้านหนึ่งก็นะฮะปฏิเสธอีกด้านหนึ่งก็ได้ชี้ประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเราก็เลยเอาสิ่งที่เธอนะครับคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยเอามาต่อภาพเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์ณเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกนะทั้งหลายแหล่นะความศรัทธาไม่ศรัทธาถ้าไปอ่านใครนะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หรือไงที่ถ้าสมมุติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมจะทำอะไรบ้างนะและก็ถ้านะมีอะไรบ้างที่จะไม่ทำต้องเขียนค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ลงชื่อแท้ชัดเจนเป็นสิงห์ดำรุ่นเท่านั้นเท่านี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานได้ปริ้นให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าได้ผ่านหูผ่านตาท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าข้อแนะนำที่ควรทำข้อแนะนำที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้างแล้วก็พ่วงท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอะไรต่อไม่ไรทั้งหลายก็น่าจะมีตรงนั้นอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: อันนั้นบัญชีจากสิงห์ดำนะแต่สิงห์ทองอย่างคุณมนตรีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคุณมนตรีก็เรียกสิงห์ทองใช่ไหม
5: เป็นรัฐศาสตร์สิงห์ทองตอนนี้โอ้ยมหาไทยเขาสิงห์ทองทั้งนั้นนะแม้กระทั่งอธิบดีสทที่ถูกย้ายไปประจำชั่วคราวนะก็ดูเหมือนจะเป็นสิงห์ทองด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ท่านประธานมงคลสุรสัจจะก็เป็นสิงห์ทองด้วยครับ
4: โอ้โหทั้งนั้นเลยนะครับ
5: แต่เขาบอกว่านะสิงห์น้ำเงินผงาด
4: ก็ตอนนี้น้ำเงินกันหมดก็เปลี่ยนสีเสื้อเตะฟุตบอลกันอยู่กันให้ได
5: ้เรื่องคุณรักผมขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือเอาเป็นว่าสิ่งที่เราคุยกันและสิ่งที่เป็นประเด็นบนหน้าสื่อเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนเวลานะครับเพราะผมต่อภาพไปเห็นว่ามี2ประเด็นเพราะฉะนั้นนะประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไกลแต่เรื่องที่จะมาถึงนะก่อนใครก็คือวันที่9กรกฎาคมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองตรงนี้ถ้าจะเทียบว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุตอนนี้นาทีเนี้ยก็เห็นแต่ประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าจะมองในมิติของคำว่าอุบัติเหตุทางการเมืองครับ
4: อันนี้เราสืบต้นตอมาจาก เดือนกรกฎาแล้วก็ตัวจากข่าวแล้วก็ความเป็นไปได้ทีนี้คุณมนตรีถ้าคุยตรงนี้ค้างกันอยู่เนี่ยมองแบบนี้ถึงเวลาเปลี่ยนตัวหรือยังอ่ะคุณมนตรีเขาจะเปลี่ยนตัวไห
5: ม
4: ยากไปไหม
5: ไม่ยากอ่ะนะประชาชนทั่วไปก็คงจะต้องถามตัวเองว่านะครับยังจะยังยินดี
4: อารมณ์มันต่างกันไหมครับว่าที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องบิ๊กป้อมอะอะไรก็ถูกตั้งคำถามแต่บิ๊กป้อมก็อยู่ได้มาตลอดจนคนมีความรู้สึกว่าเอาเขาไม่ลงอะก็ไม่ต้องไปอะไรมากก็อยู่กันไปแบบนี้เคสเนี่ยเหมือนหรือต่างครับอันนี้ความอดทนจะเหมือนกันหรือต่างกันนะคุณมตรีในความรู้สึก
5: จะต่างกันมากเลยของบิ๊กป้อมที่คุณรักพูดถึงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่นี่มีเรื่องของบ้านเมือง เข้าไปเกี่ยวข้องในหลายๆจุดเลยทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่นาทีเนี่ยถามว่าไม่มีประเทศไหนบ้างใครบ้างที่ไม่รู้จักประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าเราจะเป็นทางผ่านหรือเป็นทางอะไรก็ตามแต่กลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ต้นทางที่ไปตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหานะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของการทุจริตสอบเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมันจะกระทบอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ทั้งเดือดทั้งยั่วนะเรากำลังจะเป็นฮับตรงนี้เรากำลังจะเข้าร่วมองค์กรระดับนานาชาติเพื่อที่จะให้เป็นประเทศที่อย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะเป็นเหมือนกับที่เราอยากจะให้เราเป็นได้อย่างไรเพราะเรายังมีปัญหาภายในอยู่อีกมากมายอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หลวงและเป็นเรื่องของบ้านเมืองซึ่งมันจะแตกต่างจากสิ่งที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่คุณอภิรักษ์หยิบยกขึ้นมาและนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะเพราะตอนแรกๆเนี่ยเราเคยคุยกันว่านักวิชาการมองเป็น2มุมเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยฝากบ้านเมืองฝากประเทศไว้กับคนที่เป็นนักการเมืองมากันยาวนานมากเป็นแล้วเป็นอีกเป็นต่ออะไรประมาณนี้คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสมันก็เลยเป็นซุ้มเสียงอีกด้านหนึ่งว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแสดงฝีไม้ลายมือแต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความคิดเรื่องของหลายๆเรื่องพอมาถึงวันนี้2เดือนเสร็จผ่านยังไม่เต็ม3เดือนเนี่ยก็จะมีบทสรุปบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสแต่โอกาสนั้นเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพในแง่ของการบริหารจัดการนะครับคุณอภิรักษ์ทีนี้ผมเติมอีกอันหนึ่งก็คือ
4: ครับ
5: ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีคนก็ฝากมายังรัฐบาลนะครับว่าก่อนหน้านู้นนะครับที่ท่านใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566จนกระทั่งขี่กระแสกัญชาเข้าสภาเพราะเราจะต้องปลดล็อกกัญชาเพื่อเอามาใช้ในทางการแพทย์แต่ปรากฏว่าพอปลดล็อกแล้วปุ๊บนะมันเลยเฉิดนะฮะเขาก็ไปสำรวจตรวจสอบในจำนวน 100% เนี่ยมันถูกนำไปใช้ทางการแพทย์ประมาณสัก 5% 7% หรืออาจจะน้อยกว่านั้นได้ซ้ำไปแต่มันไปค่อนทางด้านอื่นนะสันทนาการเอ่ยอะไรเอ่ยจนกระทั่งเป็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายพรรคภูมิใจไทยณเวลานั้นเนี่ยก็เสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมกัญชาตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนายกท่านพูดอยู่หลายครั้งว่าถูกแทงข้างหลังนะเพราะถูกพรรคร่วมรัฐบาลสกัดนะจนกระทั่งร่างกฎหมายที่จะเอามาจัดระเบียบกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้แต่พอกลับมาถึงวันนี้นะร่างพรบที่จะไปจัดระบบระเบียบกัญชาตรงนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ปัญหาของกัญชานะในบ้านเราเนี่ยมันไปถึงญี่ปุ่นไปถึงอินโดนีเซียไปถึงนู่นถึงนี่นะนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่คนเองก็อยากจะเห็นการลำดับความสำคัญของปัญหาว่านะน่าจะลัดคิวขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมดูแลจัดการเพราะจะไม่ใช่เสรีแต่มันกึ่งๆนะไปที่นั่นที่นี่ก็ยังเห็นกันอยู่นี่คือปัญหากัญชาที่ประเทศอื่นๆนะเขา
4: ผิดกฎหมาย
5: แต่บ้านเราเปิดเอาไว้พอสมควรจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาครับคุณพิรักษ์ครับ
4: คำถามผมที่น่าสนใจเมื่อกี้กำลังจะถามถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมองในระดับอย่างนี้ครับคุณมนตรีตำรารัฐศาสตร์คงมีอยู่มั้งก็คือควบคุมความคิดคนนะคุณมนตรีไอ้ผมก็ตำรานิเทศวารสารเนี่ยเราเห็นวิธีการเล่าเรื่องหรือการทำข่าวเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยโดนขุดเรื่องประเด็นกัญชาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเจอเคสของแอร์สาวเราปุ๊บเจอที่นู่นเจอที่นี่มาเนี่ย ข่าวในบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเซ็นเซอร์บางส่วนหรือไม่ได้สนใจที่จะนำเสนอบางส่วนผมนั่งนึกอย่างนี้ในใจคุณมนตรีถ้าฝรั่งเขาเขียนสกู๊ปขึ้นมาแล้วก็อธิบายบ้านเราเรื่องกัญชงกัญชาอะไรนู่นนี่นั่นไปเนี่ยมันจะย้อนไปถึงเรื่องของแนวความคิดที่มาการควบคุมอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นว่าอันนั้นอ่ะจะทำให้รัฐบาลเหนื่อยจากข้างนอกเข้ามาข้างในอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่าล่าสุดนี่ Today News ก็บอกว่าล่าสุดครับเยอรมนีมีการตรวจยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันมูลค่าประมาณ514ล้านบาทที่ท่าเรือฮัมบูร์กครับเชื่อว่าขนมาจากไทย อันนี้เล่าย้ำกันอีกทีนึงครับว่าเมื่อกี้คุณมนตรีเล่าถึงอินโดใช่ไหมครับสาเหตุสำแดงเป็นวัสดุก่อสร้างมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวเยอรมนีกับโปแลนด์8คนครับทางการเชื่อว่าเป็นเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติมาตั้งแต่พฤษภาคมก่อนที่จะยึดกัญชาประมาณ400กิโลออกมาจากตู้แล้วก็ปล่อยให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งต่อแล้วก็ติดตามปรากฏว่าเมื่อเข้าไปที่โกดังที่โปแลนด์ก็จับกุมผู้ต้องสงสัยได้อีก4คนหนึ่งในนั้นเป็นชาวเยอรมันเจ้าหน้าที่บอกว่าเครือข่ายยังคงพยายามที่จะกระจายต่อครับเดือนเดียวกันมีการตรวจยึดคอนเทนเนอร์ได้อีก1ตู้ที่ฮัมบูร์กภายในกัญชาได้มาอีก800กิโลหลังจากที่นำออกจากตู้แล้วนะครับก็ปล่อยให้เดินทางต่อไปที่เมืองพอซานที่โปแลนด์จับกุมเพิ่มอีก4รวมเป็น8คน6คนถูกควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเยอรมัน2คนจากเขตดิฟโฟรัสโลเวอร์แซกโซนีเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งและโลจิสติกให้กับเครือข่ายดังข่าวอันนี้ก็คือถ้าจากข่าวนี้ที่ Today เขาลงจากที่เยอรมนีไทยแลนด์ไม่ใช่ทางผ่านครับต้นทางครับคุณมนตรีอันนี้ถ้าจะคิดตามในสิ่งที่คุณมนตรีบอกเนี่ยในระดับโลกในระดับบ้านเราไม่แกะแผลกัญชาแต่ว่าระดับโลกอาจจะแกะแผลกัญชาครับคุณมนตรี
5: ครับผมมาเติมในส่วนของญี่ปุ่นที่พูดไปตอนต้นนะครับทางศุลกากรญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลสถิติตั้งแต่ต้นปีของปีนี้นะจนถึงปัจจุบันพบว่าจากคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดนะ51คดีมีผู้ลักลอบขนยาเสพติดจากสนามบินในประเทศไทยมากถึง11คดีหรือคิดเป็นร้อยละ 21.6 ของคดีทั้งหมดทำให้นักเดินทางจากประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางการญี่ปุ่นเริ่มเพ่งเล็งเป็นพิเศษสำหรับยาเสพติดที่ถูกตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่กัญชาสาร THC ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาทหลักในพืชกัญชานะก็ลงในรายละเอียดแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าต้นทางที่มาจากสนามบินหลักของไทยเนี่ยทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็สนามบินเชียงใหม่ก็จริงๆเขาลงในรายละเอียดนะเป็นสถิติละเอียดยิบหน้าสื่อเขาก็นำมาลงแล้วว่าเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาตั้งแต่เดือนเนี่ยตั้งไล่ตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยนะมาจากที่ตรงไหนบ้างก็ซ้ำๆกันกับ3สนามบินที่ว่านี่แหละครับคุณไอ้ประดักครับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิต้นทางเชียงใหม่ต้นทางดอนเมืองก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้นี่คือในส่วนของญี่ปุ่นที่เขามีการจับกลุ่มแล้วก็บอกว่ามีต้นทางมาจากประเทศไทยซึ่งอาจจะบอกว่าเราเป็นต้นทางที่ส่งแต่ต้นจริงๆอาจจะมาจากแนวตะเข็บหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับคุณพิรักษ์ครับ
4: โอ้ตลกร้ายคุณมนตรีอ่ะมันไม่ใช่ตะเข็บแล้วแหละเพราะว่าปลูกตามตะเข็บทำไมถ้าปลูกบ้านเราแล้วมันไม่ผิดอ่ะมันออกง่ายกว่ามันก็ไม่ต้องไปใช้อาก้าคุ้มกันในสิ่งที่อยู่ตามแชร์หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลังเคารพธงชาตินี่คือรายการข่าวเด่น

0: 11.1เพิ่มขึ้นมา 0.52 จุดคิดเป็น 0.24% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 611.25 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมที่จะมาวิเคราะห์ตลาดให้ได้ฟังกันนะครับอยู่กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
0: ครับผ่าน 1,600 ไปได้แล้วนะครับวันนี
1: ้ครับก็อันนี้ก็ถือว่าบ้านเราก็ถือว่าแข็งตรงจุดที่ว่าจริงๆแล้วมันมี2 อย่างคือหนึ่งก็คือตัวต่างชาติส่งเงินเข้านะครับนะก็วันนี้แน่นอนก็ยังเข้าเยอะซื้อไป 5,000 กว่าล้านนะครับก็ปลุกให้ตลาดหุ้นมีสีสันขึ้นมานะครับนะแล้วก็ภาคการซื้อขายผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากรายเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีการสลับนั่งขึ้นมาแม้ว่าหุ้นตัวใหญ่หุ้นตัวกลางนะครับในพวกหุ้นตัวใหญ่นะครับคือเพียงกันมาเช่นวันนี้แน่นอนเห็นทุกอย่างคือตัวหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยขึ้นมาแรงเมื่อวานนะครับนะแล้วมันก็เรียกว่าเชิงนิ่งเรียกว่าโอบอสนะฮะคือซื้อมาเยอะนะครับนะสังเกตว่าวันนี้ไม่ได้ไปและช่วงเช้ามีการพักตัวด้วยซ้ำนะครับเนี่ยจะตรงบ่ายมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะจะเห็นอย่างว่าพรุ่งนี้มาไม่มาปุ๊บเนี่ยมีการขายตัวปกติหุ้นเป็นตัวใหญ่อาจจะกดให้เสร็จลงมานะครับแต่วันนี้ตลาดเปลี่ยนตัวเล่นนะก็มาหุ้นในกลุ่มพลังงานมั่งนะครับนะเข้าพลังงานเข้าพวกเอสวานเข้าตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็กลุ่มพวกคอมเมอร์ตัวที่ไม่ขยับอย่างเงี้ยคือช่วงนี้กระแสตลาดแรงซื้อจะเน้นไปที่พวกโลจิสติกส์เพย์หรือว่าพวกเล็กกะคุณเล็กกะนะครับนะแต่นี่เห็นว่ามันมีการโรเทชันทำให้มันเป็นการเล่นเหมือนกับว่าวนหุ้นขึ้นมาซึ่งรายยอดบ้านเรานี่จะเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนหมุนขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสั่งการเล่นเก็งกำไรอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะงั้นภาพต่างเลยยืนขึ้นมาได้ดีซึ่งจริงๆวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยถ้ามองในเชิงปัจจัยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นนักนะครับอาจจะมีเรื่องกระแสเรื่องพวกบอลยูตัวบอลยูมันตกลงมานะครับแล้วก็ราคาน้ำมันโลกตลาดโลกมันตกลงมานะครับนะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ฝั่งอเมริกาไอ้ตัวเลขการจ้างงานออกมาก็ต่ำกว่าคาดนะครับนะเขาเลยบอกว่าเอ้ยนี้เป็ดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้นี่คือกระแสที่มันเกิดขึ้นนอกนะครับเนี่ยก็ต้องเห็นว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ปนเปื้อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็ไม่รู้อะเราเอานี่กระแสอะไรทุกอย่างขึ้นมาก่อนนะครับนั่นที่เกี่ยวช่วงนี้วอลุ่มมันก็เลยโตขึ้นมานะครับนะแต่ที่แน่ๆคือต้องรับข้อคือโฟล์เงินเข้ามาเป็นตัวช่วยตลาดที่หมั่นได้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ครับโมเมนตัมนี้จะแคร์รี่ต่อไปสู่วันจันทร์ไหมครับ
1: ผมดูแนวโน้มเนี่ยถือว่าน่าจะมีเนี่ยเพราะว่าตัวต่างชาติเนี่ยถือว่าช่วงนี้ซื้อเยอะนะแล้วก็ซื้อวันสังเกตมาช่วงหลังเนี่ยซื้อมากกว่าหลักพันแหละนะครับเนี่ย 2,000 มั่ง 3,000 เช่นวันนี้ก็ให้เมื่อวันก่อน 8,000 กว่าวันนี้มา 5,000 กว่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างนะครับเนี่ยเพราะว่าในฝั่งของอเมริกาถ้าเกิดตัวดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มผันผวนนะแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยถ้าอยากจะไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเงินมันน่าจะมีโอกาสออกมาได้ดูเหมือนกันครับบ้านเราก็ได้อันนี้ส่งไปส่วนนะครับนะอันนี้ผมเชื่อเลยน่าจะมีโอกาสของการรันอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยเข้าหุ้นต้องเลือกตัวนิดนึงนะเพราะว่าหุ้นอย่างที่เราคุยอยู่วันนี้มา 1,610 จุด 11 จุดเนี่ยหมายความว่าราคาวันนี้กับราคาวันก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเดียวกันแล้วถูกไหมฮะนะครับแต่บางตัวที่กลุ่มแบงค์ชุดนี้ผมว่ามันดูตื้อๆนะเพราะว่ามันโอบอสอาจจะมีโอกาสของการสูบขายได้เหมือนกันนั้นชุดนี้ต้องเลือกตัวลูกกลุ่มให้ดีนะครับแต่เรายังมองว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวกลางเนี่ยจะเป็นหุ้นทาร์เก็ตตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับผมคนลื่นการลงทุนสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับ
1: ช่วงนี้เราเปลี่ยนนิดนึงเติมพีระมองพัฒนาการอ่อนตัวรับนะแต่ช่วงนี้เปลี่ยนเป็นหนักเซ็กซ์ทในตัวไปได้ติดบ่ายนะครับเนี่ยเพราะเชื่อว่ายังก็ได้อยู่นะเรายังมองถ้าเราเนี่ยยืน 1,600 จุดได้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติตลาดเนี่ยมันจะมองไปที่นู่น 1,650 นะครับนะนั่นคือ target ใหม่นะครับนะแล้วผมเชื่อว่าแต่มันก็ตามตลาดอาจจะแกว่งอย่างนี้ช่วงหนึ่งมันก็สร้างฐานเหมือนกับช่วงที่มันขึ้นมาจากแถว 1,550 นะครับช่วงนี้ก็ไปจ้ำอยู่แถวนั้นช่วงหนึ่งเหมือนกันวันนี้เองก็อาจจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับนะแต่ผมเชื่อได้โมเมนตัมตลาดแบบเนี้ยน่าจะมีโอกาสการขึ้นได้อยู่ในจังหวะนี้เองผมว่ายังโฟลว์เล่นเทรดได้อยู่เพียงว่าเลือกตัวแล้วก็ทำการบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าบางคู่บางตัวราคามันขึ้นมาเร็วก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสำหรับตลาดวันนี้ที่ติดบวกขึ้นมาทะลุ 1,600 ไปแล้วนะครับการลงทุนในไตรมาสที่3เนี่ยทางฝั่ง CIMB ไทยนะครับเขาก็ยังให้น้ำหนักกับการลงทุนในตราสารทุนเนื่องจากการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนผลตอบแทนในระยะข้างหน้าพร้อมกับแนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ท็อป5ของบ้านเรานะครับอันดับที่1เลยคือ Gulf ปิดไปที่63.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์อันดับที่2นะครับ A Bank ครับ ปิดไปที่233 บาทต่อคำ

0: ได้เปลี่ยนแปลงอันดับที่3ปตท. 37บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์อันดับที่4 KTB ครับปิดไปที่40บาทเพิ่มขึ้นมา25สตางค์อันดับที่5เดลต้า315บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับเริ่มที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตกันก่อนเลยนะครับตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวนั้นถูกเทขายออกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,043.64 จุดเพิ่มขึ้นมา 14.74 จุดคิดเป็น 0.37% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดบวกนะครับตามทิศทางของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับทางเซงปิดไปที่ 23,350.03 จุดเพิ่มขึ้นมา 295 จุดบวกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์7ก็ 1.28% นะครับมากกว่าบ้านเรานิดนึงนิเคอิโตเกียวปิดบวกเหมือนกันนะครับปัจจัยหลักมาจากแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีน้ำหนักมากหลังจากปรับตัวลดลงไปในช่วงก่อนหน้าครับและราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็ช่วยหนุนภาพรวมของตลาดนะครับนิเคปิดไปที่ 69,744.07 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,010.92 จุดคิดเป็น 1.47% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้นมาเกือบ 6% ในวันนี้นะครับหลังจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ครับออสปีปิดไปที่ 8,088.34 จุดบวกขึ้นมา 440.25 จุดคิดเป็น 5.76% นะครับขึ้นแรงลงแรงนะครับตลาดพอสปีถ้าเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคนะครับสวิงค่อนข้างมาก S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มผ่อนคลายลงและช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจัยบวกดังกล่าวนั้นช่วยบดบังกระแสความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่8,844.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 119.90 จุดคิดเป็น 1.37% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,048.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 117.40 จุดคิดเป็น 1.31% นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับทั้ง Corporate และ Economic News นะครับ Ford Everest Active 2.0 ลิตรเทอร์โบปรับจูนใหม่ราคาแนะนำอยู่ที่ 1.299 ล้านนะครับ Fire Energy เปิดตัวโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจรในงาน ASEW 2026พัชระชี้ปฏิรูปงบต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ตัดรายจ่ายบุคลากรเสนอจัดสรรตอบโจทย์รากฐาน5ด้านนะครับเป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้คุณพัชระนฤทธพันธ์ครับกรรมการปตท.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ได้พูดถึงการผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระรับหลักการว่าเป็นประจำทุกปีและเป็นวัดปฏิบัติสำคัญของฝ่ายประจำและฝ่ายบริหารที่จะต้องเสนอกรอบการตั้งขอใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวชี้วัด GDP ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคการลงทุนหรือส่งออกนะครับสิ่งสำคัญที่มองเห็นจากการเปิดประเด็นและการถกเถียงที่สำคัญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าจำเลยของงบประมาณนั้นตกอยู่กับรายจ่ายบุคลากรภาครัฐมีเสียงเรียกร้องให้ลดจำนวนปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการหรืออื่นใดซึ่งก็เป็นฐานคิดอย่างหนึ่งในการปฏิรูปและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแก่ขนาดและสภาพการแต่อีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไปเนี่ยการปฏิรูปงบประมาณเพื่อหวังให้สร้างรายจ่ายการลงทุนที่มากขึ้นผ่านการมุ่งแต่จะตัดรายจ่ายบุคลากรเป็นสำคัญนั้นมันไม่ใช่หลักคิดที่ถูกต้องมากนักนะครับมีหนำซ้ำนี่ยังเป็นการรักษาตามอาการมากกว่ารักษาที่ต้นเหตุเพราะว่าปัญหาต้นเหตุที่แท้จริงนั้นที่ต้องทำอยู่ที่ด้านการจัดเก็บรายได้ซึ่งมีฐานภาษีที่แคบผิดปกตินะครับสันเพชรเปิด Money Expo หาดใหญ่ชูบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเชื่อมระบบการเงินปั๊มเศรษฐกิจใต้ครับ ในขณะที่เกียรตินาคินภัทรปรับ GDP ขึ้นคาดโตแตะ 2.1% รับสหรัฐอิหร่านจับมือกันชั่วคราวนะครับในขณะที่ในภูมิภาคและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุปตู้คอนเทนเนอร์อิฐที่ส่งตรงจากประเทศไทยโอ้ก็เลยนะครับอีกแล้วประเทศไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันนะครับมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบวร์กก่อนที่จะรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้8รายนะครับยาเสพติดตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจเป็นของเรื่องของผลยาเสพติดเฮโรอีนนะครับโดยแอร์ของการบินไทยนะครับมีการฉลองวันชาติที่สหรัฐในวันพรุ่งนี้วันเดียวกันกับที่เทย์เลอร์สวิฟต์กับทราวิสเคลซีเนี่ยเลือกที่จะเป็นเริ่มในการแต่งงานซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับคนดังร่วมยินดีกันคับคั่งมหานครนิวยอร์กเลยนะครับในขณะที่มีการออกหมายจับหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวมือระเบิดพัสดุในโมนาโกนะครับอิสราเอลฉลองครบรอบ72ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิสราเอลที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเศรษฐกิจเวียดนามโตครับGDP ไตรมาส2พุ่ง 8.4% เลยนะครับรับแรงหนุนส่งออกและการลงทุนต่างชาติพุ่งครับมาดูเศรษฐกิจของเวียดนามที่รัฐบาลของเราอยากจะมองเป็นผู้ค้ามากกว่าผู้แข่งเนี่ยนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามพูดถึง GDP เวียดนามในช่วงเมษายนมิถุนายนปีนี้นะครับขยายตัว 8.39% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยจากทางบลูเบิร์กเนี่ยคาดการไว้ที่ 7% และก็เร่งตัวขึ้นจากการเติบโต 7.9% ในไตรมาสแรกนะครับก็ส่งผลนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี2026นะครับถ้ารวม2ไตรมาสเข้าด้วยกันเนี่ยขยายตัว 8.18% ครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่เติบโต7.63% และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลกนะครับเวียดนามตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นเป็นตัวเลข2หลักด้วยซ้ําในช่วง5ปีข้างหน้าหลังจากที่ปี2025เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวถึง 8% แม้จะเผชิญกับมาตรการภาษีนําเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 9.86% มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 9.86% นะครับในช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็นกว่า 40% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยครับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนะครับขณะที่ภาคบริการนั้นก็โต 8.09% ครับจากการฟื้นตัวของการบริโภคการค้าและการท่องเที่ยวส่วนภาคเกษตรกรรมขยายตัว 3.57% จากการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นครับส่วนการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเวียดนามมีมูลค่าการค้ารวม 549,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% แตะ 266,000 กว่าล้านดอลลาร์นำเข้าเพิ่มขึ้น 37% ส่งผลให้เวียดนามนั้นขาดดุลการค้า 16,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับหลักพลิกจากช่วงเดือนกันของปีก่อนที่ยังเกินดุลอยู่ 7,950 ล้านดอลลาร์ครับสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ของเวียดนามด้วยมูลค่าการส่งออก 86,500 ล้านดอลลาร์ส่วนจีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ารายใหญ่สุดนะครับนำเข้าจากจีนเนี่ยถึง 115,200 ล้านดอลลาร์นะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยครับครึ่งปีแรกเนี่ย 34,000 กว่าล้านไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นถึง 61% จากปีที่แล้วสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจเวียดนามครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจัดตั้งหรือกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่กว่า 169,800 แห่ง แม้ว่าจะมีธุรกิจราว151,000แห่งที่ระงับกิจการหรือต้องออกจากตลาดก็ตามนะครับขณะที่ผลสำรวจของผู้ประกอบการภาคการผลิตก็พบว่า 39.4% คาดว่าสถานการณ์ธุรกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้นอีกนะครับในไตรมาสที่3แต่ว่าเวียดนามนั้นเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อครับดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาส2เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.25% จากปีก่อนและเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.38% ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามครับเหงียนถี่เฮืองบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในหลายภูมิภาคแต่เศรษฐกิจเวียดนามนั้นยังคงมีเสถียรภาพโดยอุปสงค์ภายในประเทศการท่องเที่ยวและภาคการผลิตยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับขณะที่ธนาคารโลกได้ประกาศยกระดับเวียดนามขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงหรือว่า upper middle income country ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่าประเทศนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาวแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังก็ตามนะครับพักสักครู่ครับวันนี้ช่วงหน้าเราอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้มาดูเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีการบิดเบือนข้อมูลโดยบรรดานักวิชาการและอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราจะมาset the record straightกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: ครับผมสุขปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
6: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกรุณานั่งพูดคุยกับเราในรายการแทนอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์ที่ติดภารกิจในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ขอพระคุณอาจารย์ปิติล่วงหน้าเลยในวันนี้ท็อปิกที่เราคุยกันก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับความเข้าใจยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในศึกภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ก่อนนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MIMO worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 GSB Government Savings Bank นะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ทุกๆวันศุกร์นะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมระหว่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ติดภารกิจนะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาช่วยนั่งพูดคุยกันในรายการของเรานะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็เปิดสัปดาห์แล้วก็ปิดสัปดาห์กับอาจารย์ปิตินะครับวันนี้วันศุกร์ก็พบกันอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยววันจันทร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี
12: ้ครับ
11: อาจารย์ปิติอยากจะชวนพวกเราคุยกับเรื่องของข้อมูลที่กำลังถูกบิดเบือนเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในภูมิภาครวมไปถึงเรื่องของการเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: อาจารย์ต้องเท้าความนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนในเรื่องของยุทธศาสตร์ของไทยกับความร่วมมือกับมหาอำนาจในตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
12: คือในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นนักวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งในสื่อออนไลน์จำนวนมากนะครับก็ออกทุกช่องนะครับบางท่านก็เป็นอดีตนายทหารบางท่านก็เป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคล้ายๆอินฟลูสายความมั่นคงสายการต่างประเทศเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปพูดถึงกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกคือกลับมาใช้ชื่อเดิมละนะครับตัดคำว่าอินเดียออกไปตัดคำว่ามหาสมุทรอินเดียออกไปนะครับแล้วก็ไปสื่อสารในทำนองที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเลือกข้างไปแล้ว ไปอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการจัดตั้งกองกำลังผสมอาเซียนแล้วกองกำลังผสมอาเซียนเนี่ยก็เป็นการประกาศสงครามโดยตรงกับจีนมีการพูดถึงขนาดว่าถ้ามีปัญหาความมั่นคงกันขึ้นมาเนี่ยกองทัพไทยจะเดินหน้าบุกขึ้นไปนะครับจากทางเหนือของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าไปในจีนทางด้านประตูสู่ตะวันตกของเขาก็คือตอนกลางของแผ่นดินจีนต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดคือไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ความจริงนะครับทั้งสองเลเวลเลยนะครับทั้งเรื่องของอาเซียนทั้งเรื่องของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าอาเซียนเองเนี่ยเรายืนยันชัดเจนนะครับมาตลอดนะครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอาเซียนเมื่อเกือบจะ60ปีที่แล้วนะครับว่าอาเซียนจะไม่มีเรื่องของการสร้างเขาเรียก collective defense force นะครับหรือว่าสร้างกองกำลังป้องกันร่วมกันในลักษณะเดียวกันกับ NATO North Atlantic Treaty Organization เด็ดขาดนะครับเราไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านไปบอกว่าโอ้ยเราก็จะมีกองกำลังร่วมนะครับอาเซียนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประธานอาเซียนก็คือปี2019นะครับในปีที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนปี2019เนี่ยอาเซียนเรารู้แหละว่ายังไงก็ตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐคือการปิดล้อมจีนเรารู้แหละว่าจีนพยายามขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจลงมาด้วยนะครับภายใต้โครงการอย่างเช่น Belt and Road Initiative ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Development Initiatives เพราะนั้นอาเซียนเองณเวลานั้นก็ประกาศเอกสารที่เรียกว่า AOIP ครับASEAN Outlook on the Indo-Pacific หรือว่าเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อ Indo-Pacific เอกสารฉบับนี้ไทยและประเทศอาเซียนปัจจุบัน11ประเทศยืนยันชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ Indo-Pacific ต้องเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นการประจันหน้ากันหรือเผชิญหน้ากันทางทหารอาเซียนจะยึดถือความเป็นแกนกลางอาเซียนเซ็นทรัลิตี้นะครับและเป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้โดยไม่ได้ปล่อยให้มหาอำนาจเข้ามาเป็นตัวกำหนดกฎกติกาและการเดินหน้าภูมิภาคเพราะนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องของการที่จะมีกองกำลังอาเซียนเนี่ยไม่จริงแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับผมไปทำกันบ้านมาให้แล้วนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ย4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทานภายใต้เรื่องของเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทานเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือเกิดขึ้นสมัยโจไบเดนถ้าเราจำกันได้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีกรอบที่เรียกว่า IPEF Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ซึ่งประเทศไทยเราเข้าไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งข้อตกลง IPF เนี่ยไม่ใช่ FTA นะครับแต่ว่าเราคุยกันเจรจากันเพื่อที่จะเน้นย้ำในเรื่องของความยืดหยุ่นทางด้าน supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องยาเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเราคุยกันเรื่อง fair economy เศรษฐกิจที่เป็นธรรมโอเคแต่แน่นอนตอนนี้เมื่อมันโปรเจกต์ของโจไบเดนพอถึงสมัยของทรัมป์ IPF ตอนนี้มันชะงักแล้วมันไม่มีการ move ต่อนะครับแต่เรายังมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นแถลงการร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานSemiconductor Supply Chain Alliance ซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือของเราในระดับทวิภาคีกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของไทยในการที่จะทำเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำของห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ Packaging แล้วก็ Testingเพราะเราเองอยากจะดึงเงินลงทุนจากอเมริกาเข้ามาใช่ไหมล่ะที่จะมาทำเรื่องของ testing packaging แล้วก็ data center แล้วเราเองก็รู้ใช่ไหมว่าจีนเป็นสงครามการค้ากับสหรัฐอยู่เพราะนั้นตอนนี้จีนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเซมิคอนดักเตอร์หลายๆตัวมาประกอบในประเทศแล้วส่งกลับไปที่สหรัฐได้ที่ผ่านมาเราทำได้ไงฮะเราถึงสามารถที่จะดึงเงินจีนมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อประกอบในประเทศไทยแล้วส่งไปสหรัฐได้มหาศาลเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่เรื่องการประกาศสงครามกับจีนนะครับจีนเองชอบด้วยซ้ำแล้วเราเองเวียดนามหรือหลายๆประเทศที่ทำลักษณะแบบนี้นาทีนี้ก็กลายเป็นคู่ค้าประเทศไทยเป็นคู่ค้าเบอร์สี่ของอเมริกาเวียดนามขึ้นมาเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของอเมริกาเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเสาหลักทางด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมเรื่องนี้เนี่ย หลายๆคนบอกเห็นไหมล่ะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยไปปฏิบัติการอยู่ที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายเลยคำตอบใช่ครับมีครับแต่นี่คือ practice ปกติครับนี่คือเรื่องปกติทางความมั่นคงครับเรามี military liaison แบบนี้นะครับบางท่านเป็นเอกเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการทหารนะครับ
13: uh-huh.
12: บางท่านเกิดเราอาจะเรียกว่าทูตทหารนะครับบางท่านก็เป็นผู้แทนทางด้านการทหารไปประจำอยู่อย่างเช่นในกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกมีในประเทศจีนมีนะครับในเกาหลีใต้มีนะครับทางด้านความมั่นคงและกลาโหมระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงสงครามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรามีความร่วมมือกันอยู่4เรื่องเรื่องแรกเขาเรียกว่าเป็น Joint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance ครับเป็นแถลงการร่วมเรื่องของวิสัยทัศน์ไทยกับสหรัฐมีมาตั้งแต่ปี2020คืออะไรคือความพยายามในการที่จะอัปเกรดสนธิสัญญาที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือเขาเรียกว่าสนธิสัญญามะนิลาครับตั้งแต่ทศวรรษ50อ่ะนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถทางด้านการทหารโดยให้ไทยกับอเมริกาสามารถที่จะมีการแบ่งปันข้อสารข้อมูลกันมากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามทางอวกาศได้มากขึ้นทำงานร่วมกันในแบบของ interoperability ไม่มีตรงไหนบอกเลยนะครับว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะไปปิดล้อมจีนดังที่นักวิเคราะห์หลายท่านพูดกันนะครับมีบันทึกความตกลงนะครับเรื่องของการจัดนายทหารติดต่อประจำ US PACCOM อันนี้ก็คือ Military Layer 2หรือว่ามีนายทหารไปประจำนะครับอยู่ที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายนะครับเป็นสนธิสัญญาไม่ใช่สนธิเป็นบันทึกความตกลงระยะเวลา10ปีเริ่มในปี65จบปี75นะครับเพื่อทำอะไรเพื่อประสานความมั่นคงแล้วในเอกสารบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นความมั่นคงที่เป็น non traditional security เพราะฉะนั้นมันเป็น non traditional security เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสงครามนะครับมันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องของการปกป้องภัยความมั่นคงทางด้านไซเบอร์มันเป็นเรื่องของการรับมือในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับเราพูดถึงIndo-Pacific นะครับเขาเรียกเป็น Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience ก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันกับอีก16ประเทศในการที่จะพัฒนาบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์รวมถึงสนับสนุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศให้เป็นห่วงโซ่เดียวกันเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันถึงเรื่องของเราจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอาวุธขึ้นภายในประเทศทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศแล้วเราจะได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในการที่จะส่งออกเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็เรื่องที่4ที่เป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างกลาโหม2ประเทศนี่ก็คือการฝึกร่วมการฝึกผสมนะครับ military exercises แน่นอนอันที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Cobra Go นอกจาก Cobra Go แล้วก็จะมี Cobra Tiger แล้วก็ Garand นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูเรื่องหลักๆมันจะเป็นเรื่องของ non traditional securityแม้กระทั่งการฝึกร่วมกันเนี่ยเน้นเรื่องอะไรล่ะการฝึกร่วมกันเรื่องยุทธวิธีเรื่องความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเรื่องบรรเทาภัยพิบัติเรื่องความปลอดภัยทางทะเลและการเฝ้าตรวจหน้าน้ำเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะไปปิดล้อมหรือประกาศสงครามกับประเทศที่3และเอาเข้าจริงๆไอ้กรอบความร่วมมือ4เสาหลักแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแต่กับสหรัฐอเมริกานะฮะเรามีแบบเนี้ยกับจีนเหมือนกันเรามีฝึกซ้อมร่วมปฏิบัติการทหารกับจีนทั้งบกเรืออากาศนะครับเรามีนายทหารที่เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นที่คนไทยนิยมเรียกว่าทูตทหารประจำอยู่ที่ปักกิ่งนะครับท
13: ั้
12: งบกเรืออากาศเลยนะครับแล้วก็มีสองเสาหลักที่เป็นความร่วมมือของเรากับสหรัฐก็คือเรื่องของการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลเรื่องไซเบอร์ครามก็คือแน่นอนสแกมเซ็นเตอร์ดูแลเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับดูแลเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งตรงนี้นี่คือการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมเพราะที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าไอ้กรอบความร่วมมือในแม่น้ำโขงเนี่ยมีจีนเป็นที่เอื้อยเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเคยมีกรอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ACMEC ไม่ว่าจะเป็น GMS เนี่ยการที่เรามีความร่วมมือที่เป็นแม่โขง US Partnership ตรงนี้เนี่ยเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว พอตัดจีนออกไปแล้วเหลือเฉพาะไทยเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือความร่วมมือในเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีเป็น MOU นะครับเพราะนั้นพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วแหละว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันคือการที่เราเล่นเกมเขาเรียกถ่วงดุลอำนาจอย่างมียุทธศาสตร์ strategic hedging ถูกต้องไหมครับเราอยู่ใกล้จีนก็จริงแต่เราจะเลือกข้างเทไปทางจีนทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาเราเข้าข้างกับสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยความร่วมมือนั้นมันก็มีลักษณะเขาเรียก selective engagement ครับคัดสรรและจำกัดขอบเขตในประเด็นที่เป็นเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆ non-traditional security เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องที่เรามีปฏิสัมพันธ์แบบนี้กับประเทศอื่นๆไม่ใช่ exclusive เฉพาะกับสหรัฐอย่างเดียวนะครับและมันไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะไปสร้างความขัดแย้งกับจีนด้วยเพราะนั้นการที่มีนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งออกมาพูดแบบนี้เนี่ยว่าโอ้ยเราเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วเราเป็นกองกำลังผสมของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะทำสงครามกับจีนเนี่ยเอาเข้าจริงนะฮะไม่เป็นผลดีกับใครเลยถ้าจีนไปฟังนักวิเคราะห์พวกนี้แล้วเชื่อจีนก็จะมองว่าไทยประกาศสงครามกับจีนทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทำถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็อ้าวเฮ้ยคุณไม่ได้มีข้อตกลงแบบนี้กับผมอะแล้วคุณเอาข้อตกลงพวกนี้ไปโฆษณาพูดกับใครต่อใครมันก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดถูกต้องไหมครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วยิ่งเดี๋ยวเรากำลังจะมีการเยือนใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดิมเคยมีกำหนดจะต้องไปที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกในช่วงปลายเดือนมีนาตอนนี้เลื่อนมาเป็นต้นเดือนกรกฎาคมก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะถูกตีข่าวแบบนี้แล้วก็ไปสร้างความไม่สบายใจให้ทางฝั่งจีนไปสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยไปสร้างความไม่สบายใจให้กับประเทศพันธมิตรอาเซียนของเราอีกว่าเฮ้ยอาเซียนไม่เคยมีนะไอ้กองกำลังผสมอาเซียนที่จะไปประกาศสงครามกับใครอะไรแบบนี้
13: อาจารย์ครับเราคงไปติดปากอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการนักวิชาเกินเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบเอาทีเรโมทีฟหรือว่าแรงจูงใจของเขาเหล่านี้ด้วยนะครับว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นออเดียนซ์เป็นผู้ชมผู้ฟังรายการเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธี cross check double check ได้ไงบ้างครับหรือแม้แต่รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้สถานทูตของพวกเขาเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้ค่ากับนักวิชาการหรืออินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มากขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับที่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
12: ผมคิดว่าบางครั้งเขาก็ใช้นักวิชาการพวกนี้เป็นกระบอกเสียงบางครั้งนะครับเพียงแต่ว่าพอใช้พอเขาเคยให้บริการพวกนี้ไปบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มคิดเองเองละว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาจินตนาการเนี่ยมันคือจุดยืนของประเทศที่เขาโปรด้วยไปใช้อย่างนั้นเลยทั้งที่ในความเป็นจริงประเทศที่เขานิยมชมชอบมากๆซะจนมองไม่เห็นว่าโอ้ประเทศนี้มีข้อดีหรือมีข้อเสียอะไรยังไงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็ได้นึกออกไหมฮะเหมือนคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สึกเจ้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความรู้สึกว่าตัวเองใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เลยไปเผลอคิดแทนเขาเนี่ยบางทีในประเทศไทยหลายๆท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคำพูดที่บางทีเราอาจจะฟังกันจนนิยมเลยก็คือนิชชินไปแล้วว่ามันเป็นคำพูดที่ถูกแต่จริงๆมันอาจจะไม่ถูกก็ได้อย่างเช่นคนไทยไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกคนไทยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนไทยไม่ชอบอย่างนั้นหรอกคนไทยไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นหรอกคำถามคือเฮ้ยคุณคนเดียวคุณพูดแทนคนไทย60กว่าล้านคนได้เลยหรอเช่นเดียวกันครับบางคนก็ไปพูดซะจนเหมือนกับตัวเองเป็นกระบอกเสียงของประเทศมหาอำนาจไปแล้วท่านนั้นจริงๆประเทศมหาอำนาจเขาไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ว่ารักใคร่ชอบพอเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตก็เลยไปคิดแทนเขาอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วจริงๆสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองก็ต้องมีต่อมเอครับเราเองเวลาฟังอะไรเข้ามาเราก็ต้องเช็คก่อนนะอย่างเช่นประเทศไทยเราแล้วก็อาเซียนทั้ง11ประเทศเนี่ยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะฮะเราเองเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากจีนมาผลิตสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้จากการส่งออกไปตั้งเยอะตั้งแยะ ครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเนี่ยจีนเป็นคนลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้องไหมครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วสร้างรายได้เนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีคุณไปประกาศสงครามกับจีนอ่ะคุณตัดช่องทางทำมาหากินของตัวเองอ่ะแล้วคุณจะทำทำไมแค่นี้มันก็ขัดกับสามัญสำนึกแล้วถูกต้องไหมครับ
13: ลอจิก
12: ถ้าคุณเป็นคนค้าคนขายอ่ะอยู่ดีๆคุณจะไปประกาศสงครามกับลูกค้าของคุณอ่ะเพื่ออะไรถ้าคุณเคยมีคู่ค้าที่คุณต้องนำเข้าสินค้าเข้ามาแล้วคุณก็มาผลิตแล้วคุณก็เอาไปขายต่อได้ราคาแพงๆสร้างมูลค่าเพิ่มอยู่ดีคุณจะไปทะเลาะ กับคู่ค้าของคุณทำไมเช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกาคือตลาดที่นำเข้าสินค้าจากอาเซียนจำนวนมหาศาล
13: อ
12: ย่างไทยเราเนี่ยก็เกินดุลการค้ากับสหรัฐเวียดนามกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งกับสหรัฐอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเลือกข้างจีนแล้วประกาศสงครามกับสหรัฐก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องไหมครับแค่นี้มันก็เป็นคล้ายๆแบบสามัญสำนึกที่ทำให้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพยายามที่จะประคองตัวของเราเองในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราถูกต้องไหมครับเรื่องไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ของเรากับจีนที่มันไปในทิศทางเดียวกันเราเป็นประเทศเอกราชนะครับเราสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็สนับสนุนจีนได้เราก็ต้องมีอำนาจต่อรองกับจีนด้วยนะว่าเรื่องนั้นน่ะผลประโยชน์ที่ได้เรากับจีนต้องแบ่งกันอย่างแฟร์นะแล้วอเมริกาก็ว่าเราไม่ได้ถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราแล้วมันสอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาเราก็พร้อมที่จะดำเนินนโยบายร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันแฟร์ๆนะแล้วจีนเองก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราอ่ะถูกต้องไหมครับแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องไหนก็ตามที่เราเข้าสนับสนุนอเมริกาแล้วมันจะกลายเป็นภัยที่ทำให้เราทะเลาะกับจีนเราก็เลือกที่จะไม่ทำเรื่องนั้นตรงกันข้ามถ้าเราสนับสนุนจีนแล้วมันจะทะเลาะกับอเมริกาเราก็ไม่ทำเรื่องนั้นก็ได้เพราะมันมีตั้งหลายมิตินะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับเอกชนทั้งในระดับนักวิชาการทั้งในระดับภาคประชาชนต่อประชาชนหรือแม้แต่ในระดับความมั่นคงเราสามารถที่จะเลือกได้ครับมันไม่ใช่แบบพอคุณใกล้ชิดกับจีนในเรื่องนี้แล้วเท่ากับคุณต้องเลือกจีนทั้งหมดคุณใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องเท่ากับคุณเลือกสหรัฐอเมริกาทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่งั้นทะเลาะกันตายเลยนะฮะ
13: เพราะฉะนั้นอาจารย์ลองวิเคราะห์หรืออธิบายหมากทางการทูตของไทยในขณะนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นรัฐบาลที่นำโดยคุณอนุทินนะครับก็ได้พบกับทรัมป์ก็ไม่ได้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสหรัฐนะครับงานวันชาติที่ท่านทูตชอนโอนิลจัดไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนวัน 4th of July คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ไปร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีงานวันชาติรัสเซียคุณอนุทินก็ไปแสดงความยินดีกับท่านทูตเยฟเกนีทอมิคินแล้วก็มีกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะครับเพราะว่ามาเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางไปรัสเซียนอาเซียนสมิธที่คาซานและพบกับปูตินใช่ไหมครับหรือสีจิ้นผิงเราก็ได้เห็นคุณอนุทินก็มีความสัมพันธ์อันดีแล้วคุณอนุทินพูดภาษาจีนได้ด้วยเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการเสด็จเยือนฝรั่งเศสของในหลวงหรือก่อนหน้านี้ก็ประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคืออยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ออเดียนซ์ของเราได้เห็นภาพหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินหมากทางการทูตเนี่ยยังไงบ้างแล้วมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็เป็นตัวแทนของ EU ได้ถูกไหมครับหรือว่าอเมริกาเองตอนนี้นะครับจีนเองรัสเซียตอนนี้เนี่ยคือเขามองไทยในภูมิภาคนี้เนี่ยยังไงบ้างครับเราจะเชื่อมผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านี้ในภูมิภาคนี้ยังไงได้บ้างครับ
12: ในโลกนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลากหลายมิติมากๆครับโอ้โหเรานึกภาพการเกษตรสิ่งแวดล้อมภาคการผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเชื่อมโยงภาคประชาชนสาธารณสุขท่องเที่ยวการป้องกันประเทศมันมีหลากหลายมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะต้องไปจำกัดเขตล่ะว่าเราจะต้องอยู่ในแคมป์นี้เลือกข้างเฉพาะคนนี้แล้วจะต้องไปประกาศและสร้างศัตรูกับอีกค่ายหนึ่งไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะในเมื่อเราเองสามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทุกคนสามารถที่จะร่วมมือแล้วก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้กับทุกฝ่ายทำไมเราถึงจะไม่ทำแบบนั้นล่ะถูกต้องไหมครับบางคนไปพูดคำนี้ซะจนเสียใช่ไหมคำว่าการพูดไผ่ลู่ลมหรือว่าbamboo diplomacyได้ขนาดที่บางประเทศเขาบอกเลยนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของเราคือ bamboo diplomacy และนี่คือตำนาน ของเขาอย่างเช่นเวียดนามก็บอกเขาเป็นแบบนั้นสิงคโปร์ก็บอกเขาเป็นแบบนั้นไทยเราเองในอดีตก็ภูมิใจมากกับคำนี้เพราะอะไรครับเพราะต้นไผ่ที่มันสวยงามเนี่ยเวลาพายุมาไม่ได้หักโค่นถูกต้องไหมฮะมันลู่ไปตามลมได้เพราะมันมีรากมันมีจุดยืนที่แข็งแรงแล้วพอลมพายุผ่านไปมันก็สามารถที่จะยืนต้นตรงได้อย่างสวยงามสง่างามเหมือนกันครับบางคนบอกโอ้ยการทูตไผ่ลู่ลมไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้คุณเข้าใจผิดมากๆเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆมัดรวมกันกลายเป็นกระดูกสันหลังที่ข้อดีกระดูกสันหลังที่ดีคือต้องเอ็นหน้าเอ็นหลังโยกซ้ายโยกขวาได้โดยที่คุณไม่ล้มถูกต้องไหมกระดูกสันหลังไม่ใช่กระดูกในแข้งนะฮะที่จะเที่ยวไปเตะคนหาเรื่องคนแล้วเป็นกระดูกชิ้นเดียวตื้อๆเพราะในความเป็นจริงเนี่ยความพริ้วทางนโยบายการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้โดยที่เราสามารถที่จะดำรงผลประโยชน์ของเราเนี่ยไม่ใช่เลือกข้างโทรศัพท์คุยกันกับอังเคิลไม่ใช่แบบนั้นไอ้นั่นน่ะคือความไม่สง่างามถูกต้องไหมครับความสง่างามคือการที่เราต้องสามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทุกฝ่ายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างสง่างามตรงนั้นต่างหากคือนโยบายการทูตตรงนั้นต่างหากคือนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยเราไม่แพ้ใครตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดสุดยอดมากๆก็อย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมในช่วงสงครามเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เราเองก็สามารถที่จะเป็นมิตรได้กับทั้งสองขั้วมหาอำนาจแล้วก็บาลานซ์ได้อย่างดีในการที่จะรักษาประเทศไทยให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ตลอดทั้งช่วงสงครามโลกและช่วงสงครามเย็นนาทีนี้สงครามเย็นมันกลับมาใหม่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจที่มหาอำนาจเขาไม่ปะทะกันโดยตรงอ่ะเรายิ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ต่างหากที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เจริญเติบโตได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับ
13: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามองเลยไงบ้างครับอาจารย์จีนก็ดีรัสเซียก็ดีแล้วอเมริกาก็ดีครับอาจารย์
12: ก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่มองเราเป็นมิตรเขาก็ไม่เชิญเราไปถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้มองเราเป็นมิตรถึงแม้เขาจะเชิญกันไปในระดับภูมิภาคอย่างเช่นเชิญทั้งอาเซียนเพราะมันเป็นวาระพิเศษอาเซียนรัสเซียแต่ในช่วงวาระพิเศษนั้นก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่จะได้พบกับทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของรัสเซียใช่ไหมในขณะที่เราเองคุยกันกับเรื่องการค้ากับสหรัฐART ใช่ไหมครับในการที่จะคุยกับทวิภาคีเรื่องสงครามการค้าของสหรัฐเราเองก็กำลังจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางไปคุยกับเขาในเรื่องของความมั่นคงจีนนี่โอ้ยิ่งหลายระดับมากเลยถูกต้องไหมครับมนตรีแห่งรัฐหวังอี้ก็เดินทางมาประเทศไทยในขณะเดียวกันระดับที่ผูกพันลึกซึ้งมากที่สุดแล้วก็ทางการจีนก็ให้เกียรติมากอย่างเช่นการรับใช่ไหมครับอย่างเป็นสเตทวิสิตอย่างเป็นทางการของทางการจีนที่ต้อนรับในหลวงรัชกาลที่10ของเราอ่ะฝรั่งเศสเองปิดถนนช่องอะไรเซ่แล้วเป็นธงชาติไทยทั้งหมดอ่ะมันก็ยืนยันหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับแน่นอนจีนเองเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยมีเขาเรียกอะไรล่ะมีประสบการณ์นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราต้องรักษาประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีเก่าแก่แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดให้เราเองยังคง relevance ยังคงเขาเรียกอะไร relevance ยังคงมีความเกี่ยวข้องยังคงมีความมีนัยสำคัญใช่ไหมฮะต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นแล้วแหละว่าโลกมันค่อนข้างที่จะสัดสายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับแล้วก็ในการไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วดันเป็นคนที่มีอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมมันก็คือการมีอิทธิพลทางสังคมระดับหนึ่งด้วยเนี่ยมีคนฟังมีคนติดตามอ่ะแล้วเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ไปแล้วอ่ะแล้วคนพวกนี้ก็ไปพูดต่อมันก็กลายเป็นยิ่งไปเผยแพร่เรื่องของมิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันข้อมูลที่ผิดพลาดให้มันยิ่งใหญ่ต่อไปอีกอ่ะมันไม่ได้ผลดีกับใครเลยถูกต้องไหมครับขึ้นชื่อว่ามันเป็นmisinformation disinformation หรือข้อมูลที่มันบิดเบือนจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
13: ครับ
12: ครับ
13: สุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นอีกสุดสัปดาห์หนึ่งที่เราจะเห็นความแบ่งข้างของโลกเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าฝั่งหนึ่งก็จะมีการเฉลิมฉลอง250ปีแห่งอิสรภาพใช่ไหมครับ 4th of July 250ปีของฟรีเดิมของอเมริกาของเขาในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของโลกพิธีฝังศพอายาตอลลาห์อาลีคาเมนัยนะครับซึ่งที่อิหร่านก็เขาก็เลือกช่วงเวลาเดียวกันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติเลยเป็นเชิงสัญลักษณ์ละครับพอจะเลือกช่วงไหนก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์เพราะว่าตามหลักของมุสลิมเนี่ยมันต้อง24ชั่วโมงหลังจากที
12: ่
13: เสียชีวิตนะครับแต่ว่าอยู่ในภาวะสงครามแต่ผมว่านี่ผมวิเคราะห์เองนะครับว่าเขาจงใจเลือกช่วงนี้เพราะว่ามัน
12: เป็น
13: ซ
12: ิ
13: ม
12: โบลิก
13: ครับ
12: เพราะนั้นถึงเราถึงเคยคุยกันไปในรายการของเราในวันจันทร์อะว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องส่งตัวแทนระดับสูงไปนะครับ mm-hmm. เพื่อเป็นการให้เกียรติกับมิตรประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ยาวนานหลายร้อยปีนะครับแต่ว่า mm-hmm. คงไม่ใช่ระดับนายกรัฐมนตรีจะไป
13: mm-hmm.
12: นะครับเพราะว่ามันจะกลายไปเป็นส่งสัญญาณแล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆประเทศที่เขาอยู่เป็นขั้วตรงข้ามนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็ตามเราต้องให้เกียรตินะครับเราต้องมีแถลงการเราต้องมีสารนะครับจากผู้นำระดับสูงของเรานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปเยือนเองแต่ว่าควรจะต้องแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะครับและในขณะเดียวกันก็คงจะต้องทำงานใกล้ชิดนะครับกับผู้นำทางด้านศาสนาที่เป็นศาสนามุสลิมนิกายชีอะห์ในประเทศไทยนะครับว่าไปอย่างไรให้เหมาะสมนะครับแล้วผมยังคิดว่าแน่นอนที่สุดต้องเป็นระดับรัฐมนตรีไปนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในเรื่องที่เรามองว่าในอนาคตเราจะมีความสัมพันธ์กับเขาจะเป็นอว.จะเป็นกระทรวงDE อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่คิดว่าอิหร่านเองเขาก็มีความรู้มีความสามารถทางด้านนี้สูงครับ
13: ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อวันจันทร์ในรายการนะครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยู่กับเราในช่วงหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับทั้งวันจันทร์และวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมว่ารินสัตย์เดียวครับอาจารย์ปิติศรีแสงนามและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
19: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
21: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
20: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
21: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
22: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

นะครับกลับมาเจอกันนะอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับทาง FM 96.5 นะ Thinking Radio คลื่นความ

พิ่มเติมว่ามรณภาพเพิ่มขึ้นอีก2รูปนะตอนนี้เป็น10รูปคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางที่เขาบอกว่า12รูปอะไรเนี่ยเอาให้มันชัดก็คือเอาหน่วยงานของรัฐเป็นหลักนะผมเห็นคนแชร์เยอะมากนะอันนี้ต้องดูข่าวแล้วก็ทบทวนเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนะอันนี้สำคัญนะครับส่วนบาดเจ็บสาหัสยังมีอยู่นะ 2-3 รูปแล้วก็อยู่ในระดับสีเหลืองเนี่ยก็ยังมีอยู่หลายรูปเหมือนกันนะประมาณเกือบ10รูปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆนานารวมไปถึงตัวบทกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาการกระทำความผิดเนี่ยของเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปคือสภาพความคิดสภาพจิตใจนะฮะความยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่เขาร่างกฎหมายหรือว่าคนที่เขาบัญญัติกฎหมายเนี่ยเขาคงได้ดูอย่างรอบคอบแล้วแหละนะว่าควรจะกำหนดโทษกำหนดความผิดอะไรยังไงนะแต่ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกฉบับนึงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยนะไม่ดูแลบุตรหลานแล้วทำให้เกิดความเสียหายอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นจะได้รับโทษมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่ซ้อนๆกันอยู่นะอันนี้ผมให้เพิ่มเติมส่วนที่มีการพูดถึงนะว่าเด็กวัย11ปีคนเนี้ยนะเป็นเด็กพิเศษนะบางท่านก็โอ้โหบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เด็กพิเศษเราขับรถเป็นอย่างเงี้ยนะล่าสุดฮะทางรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะรองปลัดของพม.เนี่ยนะเขาก็ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทันทีเพื่อเข้าดูแลสภาพจิตใจของทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ตัวเด็กที่ก่อเหตุรวมถึงครอบครัวอย่างใกล้ชิดนะแล้วบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าน้องที่อายุ11ปีรายเนี้ยนะเป็นผู้ที่จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกนะโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะนี่ท่านยังพูดเลยบอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีก็ต้องเข้าข่ายได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองสิทธิแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพนะตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะส่วนของทางกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็การชดเชยเยียวยาเนี่ยขณะนี้ได้มีการประสานกับทีมกระบวนการยุติธรรมโดยทางพม.ก็จะเร่งในการร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กันไปนะเนื่องจากกรณีของเด็กพิเศษนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะก็พม.กับทางกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตเขาก็ไม่ได้ดูแค่เฉพาะเด็กอย่างเดียวนะผมเห็นทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเขาก็ไปพูดคุยนะแล้วก็ไปให้ขวัญกำลังใจนะกับทางพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมอยู่ในขบวนด้วยเหมือนกันนะก็ไปฟื้นฟูนะสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นภาวะปกติโดยเร็วนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะมันก็ตกใจจริงๆนะพระบางรูปก็เห็นท่านวาดขับมาด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะคือพูดง่ายๆเขาเหยียบมิดเลยอ่ะนะเพราะว่าเราดูจากสภาพรถด้วยถูกไหมฮะใครจะบอกว่าโอ้โหต้องมีการฝึกนะบางคนพูดกันถึงขนาดว่าตอนเช้าขับรถไปส่งยายเพื่อไปขายของเนี่ยนะทางชาวบ้านเขาบอกไม่เคยเห็นนะก็โอ้โหคือมันไปไกลจริงๆนะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ยาวไปเห็นจริงเห็นไม่จริงเนี่ยนะรวมไปถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบกันสักนิดนึงนะผมไม่อยากให้มันโอ้โหลุกลามบานปลายนะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยความเห็นมันไปทะลุจนพิพากษาหรือว่าจนทำให้หลายต่อหลายคดีหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยนะมันก็มีทิศทางที่มันอาจจะ

เบี่ยงเบนไปนะผมคงไม่ต้องไปสรุปอะไรนะแต่ว่าก็คือทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งผู้ที่เสียหายเราก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ต้องดูละว่าอันไหนที่มันผิดกฎหมายอันไหนที่ต้องดำเนินการต้องดำเนินคดีนะหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งเนี่ยที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆเนี่ยนะก็ต้องให้ตามกระบวนการที่เขาจะต้องดำเนินการไปนะเราอยู่ข้างนอกเราก็ติดตามสถานการณ์ดูข้อเท็จจริงนะไม่ต้องไปผสมโรงอะไรกับเขาอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับอ่ะส่วนเรื่องที่2เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การกำหนดมาตรการหามาตรการในการดูแลเรื่องของการขนยาเสพติดแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศได้คือไม่ใช่แค่ออสเตรเลียหรอกผมบอกเลยมันมีหลายที่อย่างที่เมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังนะก็ทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะก็มีการตรวจจับแล้วก็ตรวจเจอนะที่มีการขนยาเสพติดไปที่ทางกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็เร่งดำเนินการติดตามเหมือนกันมันก็สร้างผลกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทยต่างๆนานานี่เห็นบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่ตรวจเข้มคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเฮโรอีนที่อยู่ในญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องของกัญชาที่มีผู้ที่ใช้กัญชาในญี่ปุ่นด้วยนะก็บอกว่ามาจากนี่แหละมาจากไทยแลนเดอร์นี่แหละนะมาจากประเทศไทยนี่แหละนะเขาบอกว่าตรวจเข้มเป็นอันดับต้นๆของโลกนะผมไม่อยากบอกว่าอันดับที่สองนะที่ผมเห็นข่าวที่เขามีการรายงานมาเข้มขนาดนั้นมันก็เลยทำให้ต่อไปเนี้ยผมว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบผ่านตมอะไรเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสำหรับคนไปท่องเที่ยวก็เข้าใจได้นะครับแต่ปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้ทางปปช.ทางปปส.ทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาขยายผลเขาดำเนินการเลยดูละเอียดยิบเลยไล่ตั้งแต่ไปตรวจคนที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคุณมีนาเลยเนี่ยไล่ไปถึงไปตรวจที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วไปหาเลยนะว่าไอ้ต้นตอของการส่งพัสดุมาเนี่ยมีที่มายังไงนะเขาไล่ไปโอ้โหหลายต่อหลายชั้นหรือแม้แต่การปปส.ไปตามดูว่ามีกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฮโรอีนโฮเลอีนเนี่ยนะอะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะไปตรวจที่ซอยลางน้ำไปตรวจแถวรามคำแหงก็เจออีกไม่รู้กี่กิโลใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้บอกว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะแต่เขาก็ไล่สายไปเลยจนล่าสุดเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมฟังข่าวต้นชั่วโมงของอสมทนี่แหละบอกว่าเจอไรเดอร์ที่ขับรถเก๋งที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคนนี้เจอแล้วเรียกมาสืบสวนสอบสวนแล้วนะฮะเห็นว่ามีการรับงานไปส่ง2ที่ได้เงิน 1,600 บาทแล้วว่ากันไปแต่คดีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฟังจากข่าวต้นชั่วโมงบอกโอ้โหประวัตินี่เป็นหางว่าวเลยนะอันนี้ก็ต้องดูอะนะว่าไอ้การให้ปากคำนะของเขาเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับที่เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานต่างๆนะก็จะลุยไปหาต้นตอตอนนี้พยายามมากไปหาต้นตอว่ามาอย่างไรซึ่งก็มีสายที่เจอตามลำดับคนที่จัดส่งคนที่แพ็คพัสดุมากรุงเทพมหานครมาจากทางที่จังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเป็นสามีปัญญาเป็นคนไทยเป็นคุณสามีปัญญาเป็นคนสปป.ลาวเนี่ยนะเป็นคนแพ็คของแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพพอมาพักที่กรุงเทพเสร็จก็จัดส่งให้กับคนที่รับหิ้วเนี่ยมันเป็นชั้นมันเป็นชั้นแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนการแบบนี้ต้นตอจะไปอยู่ที่ไหนเห็นบอกว่าอาจจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านว่าสาม

เหรียญทองคำแล้วหลังจากนั้นก็แต่ว่าของเราเป็นทางผ่านแหล่งพักยาด้วยบอกว่าเขาก็ยอมรับนะอันนี้ผมถือว่าดีคือยอมรับว่าเป็นแหล่งที่เป็นพักเพื่อจัดส่งแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นแหล่งทางผ่านของยาอันนี้ก็ถูกต้องนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่เรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าวิธีการแนวทางในการแก้ปัญหายังไงแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้นับหนึ่งนะผมถึงย้ำตลอดบางทีคุณผู้ฟังบอกโอ้อันนี้ทำไม่ได้ผมว่ามันต้องทำก่อนสิอย่าเพิ่งถอดใจถูกไหมอย่าเพิ่งถอดใจเราต้องมีเป้าหมายก่อนอย่าถอดใจอะไรง่ายๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าจะบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองครึ่งเนี่ยนะเรียกประชุมเอาหมดเลยแล้วจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเวลาที่จะตรวจสอบของที่จะออกจากประเทศไทยมันต้องเอาตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมไม่ใช่ตรวจได้แค่เฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ดูของเขาก็เอ็กซเรย์เข้าเหมือนกันแต่เขาก็ดูเอ๊ะมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มันมีสุนัขดมกลิ่นของบ้านเราตอนขาเข้าถามว่าเคยเห็นไหมก็ต้องตอบว่าเคยเห็นนะจะบอกว่าไม่เคยเลยก็ไม่ได้นะผมก็บินไปต่างประเทศหลายรอบแล้วก็เข้ามาเนี่ยแต่ไม่ได้บ่อยไม่ใช่แบบว่าเข้ามาทุกครั้งแล้วจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นก็คงจะมีสายถูกไหมหรือมีบางประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเครื่องบินที่เพิ่งลงจากประเทศกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะใช้สุนัขดมกลิ่นเนี่ยเพื่อจะตรวจหาของผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็คงทำนะผมยังเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหมาจากที่ไหนก็ตามทีของเราไม่ตรวจเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเคยเห็นนะแต่นอกจากขาเข้าเนี่ยขาออกเนี่ยมันต้องรัดกุมมากขึ้นมันต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะไม่งั้นก็จะไปถึงปลายทางปุ๊บพอไปปลายทางเขาตรวจเจอพอตรวจเจอเสร็จมันก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศเหมือนกันนะวันนี้ก็คงได้มีการขันน็อตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูหน่อยว่ามาตรการก็จะยกระดับยังไงเพิ่มเติมกับคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องนะอันนี้เป็นความคืบหน้าของเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมาจากที่ฝรั่งเศสก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเรียกปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเรียกทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาที่คนที่เขาไปตรวจสอบเรื่องของการโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นน่ะที่ไปแก้กระดาษคำตอบอ่ะนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำแถลงเลยนะมีทั้งปลัดมหาดไทยมีทั้งรองปลัดมหาดไทยอธิบายเลยว่าไอ้การโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยยอมรับจริงมีวิธีการบอกด้วยว่ามายังไงเพราะลองไปตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวบอกหยิบมาประมาณ78คน80คนกระดาษคำตอบ80แผ่นน่ะสำหรับ80คนน่ะมีที่แก้ไขกระดาษคำตอบที่เป็นตัวจริงกับไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวปลอมอ่ะนะเอกสารปลอมอ่ะกระดาษคำตอบปลอมอ่ะ48คนนะครับคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูเท่าไหร่มันต้องมากกว่ามันต้อง60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เฉพาะที่เขาไปสุ่มแล้วตรวจสอบแล้วเจอจริงๆว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบเอาจากตัวจริงเคยได้ประมาณสักกี่คะแนนล่ะท่านนายกบอกอ่ะตัวจริงได้45คะแนนแต่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบนะไปแก้ให้ได้77คะแนนเนี่ยบางคนมากกว่านี้นะบางคน80คะแนนบางคน60คะแนนอะไรว่ากันไปบอกว่านี่มีบางคนได้52คะแนนแต่ไปแก้มาได้72คะแนน74คะแนนอะไรเนี่ยนะก็หมายความว่าแก้ไขจริงมีจริงแล้วก็มีด้วยยอมรับด้วยว่ามันเป็นกระบวนการเลยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของปกครองท้องอะไรล่ะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยมีบอกอย่างน้อยเห็นเลย5คนนะฮะแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องอ่ะบอกว่ามาตั้งแต่สายคนรับจ้างอะไรพวกเนี้ยนะฮะมีเจอ
นะ

ท่านรองปลัดนี่บอกว่าประมาณ15คนตั้งแต่คือไล่มาเลยคือพูดง่ายๆคือไปดู TOR มันเกี่ยวกับใครบ้างเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงมานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการต่อนี่ล่าสุดนะล่าสุดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์เนี่ยสัมพันธรัฐเนี่ยนะก็พูดถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีมูลอันสมควรที่จะกล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยนะหรือว่าผิดวินัยนะจำนวน5รายนะท่านก็ยอมรับเลยบอกว่าเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนถ้าหากพบว่าผิดวินัยก็จะลงโทษตามการกระทำความผิดตามความผิดนั้นๆเช่นเขาจะลงโทษเขาก็มีขั้นการลงโทษเนาะตัดเงินเดือนตามตันบนหรือว่าไล่ออกปลดออกอะไรเนี้ยให้ออกอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็จะมีลำดับของเขาไปขณะเดียวกันนะฮะเขายืนยันด้วยบุคคลทั้ง5คนที่มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่เนี่ยอันเนี้ยมีอย่างแน่นอนและเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดนะท่านปลัดบอกให้รอผลการสอบสวนให้เสร็จก่อนท่านยังบอกเพิ่มเติมนะครับในคำสั่งเนี่ยที่มีระบุชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยืนยันแล้วว่าทั้ง5รายชื่อเป็นข้าราชการระดับสูงและเกี่ยวข้องในกระบวนการนะบอกว่าถ้ามาเสนอกับปลัดกระทรวงมหาดไทยตัวเองก็จะเป็นผู้ลงนามคำสั่งต่อไปในการสอบสวนนะนอกจากนี้บอกไม่จบเพียงแค่5คนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่มีกระบวนการสอบก็จะขยายเครือข่ายสาวไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามีถึงใครเกี่ยวข้องนะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยนะบอกว่าอันนี้ก็ลุยเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะนี่เรื่องอะไรล่ะเอออยู่ๆมันก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอะไรมีนายกสำรองอะไรคุณผู้ฟังเห็นไหมผมก็งงนะแล้วเขาก็บอกเป็นอักษรย่อมานะว่านายกสำรองเนี่ยที่รอเสียบเนี่ยเป็นสศลาชื่อสศลาผมก็อะไรนี่เพิ่งเป็นรัฐบาลได้ไม่นานจะมีนายกอีกแล้วหรอยังงงๆอยู่สำหรับข่าวนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงอันนี้ยอมรับเลยไม่รู้ที่มาที่ไปจริงนะเพราะอยู่ๆมันก็มีการแชร์ข่าวนี้จากสื่อมวลชนมานะบอกว่ามีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่ามีนายกสำรองสีน้ำเงินรอเสียบหากเกิดเหตุผิดพลาดตัวอักษรย่อสศลาไอเราก็ติดตามข่าวการเมืองนะเราก็นะมาพอสมควรอะนะจะบอกว่านานก็คงนานแหละนะเราก็เอ๊กระบวนการการเลือกตั้งการได้นายกของบ้านเรานี่มันก็กำหนดขั้นตอนวิธีการไว้มันมีทั้งรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมรัฐธรรมนูญนี่บอกเลยนะว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีมันจะมาจากที่ไหนยังไงคุณสมบงคุณสมบัติใช่ไหมดูกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตรงเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจำได้ว่ามีใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองจำนวน3รายชื่อตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งอะแล้วพรรคการเมืองนั้นต้องได้คะแนนอ่ะไอ้ต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดง่ายๆต้องได้25คนขึ้นไปอ่ะมันจะมีกี่พรรคการเมืองบางพรรคส่งชื่อเดียวใช่ไหมบางพรรคส่ง2ชื่อบางพรรคส่ง3ชื่อแต่พอไปนั่งไล่ดูมันมีกี่พรรคที่ส่งรายชื่อมาใช่ไหมแล้วก็มีกี่พรรคที่เป็นมีได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเกณฑ์ที่กำหนดถ้าสมมุติละนายกรัฐมนตรีลาออกอ่ะอันนี้เขาต้องผ่านกระบวนการไปเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้วก็ยกมือหรือว่าขานชื่อเป็นรายบุคคลอะไรเนี่ยนะว่าเห็นชอบให้เป็นนายกหรือเปล่าถ้าสมมุติมีคนเดียวถูกไหมถ้าสมมุติมีแข่งกันหลายคนก็เอ่ยชื่อว่าเป็นชื่อใครผมจำได้ขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นก็ยังเอ๊ะทำไมมันมีข่าวนี้ออกมาแล้วมันงงๆว่าเอ๊ะสรุปมันหมายความว่ายังไงวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะสศลาเพียงคนเดียวเพราะว่าทางพรรคประชาชนส่ง3รายชื่อผู้ฟังจำได้ไหมคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคใช่ไหมแล้วก็คุณสิริกัญญาและอีกคนหนึ่งก็จันต้นใช่ไหมเนี่ยมี3รายชื่อ
พรรคภูมิใจไทยถ้าผมจำไม่ผิดส่งคุณอนุทินคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมพรรคอะไรอีกล่ะก็ต้องไปดูพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำนี้ได้เกิน25พรรคเพื่อไทยเงี้ยพรรคเพื่อไทยส่งคุณยศชนันแล้วก็มีชื่อของคุณจุลพันธ์จำได้ก็ไม่ใช่สสลาเลยก็พยายามดูไม่ใช่สสลาเลยมีสสลาอยู่คนเดียวจริงๆคุณสิริกัญญาตันสกุลวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยนะแชร์จากคำที่ผมบอกนั่นแหละว่ามีนายกรัฐมนตรีสำรองรอเสียบตัวอักษรสสลาคุณสิริกัญญาโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในฐานะที่เป็นสสลาคนเดียวเลยในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะนะอันนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆนะอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์กันผมก็ยังงงๆนะแต่ว่าสสลาคนเดียวเนี่ยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณสิริกัญญาเขาตอบปฏิเสธไปแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆดูสักนิดมีอะไรไหมเดี๋ยวโอ้วันนี้เนาะน้ำมันโซฮอ91โซฮอ95แล้วก็ไอ้ E20 นะลดลง60สตางค์โซฮอ91กับ95นี่ถูกกว่าดีเซลแล้วนะดีเซลเนี่ย37.50 สตางค์โซฮอ95อยู่ที่37.45 สตางค์91อยู่ที่31.08 สตางค์โอ้ใครใช้รถเบนซินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยโอ้ถูกกับรถดีเซลแล้วเหรอฮะก่อนหน้านี้นี่ดีเซลยังไงก็ถูกกว่านะเพราะว่ารัฐบาลต้องตรึงเป็นต้นทุนการขนส่งอะรถกระบะใช้เยอะใช่ไหมเขาก็จะตรึงราคาไว้ไม่เกิน30บาทบางช่วง32บาทบางช่วงเท่าไหร่ล่ะ33บาทเลยเนี่ยนะแต่ว่าพอหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ปรับสูงขึ้นอะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะดีเซลเนี่ยเคยขึ้นไปโอ้เกือบโอ้ย50บาทอะนะแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่37.50สตางค์นะแต่ว่าในส่วนของเบนซินนะแก๊สโซฮอล91เนี่ยเหลือ37.08สตางค์โซฮอล95 37.45สตางค์นี่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าราคาน้ำมันของไอ้แก๊สโซฮอล91 95นี่จะถูกกว่าดีเซลได้นะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะผมต้องบอกก่อนนะช่วงระยะเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยไม่มีประสบการณ์ว่าราคาน้ำมันเบนซินมันจะถูกกว่าดีเซลนะเพราะว่าตอนที่ใช้รถส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ใช้รถเบนซินอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้ดีเซลอ่ะเราก็จะพยายามดูเอ้ยไม่ถูกกว่าไม่ถูกกว่านะแต่มันมีใกล้เคียงถามว่ามีใกล้เคียงไม่มีใกล้เคียงอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครั้งนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแหละนะเพราะว่า37บาทเท่าๆกันอ่ะก็เป็นเรื่องนึงนะครับเรื่องอื่นๆเมื่อเช้านี้โปรตุเกสนี่ไม่ธรรมดาจริงนะโชคดีลูกสุดท้ายที่โคเอเชียยิงเข้าไปเนี่ยล้ำหน้านาทีต่อเวลาบาดเจ็บเหมือนเดิมเลยช่วงนาทีบาดไม่งั้นก็เสมอกัน 2-2 นะแต่ว่ากรรมการดูแล้วบอกโอ้โหนี่ล้ำหน้านะมันมีเช็ดบอลมาหม่งมานิดนึงนะในตำแหน่งคนที่เล่นบอลต่อเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอหม่งมาแล้วมันเช็ดโดนกองหลังทางโคเอเชียเขาบอกเฮ้ยมันโดนกองหลังอย่างนี้มันไม่ล้ำหน้าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่จังหวะที่เขาจะสกัดพอไม่สกัดเสร็จปุ๊บกรรมการก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นการส่งบอลที่ล้ำหน้านะก็เลยไม่ได้ประตูไปก็เลยท้ายที่สุดก็แพ้ตกรอบไปนะโปรตุเกสก็เข้ารอบ2ประตูต่อ1นะครับสวิตนะคู่ตอน10โมงเช้านะชนะมานะก็เข้ารอบผ่านเข้ามาคู่ดึกเมื่อคืนนี้ใครอ่ะจำไม่ได้แล้วใครอ่ะคู่ดึกเมื่อคืนนี้ใครสเปนไหมใช่ไหมสเปนไหมผมก็จำไม่ได้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะมันจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เอามาจากความทรงจำนะครับอ่ะก็พักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราว่ากันนะเผื่อคุณผู้ฟังที่เขาติดตามฟุตบอลเขาจะโทรศัพท์มาบอกนะแต่ก็ดูแล้วดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูไฮไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่วงตอนเช้าเนี่ยนะคู่โปรตุเกสนี่ได้ดูหน่อยนึงนะแล้วก็ช่วงคู่สวิตนี่ก็ได้ดูนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเดี๋ยววันนี้รอสักนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระธีระภัทรเนี่ยนะจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบนะวันนี้ก็ไปทำหน้าที่นะในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะได้เนื้อได้หนังละเรื่องของงบกลางนะจะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะทำไมถึงใช้เงินต้องโอ้โหเกือบ700,000 690,000กว่าล้านนะก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็คงทยอยมาชี้แจงนะก็เดี๋ยวรอฟังคุณวีระแล้วกันนะว่าบรรยากาศการประชุมแล้วก็การชี้แจงเป็นยังไงนะก็ช่วงนี้นะใครที่มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันนะอยากจะซักถามนะถึงมีประเด็นอะไรก็เชิญนะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับรอสักนิดหนึ่ง คือผมก็เข้าใจนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวมันก็วนไปเวียนมามันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงมากนักใช่ไหมแต่ว่าความเป็นห่วงนะมีอยู่แล้วโอ้ยาเสพติดอย่างเงี้ยใครก็เป็นห่วงถูกไหมฮะอันนี้เรื่องหนึ่งนะหรือ เรื่องของโกงข้อสอบนะเกี่ยวข้องกับข้าราชการท้องถิ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามว่าคนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแน่ๆก็คืออยู่ในกลุ่มของคนที่มีการจ่ายสตุ้งสตังหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นนะคนที่ได้รับการบรรจุเขาก็ต้องโอ้โหถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้โกงเนี่ยนะเขามาโดยสุจริตเนี่ยเขาก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมถูกไหมคนที่เกี่ยวข้องจะ 400,000 คนจะ 6,000 คนจะ 9,000 คนเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มันนอกเหนือจากตัวเราอ่ะนะส่วนใหญ่ก็หลายท่านก็คงแบบเอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดจะคุยบางทีก็ถ้ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่เราสนใจเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่อยากจะคุยนะก็เชิญนะครับคุณแก้วครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุณณัฐพงศ์เมื่อเช้านี้พี่ไปซื้อขนมจีบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ที่ร้านนะเขาก็มีโครงการไทยช่วยไทยซึ่งขนมจีบร้านนี้พี่ซื้อเขาประจำกล่องหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่ซื้อสองกล่อง
0: ครับ
1: ก็280
0: ครับ
1: พอซื้อเสร็จก็สแกนแต่ตอนสแกนเราก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าคนขายเขากดให้ใช่ไหมคะพอกลับมาบ้านเรามาเช็คดูเป๋าตังค์เป็น310 บาทแปลว่าไอ้30 บาทที่มันเกินมานี่เขาบวกหรือเปล่า
0: ไม่เราเช็คดูตรงไหน
1: คือประวัติการใช้ไงคะ
0: อ๋อเช็คดูที่ประวัติการใช้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เราไปซื้ออะไรอย่างอื่นไหม
1: ไม่ซื้ออย่างเดียวแล้วกลับบ้านเลย
0: อ๋อซื้ออย่างเดียวแล้วกลับบ้านเลยเหรอโอ้เออ
1: ไอของรัฐบาลจ่ายให้เรา186ของเราจ่ายเอง124 บาท
0: เป็
1: น310 บาทเลยงงมากเลยว่า30บาทมาจากไหนเพราะว่าขนมจีบร้านนี้เราซื้อกินประจำ
0: ครับ
1: กล่องนึง140เราก็จะซื้อ2กล่อง280ทุกครั้งทุกงวดเป็นแบบนี
0: ้ก็ต้องกลับไปถามเขาอะเพราะว่าตอนที่เราสแกนเนี่ยเขาจะต้องคีย์ยอดเงินมาถูกไหม
1: ใช่
0: เจ้าของร้านอ่ะเจ้าของร้านที่เขาร่วมไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะต้องคีย์ยอดเงินอย่างเมื่อเช้าที่ผมทานสมมุติทานข้าวแกง50บาทเขาก็จะคีย์50บาทแล้วหลังจากนั้นมันเป็น QR code เราก็ยิงไปผมก็ดูนะผมดูราคาที่เขากดอ่ะแล้วเราก็ยิง QR code ไปแล้วมันจะขึ้นก่อนว่ารัฐออก36บาทเราออก24บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เออต้องกลับไปถามเขาอะผมว่าราคามันเปลี่ยนแปลงไปหรือยังไงหรือต้นทุนวัตถุดิบเขาเพิ่มขึ้นราคามันก็เลยสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเขา
1: ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นราคาเขาน่าจะแจ้งเราก่อนนะว่าพี่วันนี้ปรับราคาแล้วนะเป็นราคานี้
0: เออจริงจริง
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ถูกต้องก็ไม่อันนี้ต้องไปถามเขาต้องถามเขาจริงๆ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คือก็โทรมาเผื่อคนอื่นจะเจอแบบนี้บ้าง
0: คือต้องระวังอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยตัวของตัวเองเลยผมไม่รู้จะใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เขาให้เราสแกนเนี่ยที่เป็น QR code อ่ะมันจะมีราคาอยู่ข้างล่างมุมขวามือถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออเราเช็คตรงนั้นก่อนแล้วเราก็สแกนหรือว่าถ้ามันราคามันผิดพลาดประการใดเราก็ท้วงติงตั้งแต่ตอนที่จะสแกนเลย
1: ใช่เราพลาดเพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่ได้ดู
0: ไม่ได้ดู
1: ปกติใช้ก็แบบไม่ค่อยได้เช็คหรอกเขาบอกเท่าไหร่แล้วก็สแกนตามที่เขาว่า
0: ครับครับไม่เป็นไรช่างมันเนาะ30บาทเอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: เห็นชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนครับ
2: โอเคมี2เรื่องครับ
0: ครับ
2: เรื่องแรกฟุตบอลเมื่อเช้าสนุกมากโปรตุเกสครับ
0: โครเอเชีย
2: ครับโครเอเชีย
0: เออ
2: คือผมก็ซื้อเป็นสมาชิกก็เหมือนกันปกติจะดูที
0: ่
2: ต้องเดินทางก็ใช้แค่หูฟังแต่เสียงเหมือนฟังวิทยุครับสนุกก็เห็นบรรยากาศและรักที่เสียดายน้องก็เป็นสนุกฟังจากการบรรยาย
0: อ๋อเออเอ้ยแต่โปรตุเกสเล่นดีกว่า
2: ใช่ใช่ผมดูแล้วเขามีความคมมากกว่าเนาะ
0: คือโครเอเชียแก่แล้วแก่ทั้งทีมแล้ว
2: แต่ก็เชียร์น้องผมเคยจำได้ว่าไอ้ทีมโครเอเชียจำได้ว่าติดหูติดตาเหมือนเขาเคยได้แชมป์บอลยูโรใช่ไหม
0: โอ้จำไม่ได้
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: น่าจะ
2: นะตอนนั้นอ่ะคือเราก็เลยจำได้ว่าเออโครเอเชียเขาเก่ง
0: ครับ
2: ก่อนก็คือเขาการเล่นบอลเล่นอะไรก็ดีเราก็เลยติดตาม
0: ก็
2: สนุก
0: ครับ
2: ครับแล้วอีกเรื่อง
0: ที่สองครับ
2: เรื่องที่สองก็คือเนี้ยกลับบ้านที่เพชรบูรณ์ที่วังโป่งวันนี้ก็ใช้เส้นทางยาวหน่อยจากปลาจีนถึงเพชรบูรณ์หลายกิโล
0: แล้ววิ่งยังไง
2: จะคุยครับผม
0: มาจากปลาจีนนี่มาขับมายังไงครับโทษที
2: อ๋อผมไปมีครอบครัวมีกิจการ ทำอะไร
0: ขับมายังไงเส้นไหน
2: ขับรถยนต์นะครับขับรถยนต์นะครับ
0: ใช่ขับเส้นไหนขับเส้นไหน
2: อ๋อวันนี้จริงๆไปบ้านผมอ่ะไปเส้นตากฟ้าหรือไปทางอินบุรีก็ได้อ๋อ
0: ก็คือเข้าเส้นตากฟ้าใช่ไหมก็จากปลาจีนมาก็เข้ามา
2: ก็ได้
0: โอเคโอเคโอเค
2: เพราะว่าถ้ามีภารกิจแวะหาลูกค้าด้วยเราก็จะใช้เส้นนู้น
0: แล้วก็ไปเข้าไอ้ตรงเขาเจ็ดลูกอะไรแถวๆนั้นเน
2: า
0: ะ
2: แถวเมืองทอง
0: นะเมืองทองชาตรีตรงนั้นเนาะเลี้ยวขวาเข้าไป
2: บ้านผมก็จะเลยเมืองทองไปนิดนึง
0: ครับ
2: แล้วอีกเส้นนึงเนี่ยวันนี้ใช้ก็คือเส้นถนนหมายเลข21ก
0: ระ
2: บุรีตามทหารออกมานี่คือเรื่องที่เห็นแล้วคือก็เห็นบ่อยจนชินตามากเลยคือเรื่องการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางก็เสียดายต้นไม้อ๋อ
0: เราไม่มีลูกขกรเนี่ยคุณจะทำยังไงได
2: ้เออใช่ผมก็จะคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมจริงอ่ะเราจบเกษตร
0: ครับ
2: เคยไปอบรมหลักสูตรเรื่องนี้แหละครับเรื่องขยายพันธุ์กล้าไม้อะไรเนี่ยทางกรมป่าไม้เขาก็จะสอนหลักสูตรเรื่องหนึ่งเรื่องการตัดแต่งต้นไม
0: ้เราไม่มีเราไม่มีลูกขกรคือหน้าที่ของทางกรมทางหลวงเวลาที่เขาตัดกิ่งต้นไม้อะไรเนี่ยที่มันรกๆเนี่ยนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัดให้มันเฮี้ยนเลยให้มันเตียนเลยให้มันไม่ขวางจราจรให้มันแบบตัดซะแบบไม่เหลือเลยอ่ะ
2: มันคือจริงๆอ่ะผมมองอยากจะท้อนว่าจริงๆเผื่อคนที่ทำงานแขวงการทางหรือกรมทางหลวงหรืออะไรเนาะ
0: ครับ
2: จริงๆต้นไม้บ้านเราเนาะท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันตัดแต่งสวยงามได้สัดได้ส่วนก็บ้านเราจะมีต้นไม้ที่สวยงามมากทีนี้ว่าตัดกันอ่ะบางโซนเนาะตัดต้นไม้อย่างโซนไหนที่มีไม้ประดู่เยอะๆเนี่ยโอ้โหเหมือนเจตนาตัดแบบเอากิ่งไม้ไปขายอ่ะ
0: โอ้ไม่หรอกเพราะไม่มีหรอกไม่อย่างนั้น
2: มันไม่รู้ฮะเหมือนลูกทรงหลังจากการตัดแล้วจะมันเหี้ยนมันเตียนซะจนแบบ
0: มันจะต้นอะไรเขาก็ตัดแบบเดียวกันฮะ
2: ในกรุงเทพก็เหมือนกัน
0: ก็ใช่ไง
2: ก็
0: มันเราไม่มีลูกขกรอ่ะพี
2: ่คือจริงๆผมว่าหน่วยงานราชการบางทีน่าจะส่งแบบคนอบรมบ้างหรือไม่ก็ประสานกับกรมป่าไม้มาสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะใช้ประโยชน
0: ์โอเคได้รับทราบนะขอบพระคุณสวัสดีครับคุณกีวีครับสาย1สวัสดีครับ
3: ครับวันนี้เอา2เรื่องเรื่องแรกเอาเรื่องการใช้การใช้60 40ก่อนปกติผมจะกินน่องไก่ที่เขาทอดขายเป็นร้านเล็กๆครับเคยซื้อประจำก็คืออะไร20บาทพออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ซื้อเขาปรากฏว่าเขาก็มีป้ายหน้าร้านว่าตอนนี้เขารับเข้าโครงการแล้วอยากใช้ช่วยใครแต่ว่าราคาเขาเขียนที่ไอ้น่องไก่เขาเป็น25ก็คือหมายว่าขึ้นมา5บาทผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเห็นราคาแล้วผมซื้อมา2อันก็เขาก็สแกน50บาทผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ผมก็ไม่ได้ซื้อเขาอีกเลยแล้วหันไปดูอีก2-3วันไปเจอใหม่ราคาก็ลงมาเหลือ20บาท แล้วป้ายป้ายโครงการเขาเก็บไปเลยอันนี้ก็คือสะท้อนว่าการที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาเจออะไรแล้วเขาต้องปรับปรุงยังไงครับ
0: ครับ
3: คือเขาขึ้นราคาแล้วคิดว่าเขาคงขายไม่ได้ก็เลยต้องปรับราคา20บาทแล้วก็ถอนโครงไอ้ถอนป้ายเขาออกไปครับ
0: ครับ
3: อันนี้คือเราดูก่อน
0: เรื่องที่สองเรื่องที่สองเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วเขาว่าคุณพูดอย่างเดียวไม่ได้ถามอะไรผมอยู่แล้วเชิญ
3: ครับ
0: เรื่องที่สอง
3: เรื่องที่สองผมกำลังจะบอกว่ากทมจริงๆอ่ะเรามีพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยประจำถนนปล่อยไฟกวาดมาแต่ว่าน่าจะให้เขาเป็นหูเป็นตาให้ทางกทมหน่อยว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่สมควรเนี่ยก็ควรจะให้เขาบอกไปทางเจ้านายได้อย่างเช่นป้ายบอกซอยอ่ะปกติมันต้องตั้งฉากกับถนนจึงจะให้คนเนี่ยดูรู้เรื่องดูง่ายดูรู้เรื่องแต่ถ้าอันไหนมันขนานกับถนนเนี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องต่อเมื่อเราก็ถึงหน้าซอยเลย
0: เราทำไมไม่ทำเองล่ะทำไมต้องไปพึ่งให้คนอื่นเขาทำทำไมต้องโยนภาระให้คนอื่นล่ะทำเองเลยทำได้ทับพี่ฟองดูอ่ะถ่ายไปแล้วก็ส่งไลน์ไปหาเขานี่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้เออทำเองไม่เอาไม่ต้องฝากคนอื่นงานเขาก็เยอะอยู่แล้วทำเอง
3: อย่างนั้นก็ได้
0: นะ
3: ผมมอง
0: ไม่ต้องมองอ่ะพี่โอ้โหถนนมีตั้งกี่เส้นพนักงานทำความสะอาดถนนมีสักกี่คนในแต่ละเขตยังจะไปฝากเขาอีกหร
3: อ
0: ทำเองเราในฐานะคนกรุงเทพมหานครต้องช่วยกันพัฒนาเมือง
3: ได้ครับอันนี้ผมทำอยู่แล้วจ
0: ะดีกว่าไม่ต้องฝากทำเองเลย
3: ไม่ต้องมอง
0: แล้วทำเองทำเลย
3: ได้ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับทำเลยครับลงมือทำเลยเราห่วงเราต้องการแก้ไขเราเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรในองคาพยพต้องลงมือทำครับต้องลงมือทำครับไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะทิ้งไปให้คนอื่นหมดไม่ได้ครับไม่เอาคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
4: ครับแหมนึกถึง PDCA เลยฮะคุณณัฐพงษ
0: ์คืออะไร
4: คือแพลนดูเช็คแอคนะฮะมีแต่คนแพลนไม่มีคนดูไงคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
4: ไม่รู้คุยเรื่องบอลไปเยอะแค่ไหนแต่ว่าผมก็เพิ่งดูบอลโลกนะผ
0: ่
4: านทีวีอะเป็นวันแรกเพราะเมื่อวานคุณณัฐพงษ์พูดถึงว่ามันมีคู่นึงเตะตอน 6:00
0: น
4: แล้วคุณณัฐพงษ์ตื่นมาดูได้มันก็คือคู่โครเอเชีย
0: เมื่อเช้าใช่ไหมโครเอเชียกับทางโปรตุ
4: เกสที่โรนันโดขวัญใจลูกสาวผมปรากฏว่าผมก็มาดูตอนสัก7:00 กว่าคุณณัฐพงษ์คือมันเหลือช่วง30 นาทีสุดท้ายฮะซ
0: ึ่
4: งมันเป็นช่วงดราม่าพอดีเลยค
0: ือ
4: โดนนำ 1-0 นะคุณณัฐพงษ์ไอ
0: ้โปรตุเกสโดนนำ 1-0
4: นำ 1-0 แล้วผมดูจังหวะที่โรนันโดยิงลูกแรกแล้วล้ำหน้าม
0: ัน
4: ก็น่าเสียวิธีนึงแล้วก็เหมือนกับได้จุดโทษมา 1-1 ก็น่ายิ้มลื่นเสร็จโรนัลโดออกแล้วก็ไปอีกอารมณ์หนึ่งตอนที่โดนยิงนำ 2-1 หน้าแบบเหลือนาทีสุดท้ายหน้านะโรนัลโดแบบโอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยคนนั้น
0: ตอนเสมอใช่ไหมตอนยิงตีเสมอ 2-2 ใช่ไหม
4: โอ้โหแล้วแบบนาทีสุดท้ายอ่ะแล้วตอนหลังมาถึงมาเปลี่ยนเป็นกลายเป็นออฟไซด์อีกทีนึงคือมันเป็นแมตช์ที่ผมเพิ่งมาดูแมตช์แรกนะเมื่อเช้านี้แบบนึกยังไงไม่รู้ขับรถอยู่แล้วก็เลยเปิดทีวี
0: มัน
4: ไอ้จอม
0: ไ
4: อ้ถือ
0: เมื่อเช้านี้ต้องบอกเลยดราม่าซ้อนดราม่าซ้อนดราม่าคือมันพลิกไปพลิกมาถูกไหมตอนนาทีที่80กว่าอย่างเงี้ยโปรตุเกสนำแล้ว2-1เพราะลูกหม่งเข้าพอหม่งเข้าเสร็จปุ๊บอ้าวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหอะไรล่ะโครเอเชียมาตีเสมอได้
4: ใช่ปั๊บสนามเลย
0: โครเอเชียตีเสมอ 2-2 เสร็จปุ๊บก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะได้นะเช็ค VAR ผมยังคิดอยู่นะว่าเฮ้ยมันก็เช็ดหัวไอ้กองหลังนะเว้ย
4: มัน
0: ถูกไหมมันโดนหัวกองหลังนะเว้ยลูกสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงเท้าของไอ้อยู่ฝั่งนึงแล้วก็ไอ้
4: ที่เป็นคนเตะ
0: ให้อีกคนนึงยิงเข้าไปอ่ะคือไม่ได้ยิงเองด้วยแหละน่าจะถูกเท้ากองหลังอ่ะเข้าไปอ่ะ
4: เฉียวแต่มันสุดดราม่าเลยคุณถ้าดูเหมือนเป็นหนังพวกหนังแนวพลิกล็อกก็แบบพลิกไปพลิกมาเหมือน
0: จริงๆๆๆโอ้แล้วปีนี้พลิกล็อกเยอะ
4: คร
0: ับ แล้วนาทีบาปทั้งนั้นนาทีที่100นาทีที่แบบ95นาทีที่86อะไรแถวนี้ทั้งนั้นเลย
4: ใช่แบบผีถึงป่าช้าแล้วถึงจบแบบโดนแล้วก็จบแล้ว
0: จริงจริงจริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยนี่คือนี่เดี๋ยวรอดูเนี่ยดูอาร์เจนตินาเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนี่ย
4: แข่งตอนไหนคุณนัทพงศ
0: ์โอ้จำไม่ได้ขอไป
4: โอเคเดี๋ยวผมไปหาดูเอาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปไม่รู้ว่าเขาฉายผ่านโมโนธรรมดาหรือเปล่าม
0: ีบางคู่นะอาร์เจนตินาที่ผมไม่แน่ใจนะโอเคได้
4: ครับขอบคุณนะคุณนัทพงศ์
0: ครับสวัสดีครับนะคุณสุนีครับสายสามสวัสดีครับคุณสุนีครับเสียงเหมือนเป็นพัดลมหรืออะไรอยู่ไม่เอ่ยคุณสุนียังไม่เข้าที่อ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดสายไปก่อนนะครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะอ่ะมาว่ากันนะมาและผมได้ยินเสียงแล้วนะยังมีเวลานะครับเดี๋ยวรอส่งชื่อสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรเอ่ยคุณสุชาติครับสายสอง
5: ฮัลโหล
0: ครับ
5: คุณนัทพงศ์เหรอครับ
0: ครับผม
5: ขออนุญาตคุยนิดนึงนะขออนุญาตสอบถามนิดนึง
0: ได้เชิญว่า
5: ฟุตบอลโลกเนี่ยครับปกติถ้าเรายิงในเวลานะครับเรายิงในเวลาเนี่ยเขาจะนับลูกสกอร์ให้กับนักฟุตบอลใช่ไหมครับ
0: นอกเวลาก็ยิงก็นับครับ
5: ถ้าสมมตินะครับอย่างเมสซี่เขายิงได้18ลูกตอนนี้นะฮะคราวนี้ถ้าในเวลากับนอกเวลาคำถามว่าถ้าเวลาที่เขาดวลจุดโทษกันนะครับ
0: จุดโทษนี่เขาไม่นับ
5: เขายกเว้นไป
0: ตอนจุดโทษผมไม่เห็นเขารวมนะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะผมไม่เห็นเขารวมแต่ว่าถ้าเป็นลูกโทษในเวลาหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเขาก็นับนะว่ายิงได้
5: อ๋อเวลาต่อเวลาคนละครึ่งแล้วก็ยังนับอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่แต่ถ้าหลังจากต่อเวลาแล้วเนี่ย30นาทีแล้วเนี่ยมันยังเสมอกันแล้วเราต้องยิงลูกโทษกันเนี่ย
0: ครับ
5: ไอ้นี้ยิงใครจะยิงเข้าไม่เข้าเนี่ยไม่นับสกอร์รวมในสถิติ
0: ครับเท่าที่ผมมีข้อมูลนะเท่าที่ผมทราบผมอาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวให้คนที่เขารู้ให้เขาโทรศัพท์มาบอกก็ได้
5: อ๋อโอเคฮะขอบคุณมากครับ
0: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะว่าเท่าที่ได้ข้อมูลแล้วเข้าที่ตามมามันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกที่เขานับนี่ก็คือนับในเวลาแล้วก็ช่วงทดเวลาพิเศษแค่นั้นเองครับ
5: อ๋อครับ
0: ครับ
5: ผมสงสัยว่าที่ผ่านมาไม่มีเขาไม่มีการพูดถึงตรงนี้ให้ฟังเลยอ่ะ
0: อืม
5: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสาม
6: สมบัติครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
6: คุณณัฐพงศ์โปรตุเกสจะไปเจอกับสเปนของสนุกน่าดูเลย
0: ใช่
6: เนี่ยรอบ16คนเนี่ย
0: 16ทีม
6: เออรอบช่วงที
0: มอ้าวสายหลุดเลยมันสนุกแล้วนี่จริงๆคือใครที่เป็นคอบอลเนี่ยพอน็อกเอาท์เนี่ยผมบอกเลยบอลมันสนุกขึ้นเยอะนะไม่เหมือนกับตอนที่สะสมแต้มตอนที่เก็บแต้มรอบคัดเลือกรอบ48ทีมสำหรับปีนี้นะความสนุกมันต่างกันนะแต่ว่าจังหวะบอลมันมีบางช่วงนะที่แบบเล่นรัดกุมนี่อาจจะดูแล้วหนืดหน่อยแต่ถ้ามีแบบลูกได้เสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทันทีฮะอีกฝั่งนึงมันต้องเปิดเกมบุกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะสนุกมากขึ้นนะถ้ามันมีใครยิงประตูนำไปก่อนเราถึงเห็นรอบนี้ปีนี้โอ้โหยิงประตูกันเยอะนะครับเห็นว่าทำสถิติแล้วแต่ว่ามันจำนวนทีมันเยอะด้วยแหละนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าพอ32เนี่ยนะก็สนุกแล้ว16โอ้โหยิ่งสนุกใหญ่8เนี่ย4อย่างเงี้ยชิงแชมป์โลกอย่างเงี้ยโอ้ยนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะก็ใกล้แล้วนะโอ้เดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็หมดแล้วนะไม่ใช่ว่านานอะไรแต่อย่างใดนะครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับวันนี้เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหวันนี้วิ่งเป็นอะไรนะเป็นรถพวงเลยนะไปเข้าตรงนู้นออกตรงนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้คือตอนแรกก็ยังคิดว่าจะมาเข้ารายการช่วงท้ายรายการ
0: ครับ
1: เหมือนเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปกติวันศุกร์เนี่ยการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเขากำหนดว่าเสร็จ4โมง
0: ครับ
1: เพราะว่าสสจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาคงจะกลับต่างจังหวัด
0: อ๋อ
1: หรือกลับไปเขตเลือกตั้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ปิดเร็วหน่อยวันนี้ถ้าเกิดว่ามันก็เหมือนกับว่าช่วงตอนบ่ายของวันศุกร์ก็ไม่ใช่4โมงอ่ะก็เหมือนข้าราชการทั่วไปนะคุณปิด4โมง

0: เรื่องที่ผมตกเป็นขี้ปากคนมากมายตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะคุณณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่ามันจะมีลูกฟอลโล่อะไรกันหลายลูกนะใช่ไห
1: ม
0: เมื่อวานก็นายกใช่ไหมคุณณัฐพงษ์
1: ใช
0: ่วันนี้ก็มีอีก
1: มีก
0: ็วันนี้ก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อ๋อคุณพลดอน
0: นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนนะแล้วยังมีอย่างอื่นอีก
1: ครับ
0: นะแต่ว่าขอเล่าวันนี้ว่าการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนัดแรกนะเพราะเมื่อวานนี้มันแค่เลือกตำแหน่งต่างๆทำความคุ้นเคยปรับระบบกันอะไรกันตกลงบางเรื่องที่สำคัญเร่งกำหนดการที่จะพิจารณาแนวทางในการพิจารณาตั้งตำแหน่งต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ลงมติเรื่องถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาซึ่งตอนนี้
1: ดูได้แล้ว
0: แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเปิดดูกันได้เป็นหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขามันก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับดูใน YouTube ใช่ไหมคุณรัฐพงษ
1: ์
0: ที่เขาส่งมาให้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นะที่เขาส่งมาให้เนี่ยที่จะเข้าไปดูนะอันนี้ก็จดไว้หน่อยก็แล้วกันได้ไหมหรือยังไงไม่ต้องมัน www.parliament.go.th แล้วก็ /view แล้วก็/88/committee view budget index เนี่ยมันก็จะยาวหน่อยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมทดสอบแล้วก็เปิดดูนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ก็จะได้ภาพและเสียงเหมือนกับอยู่ในห้องประชุมเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นบรรยากาศว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมีใครถามใครตอบขึ้นสไลด์สำหรับรายงานที่จะแสดงพรีเซนเทชันอะไรพวกนี้มันจะมีหมดนะก็ผมส่งให้คุณณัฐพงษ์แล
1: ้
0: วนะคุณนัทเดี๋ยวผมคงไม่ไปเผยแพร่ที่อื่นละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าถ้าให้ดีอ่ะก็ควรจะมีช่อง YouTube เฉพาะช่อง Facebook เฉพาะแล้วก็ TikTok เฉพาะเลยนะแบบเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์อะไรวุ่นวายอ่ะเนาะนะแล้วเว็บไซต์ผมว่ามันไม่ค่อยเสถียรถ้าเทียบกับไปพวก YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันคนละแบบกันนะอันนี้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนด้วยอาจจะใช้ได้แหละแต่หมายความว่าถ้าถามว่าง่ายและสะดวกเนี่ยผมว่า TikTok Facebook แล้วก็YouTube ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะสะดวกกว่าโอเคอ่ะวันนี้ที่พิจารณานะเริ่มต้นเลยเนี่ย4หน่วยงานของรัฐเขามาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะเริ่มต้นจากเลขาธิการสภาพัฒน
1: ์
0: ตามมาด้วยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มาเป็นรองผู้ว่า
1: ครับ
0: คุณปิติอันนี้ก็รู้จักกันเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันท์ก็รู้จักกันคนที่3ปลัดกระทรวงการคลัง
1: คุณรั
0: ฐวรนแสงสนิทอันนี้ก็พอรู้จักกันนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคนสุดท้ายก็คุณอนันต์แก้วกำเนิดใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วแต่ละคนก็มีคนมาเป็นคนติดตามคอยช่วยเพิ่มเติมข้อมูลอ่ะคนละคนปลัดกระทรวงการคลังเขาก็หนีบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขาก็หนีบรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาแล้วก็ทางเลขาสภาพัฒน์รู้สึกจะมีรองเลขามาด้วยส่วนผู้ช่วยผู้รองทาง
1: แบงค์ชาติ
0: ทางรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่นั่งคู่กับท่านเนี่ยเป็นฝ่ายหรือว่าเป็นผู้ช่วยนะอันนี้ไม่รวมสตาฟที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกต่างหากอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามว่าใครมาใครไปนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมก็ในแง่ของการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจกับทางด้านธนาคารประเทศไทยเนี่ยกับสภาพัฒน์เนี่ย

0: อดคล้องกัน
1: ครับ
0: ตัวลงตัวเลขเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เราพอทราบนะทางฝั่งสำนักงบประมาณก็อธิบายสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ว่าปรับเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงนะการทำงบประมาณฐานศูนย์การตัดรายการนั้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพปฏิบัติจากภาพใหญ่ที่รัฐมนตรีคลังแถลงในวันปิดประชุมสภาที่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70
1: เมื่อวันที่1
0: วันที่1แล้วก็เพิ่มเติมจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ที่ท่านพูดต่างการต่างวาระนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะอันนั้นก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ลงลึกไปนิดนะที่จริงเขามีเอกสารนะผมไม่แน่ใจว่าเอกสารเนี่ยคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าหรือเฉพาะที่เขาแจกให้คณะกรรมาธิการนะก็มีทั้งเอกสารของสำนักงบประมาณเอกสารของสภาพัฒน์เอกสารของแบงค์ชาติแล้วก็เอกสารของกระทรวงการคลังนะแต่ผมให้คุณณัฐพงศ์ไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็ไปขอเข้ามาแล้วก็เอามาเผื่อคุณณัฐพงศ์ต้องไปใช้ในรายการที่คุณณัฐพงศ์จัดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: สวท FM 92.5 รายการ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ช่วง10โมงถึง11โมง
0: อันเนี้ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอื่นๆด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดผมมีอะไรผมก็จะเอามาให้คุณณัฐพงศ์เอาไปขยายความเอาไปทำความเข้าใจนะโดยก็จะมีคนซักถามผมก็ทวงติงเข้าไปเหมือนกันคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ว่าคือทางกระทรวงการคลังเขายืนยันว่าเขาดำเนินการตามแผนการคลังระยะกลางเด๊ะเลยจะไม่มีการไปปรับตัวเลขระหว่างทางคือสมัยก่อนเนี่ยทำแผนออกมาพอตัวเลขไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ประชุมใหม่เปลี่ยนตัวเลขแต่เนี่ยท่านปลัดคลังท่านยืนยันเลยว่าตัวเลขที่ท่านเห็นกันเนี่ยว่างบประมาณรายจ่ายปี71จะเป็นเท่านี
1: ้ปี72จะเป็นเท่านี
0: ้ปี72จะเป็นเท่านี้รวมทั้งปี73ถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: ประมาณการรายได้เท่านี
1: ้
0: ขาดดุลงบประมาณเท่านี
1: ้
0: เนี่ยเขาจะบอกเขาจะยึดตัวเลขนี้เลยจะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วไปเปลี่ยนที่ผ่านมาสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ครับ
0: แล้วก็รัฐบาลคุณแพทองธารด้วยซ้ำไปเนี่ยระหว่างทางนี่เปลี่ยนปรับลดตัวเลขอะไรต่ออะไรนะแล้วมาย้ำยกเครื่องครั้งใหญ่ก็คือตอนเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคืออันเนี้ยคืออันสุดท้ายซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะทำตามนี
1: ้
0: พอถ้าไม่ทำตามนี้ประเทศไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเรตติ้งเอเจนซี่ต่างประเทศแน่ส่วนจะทำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพยายามเราก็ติติงท่วงติงเราเป็นห่วงเรื่องรายได้เพราะว่ารายได้ตามงบประมาณที่เห็นที่เขาเขียนน่ะของปี70เนี่ย3ล้านล้านบาทเนี่ยปี71เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 4% เพิ่มขึ้น 4% เราก็ค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโต 2% เนี่ย
1: จะพอไหม
0: รายได้จะเพิ่มขึ้น 4% อะไรเนี่ยเราก็แต่ว่าก็ต้องดูนะแต่สำหรับปี69เนี่ย8เดือนแรกเนี่ยรัฐบาลเก็บได้มากกว่าที่ควรจะเป็นไอ้ที่ประมาณการตามประมาณการรายได้ประมาณ 40,000 ล้านส่วนที่เหลืออีก 3-4 เดือนงบประมาณเนี่ยมันอาจจะทอนลงมาแต่ทางท่านปลัดคลังท่านยืนยันว่าน่าจะจัดเก็บได้ตามประมาณการรายได
1: ้
0: ไม่ช็อตไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตเนี่ยมันก็มีผลดี
1: ครับ
0: น้อยๆนะก็คือมันจะไม่ทำให้ถ้าเกิดว่าทางด้านรายจ่ายมันเกินจากที่ทำงบประมาณมันก็จะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เงินคงคลัง หรืออะไรประมาณนี้นะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะส่วนทางแบงค์ชาติกับทางสภาพัฒน์นี่เขาลงรายละเอียดเรื่องประมาณการทางด้านเศรษฐกิจความเป็นไปในปีนี้ปีหน้าองค์ประกอบที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเท่านั้นเท่านี้มาจากเหตุปัจจัยอะไรและจะทำยังไงผมก็ถามท่านทั้งสองท่านว่าเนี่ยก็ฟังมาว่ารัฐบาลต้องการจะให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย GDP เนี่ยดับเบิลเพื่อให้รายได้ประชาชาติดับเบิลใน12ปีใช่ไหมเป้าระยะสั้นคือต้องทำให้เศรษฐกิจโตอย่างน้อยมากกว่าเท่าๆกับศักยภาพหรือมากกว่าศักยภาพนิดหน่อยก็คือเลสเซว่าประมาณ 3% แต่ถ้าเกิดจะไปถึงจุดนั้นน่ะมันต้องโต5นะแล้วก็มีแรงหนุนด้วยผมก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเพราะตอนนี้เราโตประมาณ
1: 2%
0: คำตอบก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังคอนเซนเทรตขนาดนี้ก็คือว่ามีโฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่ทำยังไงเนี่ยให้มันโตเต็มศักยภาพ 2.8 2.9 3% นิดเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วสิ่งที่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมากกว่า 2% 2.8 2.9% ถึงตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะขยับได
1: ้
0: คือถ้าเกิดคุณปั๊มเศรษฐกิจให้มันโตมากกว่าศักยภาพอันนี้ก็เครื่องพังได้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ให้โต 10% ก็ได
1: ้
0: แจกเงินให้มันโต10ให้มันเติม 10% ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นโตแบบโตออแกนิกโตตามศักยภาพมันก็จะเกิดวิกฤตพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้ด้านนึงก็ต้องพยายามโตให้ไม่น้อยกว่าศักยภาพ
1: อ
0: ีกด้านนึงก็ต้องทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันถึงจะมีเสถียรภาพมันถึงจะมีความมั่นคงแล้วมันจะไม่เกิดวิกฤตอันนี้ผมขยายความให้นะก็เอาเป็นว่าเรามองอะไรกันสั้นๆแค่7172 อย่าไปมองไกลได้มากไปกว่านั้นก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะก็เขาก็ใช้เวลาถกเถียงกันนะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการพิจารณางบกลางเรื่องงบกลางเนี่ยผมยังไม่อยากพูดที่นี่แต่วันนี้ได้พิจารณาในห้องใหญ่จบแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบงบกลางแต่ละไอเทมเนี่ยเขาจะต้องมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคิวของหน่วยงานของเขาที่จะต้องมาพรีเซนต์เพื่อของบประมาณของหน่วยงานเขาไอถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยไปลุยถามกันอีกทีนึงมันก็จะมีเรื่องเบี้ยหวัดบำนาญเรื่องเงินสมทบกบข. 70,000 ล้านเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าราชการสวัสดิการรัฐอะไรเนี่ย 92,000 ล้านงบฉุกเฉินแสนล้านงบบำเหน็จบำนาญ 390,000 ล้านอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาของหน่วยงานเขาที่เขารับผิดชอบตรงนี้มาเราค่อยไปถามเขาแบบตรงๆตัวอันนี้มันมาเป็นภาพใหญ่งบประมาณมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีกรรมวิธีของมันแหละส่วนวันจันทร์เนี่ยจะเริ่มพิจารณามาตรา7มาตรา7นี่คือสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน่วยงานออกมาทั้ง30หน่วยงานได้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์ตำนักข่าวกองอะไรเต็มไปหมดสำนักงานคณะกรรมการนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาสำนักงานเลขานายกเน
1: ี่
0: ยย้วยเลยก็คงจะมีลังเอกสารมาสักลังนึงนะคุณครับผมอันนั้นวันจันทร
1: ์ครับ
0: อันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับผมก็ไม่อยากให้เสียงานประจำแต่ก็ไม่อยากให้งานจรเนี่ยเราทำแบบสุกเอาเผากินนะมันก็เหนื่อยหน่อยมันก็กระทบการใช้ชีวิตประจำวันของผมนะผมอาจจะไม่ได้เจอพระอินทร์เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วจากนี้ไปคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: นะเพราะว่ามันไม่มีเวลานะแต่มันจะทำให้ผมทำงานแล้วมีปัญหากับคุณผู้ฟังกับคนรอบตัวเพราะว่าไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์หรือเปล่านี่ก็ สุดแท้แต่เวรแต่กรรม
1: ไอ้มันมีอยู่งบอันหนึ่งคุณพิธา
0: ครับ
1: อันนี้ถามเป็นถามเพิ่มเติม
0: ได้ไ
1: อ้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเห็นว่ามีจัดมา 12,000 ล้าน
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันทำพอไปเทียบกับของเดิมที่มันเคยแบบปี69ปี68อะไรที่ผ่านมา
0: เฮ้
1: ยทำไมมันใช้เยอะแต่ว่าทำไมปีนี้มันนิดเดียว
0: ไม่ใช่คนละอันกันไอ้อย่างงบฟื้นฟูเก่ามันก็มีเรื่องเฉพาะของมัน
1: อ
0: ย่างงบฟื้นฟูที่ตอนนั้นก็เอามาทำดิจิตอลวอลเล็ต
1: อันนั้น
0: คืองบดิจิตอลวอลเล็ต
1: ครับ
0: แต่งบตัวเนี้ยมันเป็นงบที่สำนักงบประมาณขอมาเพื่อจะทำเรื่องไอ้เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับพลังงานพูดง่ายๆก็ถ้าใครจะทำอะไรที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล
1: ์
0: เกี่ยวกับจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้พลังงานในอะไรพวกนี้รูฟท็
1: อ
0: ปโซลาร์เซลล์อะไรที่มันจะอยู่ในพวกนี้ทำระบบที่มันจะต้องเนี้ย เขาก็ตั้งไว้ 12,000 ล้าน
1: ครับ
0: ใน 12,000 ล้านเนี่ยเพื่อการนี้ผมส่งรายละเอียดให้คุณณัฐพงษ์เป็นสไลด์ไปแล้วน
1: ะ
0: ที่เขาอธิบายอ่ะแต่ว่าผมอธิบายฟังเงี้ยเขาขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีเงินสะสมนอกงบประมาณ
1: ครับ
0: เก็บเอาไว้ถ้าคุณจะทำคุณมาของบตัวนี้ได
1: ้
0: แต่คุณต้องออกครึ่ง
1: ออกด้วยอ๋อโอเค
0: สมมุติว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะทำโซลาร์เซลล์บนรูฟท็
1: อ
0: ปของอาคารมหาวิทยาลัยถ้าเป็นปกติก็ทำงบประมาณมาขอถูกไหม
1: ครับ
0: แต่นี่บอกว่าก็ทำมาขอแต่เอาเงินสะสมที่คุณมีเท่าที่ผมจำได้นะมหาลัยเชียงใหม่มีเงินสะสมนอกงบประมาณเนี่ย 5,000 ล้านถ้าคุณจะทำโครงการนี้300ล้าน
1: ครับ
0: อ้าว500ล้าน
1: 500ล้าน
0: คุณก็ไปเอาเงินสะสมคุณมา250
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ใส่ให้250
1: อ๋อใน12อันเนี้ยรัฐบาลจัดไป250ให้
0: ซึ่งเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: เทศบาลกทม.พัทยาอบจ.อบต.รวมๆกันแล้วประมาณสัก 4,000 กว่าหน่วย
1: ครับ
0: มีคนเล่าให้ผมฟังว่าเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนอกงบประมาณ
1: 600,000
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่อุ้ยมันขึ้นมาเยอะเนาะ
0: 600,000ล้าน
1: เมื่อปีสองปีก่อนยังได้ยินประมาณสัก 3-4 แสนล้าน
0: 600,000ล้าน
1: ที่อยู่ที่สถ.เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ที่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะโอ้โห
0: ไม่แน่ใจว่าเขารวมของกทม.ด้วยหรือเปล่า
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: เพราะพวกนี้เขามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
1: ครับ
0: ไม่ต้องส่ง
1: อืม
0: แล้วมันมีเงินที่รัฐบาลส่วนกลาง
1: ที่จะช่วยด้วย
0: ตามพรบกระจายอำนาจด้วย
1: ครับถึงแม้นี่ยังไม่ได้สดไม่ได้ให้เต็มด้วยนะให้แบบบางส่วนที่เป็นเพดานขั้นต่ำนะ
0: อันเนี้ยรูปรอยมันจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจในภาคปฏิบัตินะอันนี้ยังตอนแรกที่ผมเห็นงบตัวเนี้ยผมให้ตัดทั้งก้อนเลย
1: เพราะมันมีของพรก.
0: ใช่
1: สองแสนล้านที่เหลืออยู่
0: ใช่ใช่ใช่ผมบอกเฮ้ยตัดไปทั้งก้อนเลยเพราะคุณไปใช้พรก.ได้อยู่แล้วแล้วพรก.ก็ทำเหมือนกันอันนี้แหละเพียงแต่ว่าคนละแบบกันไอ้นั่นคือทั้งก้อน
1: ครับ
0: แต่เขาจะทำอันไหนผมยังไม่แน่ใจนะแต่อันนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักอ่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลส่วนเนี้ยถ้าคุณทำที่จะทำให้เป็นพลังงานสีเขียวลดต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทำระบบแล้วคุณก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้มี 12,000 คุณออกของคุณมา 12,000 เป็น 24,000 อันนี้คืองบ 12,000 ล้าน
1: ครับ
0: วันนี้คุยกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงกันในดีเทลหลักการเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ภาคปฏิบัติจะทำยังไงอันนี้ยังน่าคิดอยู่เพราะว่ามันจะต้องมาเวียครม.นะเพราะมันใช้งบกลางถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ใช่นอกงบประมาณซึ่งไม่มีใครเห็นถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคือที่เขาทำอย่างนี้เขาต้องการจะให้มันให้มันโปร่งใสไม่ใช่ไปงุบงิบทำไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างเราก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้บริหารอบต.ผู้บริหารอบจ.นายกเทศบาลนครเมืองตำบลเนี่ยบางคนก็เป็นตัวจริง
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยตัวจริงมันคือรองถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ต้องคือมันไม่ตัวเปิดตัวปิดมันมีอ่ะอันเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยผมคิดว่าเขาอยากแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะในเรื่องการพลิกแพลงอะไรพวกนี้เขามีประสบการณ์สอนกันมาวิชามานเนี่ยเขาสอนกันมาเป็นร้อยปีนะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: เขาไม่ได้พึ่งมาสอนกันนะมันมีแมงป่องออกจากปากตะขาบออกจากปากทายาทอสูร
1: ทายาทอสูรคลายออกมาได้ด้วยนะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้
0: นะก็เอาเป็นว่าผมก็พยายามมาคุยให้ฟังกันละกัน
1: ครับ
0: ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำท่านว่าท่านลองติดตามการถ่ายทอดสดแต่ตอนนี้ถ่ายทอดสดในเว็บไซต์ซึ่งเมื่อจบรายการก็จบไป
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีประชุมอย่างวันอาทิตย์หน้าเขารู้สึกวันจันทร์นี่เขาจะเริ่มประชุมตอนบ่ายโมงนะประชุมตอนบ่ายโมงไม่ใช่ประชุมตอน9โมงแต่วันที่เหลือเนี่ยประชุม9โมง
1: ครับ
0: เราก็เลิกประมาณทุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันแบบว่าเข้มๆเนี่ยบางที4ทุ่
1: ม
0: สามทุ่มนะตอนนี้ยังไม่เริ่มประชุมคณะอนุกรรมการนะเมื่อไหร่ที่เริ่มก็จะมี2ประชุมละประชุมกรรมการเดินหน้าไปประชุมอนุเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเรื่องไหนมันควรจะเข้าไปดูในฐานะกรรมการ
1: ครับ
0: ถูกไหมเนี่ยก็สรุปความอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาเรื่องส่วนตัวผมนิดนึง
1: อ๋อที่เป็นข่าวนะ
0: มาที่เป็นข่าวเดี๋ยวมาถามให้คนฟังมาถามดีกว่า
1: เออให้คนฟังมาถาม
0: ผมจะไม่บอกเองเออที่เป็นข่าวนะทำไมมันเจี๊ยวจ้าวขนาดนั้นเออที่ผมจะแจ้งก็คือว่าพรุ่งนี้จะมีคนไปเที่ยวกับผมใช่ไหมคุณณัฐพงษ
1: ์ที่จะไปกินทุเรียนอ่ะนะ
0: เออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีคนไปเที่ยวกับผมไปที่อะไรล่ะ
1: ทองผาภูมิ
0: ทองผาภูมิใช่ไหม
1: ครับ
0: ทองผาภูมิพรุ่งนี้รายการที่จะไปเมืองการทองผาภูมินะออกเดินทางพรุ่งนี้นัด6โมงเช้านะ
1: ครับ
0: 6โมงเช้าที่โรงแรมมิราเคิลนะโรงแรมมิราเคิลท่านจะเอารถไปเองก็ไปจอดก็เสียค่าจอดนะล้อหมุน7โมงไปทานข้าวเช้าที่โรงแรมมิราเคิลนะส่วนที่จะไปที่เป็นสถานที่ตามประวัติศาสตร์คือปราสาทเมืองสิงห
1: ์ครับ
0: โอเคอันนั้นก็ผมกับอาจารย์อัครพงศ์ก็จะช่วยกันบรรยายอุณหภูมิประมาณเหมือนกรุงเทพนะเสื้อผ้ากางเกงสบายๆนะที่นอนเนี่ยมันจะติดแม่น้ำว่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าใครอยากจะเล่นน้ำก็เตรียมกางเกงเสื้อไปเล่นน้ำได้แต่ต้องระวังนะมันแม่น้ำนะไม่ใช่สาย
1: ครับ
0: อันนั้นก็เรื่องนึงนะส่วนคนที่เสาร์อาทิตย์นี
1: ้
0: นะไม่มีอะไรทำมากนะก็มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะแจ้งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากซื้อหนังสือ
1: ครับ
0: อยากซื้อหนังสือแต่ว่าอาจจะหนังสือบางเล่มหมดหรือว่าหนังสือนั้นเนี่ยมันอาจจะสนนราคามันอาจจะไม่อะไรนะไม
1: ่จริงๆเขาอยากไปจับก่อนอะ
0: อยากเห็น
1: อยากเห็นอะ
0: อ
1: ยากเห็นอยากไปลองอ่านสักตอนสองตอนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คราวนี้ก็จะไปอ่านหนังสือบางเล่มผมได้ที่ไหนยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเป็นช่วงหน้าดีกว่าคุณณัฐพงษ์
1: ได้ได้
0: นะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีนะนะครับเมื่อช่วงที่แล้วคุณวีระก็คุยให้ฟังนะว่าวันนี้ที่ไปที่สภานะไปประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นวันแรกเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของงบกลางอะไรต่างๆนานานะก็ได้คุยกันเพิ่มเติมนะแล้วก็การประเมินนะด้านเศรษฐกิจนะที่คุยกับทางหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเลยนะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสภาพัฒน์แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะก็แล้วก็รวมถึงสำนักงบประมาณด้วยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะส่วนเรื่องของเรานะเราก็เปิดสายคุยกันนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวเรารอสักนิดหนึ่งนะว่าท่านไหนจะโทรศัพท์มาคุยกันนะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แป๊บๆเหมือนกันนะสัปดาห์หนึ่งนี่มันผ่านค่อนข้างเร็วนะผมยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้นี่มันสุกอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีนะยังนึกไม่ออกเลยนะแต่ว่าเห็นคุณวีระไปไหนล่ะไปพาคุณผู้ฟังบางส่วนไปทานทุเรียนที่ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะเราก็ยังเดี๋ยวเราต้องดูหน่อยว่าเราจะขยับไปตรงไหนได้นะสัปดาห์ที่นี้ต้องพักผ่อนเหมือนกัน
1: ก็อย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือมีหลายคนเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าจะเรียกว่าอะไรอยากอ่านหนังสือผม
0: ครับ
1: นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เคยซื้อหนังสือผมนะแล้วก็ไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะพอดีช่วงเนี้ยที่ดีเอทรามินทาซอย67อ่ะ
0: ครับ
1: นะผมก็เคยไปทานไอ้ผลไม
0: ้
1: นะสัปดาห์นี้เขาก็มีจัดนะ
0: มีไหม
1: เสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ดีเอทรามินทาเนี่ยเขาจะมีทั้งเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นรอบสุดท้ายนะมีทุเรียนหมอนทองจากระยอง
0: ม
1: ีเงาะโรงเรียนมีมังคุดคัดไซส์พิเศษมีลองกองแล้วก็มีผมของผมชอบด้วย
0: อะไรฮะ
1: ลิ้นจี่จักรพรรดิ
0: โอ้
1: แล้วก็ยังมีผลไม้แปรรูปอื่นๆเน
0: ี่
1: ยนะอันนี้คือถ้าท่านต้องการจะไปซื้อก็ไปซื้อแต่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปี2569นะส่วนผมเนี่ยผมไปกินนู่น
0: ที่ไหนฮะ
1: ทองผาภูมิคราวนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าที่ร้านมีเชลพอที่จะเอาหนังสือผมไปเอาไปเผื่อคนนั่งอ่านอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็อ่านฟรี
0: ครับ
1: นะผมก็ส่งไปให้เขานะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ที่รายการที่ผมส่งไปให้นอกเหนือจากที่ก่อนหน้านี้ผมส่งไปเป็นชุดใหญ่นะชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ผมส่งหนังสือOn Painting ทั้ง5เล่มไปให้อ๋อ
0: เล่ม1ถึงเล่ม5เลยนะ
1: ใช่แล้วยังมีหนังสืออื่นอีกนะ
0: ครับ
1: มีแต่ว่าที่เอาไปเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2ชุดท่องไปในต่างแดนจากแคนาดาถึงอเมริกาแล้วก็ชุดจากโปรตุเกสถึงสเปน
0: ครับ
1: แล้วก็มี On Painting เล่ม1แล้วก็มี2ภาพเขียนรัสเซียไอ้เฉพาะ6รายการเนี้ยมีขายแต่ถ้ามีอ่านฟรีเนี่ยก็มีอีกชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะจะมีทั้งคนไร้รากมีทั้ง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
0: ครับ
1: นะมีทั้ง On Painting มีทั้งหนังสือ2ภาพเขียนญี่ปุ่นแล้วก็ On Painting เล่ม1เอ้ยเล่ม2ถึงเล่ม5ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่พิมพ์แล้วไม่มีพิมพ์
0: ครับ
1: อันนี้ไปอ่านฟรีแต่ถ้าเกิดเล่มที่มันมีเล่มที่มันมีว่าจะซื้อได้เนี่ยมีอยู่4เล่มมีอยู่4เล่ม On Painting เล่ม1
0: ครับ
1: อันนี้พิมพ์ครั้งที่7นะ2ภาพเขียนที่รัสเซีย
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีชุดท่องไปในต่างแดนคือจากโปรตุเกสถึงสเปนกับจากแคนาดาถึงอเมริกา
0: อ
1: ันนี้แล้วอยากซื้อก็ซื้อแล้วก็พระไตรปิฎกเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก
0: เล่ม1เล่ม2
1: เล่ม2ส่วนเล่มที่เขาไม่มีขาย
0: ครับ
1: มีให้อ่านเฉยๆก ก็มีอีกชุดหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะเอาหนังสือที่ไม่พิมพ์แล้วเนี่ยเอาไปเติมให้เขานะอันนี้มันจะอยู่ตรงเป็นร้านกาแฟนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ชื่ออะไรนะรีเฟชใช่ไหม
0: รีเฟช
1: รีเฟชร้านกาแฟ
0: แล้วก็ติดกับไอ้ที่เขาล้างรถใช่ไหม
1: ที่ล้างรถด้วยแล้วผมทราบว่าที่นี่เขาจะมีฟิตเนสฟิตเนสนะแต่เขาจะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไอ้นั่นนะผมจะไปแต่ว่าเดี๋ยวนัดกันอีกทีก็เอาเป็นว่านะเสาร์อาทิตย์นี้ที่ใครว่างถ้าเป็นรายการจะไปซื้อผลไม้ก็ไปได้
0: ครับ
1: หน้าที่ดีเอสที่ดีเอสรามินทาว67อันนี้เรื่องผลไม้แล้วก็มีหนังสือของผมทั้งที่ไม่พิมพ์ไม่หมดแล้ว
0: อ
1: ่านฟรีแต่ว่าไม่ซื้อไม่ได
0: ้
1: กับมีที่ยังมีเหลือไปอ่านแล้วอยากซื้อก็ซื้อ
0: ครับ
1: ผมว่าไปวางอย่างละ20เล่ม
0: ครับ
1: นะหมดก็ดีผมจะได้ตังค์
0: ครับ
1: อันนี้ผมไปฝากอันนี้ผมก็ไปฝากเขาขายนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: แล้วก็ไปฝากเขาอ่านแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะเอาหนังสือที่ผมไม่พิมพ์แล้วหรือยังไม่มีการพิมพ์ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไปวางเพิ่มเติ
0: ม
1: อย่างเช่นไอ้นี่ก็คนก็อยากอ่านนะ
0: เรื่องไหน
1: เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ
0: อ๋อเออจริง
1: สี่เล่ม
0: สี่เล่ม
1: เรื่องแทรกจากมหาภารตะสามเล่มแล้วก็ยังมีเบ็ดตะเล็ดอีลุงตุงนางอีกเยอะอีกหลายเล่มอันนี้ผมจะไปหาถ้ามีเวลาผมจะแวะไปวางให้นะเผื่อคนจะไปกินกาแฟเผื่อคนไปล้างรถเผื่อคนจะไปเป็นฟิตเนสในอนาคต
0: ครับ
1: ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะแล้วได้ผลเป็นประการใดก็มาบอก
0: ครับ
1: นะว่า the eight ที่แปลว่า8the eight ลอมอินทา67เข้าไปแล้วประมาณ200เมตร
0: ครับ
1: แล้วมันจะอยู่ขวามื
0: ออ
1: าณาบริเวณตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านอเมซอนอยู่ปากทาง
0: ครับ
1: ที่จอดรถสะดวก
0: ครับ
1: นะก็โอเคเนาะ
0: ครับผม
1: อ่ะคราวนี้ที่เหลือละก็เอาคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มารอก็ขอประทานโทษนะรวมทั้งท่านอื่นด้วยอ่ะคุณสมพงษ
0: ์สาย2
1: สมพงษ์เชิญครับอยู่มั้ย
0: ไม่อยู
1: ่ไม่อยู่ที่เหลืออ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาวันนี้ต้องขอประทานโทษนะมีเรื่องตัวเองเยอะแต่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน์เป็นประโยชน
1: ์ทั้งเรื่องที่ไปประชุมสภาซึ่งอันนี้มันก่อนหนังสือพิมพ์ก่อนสำนักข่าวนะ
0: จริงครับ
1: เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เอามาเล่ามันแล้วมันก็จะเล่าได้ไม่เหมือนข่าวหรอกคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ของเราก็เล่าแบบโดยพิสดารน่ะมีอะไรล่ะมีเขาเรียกว่ามีเกร็ดมีอะไรเมื่อวานผมเล่าคุณณัฐพงษ์ฟังใช่ไหม
0: ว่าม
1: ีสสพรรคเพื่อไทยไอ้ภูมิใจไทย
0: ครับ
1: เขามาถามผมว่ามาเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมาในโควต้าพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
0: สสพรรคภูมิใจไทยถามหรอไม่ได้อ่านข่าวเลย
1: ไม่ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้นะเมื่อวานเนี้ยยังไม่มีใครรู้นะ
0: หรอ
1: เมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้คนยังไม่เข้าใจผิดเพราะนายกมาพูดถึงผมใช่ไหม
0: ใช่เมื่อวานนี้คือผู้สื่อข่าวคงมีใครไม่รู้ไปถามอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถามนายก
0: อ่ะ
1: ก็คล้ายๆกับว่านายกเนี่ยเป็นคน
0: ชวน
1: ผมซึ่งไม่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่นายกชวนผม
0: คุณสุนีครับสายหนึ่ง
1: คุณสุนีครับเชิญครับ
2: อาจารย์คะ
1: ค่ะ
2: จะมาเล่าเมื่อวันที่หนึ่งอะไปซื้อทุเรียนแถวบ้านหลังซอยอะค่ะทุเรียนแล้วเราก็สแกนจ่ายนะคะซื้อลูกหนึ่งอะไรก็แบบภูเขาไฟสีสะเก็ดโล190ซื้อลูกเล็กอะค่ะลูกนั้นก็450แล้วก็สแกนจ่ายแล้วก็สแกนจ่ายไปแล้วนะเสร็จเราก็กดยืนยันเสร็จแล้วคนขายก็บอกเงินยังไม่เข้าเราก็นึกว่าเราโลเทคแล้วก็อ้าวไม่รู้งั้นก็ให้คุณก็ให้ใครมาช่วยดูแล้วเขาก็ให้ลูกชายเขาบอกมากดถ้าหาว่าเราถือโทรศัพท์ไปบังในตรงไหนไม่รู้อ่ะกดไม่เข้าแล้วเขาก็มากดให้แล้วก็กดแล้วก็เข้าปรากฏแล้วเราไปถึงบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่บ้านเอ๊ะทำไมมันเข้าไปสองครั้งอ่ะเรา
1: แล้วก็กลับ
2: บ้านสักพักนึงนะคะ
1: กลับไปหาเขา
2: ก็รีบกลับไปหาข้าวกลัวเขาขายเลิกแล้วเขากลับไปแล้วไปเป็นรถเข็นนะโชคดีเขายังขายไม่หมดยังเหลือ2ลูกก็บอกพี่เงินน่ะทำไมกด2ครั้งเขารีบคืนให้เลย450
1: อ๋ออ้าว
2: มีแบบนี้ด้วย
1: ก็
2: เราก็นึกว่าเราก็ไว้ใจเขาเราก็ไม่ได้ดูอ
1: ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเราเราต้องจัดการ
2: ใช่ใช่หาวันหลัง
1: พูดถึงอันนี้ที่ดีเอสรามินทาที่เขาจะทำไอ้เทศกาลผลไม้ครั้งสุดท้ายทั้งทุเรียนทั้งอะไรพวกเนี้ยเข้าใจว่าเขาใช้
0: ไทยช่วยไทย
1: พลัสได้ใช่
0: ไหมใช่ใช่ใช่
1: โอเค
2: เราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามีแบบนี้ด้วยแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมีแบบน
1: ี้แต่นี่เขามีที่มีทางไม่ต้องห่วง
2: ค่ะ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ครับ
0: วันนี้มันเพิ่งวันที่2ใช่ไหม2หรือ3
1: วันนี้วันที่3
0: วันที่3ไอ้ที่ได้มา1,000 บาทใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่คิดว่าน่าจะได้ใช้
1: ครับ
0: ไปต่างจังหวัดคงจะไปแตะๆอะไรบ้าง
1: เราจะได้รู้ด้วยว่าเป็นไงคนเขาไปมีร้านรับเยอะไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่เราไม่รู้ต่างจังหวัดเนี่ยว่าสถานการณ์เป็นยังไง
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเขาก็ไม่มีนะถ้าเป็นร้านใหญ่ที่ไปซื้อของฝากเป็นร้านใหญ่ๆที่เขามีขายข้าวแกงมีอะไรที่ทัวร์ไปลงผมว่านั้นไม่น่ามีนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในนั้นเนี่ยเขามีร้านค้าย่อยมาเช่าที่หรือเปล่าไง
1: ครับ
0: อ่ะ
1: คุณเอ๋ครับสายสาม
0: คุณเอ๋เชิญครับ
2: อ๋อค่ะค่ะก็สองเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยไม่เคยซื้อหนังสืออาจารย์อ่านแต่ว่าเพิ่งซื้อมาอ่านก็ประทับใจนะก็เดี๋ยวจะไปดูที่ตัวเอ๋ค่ะ
0: อัดเล่มไหนที่ซื้อไปเล่มไหน
2: เร
0: ื่อง
2: หนึ่งคือปกติจะไม่ค่อยได้ฟังอภิปรายในสภานะคะเวลาขับรถแล้วก็เปิดฟัง 87.5
0: ครับ
2: ก็ได้ยินเสียงฝ่ายข้าก็คุยถึงเรื่องการงบประมาณเรื่องการกีฬาที่โถมไปบางจังหวัดที่มากแล้วก็ใช้เงินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ
0: คร
2: ับ ก็ฟังดูแล้วรู้สึกมันก็มีเหตุมีผลเนาะ
0: ครับ
2: แต่สุดท้ายวันรุ่งขึ้นที่มีการสรุปเนี่ยก็คือผ่านหมดนะเน
0: า
2: ะก็จะมีคำถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคงเกิดขึ้นในรัฐสภาถูกไหมคะ
0: ครับ
2: อธิบายอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับได้อธิบายเฉยๆอ่ะแล้วมันก็จบไปถ้าเกิดคะแนนเสียของฝ่ายรัฐบาลมากมันก็ผ่านไปถามว่ามันมีกลไกอะไรที่จะช่วยทำใหข้อคิดเห็นของฝ่ายค้านที่มันดีเนี่ยเอาไปปรับปรุงให้การใช้งบประมาณมันมีประสิทธิภาพขึ้นไหมคะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันหน้าด้านไหมนี่พูดตรงๆคือถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยถึงจะเสียงข้างมากเขาก็ถอยนะในงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะมีกรรมธิการเสียงข้างมากกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยถ้าเรามีเหตุผลถ้าเราพูดจนถึงไส้แล้วเนี่ยน
2: ะ
0: มันยังไม่ยอมเนี่ยนะมันก็คือรายการหน้าด้าน
2: มันก็ต้องมีหลายรายการในประเทศนี
0: ้แน่นอนนะครับ
2: รัฐบาลก็ไปคุมเสียงข้างมาก
0: คือรัฐบาลคุมเสียงนี่ไงผมถึงไม่อยู่ฝั่งรัฐบาลบ้างไง
2: ตายแล้วคือไม่ได้ฟังบ่อยนะ
0: เข้าใจคืออย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจว่าเสียงข้างน้อยที่ควรรับฟังเนี่ยมันมีแต่มันต้องเป็นเสียงข้างน้อยที่มันมีเหตุมีผลคือบางทีเสียงข้างน้อยบางคนเนี่ยก็พูดเลื่อยเปื่อยนะเราต้องแยกเรื่องต้องเป็นประเด็นไปเราจะไปเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้หรอก
2: อ
0: ันนี้ผม
2: ก็คือคิดว่าถ้างั้นพวกเราอาจจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันขยายความรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้น
0: คือหนึ่งเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจอันที่หนึ่งอันที่สองก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสนใจ
1: อ
0: ันนี
2: ้
0: ผมสิ่งที่ผมทำในช่วง2 ปีแล้วผมคิดว่าผมถือว่าผมประสบความสำเร็จนะคือผมทำให้คนมาสนใจเรื่องนี
1: ้
0: แต่เมื่อสนใจไปแล้วเนี่ยมันจะสมหวังหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้นะแล้วก็ใช้กำลังภายในการจะทำอะไรพอสมควรอ่ะไม่ใช่ว่าคือเรื่องพูดก็พูดอ่ะแต่มันก็มีเรื่องพูดที่ไม่ต้องมาบอกคนอื่นว่าเฮ้ยคุณควรจะทำแบบนี้นะคุณควรจะทำแบบนั้นนะเขาก็ไปปรับเหมือนกันมันจะบอกว่ามันไร้ค่าไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
2: โอเคสรุปว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
0: มันเป็น
2: แล้วก
0: ็ทำ
2: ช่วยกันทำความเข้าใจให้มากขึ้น
0: ตา
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ตา
2: ดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: มันใกล้วันพระแล้วต้องตาคงไม่ต้องแล้วคุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: นะก็เอาผมย้ำกันแล้วกันเมื่อกี้ที่เขาคุณผู้หญิงพูดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครไปทางผลไม้ก็มีเทศกาลผลไม้ที่ดีเอทรามินทา67
1: ครับ
0: แล้วใกล้ๆกับที่เขาขายผลไม้มีร้านกาแฟนะ
1: เป็นคาเฟ
0: ่คาเฟ่ชื่อ Refresh นะผมไม่รู้ว่าเป็นคาเฟ่ทำอะไรเนี่ยนะผมเอาหนังสือผมที่พิมพ์หมดขายหมดแล้วแต่ยังเหลือจำนวนหนึ่งเนี่ยผมไปวางไว้ให้อ่านกับมีหนังสือที่ยังเหลือแล้วก็ถ้าเกิดท่านไปอ่านแล้วท่านอยากซื้อก็ซื้อนะที่ร้านคาเฟ่ที่ Refresh นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าผมมีหนังสือเล่มอื่น
1: ครับ
0: ผมก็จะไปวางให้อ่าน

0: ีทั้งอ่านฟรีมีทั้งอ่านฟรีแล้วอยากซื้
1: ออ
0: ันนี้ก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อก็เป็นผลดีกับผม
1: ครับ
0: แสดงว่าที่ผมไปทำสัมพันธ์ทำไมตีกับเขาเนี่ยผมก็มีผลประโยชน์ด้วย
1: ได้ขายหนังสือ
0: ใช่แล้วต่อไปในอนาคตผมอาจจะจัดรายการคุย
1: อ้าวเหรออ
0: าจจะจัดรายการคุยเป็นพิเศษแบบกับคนฟังรายการ
1: ครับ
0: สัก 20-30 คนสักอาทิตย์ละครั้งอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: เออดีดีดีครับ
0: นะดีไหม
1: ดีครับ
0: เอาเบื้องหลังเบื้องลึกเลยเนี่ย
1: แต่ไม่ได้แล้วหมดเวลานะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 1.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะเช่นเคยค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะ
8: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
7: และรายการของเราก็จัดกันแบบสดๆเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมพูดคุยสื่อสารกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะก็มีไลฟ์สดของเราด้วยแล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ส่วนใครที่ฟังจากวิทยุนะคะก็คลื่นวิทยุ FM 96.5 นี่ก็ไลน์แอดมาคุยกันก็ได้นะคะที่ @thinking radio ค่ะทุกช่องทางเลยส่งมาตอนนี้นะคะเรารอที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่นะคะ
8: ค่ะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ไปกันที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพระเอกของเราก็คือส้มซ่านะคะจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีส้มซ่านี่แหละเป็นพระเอกในการชูโรงนะคะแต่ว่าเรื่องราวกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะนี่เราจะไปพูดคุยกับคุณวรัญญาหอมทูบนะคะผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะค่ะ
8: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณแป้งนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มเจ้าว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะ
9: ค่ะก็สำหรับวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะก็เริ่มต้นจากการที่เราอะค่ะอยากอนุรักษ์ต้นส้มเจ้านะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแล้วก็นามสกุลของคนในชุมชนนะคะถึง6นามสกุลด้วยกันนะคะซึ่งทาง ชุมชนเนี่ยค่ะหรือบรรพบุรุษเราเนี่ยก็เล่าว่าตัวส้มซ่าเนี่ยที่กลายเป็นชื่อหมู่บ้านก็เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะมีการใช้ส้มซ่าเนี่ยปลูกตามบ้านน่ะจำนวนมากแต่พอวันเวลาหายไปอะค่ะปรากฏว่าส้มซ่าเนี่ยค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะก็พอดีเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเบโดะค่ะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเชียวภาพองค์การมหาชนก็สำรวจเท้าในบริเวณใกล้เคียงของหมู่บ้านทั้งหมดก็พบว่ามันมีต้นส้มซ่าค่ะที่นอนอยู่อะแค่ต้นเดียวเท่านั้นเราก็เลยเริ่มต้นที่อยากจะอนุรักษ์ส้มซ่าให้กลับมาคู่กับหมู่บ้านของเราแล้วก็คู่กับบรรพบุรุษและนามสกุลของเราค่ะ
8: ค่ะเล่าที่หนึ่งค่ะส้มซ่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษยังไงคะ
9: ค่ะส้มซ่าของเรานะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะก็คือในจากที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะว่าตอนเราเจอต้นส้มซ่าแค่1ต้นใช่ไหมคะผ่านมา12ปีเนี่ยเราอนุรักษ์แล้วก็นำสายพันธุ์แท้นั้นสายพันธุ์เดียวนะคะที่มาเพาะเลี้ยงเพาะปลูกแล้วปัจจุบันเรามีแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของตัวเองเราเพิ่งได้รับ GI อะค่ะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาของปี69เนี่ยค่ะสายพันธุ์เราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีผิวขรุขระมีน้ำมันที่ผิวเป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะกับการเอามาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยเครื่องสำอางทั้งในส่วนของน้ำมันที่ผิวแล้วก็น้ำมันสกัดจากใบค่ะ
8: ค่ะเราเริ่มทำเป็นกิจกรรมชุมชนทำเป็นผลิตภัณฑ์เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะ
9: ปี2557ค่ะ
8: ก็10กว่าปีแล้ว
9: ใช่โดยจุดเริ่มต้นตอนนั้นเราได้ทางดร.สนัยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางมาช่วยทำการพัฒนาวิจัยสูตรแล้วก็ทำวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสมุนไพรค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็ผลิตภายใต้แดนส้มต้าแล้วก็ภายใต้แดนบ้านวังส้มต้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับครีมบำรุงผิวโลชั่นน้ำมันหอมระเหยต่างๆอะค่ะแล้วก็นำมาต่อยอดเป็นท่องเที่ยวชุมชนให้กับบ้านวังส้มซ่าซึ่งเราเพิ่งได้รับการเป็นหมู่บ้านCDT อะค่ะหมู่บ้านท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวด้วย
8: โอ้ค่ะทีนี้พูดในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรที่เป็นแบบไฮไลท์มั้งคะเช่นวันเดย์ทริปเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ไม่ควรพลาดที่นี่ค่ะ
9: ค่ะสำหรับหมู่บ้านเรานะคะเราทำท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวตามฤดูกาลเพราะว่าส้มซ่าเนี่ยจริงๆเป็นพืชตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงให้มีตลอดปีได้แต่มันก็จะมีช่วงในฤดูกาลของเขาล่ะค่ะที่จะมีเยอะมากๆดังนั้นเราเลยทำโดยอีกเรื่องนึงค่ะเราเป็นพื้นที่ริมน้ำมีวิถีชีวิตบรรพบุรุษเนี่ยอยู่ริมน้ำในแต่ละฤดูกาลเราก็เลยทำการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างเช่นแล้วก็จะเน้นที่มีฤดูอาหารนะคะประจำฤดูอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นข้าวห่อใบบัวเพราะว่าแถวบ้านเราอะทำนาเวลาสมัยก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเขาก็จะเอาข้าวห่อใบบัวไปที่กลางนาเพื่อให้อายุของอาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นอย่างฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะทำทุ่งกะหล่ำปีซึ่งปลูกเยอะมากๆในบริเวณหมู่บ้านเราเลยแบบเป็นสวนตามริมน้ำน่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวจี้ชงกวนซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณไหหลำเราก็จะมีการท่องเที่ยวตามฤดูกาลซึ่งในแต่ละฤดูกาลนะคะวันเดย์ทริปก็จะอิงกับสำรับนั้นๆค่ะ
8: ค่ะยกตัวอย่างให้เราได้ไหมคะ
9: ถ้าอย่างฤดูหนาวเนี่ยก็เราก็จะมีสวนกะหล่ำปีให้เที่ยวมีกิจกรรมช็อปจากกะหล่ำปีและยิ่งใกล้ลอยกระทง

0: ข้อมูลเกี่ยวกับส้มซ่าที่ได้ GI หรือการนำท่องเที่ยวหรือการพัฒนาอาชีพหรือการทำsocial enterprise ด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าในตัวของศูนย์เรียนรู้นี่ก็คือเปิดตลอดทั้งปีใช่ไหมคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได
0: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตัวมาพัฒนากะเป็นศูนย์เรียนรู้นานหรือยังคะ
0: พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้มาประมาณตั้งแต่ปี2559ค่ะ
1: ก็นานแล้ว
0: นานค่ะนานแล้วค่ะนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาทำท่องเที่ยวแล้วก็
1: ค่ะที่นี่นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่ส่วนใหญ่ที่คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์นะคะ
0: หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนผ่านชีวิตแล้วก็โมเดลของการทำBCG นะคะแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพนำมาเป็นที่มาแล้วก็สร้างอัตลักษณ์สร้างมูลค่าให้กับชุมชนรวมถึงการนำเอาทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ค่ะมาต่อยอดเป็นการทำท่องเที่ยวชุมชนที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่มาดูงานเป็นคนกลุ่มไหนคะที่มาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายตามฤดูกาลเลยอย่างเช่นถ้าถึงกะหล่ำปีนะคะมาถ่ายรูปเนี่ยวัยรุ่นเยอะมากที่จะมาเข้ามาถ่ายกะหล่ำปีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้คนที่รักสุขภาพอยากได้ผลิตภัณฑ์หรืออยากได้ผักที่ปลอดภัยเนี่ยก็จะเข้ามาเน
1: ี่
0: ยแล้วก็ถ้าอย่างในช่วงฤดูอย่างฤดูฝนฤดูเนี้ยค่ะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่อยากทานข้าวหัวใบบัวนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อายุอยู่ราวๆระหว่าง30ถึง45ปีแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุสายสุขภาพสายเที่ยวอย่างคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น2กลุ่มหลักที่เข้ามาในชุมชนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรา
1: ค่ะเห็นผลิตภัณฑ์แบบเยอะแยะมากมายเลยแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นๆของที่ชุมชนได้ไหมคะว่ามีตัวไหนแนะนำหรือว่าแบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย
0: ค่ะถ้าอย่างตัวไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มน้ำหอมปรับอากาศก็จะมีกลิ่นหอมต้มซ่าที่มีเอกลักษณ์มากๆก็มีน้ำหอมห้องน้ำหอมรสซึ่งจะบอกว่านอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหอมซึ่งกลิ่นต้มเนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำบัดความเครียดการทำให้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะมีงานวิจัยเยอะแยะเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้มซ่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าไว้จริงๆตามตำราโบราณบอกว่าถ้าปลูกต้มซ่าไว้ทางทิศเหนือเนี่ยบุตรหลานจะมีชื่อเสียงเราก็เลยมองว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่จะไปปลูกต้มซ่าทิศเหนือได้ทุกคนเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาตัวกลิ่นหอมต้มซ่าเนี่ยไปไว้ทางทิศเหนือแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิดนึงค่ะก
1: ็
0: เป็นผลิตภัณฑ์เด่นด้วยใช่
1: อันนี้เราขายในชุมชนใช่ไหมคะมีวางขายตามแบบแบรนด์ทั่วไปไหมคะ
0: ค่ะอย่างตอนนี้จะบอกว่าตัวกลุ่มน้ำหอมปรับอากาศเนี่ยเราเพิ่งหลังจากที่เรายื่น GI นะคะแล้วเราก็พัฒนาหลายคันมาเรื่อยๆเนี่ยเราทำเครื่องสำอางตัวนี้ออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมาเองค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังขายที่ชุมชนแล้วก็ขายออนไลน์ผ่านเพจบ้านวังต้นซ่าเป็นภาษาไทยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็มีแนวโน้มที่กำลังจะทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาตลาดมากขึ้นค่ะ
1: โอ้มีแล้วก็มีหน่วยงานไหนที่แบบให้การเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าการท่องเที่ยวไหมคะ
0: ค่ะอย่างตอนนี้อย่างผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยก็จะได้ทางด้านท่านดร.ฉนัยนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะฉนัยน้อยแสงเนี่ยก็อยู่ที่มหาลัยธัญบุรีค่ะรังสิตเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของเวลเนสสุขภาพความงามทั้งหมดส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยค่ะได้คุยกับทางอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวของทางมหาลัยนเรศวรอยู่ค่ะ
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานอกจากท่องเที่ยวในชุมชนแล้วเรามีเป็นโฮมสเตย์ด้วยไหมคะ
0: เราได้มาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะเรามีโฮมสเตย์ในพื้นที่แล้วก็มีพื้นที่
1: ก็คือหมายถึงว่ามาที่นี่ก็ครบจบทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ที่พักอาหารครบจบที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่นี่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไกลไหมคะ
0: ก็ประมาณ10กว่ากิโล
1: ก็คือไม่ไกลเดินทางสะดวกนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่แบบ

0: ล้ๆชุมชนถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวชุมชนแล้วก็เราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้คะที่แนะนำ
1: ค่ะก็จะมีที่จะมีวัดจุฬามณีนะคะก็เป็นหนึ่งในวัดประวัติศาสตร์เนาะที่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรมีประวัติประวัติศาสตร์ที่สำคัญรวมถึงนะคะเราเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ผ้าของมหาลัยนเรศวรนะคะรวมถึงใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้ที่อำเภอบางกระทุ่มอะค่ะก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสารกลางเหล่าเก่าที่มาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
0: อืมก็มีท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปท่องเที่ยวกับชุมชนก็จะมีเป็นเรียกว่าไกด์ท้องถิ่นคอยแนะนำให้ความรู้ไหมคะในการทำกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยว
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแนะนำให้เข้ามาที่จุดเรียนรู้ของบ้านวังซ่านะคะซึ่งตรงจุดเรียนรู้เนี้ยก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่นะคะแล้วรวมถึงมีมุมความรู้เล็กๆนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตรงนั้นคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้านกาแฟหรือร้านขนมเลยค่ะแต่เราตั้งใจที่อยากจะให้มีที่ที่เป็นจุดที่ทำให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยเราเองก็จะมีตารางของคนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการเกาะการวิสาหกิจหรือในการทำการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วช่วงนี้ก็คือหน้าฝนเนาะหรือนักท่องเที่ยวเป็นยังไงคะคือคักไหมคะ
1: ถ้าอย่างฤดูกาลหน้าฝนนะคะเราก็จะเน้นที่จะเปิดจองสำรับและให้เข้ามาทานในส่วนวันที่ดูแล้วว่าไม่มีฝนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ดูพยากรณ์ได้ตรงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะมีกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฝนนะรวมถึงจริงๆอะค่ะอย่างที่เราบอกตอนนี้พอเราเปิดทุกวันนะคะก็มีคนแวะเวียนหมุนเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนกันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในชุมชนของเราค่ะก็จะมีร้านเมนูดังๆที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วอย่างเช่นร้านก๋วยจั๊บเนี่ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาทานเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามากันได้นะคะรวมถึงมีร้านทักคับสโลบาร์ที่เป็นแนวสโลบาร์อิงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกหลากหลายมีวัดหรือแม้กระทั่งตอนเย็นก็จะมีร้านหมูกระทะที่เป็นร้านประจำที่นี่ค่ะจริงๆก็เป็นชุมชนที่มีคนเข้ามาตลอดแล้วก็สามารถมาได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็มีเมนูให้ทานที่หลากหลายแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะ
0: โอ้เรียกได้ว่าก็ walk in เข้าไปได้เลยมีได้ตลอดทั้งปีมีแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารรองรับที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างไหมคะ
1: มีนักท่องเที่ยวอ๋อถ้าตั้งแต่เราทำงานมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวบ้างค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าคนไทยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เยอะเท่าคนไทยค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงส้มซ่าย้อนกลับมาที่ตัวส้มซ่านิดนึงเรานำมานอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีหลากหลายแล้วเรานำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างเมื่อกี้ที่คุณแป้งพูดไปก็เรื่องของกาแฟและอย่างอาหารคาวอะไรเงี้ยมีเอามาทำเป็นอะไรด้วยไหมคะ
1: ก็โดยส่วนใหญ่อะค่ะอย่างทุกเมนูที่มาที่วังน้ำตาเนี่ยเราก็จะใช้ต้นตาเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นที่พูดข้าวหอมใบบัวเมื่อกี้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็ทำมาจากต้นตาตอนเวลาที่เขาทำข้าวหอมใบบัวค่ะเวลาอบเนาะเขาก็จะเอาต้นตาไปอบด้วยเพื่อให้กลิ่นนะคะแทรกเข้าไปที่ใบบัวรสชาติก็จะให้ความอร่อยมีความสัมผัสต้นตาได้รวมถึงเมนูน้ำพริกต้นตาก็มีเวลาเรารับคณะดูงานหรือคณะที่มาท่องเที่ยวที่เป็นสำรับอาหารนะคะช่วงฤดูกระหล่ำปีไข่ตุ๋นเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะทำมาจากส้มซ่าหรือผิวส้มซ่าหั่นฝอยบนข้าวคุกกะปิอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความเอาส้มซ่ามาทำเป็นเมนูต่างๆค่อนข้างเยอะมากหรือแม้กระทั่งเมนูที่เป็นเมนูเปิดลิ้นอย่างม้าห้อเมนูคลายร้อนอย่างส้มฉุนหรือแม้กระทั่งจริงๆตัวหมี่กรอบโบราณของส้มซ่าเนี่ยเราก็ทำ
0: มีกรอบโบราณเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะทำใช้ส้มซ่าเป็นส่วนผสม
1: ใช่ค่ะ
0: มีการทำแบบเวิร์กช็อปเรื่องของอาหารไหมคะที่แบบคุณแป้งพูดมาอะไรเงี้ยมีแบบให้เปิดให้ลองทำด้วยไหมคะ
1: อ๋อมีค่ะก็คือโดยปกติเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะการทำยารมส้มซ่าจากผิวส้มซ่าเป็นยารมมือนะคะหรืออย่างตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่เป็นการทำเอา สมุนไพรแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่ตามธาตุอะค่ะเพราะส้มซ่าเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ถึง3ธาตุเลยยกเว้นธาตุลมนะคะที่จะอาจจะใช้ส้มซ่าไม่ได้แต่ว่าถ้าธาตุไฟเนี่ยค่ะก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็มีดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านที่เราปลูกส่งเสริมการปลูกนะคะก็คืออย่างดอกมะลิดอกกุหลาบที่นำมาทำนำมาตำเนาะนำมาตัดแห้งนำมาตำแล้วก็ใส่เป็นถุงหอมที่ช่วยให้อารมณ์สงบผ่อนคลายขึ้นตามธาตุเจ้าเรือนเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เรากำลังทำแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำตัวหมี่กรอบส้มซ่าเนี่ยเราล่าสุดเราก็มีการเอามาทำเป็นเวิร์กช็อปรวมถึงขนมไทยอื่นๆเราก็ทำเป็นให้คนเข้ามาเวิร์กช็อปอาชีพเหตุผลเพราะว่าในการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะก็คือชุมชนที่มาเรียนรู้เนี่ยเขาอาจจะต้องมีสถานที่ผลิตเนาะต้องได้มาตรฐานซึ่งอย่างของเราเนี่ยเราก็ได้รับมาตรฐานจากสาธารณสุขนะคะเราก็เลยรู้ว่าเออมันต้องลงทุนสูงในเบื้องต้นเราก็เลยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบในพื้นที่อื่นๆนะคะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชุมชนเขาได้เรียนรู
0: ้เรามีการนำสินค้าของเราไปออกบูธตามงานต่างๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักไหมคะเป็นการประชาสัมพันธ
1: ์ออกตลอดเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะซึ่งจัดวันที่2ถึง5นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะม.11ถึง12เวลานะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มก็ได้เจอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพเยอะมากรวมถึงการออกบูธของวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าด้วยค่ะ
0: โอ้พอดีเลยกำลังออกงานอยู่เห็นถ้าผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่นะคะกำลังออกงานอยู่เลยนะคะที่เมืองทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มหากรรมสมุนไพรถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีแคมเปญหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกไหมคะในการท่องเที่ยวที่บ้านวังส้มซ่า
1: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูเขาเรียกว่าหน้าฝนเนาะก็จะมีเมนูให้ชิมก็คือสำหรับข้าวหอมใบบัวแต่ว่าจะมีการให้เปิดให้จองผ่านเพจนะคะก็อยากให้ลูกค้าเข้าไปติดตามในเพจบ้านวังส้มซ่าแล้วดูกิจกรรมดีๆในแต่ละวันที่เราจะมีมาแล้วก็จะบอกเลยว่าน่าติดตามมากเพราะว่าเราทำกิจกรรมใหม่ๆตลอดแล้วก็ไม่ทำกันตามวัตถุดิบตามความพร้อมของพื้นที่นะคะอย่างแม้กระทั่งเมนูที่เราพูดถึงอะค่ะถ้าช่วงไหนเราไม่มีวัตถุดิบในชุมชนเราก็จะไม่ทำเหตุผลเพราะว่าเราให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะกับการรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือของกิจกรรมที่เราทำนั้นๆเราจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะทำแกงส้มแล้วเราจะไปซื้อปลาซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำในตลาดอันนี้เป็นสิ่งที่หมู่บ้านเราไม่ทำเราจะต้องรู้เลยว่าถ้าวันนี้เราทำแกงเขียวหวานแสดงว่าเรามีมะเขือเยอะมากที่ปลูกที่สวนใครวันนี้เราทำแกงส้มเพราะเราไปเก็บมะละกอที่สวนใครได้หรือวันนี้เรากำลังจะทำเมนูเนี้ยเราเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาจากบ้านใครเราอยากทำให้คนไทยอะค่ะตระหนักรู้และให้คุณค่าไกลกับทรัพยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะสามารถมาต่อยอดโดยนวัตกรรมแล้วก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามีการวางแผนหรือว่ามองอนาคตในวิสาหกิจชุมชนของเราว่ายังไงบ้างคะอยากจะทำอะไรอยากจะต่อยอดไปทางไหน
1: ค่ะอย่างวิสาหกิจชุมชนเราตั้งเป้ามากๆเลยนะคะที่เราอยากจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็ผลักดันวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรพื้นถิ่นเนี่ยสู่การพัฒนาสู่นวัตกรรมเช่นอย่างที่เราบอกนะคะเรามีแหล่งพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยค่ะก็ต้องมาจากฐานทรัพยากรแต่ก็ต้องต่อยอดด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมดังนั้นเราอยากให้ชุมชนเนี่ยมีสามารถเป็นนวัตกรเป็นนักนวัตกรรมแล้วก็เป็นผู้คิดริเริ่มแล้วก็ปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนแล้วก็พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ให้เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสร้างโปรดักที่มีคุณค่าต่อผู้คนหมายความว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ใช้เนี่ยมันมาจากไหนส่งผลต่อชีวิตของผู้คนยังไงแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการช่วยเหลือเป็นความภาคภูมิใจแล้วเปลี่ยนจากชุมชนที่ร้องขอการสนับสนุนเปลี่ยนเป็นให้เขาลุกขึ้นมาทำแล้วก็แสวงหาโอกาสผ่านคำว่านวัตกรรมและองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณ ให้คุณแป้งทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเชิญชวนท่องเที่ยวค่ะที่ชุมชน
1: ค่ะก็สำหรับอย่างที่เราบอกนะคะว่าเรามีศูนย์เรียนรู้ที่มาได้ทุกวันเลยนะคะก็จะเปิดบริการแต่ 7:30 ถึง 3:00 PM สามารถทักข้อความผ่านเพจมาได้ว่าอยากมาเรียนรู้อยากมาเที่ยวเรื่องอะไรหรืออยากจะ walk in เข้ามาทานอาหารอร่อยที่อยู่ในชุมชนก็สามารถเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะถ้าอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้นซ่าหรือการแปรรูปส้นซ่าจากวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดแต่ถ้าส่วนของวิสาเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าเราจะหยุดอาจจะมีวันหยุดก็คือตัววันอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของแลบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่าน้องนักวิจัยเนี่ยจะหยุดวันอาทิตย์แต่ถ้าเรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวัน
0: ค่ะก็สามารถติดตามภาพกิจกรรมแล้วก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ Facebook บ้านวังส้มซ่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ Facebook บ้านวังส้มซ่าค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแป้งมากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องราวของบ้านวังส้มซ่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะคิดว่าถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะอาจได้ไปเยี่ยมชมค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 to 6:00 PM ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง7:00 PM ถึง7:30 PM นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7:00 AM ที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
10: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
0: ค่ะ
10: และก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะนุ้ยมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็ห้ามพลาดเลยโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นนะคะ113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เนี่ยเขาแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายค่ะครั้งที่3นะคะจะประกาศในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทนะคะจำนวน7รางวัลด้วยกันโอ้แจกหนักจริงๆนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีและยังและที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดได้อีกนะคะพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะคะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะคะทางแอปพลิเคชัน MyMoตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะถูกใจสายสายออมแล้วก็สายที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง อย่างเราที่เปลี่ยนจากที่เราต้องซื้อเสี่ยงดวงทุกวันที่1แล้ววันที่16ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นออมกับธนาคารออมสินนี่ก็จะได้รับรางวัลใหญ่ไปด้วยนี่คุ้มมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
10: รีบไปติดตั้งแอปพลิเคชันแอป MyMo ด่วนเลยนะคะ
0: ค่ะ
10: แล้วก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังทักทายกันเข้ามาในรายการหลายท่านเลยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนี่คุณทัศยะเขาบอกว่าเมื่อผมค้นหาบ้านวังส้มซ่าพบคำอธิบายที่บอกว่านี่คือเรื่องราวของความสำเร็จที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเทศไทยเป็นผลไม้ท้องถิ่นหายากที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็เป็นการพัฒนาแบรนด์ที่ดีเนาะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเรียกว่าสุดยอดมากๆเนาะสำหรับที่นี่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากเขาเรียกว่าอะไรของที่มีในชุมชนน่ะ
0: ใช่แล้วก็จะกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยเราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเขาก็จากที่เขาเล่ามีแค่ต้นเดียวแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดมากๆค่ะ
10: ค่ะแล้วก็คุณทัศยานี่วันนี้คุยเก่งมากเลยนะ บอกว่าอยากเห็นดิฉันนะคะลงแข่งวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพนี่ต้องบอกว่าปีนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะก็คือคุณกระแตจะไปร่วมเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการลงแข่งนะคะลงแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้นะคะนี่ฉัน
0: เรียกว่าแข่งขันเรียกว่าเขาร่วม
10: เฮ้คุณต้องแบบว่ามีต้องลุ้นรางวัลสักนิดหนึ่งสี่รางวัลเขาเยอะนะคะดิฉันเห็นคุณฝึกซ้อมแล้วนะคะก
0: ็
10: จริงๆจริงๆก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมเนาะถ้าลงวิ่งมาราธอนหรือว่ามินิมาราธอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ สนใจนะคะตอนนี้เขาก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะก็สมัครได้ที่ไทยรันเลยอันนี้ก็เป็นตัวแทนในการรับสมัครหรือว่านะคะถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมาวิ่งกับดีเจผู้ดำเนินรายการของคลื่น FM 96.5 มีหลายท่านเลยนะมีกระแตนะคะมีพี่บอยชานเดชใช่ไหมคะอุ้ยพี่เก่งนะคะอุ้ยไปกันหลายท่านเลยพี่เก่งพัชราพรพี่โบอริสลาเออนะคะน้องสแตมก็ไปนะคะคุณจอนวินเทจก็ไปนะเออไปวิ่งด้วยในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาวิ่งแบบเคียงข้างนะคะเหล่าดีเจต่างๆเหล่านี้นะคะก็ติดตามรับชมรับฟังได้น่าจะเป็นรายการ Modern Market นะคะก็จะมีการแจกนะคะบัตรในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เอาเป็นแข่งขันไปก่อนก็แล้วกันหรือว่าพรุ่งนี้รายการบอกเล่า9เอ้ไม่ใช่รายการบอกเล่ารายการ965อัปเดตก็น่าจะมีแจกอยู่เหมือนกันก็ติดตามฟังได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็มีหลักสูตรมาฝากค่ะหลักสูตรดีๆมาฝากนะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กนะคะระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพค่ะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กนะคะมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะระดับสูงเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเราจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเลยก็คือใกล้จะถึงนี้แล้วก็คือ9กรกฎาคมนี้ที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.นะคะแล้วก็รุ่นที่2ในวันที่23กรกฎาคมโรงแรมฟอร์จูนโคราชรุ่นที่3วันที่6สิงหาคมโรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรุ่นที่4วันที่20สิงหาคมโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและรุ่นที่5วันที่10กันยายนนะคะกลับมาที่อาคารปฏิบัติการบมจ. อสมท.ค่ะโดยมีวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นตัวจริงด้านการสื่อสารจากองค์กรสื่อชั้นนำพร้อมร่วมเดินทางไปอบรมทั่วประเทศเลยนะคะทั้ง5รุ่นที่กล่าวมานะคะไป4ท่านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพลอนุตตรโสดผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เจ้าของคอนเทนต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางโทรทัศน์รายการแรกของประเทศไทยชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณวานิสาสมัครสรุตนะคะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการค่ะคุณวงศกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูลแฟนเนลนะคะคุณวศินพรวิจิตจินดาติ๊กตอกเอ็กเปิดนะคะกรรมการบริษัทกัดไม่ปล่อยอะคาเดมี่ค่ะหลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปทั้ง5รุ่นแล้วนะคะก็จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบการสื่อสารที่ดีในช่วงเดือนตุลาคม2569นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครร่วมอบรมทั้ง5รุ่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-201-6381และ02-201-6439นะคะหรือว่าหากไม่สะดวกอบรมแบบออนไซต์ทั้ง5รุ่นก็สามารถอบรมออนไลน์แบบ e-learning ได้นะคะโดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะ nrct.system-w.com ค่ะก็ใครฟังไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @thinking radio นะคะก็จะมีข้อมูลส่งให้ค่ะ
10: ค่ะก็สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐนะคะถ้าสนใจโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะเริ่มโครงการอบรมแล้วแล้วก็มีข่าวดีนะเอ้นี่มีคุณผู้ชมนะคะส่งมาทาง channel YouTube นะคะที่ฉัน ดิฉันมันเป็นภาษาไทยแหละแต่ว่าดิฉันกำลังเรียบเรียงว่าไม่นะ ว่าจะสื่อความหมายถูกไหมอยากได้นักศึกษาอันนี้คือ อยากได้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ตลอดมามีประสบการณ์กว่า40ปีที่โฆษณาสบู่แค่ฟองแต่ต่อมาเกือบอะไรเลทอาสปอร์ตโฆษณากระชากอารมณ์นักข่าวดีกว่าเดิมแบ็คกราวด์ซอฟดีกว่าเก่าก็จะน้อมรับคำติชมนะคะแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจเรื่องอะไรนักศึกษาที่โฆษณาสบู่จำไม่ได้อ่ะ มาที่ข่าวดีดีกว่านะคะข่าวดีที่วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็คือติดอันดับระดับโลกนี่มาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะสามารถคว้าที่1ของทวีปเอเชียค่ะแล้วก็ติดอันดับ9ของโลกนะคะสำหรับประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าประเทศไทยของเรานี่ชูจุดนี้ได้เลยนะว่าเป็นจุดหมายของผู้ที่เกษียณจากทั่วโลกเลยนะคะ
0: ค่ะ
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยค่ะประเทศนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยสำหรับการเกษียณอายุมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนค่าครองชีพที่คุ้มค่าสะท้อนว่าเฮ้ยมาอยู่ที่เนี่ยคุณภาพชีวิตดีระบบสาธารณสุขดีนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของให้ผู้เกษียณจากทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบประเทศเรามากขึ้นนะคะโดยข่าวดีนี้นะคะก็ เป็นท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณละลิดาเพิดวัฒนานะคะซึ่งท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเปิดเผยว่าInternational Living ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของอเมริกาเนี่ยนะคะด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศเนี่ยเขาได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับค่ะต้องบอกว่าจัดทำอันดับเนี่ยต่อเนื่องมายาวนานนะคะเป็นปีที่35แล้วโดยประเทศไทยค่ะก็ได้รับการจัดอันดับนะคะอยู่ในอันดับที่9ของโลกแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของภูมิภาคเอเชียนะคะในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะโดยได้คะแนนเนี่ยรวมนะคะ80คะแนนด้วยกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยโดยท่านโฆษกเนี่ยบอกว่าดัชนีดังกล่าวนี้นะคะเขาประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพและการพัฒนาธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตนะคะโดยเขาอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในแต่ละประเทศจริงนะคะก็สำหรับประเทศไทยค่ะได้รับคะแนนที่โดดเด่นด้านค่าครองชีพตัวนี้เนี่ยคะแนนด้านค่าครองชีพเขาเนี่ยนะคะสูงถึงประเทศเราเนี่ยสูงถึง96คะแนนเต็มร้อยด้วยกันสูงมากแสดงว่าค่าครองชีพของเรานี่สำหรับชาวต่างชาตินี่คือถูกและดีมากๆอันนี้ก็สะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ได้รับในขณะที่ด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลนะคะก็ได้คะแนนสูงถึง84คะแนนตรงนี้ก็คือสะท้อนถึงความพร้อมทางด้านโครงสร้างนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการบริหารจัดการของภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขก็ได้คะแนน79คะแนนนะคะก็สะท้อนถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงทางด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณด้วยก็ได้79คะแนนตรงนี้เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณจากทั่วโลกเลยท่านโฆษกบอกว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะคะที่จะยกระดับประเทศไทยค่ะ ก้าวสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุนะคะการแพทย์ที่มีมูลค่าทำให้มีมูลค่าสูงนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยเพื่อที่จะรองรับให้ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นี่พร้อมกับผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยการจัดอันดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุเนี่ยนะต้องบอกว่าสะท้อนถึงศักยภาพประเทศไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพที่เราได้รับรางวัลอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะอยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเกษียณเพราะว่ามันสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการบริการสุขภาพในเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันแล้วก็การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กลับไปสู่ประชาชนได้แบบยั่งยืนถ้าเกิดว่าเขาแบบมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ยาวตลอดไปเนาะและที่สำคัญคนที่แบบมีช่วงอายุในวัยเกษียณน่ะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดูแลสุขภาพตรงนี้เยอะขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็จะพัฒนาเป็นระบบนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่แต่เพียงแค่ผู้เกษียณอายุเนาะดิฉันอยู่ที่ออฟฟิศเราอยู่แถวๆโซนห้วยกวางได้มั้ยหรือโซนเนี้ยโซนที่อสมทเนี่ยนะคะบางทีก็รู้สึกว่าโอ้เราจะคล้ายๆว่าเป็นมณฑลไปอีกสัก1มณฑลแล้วนะเห็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเยอะมากนะคะก็เยอะอยู่แล้วก็พวกร้านอาหารนะคะใกล้ๆของออฟฟิศเราเนี่ยโอ้โหร้านอาหารที่เป็นหม่าล่าฮอตพอตอ่ะคนเยอะทุกวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ก็ถือว่าทำให้กรุงเทพมหานครของเราก็คึกคักเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ส่วนในเรื่องของการจัดการพวกธุรกิจท่องเที่ยวแบบเทาๆอะไรแบบเนี้ยนะคะทางภาครัฐเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาก็มีการจัดการเรื่องนี้อยู่เพราะว่าท่านก็ทราบว่ามีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่มากเช่นกันนะคะก็สำหรับการจัดการพวกธุรกิจอะไรเทาๆพวกนี้เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์เนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่าเป็นทีมม้าเร็วนะเพื่อที่จะทลายธุรกิจมาเฟียหรือว่านอมินีท่องเที่ยวต่างชาติผิดกฎหมายนะคะเพื่อที่จะทำให้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นแบบเทาๆพวกนี้มันก็กระทบเยอะเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูคึกคักแต่ว่าบางทีเม็ดเงินมันไม่ได้เข้าประเทศอ่ะเนาะแล้วก็บางทีก็ทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะคะก็เลยท่านรัฐมนตรีก็เลยนี่เลยจัดตั้งชุดมาเร็วนี้ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าอยากที่จะยกระดับความปลอดภัยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปีหลังนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยตั้งชุดมาเร็วนะคะเป็นถือว่าเป็นชุดทำงานของส่วนกลางนะที่จะไปทลายมาเฟียแล้วก็นอมินีในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะท่านบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะชุดทำงานนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเป็นชุดถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะจากส่วนกลางเพื่อที่จะลงพื้นที่ นะคะในการที่จะปราบปรามแล้วก็ลดปัญหาอิทธิพลการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างที่แบบเป็นข่าวใหญ่โตที่ผ่านมาแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวประเทศไทยมากๆก็คือที่ภูเก็ตอะเนาะอันนี้ก็ถือว่ากระทบกับการท่องเที่ยวมากๆเลยท่านก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะพร้อมทั้งกับยกระดับในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของทั้งขาเข้าและก็ขาออกที่สนามบินด้วยนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็ถือว่ามันเป็นชื่อเสียงหรือว่ามันเป็นมาตรฐานระดับสากลนะที่ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาแล้วก็เข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวประเทศไทยของเราจะได้แบบว่าติดอันดับโลกไปอีกหลายๆอย่างเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุหรือว่าเวลเน็ตเนาะของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
10: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวมีการท่องเที่ยวบรรยากาศดีฝากสั้นๆนิดนึงนะคะตะวันร้อนที่ดอนหอยหลอดเห็นชื่อแล้วก็อยากจะไปนะคะใกล้ๆเองชวนแบบว่าเช็คอินแสงเย็นริมทะเลนะคะกินชิลครบจบในงานเดียวนะคะก็ที่ไม่ควรพลาดนะคะงานมีถึงแค่เสาร์อาทิตย์นี้นะคะ 1-5 กรกฎาคมที่ศาลกรมหลวงชุมพรดอนหอยหลอดนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาก็มีกิจกรรมที่บอกนะคะตะวันร้อนที่ดอนหอยหลอดมีกิจกรรมแบบว่าสุดโรแมนติกนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกนะคะกินอาหารทะเลแบบสดๆและกว่า40ร้านค้าชอบสินค้าชุมชนและของดีของแม่กลองมีการล่องเรือชมดอนหอยหลอดมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดงานมีแข่งทำอาหาร cover dance นะคะการประกวดต่างๆใดๆคือบรรยากาศดีมากๆใครยังไม่เคยได้ไปแล้วใกล้ๆกรุงเทพนี่เองที่ดอนหอยหลอดนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดินทรายนะคะของอ่าวมีพื้นที่แบบว่าสวยงามมากๆแต่ว่าถ้าให้ไปเหมือนเขาจะให้เช็คน้ำขึ้นน้ำลงนิดนึงถ้าช่วงน้ำลงมันก็จะมีหอยหลอดออกมานะคะแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมจับหอยหลอดได้นะคะช่วงเย็นๆก็เหมือนว่าปูเสื่อปิกนิกกินอาหารทะเลดูพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงปกติที่เขาไม่มีงานก็น่าเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เขารวบรวมร้านค้าต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะใครแบบอยากมีโอกาสไปก็ไปได้แค่ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะที่จะมีงานนะคะแนะนำให้ไปช่วงเย็นๆนะคะไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรนะคะกินอาหารทะเลสดๆถ่ายรูปเช็คอินนะคะทำกิจกรรมได้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
10: ค่ะกิจกรรมเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลือกสรรเลยคุณทัศยาบอกว่าเมื่อพูดถึงพิษณุโลกทำให้นึกถึงคุณสุวรรณีสุคนธาอ๋อนี่คุณทัศยานี่เป็นคนที่ใฝ่รู้มากๆเลยนะคะก็ชอบหาข้อมูลเนาะนี่ดิฉันแนะนำเลยถ้าเกษียณเมื่อไหร่นะคะต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะประเทศของเรานี่เหมาะสำหรับนะคะวัยเกษียณถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะคุณทัศยาต้องไม่พลาดนะคะเกษียณต้องย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่นี่เลยนะคะดิฉันว่าโอ้ยน่าจะแบบดีนะเพราะว่าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ก็ในช่วงท้ายของรายการค่ะเช่นเคยค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะอยู่ไหนก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดนะคะรุ่น V360 แล้วก็ A80 Wi-Fi ค่ะตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพแบบสดๆหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือมีความละเอียดนะคะถึง8ล้านพิกเซลด้วยกันซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยเพราะว่าทนแดดทนฝนค่ะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้ยาวนาน30วันเลยแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยนะหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้อีก75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปที่มือถือนะคะดูภาพสีกลางคืนก็ได้คมชัดเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดค่ะเพื่อใช้ที่จะสามารถเห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มค่ะ โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียในวันนี้ก็คือซื้อ1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยที่เบอร์021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็กล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆไม่แค่แต่ว่าสอดส่องภายในบ้านเรานะนะคะเอาตรงๆแบบว่าในรอบๆ บริเวณบ้านอะนะคะก็สามารถสอดส่องได้นะคะก็สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณทุกคำติชมด้วยนะคะบอกว่าผู้ดำเนินรายการออกเสียงควบกล้ำรอๆไม่ได้เลยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปพัฒนานะคะสำหรับนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

แผ่นดินไหวติดๆกันใน4ประเทศบางประเทศไหว2ครั้งห่างกัน8วินาทีเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวแฝดไฟไหม้ไฟป่านี่ไฟป่าก็กำลังลุกโชนอยู่ที่อเมริกาอากาศร้อนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอากาศร้อนได้พัดผ่านทวีปยุโรปนะคะในขณะเดียวกันมีคนรู้จักอยู่ทางขั้วโลกเหนือเขาบอกหนาวมากเนี่ยอากาศมันก็แปรปรวนนะดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราเคยทำกับธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติหวนกลับมาทำร้ายเราทำโทษดีกว่าเรียกว่าลงโทษอย่างเช่นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ประหยัดเช่นน้ำมันเนี้ยสูบออกมาจากน้ำมันก็อยู่ใต้โลกใช่ไหมอยู่ในโลกอยู่ข้างในอ่ะเสร็จแล้วมันจึงเกิดไม่แน่ใจว่าเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นเขาเรียกแพลตของโลกซึ่งมันประกอบขึ้นหลายแผ่นเป็นโลกเราเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนไปทับกันบ้างเบียดกันบ้างก็เกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงในหลายประเทศที่เพิ่งเกิดนะคะอันนี้เรื่องภัยธรรมชาติภัยทางส่วนสร้างโดยมนุษย์โอ้ยเยอะแยะเลยที่ดิฉันขับไม่ออกก็คือว่าคนที่ไปสอบของผู้บริหารท้องถิ่นนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีวุฒิปริญญาตรีข้อสอบก็ง่ายง่ายแต่ทำไม่ได้มีทั้ง270คนที่ได้ศูนย์ก็ไม่ทราบว่ามาจากมหาวิทยาลัยไหนนะคะจบปริญญาตรีแต่ทำข้อสอบง่ายๆ1บวก1เช่นยกเป็นตัวอย่างนะก็ได้1ก็เลยได้0เหล่านี้เป็นต้นนิพพายจากมนุษย์เรื่องยาเสพติดค่ะยาบ้ามีทั่วไปทุกวันเลยจะมีข่าวแม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าย่าเมียฆ่าผัวแล้วก็มันก็เกิดจากการใช้ยาบ้าทั้งนั้นแหละใช้ยาเสพติดนะคะยังมีเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็คือว่ามีเด็กคนนึงไม่รู้เสพยาหรือเปล่าอายุ11ขโมยหรือเปล่าไม่รู้รถกระบะของที่บ้านออกมาแล้วขับชนรวดเดียวพระสงฆ์กำลังเดินธุดงค์34รูปตายไปคาที่เนี่ยหลายรูปแล้วในที่สุดตอนนี้ก็จำนวนก็10รูปขึ้นไปนะเนี่ยทุกอย่างมันทั้งภัยทางธรรมชาติทั้งภัยจากมนุษย์สร้างขึ้นเองมันทำให้โลกเราเนี่ยวุ่นวายทีนี้ในเมื่อโลกเราวุ่นวายเนี่ยดิฉันก็อยากจะพุทธทาสภิกขุท่านบอกว่าการฟังดนตรีเนี่ยมันให้อะไรกับเราหลายอย่างให้สิ่งที่ดีถ้าดนตรีนั้นเป็นดนตรีคุณภาพซึ่งดิฉันเคยพูดมาแล้วหลายครั้งอะไรคือดนตรีคุณภาพแล้วถ้าดนตรีที่ให้ยุยงให้ใส่ร้ายซึ่งกันทะเลาะกันรบกันทำสงครามกันท่านบอกว่าดนตรีโลเลประเภทนี้ก็ทำให้จิตใจคนโลเลด้วยวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะนำประวัติของลุดวิกฟานเบโธเฟนมาให้ท่านได้ทราบนิดหน่อยแล้วก็ฟังเพลงของเขาเบโธเฟนเป็นชาวเยอรมันนะคะแล้วก็เกิดเมื่อปี1770เขาเป็นนักประพันธ์เพลงเป็นวาทยากรเป็นนักเปียโนเป็นทุกอย่างเลยที่คนทำดนตรีคนหนึ่งสามารถจะเป็นได้เขาได้รับการยกย่องต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่และสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกนะคะเขาอบรมสั่งสอนในช่วงให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคคลาสสิกรูปแบบดนตรีของเขามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดนตรีโรแมนติกคือจากคลาสสิกแล้วก็ยุคโรแมนติกนะคะและการขยายตัวของรูปแบบดนตรีบรรเลงเช่นซิมโฟนีเขาก็เขียน9บทนะคะโซนาต้าโอเยอแยเลยเปียโนแล้วก็วงเครื่องสาย4ชิ้นมั่งแล้วแต่กี่ชิ้นที่เขาต้องการจะเขียนเป็นหนึ่งในมีผลงานที่ได้รับการแสดงมากที่สุดในโลก

ขึ้นในโลกนี้คนบทผลงานของคนที่ได้รับการแสดงในระดับโลกมากที่สุดก็คือเบโธเฟนทีนี้จะมาถึงเรื่องคนถามกันแล้วว่าเอ๊ะเบโธเฟนนี่แต่งงานหรือเปล่ามีภรรยาไหมมีคู่รักไหมเท่าที่ดิฉันค้นมานะคะในช่วงปลายปี1801เบโธเฟนได้พบกับสาวสวยคนหนึ่งแต่มียศศักดิ์เป็นสมมติว่าเป็นคุณหญิงมาแล้วกันคุณหญิงเนี่ยชื่อว่าคาวเทสจูลี่กุยซาดีนะคะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนมีสตางค์แต่เบโธเฟนเนี่ยพบก็ได้รักเขาเบโธเฟนได้กล่าวถึงความรักที่มีต่อจูลี่ในจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายน1801ก็เจอกันเมื่อปีนั้นแหละแต่ความแตกต่างทางชนชั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะสานสัมพันธ์ต่อได้คือเบโธเฟนก็ถือเสียว่าเป็นนักดนตรีจนๆคนหนึ่งจนมากส่วนคุณหญิงที่ชื่อว่าคาวเทสจูลี่กุยซาดีนี่ก็อยู่ในชนชั้นสูงชนชั้นผู้ดีชนชั้นคนรวยทีนี้ความแตกต่างทางชนชั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถจะให้เขาสานสัมพันธ์ต่อได้เบโธเฟนเขียนบทโซนาตาไว้บทหนึ่งเพื่อรำลึกถึงความรักที่เขามีต่อคนนี้ชื่อโซนาตานี้คือ Opus 27 No. 2ในปี1802คือเขาพบรัก1801แต่ไม่สมหวัง1802ก็เลยแต่งซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปก็เรียกว่า Moonlight Sonata แล้วก็เขาเขียนบทนี้ให้เธอแต่จริงๆต่อมาเป็นตัวเฟนบอกเขาไม่ได้ตั้งชื่อบทนี้ว่า Moonlight มันก็คือโอเป็นโซนาตาโอปุส27 No. 2เท่านั้นเองนะคะที่บอกแล้วว่าเป็นตัวเฟนเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญเขาเป็นนักอภิวัตเขาเป็นนักประชาธิปไตยผลงานของเขาเกือบจะเรียกว่ามากที่สุดนะผลงานคลาสสิกของเขาแต่เขาไม่เพียงแต่เขียนเครื่องดนตรีนะฮะแต่เขียนเพลงร้องด้วยเขียนเรื่องความรักด้วยเขียนเรื่องความโศกเศร้าด้วยอันนี้ฟัง Moonlight Sonata

เอามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเบโธเฟนเคยชอบผู้หญิงอีกคนนึงมั้งสวยด้วยชื่อเอลิสก็เลยเขียนเพลงเปียโนง่ายๆสำหรับนักเรียนหัดเปียโนใหม่ชื่อว่า For Elise แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าสำหรับ Elise นะคะ

เอาละทีนี้ที่บอกแล้วเขาเป็นนักดนตรีเขาเป็นกวีด้วยเขามีบทเพลงรักค่ะบทเพลงรักของเขาชื่อเนี่ยซ้ำกับของหลายคนเอ็ดเวิร์ดกรีก็แต่งเพลงชื่อนี้และอีกหลายคนแปลว่าฉันรักเธออิชลีเบอร์ดิชฉันรักเธอค่ะ

เพลงรักของเขายังมีอีกนะคะที่บอกแล้วนอกจากเพลงสำหรับออเคสตราสำหรับวงแชมเบอร์สำหรับไวโอลินเปียโนซึ่งจะเปิดให้ฟังในคราวหลังๆยังมีเพลงรักอีกนะคะชื่อว่าอันดีฮอฟมุนนะคะ

0: ก็พักสักครู่นะคะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์
2: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณ

0: ให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
7: ค์ดิฉันขอเปิดซิมโฟนีนัมเบอร์3โปรอีกาของเบโธเฟนให้ท่านฟังก่อน

เมื่อช่วงที่แล้วของรายการนะคะดิฉันก็ได้เปิดเพลงเอโรอิก้าของลูดวิกฟันเบโธเฟนที่เป็นผลงานเอกในวงการคลาสสิกของเขาบางคนเรียกว่าผลงานอภิวัตของดนตรีคลาสสิกซิมโฟนีหมายเลข3เนี่ยทำไมชื่อเอโรอิก้าเรื่องเล่าก็ยาวนิดนึงดิฉันก็ไปค้นมาจากที่นู่นที่นี่แล้วก็ฟังเขาเล่ามาบ้างนะคะเดิมทีเนี่ยเบโธเฟนตั้งใจจะเขียนและอุทิศให้นโปเลียนโบนาปาร์ตในฐานะวีรบุรุษแห่งการปลดแอกแต่เมื่อนโปเลียนสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิเบโธเฟนด้วยความโกรธอย่างมากเลยได้ฉีกหน้าปกโน้ตเพลงนั้นทิ้งเปลี่ยนชื่อเป็นเอโรอิก้าแปลว่าความกล้าหาญหรือวีรบุรุษเพื่อสะดุดีวีรชนทั่วไปทีนี้เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของบทเอโรอิก้าข้อแรกค่ะจุดกำเนิดจากวิกฤตชีวิต

0: ส่วนตัวก่อนประพันธ์ซิมโฟนีบทนี้เบโธเฟนกับวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตคือเรื่องอะไรครับเมื่อเขาสูญเสียการได้ยินเขาเกือบจะตัดสินใจปลิดชีพตัวเองแต่ความรักในเสียงดนตรีและศิลปะทำให้เขาฮึดสู้และก้าวข้ามผ่านความสิ้นหวังนั้นมาได้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความทรหดนี่เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นแก่นหลักของผลงานชิ้นนี้เรื่องที่สองของเขาการเปลี่ยนผ่านการทางดนตรีคือจากยุคคลาสสิกนะคะเบโธเฟนเดิมที่อยู่ในยุคคลาสสิกสู่ยุคโรแมนติกเขาคาบเกี่ยวระหว่างยุคคลาสสิกและโรแมนติกความยาวมหาศาลเพลงนี้มีความยาวมากกว่าซิมโฟนีทั่วไปในยุคนั้นถึง2เท่านะคะทำลายกรอบโครงสร้างดนตรีเดิมอย่างสิ้นเชิงอารมณ์ดนตรีเต็มไปด้วยความดุดันเขาโกรธไงคะแต่ตอนแรกเขาเขียนเป็นสงครามอะนะคะเต็มไปด้วยความดุดันความเศร้าโศกคือเขาเสียใจโดยเฉพาะมันมีท่อนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์ชงานศพหรือมาร์กเซียฟินแนบร์ไปจนถึงใจชนะอันยิ่งใหญ่แทนที่จะใช้ท่วงทำนองเพื่อความไพเราะแบบดั้งเดิมเบโธเฟนใช้เพื่อสื่อสารอารมณ์และเรื่องราวอย่างลึกซึ้งคือทั้งโกรธต่อมาก็เศร้าแล้วก็ดีใจนะคะข้อที่สามค่ะความอื้อฉาวจากการฉีกหน้าปกโน้ตเพลงเรื่องนี้คนก็รู้กันพอสมควรแต่ดิฉันก็อยากจะให้คนที่รับงานของเบโธเฟนรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักอภิวัตเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่มีจิตใจอภิวัตอย่างยิ่งนะคะก็เลยมีเรื่องเนี้ยค่ะความอื้อฉาวจากการฉีกหน้าปกโน้ตเพลงเบโธเฟนผู้ชื่นชอบอุดมการประชาธิปไตยสมัยนั้นคริสตศักราชที่18ต่อ19ก็มีบุคคลหรือราษฎรที่มีอุดมการประชาธิปไตยเกิดขึ้นมากมายในยุโรปนะคะพวกเขาได้อุทิศงานต่างๆให้กับอุดมการส่วนเบโธเฟนก็อุทิศผลงานชิ้นนี้ให้กับนโปเลียนโบนาปาร์ตแต่ในปีคริสตศักราช1804เมื่อนโปเลียนสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิอันนี้ต้องเล่าว่านโปเลียนเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพของฝรั่งเศสแล้วก็ยกทัพไปตีรัสเซียแล้วก็ชนะกลับมาแต่เสร็จแล้วเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิเบโธเฟนรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงคือเขาไม่ชอบระบบจักรพรรดินะคะเขาฉีกหน้าปกโน้ตเพลงแผ่นแรกที่มีชื่อว่านโปเลียนทิ้งและเปลี่ยนชื่อผลงานใหม่ว่าซินโฟเนียเอโรกาซินโฟเนียเอโรอิก้าประพันธ์เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับบุรุษวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความทรงจำของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพื่อสะท้อนถึงวีรชนในอุดมคติอย่างแท้จริงอันนี้ต้องมีคนเขาเพิ่มเติมนอกจากฉีกหน้าปกหน้าแรกของบทเพลงลายมือเขาแล้วเขายังเอาดินสอเนี่ยขีดค่าไปที่คำว่าแต่นโปเลียนจนกระดาษนั้นขาดเป็นรูอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าไม่ทราบจริงหรือเปล่าแต่ก็แสดงว่าเขาโกรธมากอะโกรธที่นโปเลียนทรยศต่ออุดมการณ์ฟังดูเอ๊ะใครหลายประเทศนะการแสดงรอบปฐมทัศน์นะในข้อที่4แม้การแสดงรอบแรกผู้ชมและนักวิจารณ์จะรู้สึกสับสนและมองว่าเพลงนี้ยาวเกินไปที่บอกแล้วยาวเป็น2เท่า3เท่าของบทอื่นนะคะยากที่จะเข้าใจแต่ในเวลาต่อมาผลงานชิ้นนี้ก็ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกที่ทุกคนยกย่องและศรัทธาวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกับครูดุษที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้นะคะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในเช้าวันเสาร์นะคะที่4กรกฎาคมค่ะก็เป็นการเริ่มต้นของเดือนใหม่แล้วนะคะแต่ว่ารายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราค่ะก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะรวมทั้งประสบการณ์นะคะของเหล่าอาสารับเชิญนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเล่าถึงงานจิตอาสานะคะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการออกไปทำงานจิตอาสากันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆค่ะในช่วงของปฏิทินอาสานะคะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กันไปยาวๆเลยนะคะฟังกันไปยาวๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาสารับเชิญของเรานะคะจะไปพูดคุยนะคะกับคุณจิตตนันท์เศรษฐภัยศาสตร์ค่ะเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตนะคะนอกจากเธอเนี่ยนะคะจะบริจาคโลหิตแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าความคิดในการที่อยากจะบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สามารถแบบอยู่ในอายุที่จะบริจาคโลหิตได้นะคะแค่แบบ5ขวบ6ขวบเท่านั้นนะคะแต่ว่าจากการ

ได้มองเห็นคนรอบตัวเนี่ยนะคะจากการเป็นผู้รับนี่แหละค่ะทำให้เธอแบบมีความมุ่งมั่นนะคะอยากจะเป็นวันหนึ่งต้องเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ถึงวันหนึ่งเธอก็ได้ทําความตั้งใจนะคะที่แบบแรงกล้ามากๆในการเป็นผู้ให้ในเรื่องของให้เลือดนะคะในการบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็หลายครั้งเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งเกษียณอายุนะคะต้องบอกว่าการให้ที่ไม่มีวันเกษียณอายุจริงๆนะคะเพราะว่าพอเกษียณอายุค่ะเธอก็หันมาเป็นอาสาสมัครรับบริจาคอวัยวะและดวงตาด้วยนะคะก็ยังคงเป็นการส่งต่อการช่วยชีวิตคนอื่นๆนะคะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเธอมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะในช่วง6 โมงครึ่งโดยประมาณนะคะแต่สําหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็มีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเล่าจิตอาสานะคะพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้นี่แบบโอ้โหต้องบอกว่าบ้านเราบางทีก็แบบฝนกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่สําหรับในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างในโซนยุโรปเนี่ยต้องบอกว่ากําลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แบบรุนแรงในหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเยอรมนีนะคะเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะคะสหราชอาณาจักรนะคะแบบหลายพื้นที่นะคะที่บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยแตะแบบเกิน40 องศาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางประเทศเนี่ยต้องแบบประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงเลยนะคะเนื่องจากความร้อนหรือว่าแบบคลื่นความร้อนเนี่ยฮีทเวฟเนี่ยนะคะหรือว่าหลายคนแบบบอกว่าเป็นภาวะโลกเดือดนะคะแบบเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนนะคะแล้วก็แบบเรียกว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะกลายเป็นแบบภัยเงียบค่ะที่แบบแทกชีวิตของผู้คนในยุโรปนะคะเฉลี่ยแบบสูงถึง170,000 กว่ารายเลยทีเดียวต่อปีนะคะแล้วก็ต่อวันก็หลายพันชีวิตเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันที่21 มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยมียุโรปเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า1,300 รายนะคะที่แบบเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงหรือว่าภาวะโลกเดือดนี่นะคะโดยที่เขาบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นนักฆ่าเงียบนะคะสําหรับชาวยุโรปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบ้านเรือนที่ทํางานโรงเรียนจํานวนมากเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับอุณหภูมิระดับนี้นะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่แบบร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกด้วยนะคะโดยแบบอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะราวแบบ2 เท่าของค่าเฉลี่ยโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นแบบเกือบทุกปีนะคะเนื่องจากความรุนแรงของภาวะโลกเดือดนี่แหละค่ะฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบที่เรียกว่าหนักที่สุดเลยทีเดียวนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า1,000 รายนะคะตั้งแต่วันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะ65 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตในบ้านเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแบบ40%เลยทีเดียวค่ะแล้วสาเหตุนะคะคือไปอ่านในของเดอะสแตนดาร์ดเวิลด์เนี่ยนะคะเขาก็มีการแบบดูว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยจากที่ยุโรปเนี่ยเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะในปีนี้เนี่ยก็มาจากสภาพอากาศค่ะที่เขาเรียกว่าโอเมก้าบล็อกนะคะคือระบบความกดอากาศสูงนี่แหละค่ะแบบปักหลักอยู่เหนือพื้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถูกขนานด้วยระบบความกดอากาศต่ำที่ดีกว่าทั้งสองด้านเนี่ยนะคะจนมีแบบรูปร่างเนี่ยคล้ายตัวอักษรแบบตัวโอเมก้าในภาษากรีกนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบกระแสลมกดที่แบบจะพัดพาอากาศให้เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยทำให้แบบสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพอเกิดโอเมก้าบล็อกขึ้นมาเนี่ยกระแสลมกดเนี่ยก็เลยถูกแล้วก็มีทิศทางคดเคี้ยวขึ้นลงนะคะทําให้ระบบความกดอากาศเนี่ยสูงบริเวณตรงกลางเคลื่อนตัวได้ช้าลงหรือแทบไม่ขยับจากพื้นที่เดิมนะคะโอเมก้าบล็อกเนี่ยยังบล็อกแบบกันอากาศเย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยไม่ให้แผ่เข้ามาด้วยนะคะทําให้ท้องฟ้าโปร่งแดดจัดต่อเนื่องแล้วก็มวลอากาศร้อนเนี่ยก็ถูกพัดพาเข้ามาจากแอฟริกาเหนือแล้วก็ทะเลทรายซาฮาราด้วยนะคะผลที่ตามมาก็คือแบบมวลอากาศร้อนแล้วก็แห้งเนี่ยถูกกักอยู่เหนือยุโรปเนี่ยเป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับมีฝาครอบกดทับความร้อนไว้ด้านล่างค่ะขณะที่กลางคืนแบบก็แบบความร้อนสะสมมากขึ้นนะคะแทบเรียกว่าแทบไม่มีช่วงให้อากาศได้สายตัวเลยทีเดียวค่ะเรื่องโอเมก้าบล็อกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นสิ่งที่แบบภาวะโลกเดือดนะคะที่ทําให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็เกิดรูปแบบที่แบบกักความร้อนไว้กับที่ความร้อนที่สะสมอยู่เหนือยุโรปนี่นะคะก็เลยรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมากกว่าในอดีตนะคะแล้วก็ตัวความร้อนขึ้นความร้อนหรือว่า heat wave

0: ด้วยนะคะแล้วแบบในอาคารในยุโรปส่วนมากก็เป็นอาคารเก่าด้วยนะคะแล้วก็คือเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็แบบหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะในในการติดตั้งแบบเครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าชาวยุโรปจํานวนมากนะคะเขาแบบมีความคิดว่าความรู้สึกผิดทางคาร์บอนนะคะเมื่อต้องติดตั้งหรือเปิดเครื่องปรับอากาศเพราะว่ากังวลว่าการใช้แอร์พลังงานสูงเนี่ยอาจจะซ้ําเติมภาวะโลกร้อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ยุโรปพยายามที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบฟอสซิลแล้วก็เดินหน้าแบบเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาก็เลยแบบมีความรู้สึกผิดทางคาร์บอนนะคะว่าจะแบบช่วยให้แบบโลกร้อนยิ่งขึ้นนะคะเป็นภาวะซ้ำเติมเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องให้กำลังใจนะคะแบบหลายๆที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแต่ว่าสำหรับในประเทศของเราแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนบ้านเราเนี่ยนะคะก็อากาศก็แบบแปรปรวนนะคะร้อนก็แบบร้อนมากจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะคะบางทีแบบอยู่ไม่ได้จริงๆต้องแบบเข้าห้องแอร์กันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยังไม่สายนะคะสําหรับการหันมาดูแลโลกของนะคะให้ยังคงแบบสภาพอากาศที่แบบไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะมาที่เรื่องเล่าของเรากันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมอกล้องนะคะหลายคนจะรู้จักนะคะนายแพทย์ศรวิศสุบุญนะคะใน Facebook สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช169นะคะเขาก็มีการเผยแพร่เรื่องราวของหมอกล้องค่ะว่าที่พันเอกนายแพทย์ศรวิศสุบุญนะคะว่าในระหว่างที่แบบว่าไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอผู้ป่วยค่ะที่มีแบบอาการชักเกร็งแล้วก็มีเลือดออกทางปากเนี่ยนะคะก็ท่ามกลางความตกใจแล้วก็ชุลมุนของผู้พบเห็นนะคะแต่ว่าหมอกล้องเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นพอดีค่ะก็รีบพุ่งตัวเข้าไปแบบลงข้างผู้ป่วยเลยนะคะแบบแล้วก็เช็คอาการค่ะแล้วก็ให้การช่วยเหลือในทันทีนะคะภายในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะเป็นการพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่ทีมเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์การค้าจะเข้ามาเนี่ยนะคะการมีสติแล้วก็การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของผู้มีความรู้ทางการแพทย์ในนาทีชีวิตนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์อย่างแท้จริงของหมอกล้องด้วยนะคะก็มีแบบหลายๆคนนะคะแบบขอชื่นชมพลเมืองดีนะคะทุกคนที่เห็นแบบก็ยังช่วยกันประสานเรียกทีมเจ้าหน้าที่ทีมปฐมพยาบาลนะคะให้มาช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วพอเรื่องนี้ถูกแบบเผยแพร่ไปในโซเชียลเนี่ยก็หลายคนก็แบบชื่นชมหมอกล้องกันอย่างมากนะคะถือว่าเป็นฮีโร่เสื้อกาวนะคะที่แบบรุดช่วยเหลือผู้ป่วยอีกแบบที่มีอาการชักเกร็งอย่างทันท่วงทีนะคะถือว่าเป็นการช่วยในวินาทีชีวิตจริงๆนะคะทุกคนก็แบบที่เห็นก็ชื่นชมมากๆนะคะถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ป่วยด้วยนะคะที่แบบหมอกล้องแบบเขาบอกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลามากๆจริงๆในตอนนั้นเนี่ยนะคะที่แบบสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยนะคะแต่ก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาค่ะที่นํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะฟังเรื่องราวดีๆได้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะหลายคนก็อยากจะไปทํางานด้านจิตอาสานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทํางานด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
1: ช่วงปฏิทินอาสา
0: ช่วงปฏิทินอาสานะคะวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะในเว็บไซต์จิตอาสานะคะหรือว่าจิตอาสาแบงค์ .com นะคะในนี้ก็มีแบบเขาแบ่งประเภทของงานจิตอาสาไว้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปช้อปปิ้งงานจิตอาสากันได้นะคะว่าช่วงไหนที่เราสะดวกนะคะหรือกิจกรรมไหนที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็สามารถไปสมัครกันไว้กันได้แบบวางแผนกันล่วงหน้ากันได้เลยทีเดียวนะคะอย่างกิจกรรมนี้นะคะเขาจะจัดตอนเดือนตุลาคมนะคะวันที่10ตุลาคมค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะ6โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะที่สถานตากอากาศบางปูนะคะกับกิจกรรมทำวิวแชร์เพื่อสัตว์พิการนะคะที่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นรุ่นที่6แล้วด้วยนะคะของกลุ่ม One Fine Day ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือทางกลุ่มเนี่ยนะคะเขามีการออกเดินทางไปช่วยสัตว์พิการตามต่างจังหวัดนะคะโดยเริ่มต้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าต่อขารักษาน้องนะคะวีลแชร์จากใจคนรักสัตว์ค่ะซึ่งวีลแชร์นะคะวีลแชร์ของน้องหมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สูง

0: ียขาค่ะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะโดยที่วีลแชร์เพื่อสุนัขพิการเนี่ยนะคะเขาก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC นะคะข้อต่อ PVC นะคะซึ่งมีข้อแบบน้ำหนักเบาราคาไม่แพงหาได้ง่ายด้วยนะคะเอามาทำแล้วก็ต้นทุนอย่างแค่500 ถึง 600 บาทนะคะแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่สามารถช่วยให้น้องหมาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ใครสนใจนะคะอยากจะไปร่วมทำกิจกรรมนะคะทำวีลแชร์ให้กับสัตว์พิการนะคะทั้งแบบ2 ล้อ 4 ล้อนะคะแล้วก็มีการทำวีลแชร์เพื่อการกายภาพบำบัดหรือว่าเป็นรถพยุงด้วยนะคะสนใจนะคะเข้าร่วมโครงการนี้จะมีค่าใช้จ่าย180 บาทค่ะเป็นค่าอุปกรณ์นะคะติดต่อกันไปได้นะคะที่เบอร์0831919544ค่ะ0831919544ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเป็นรุ่นที่7แล้วนะคะกับอาสาบ้านดินไทยค่ะอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเลค่ะไปทําความสะอาดบ้านเต่าทะเลกันนะคะวันที่26 กรกฎาคมค่ะ8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นนะคะที่สโมสรริมชนละวีค่ะอำเภอสัตหีบนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะทั้งทำความสะอาดบ้านเต่าทะเลนะคะแล้วก็ทำความสะอาดชายหาดด้วยนะคะสนใจนะคะไปเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนะคะที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลค่ะสนใจนะคะกิจกรรมนี้ค่ะติดต่อกันไปได้นะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะคนละ789 บาทนะคะแล้วก็สมัครกันไปได้นะคะกับกลุ่มบ้านดินไทยนะคะ0867702233ค่ะ0867702233ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากนะคะส่วนกิจกรรมคลื่นความคิดนะคะก็ยังคงมีกิจกรรมที่แบบเข้มข้นมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้คุณแม่คุณลูกนะคะแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวไปร่วมทำกิจกรรมกันด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กลับมาพบกับจิตอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1 ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2 ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6 กรกฎาคมนี้8 โมงครึ่งเป็นต้นไป
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
14: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะในหัวข้อของการให้ที่ไม่มีวันเกษียณค่ะหลายคนนะคะอาจจะมองว่าการเกษียณเป็นจุดสิ้นสุดนะคะของการทำงานค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะการเกษียณเป็นจุดเริ่มต้นของการทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะในอีกบทบาทนึงนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบุคคลที่อุทิศทั้งชีวิตนะคะให้กับงานจิตอาสาค่ะจากการรณรงค์นะคะจากการจุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตนะคะไปสู่การเป็นอาสาสมัครรับบริจาคอวัยวะและดวงตาหลังจากที่เกษียณนะคะเพราะสำหรับเธอคนนี้ค่ะการให้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะขอต้อนรับนะคะคุณจิตนันท์เศรษฐภัยสารค่ะตอนนี้อยู่ใน ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
10: ค
0: ่
10: ะคงเป็นป้าแล้วมั้ง
0: เป็นคุณพี่ยังได้อยู่ค่ะ
10: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มในงานบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็

0: ก็ได้พูดค
1: ด
0: ุย
1: ี
0: กันก็เลยเห็นเส้นทางการเป็นนักจิตอาสานะคะที่แบ
1: ค
0: บโ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ้โหแบบน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คิ
1: ค
0: ด
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่ติ๋มคะจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสานะคะอะไรที่แบบทําให้สนใจงานด้านจิตอาสาหรือว่าจุดเริ่มต้นของการไปบริจาคโลหิตคะ
1: ภาพที่จำได้นะฮะตั้งแต่เล็กๆกันนะฮะตอนที่จำความได้พ่อได้พาไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแม่กำลังให้เลือดอยู่
0: ค่ะ
1: เราก็ถามพ่อว่าทำไมแม่ต้องให้ต้องเอาเลือดใครพ่อก็บอกว่าเขาบริจาคเพราะแม่เสียเลือดจะมากแม่ผ่าตัดเราก็ได้รับรู้อยู่แค่นั้นเพราะช่วงนั้นก็ยังเด็กกันนะคะคุณแม่ไปคลอดน้องแล้วก็ต้องผ่าออกนะคะก็เลยยาวนานมาเลยแล้วก็จำไว้ได้ว่าพอหลังจากที่คุณแม่พักฟื้นว่าเรียบร้อยแล้วนะก็กลับบ้านคุณแม่ก็มีชีวิตที่ยืนยาวดูแลพวกเราได้เราก็จำคำแม่เลยว่าอ๋อแม่ได้รับการให้เลือดแม่ก็มาเลี้ยงพวกเราได้ใช่ไหมคะก็จําไว้อย่างนี้จนโตจนกระทั่งโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีความตั้งใจนะคะหวังว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะให้เลือดเราจะบริจาคเลือดด้วยความตั้งแต่เด็กที่เราเห็นภาพนะฮะ
0: ค่ะเป็
1: ท
0: น
1: ี่
0: ค
1: แม
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: เ
0: แ
1: ร
0: ม
1: า
0: ่
1: ได้รับแล้วค่ะค่ะก็เลยฝังใจมาจากเด็กมัธยมเด็กเรียนมาก็ยังตอนนั้นยังเด็กเขาไม่รับเคยไปถามเขาไม่รับเขาบอกให้โตก่อนนะคะก็เลยจนมีโอกาสจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็มีโอกาสนั่นแหละเป็นการตั้งต้นที่ว่าเราได้ทําตามใจแล้วและปรารถนาแล้วและคือได้มีการให้เลือดให้บริจาคเลือดซึ่งตื่นเต้นแต่ก็ได้จากความมีศรัทธานะฮะ
0: ค่ะ
1: มีศรัทธาว่าเราจะต้องทําให้ได้ความตั้งใจของเราตรงนี้เหมือนกับที่แม่เราได้รับอย่างเงี้ยนะฮะฝังใจไว้อย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็บริจาคมาเรื่อยๆไม่มีการนับไม่มีการอะไรมีความรู้สึกว่าการให้เลือดนี่เราต้องเอาสิ่งดีๆให้กับคนอื่นการนอกจากเราจะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเราให้ดีแล้วจิตใจเราต้องดีด้วยเลือดเราต้องดีในความคิดตอนนั้นนะคะว่าเลือดเราต้องดีให้ใครไปแล้วเขาจะต้องเป็นคนดีอ่ะหมายถึงว่าเราคิดเองว่าเราจะต้องทําความดีตรงนี้นะคะตอนนั้นคิดแบบเด็กๆก็คิดไปแล้วก็ให้พอสบายใจเมื่อไหร่ก็ให้แต่ที่หนักๆคือวันเกิดพ่อวันเกิดแม่นี่ถือหลักเลยว่าเราจะต้องแบบบริจาคเลือดนะคะช่วงนั้นมันหลายปีมาแล้วเนาะตอนนี้75แล้วมันย้อนเล่าให้ฟัง
0: ค
1: น
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ่นแหละก็เลยฝังใจมาตลอดพอถึงเวลาพอเรียนจบก็เริ่มต้นการทํางานก็คิดเหมือนกันว่าแหมเราเป็นโอกาสแล้วนะฮะที่จะทํางานจะได้บริจาคเลือดให้มากขึ้นทําความดีตรงเนี้ยเราคิดว่าเราทําความดีทําบุญด้วยจิตที่เราเป็นกุศลอย่างเงี้ยนะคะแต่พอปรากฏว่าได้ไปสมัครงานหรือไปทํางานงานที่ทําเนี่ยเรารับราชการเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงนะฮะอุตสาหกรรมงานที่ทําปรากฏว่าไปต่างจังหวัด
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ฮะไปต่างจังหวัดอยู่กับเมืองแร่ทางด้านทะเลทางด้านทะเลนะฮะ
0: ค่ะ
1: ในงานแล้วช่วงนั้นที่
0: ค่ะ
1: ที่ไปสมัครเนี่ยนะฮะคือไปแบบสุ่มนะฮะสุ่มไปก็ได้รับการคัดเลือกว่าคือได้งานอ่ะแล้วก็มีคนเดียวที่ทำคือผู้อำนวยการได้รับแต่งตั้งจากครม.แล้วเราเป็นคนแรกพูดก่อนนะคะว่าเป็นคนแรกของหน่วยงานองค์การแห่งนี้เขาก็ถามเราว่า
0: ค่ะ
1: จะมาทําเงินเดือนก็ไม่มีใบสมัครก็มีคุณจะทําหรือเราบอกทําบอกทําพอทําปั๊บก็ยินดีฮะพร้อมเมื่อไหร่แบบพรุ่งนี้อันนี้นะฮะอันนี้เล่าย้อนจะเป็นที่มาของการหยุดการบริจาคเลือดกลับไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกอ่ะก็ยินดีแต่จําไว้ว่าต้องอดทนอดกลั้นเพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีคนที่จะอธิบายให้เราใฝ่ความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็ตั้งใจทํางานนี่คือคําสอนของพ่อ
0: ตา
1: แล้
0: ม
1: วก็ได้

0: รับคําว่าคําตักเตือนหรือคําดุอะไรให้คิดเขาว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าอย่าโก
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: ธอย่าอะไรตั้งใจทํางานด้วยสัจจะที่รับปากกับพ่อก็เลยมุมานะทํางานคน
1: ค
0: แร
1: ่ะ
0: กของหน่วยงานแห่งนี้โดยที่หันหลังคือไม่ได้คิดในการบริจาคเพราะงานมันหนักแล้วก็
1: อืม
0: จิตใจเราก็เหนื่อยในการท
1: ค่
0: ำ
1: ะ
0: งานก็เลยไม่ใจคิดเองเลยนะคะว่า
1: ค่ะ
0: คือเราไม่สบายใจที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: ก็เป็นที่มาของการหยุดการบริจาคเลือดเมื่อทำงาน
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ระกอบในหน้าที่ในอะไรจนกระทั่งองค์การโตจ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: จากคนเดียวเนี่ยที่ทำทุกอย่างจนกระทั่งเป็น100 คนจนอะไรนั่นนะฮะออก
1: ค่ะ
0: มานี่ก็คือชีวิตที่ยาวนานแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยดูแลครอบครัวจนเกษียณก็ได้
1: ค่
0: ระ ับผลสำเร็จตามที่เป้าหมาย
1: ค่ะ
0: บุตรลูกคนโตก็จบปริญญาเอกคนที่ส
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: คนเป็นหมอ
1: ค
0: ศั
1: ่ะ
0: ลยกรรมสมองก็จบแล้วแหละคราวนี้
1: ค
0: เรา
1: ่ะ
0: ก็หันมามองแล้วเราเกษียณแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยแหละเพื่อนเราเกิดเดินแล้วไปก็เลยไปเข้าชมรมจิตอาสาของสภากาชาดซึ่งเขาก็อบรมเราเป็นเดือนแล้วให้
1: ค่ะ
0: นี่แหละเป็นที่มาอันนี้ก็เลยยาวว่าทําไมหายไปจากที่เคยอยากจะเคยบริจาคนั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนชีวิตนาทีนั้นก็เลยมาเริ่มจิตอาสาพอเ
1: อ
0: มื
1: ี
0: ่อ
1: ก
0: เ
1: ร
0: ข้
1: อ
0: า
1: บ
0: ไ
1: ห
0: ป
1: นึ่งนะ
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ่
1: หลังจาก
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: กษ
0: อีก
1: ีย
0: ร
1: ณ
0: อบหนึ่ง
1: แ
0: ค
1: ต่
0: ่ะ
1: ว่า
0: แล้
1: ต
0: ว
1: อ
0: ก
1: น
0: ัน
1: ตอนที่เป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตอะค่ะตอนนั
0: ค
1: ้น
0: ่ะ
1: เนี่ยตอนที่ก็ถือว่าเรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยนะคะ
0: ค
1: ป
0: ่
1: ระ ะสิทธิ
0: ค่ะ
1: คะแบบ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นนะคะแบบตอนที่เห็นคุณแม่บริจาคโลหิต
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นะคะพี่ติ๋มจำได้ไหมคะ
0: ตอนที่เราเห็นเนี่ยว่า
1: ค
0: ค
1: ุ
0: ุ
1: ณ
0: ณแ
1: แ
0: ม
1: ม
0: ่
1: ่
0: ล่ะ
1: บริจาค
0: อ๋อ
1: ใช่
0: สัก5 ขวบหรือ6 ขวบ
1: โ
0: ฮ
1: อ
0: ะ
1: ้ห้า
0: เพ
1: ข
0: ราะ
1: วบ
0: ว่า
1: หกข
0: เด็
1: ว
0: ก
1: บ
0: มหา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าห่างจากน้องเพราะน้องเขาคุณแม่คือแบบคือคลอดเองไม่ได้ต้องผ่าก็
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ําได้อย่างนั้นนะไปมอง
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นนะคะแล้วก็ผูกพันเนี้ยฮะเราผูกพัน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ับแม่พ่อก็ผ่าไปแล้วก็ถามพ่อว่าคืออะไรเห็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ถุงเลือดอะไรเงี้ยนะคะ
1: แต่
0: ก
1: ต
0: ็
1: อนน
0: ถ
1: ั้น
0: า
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ไป
1: มี
0: แต่
1: ค
0: น
1: ว
0: ี่
1: ามกลัวอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่กลัวค่ะเรื่องเลือดเรื่องอะไรไม่กลัวค่ะแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ก็เลยฝังว่าเออคือหมายความคิดหน่อยเดียวว่าเออการให้เลือดอย่างนี้เราช่วยแม่เรากลับบ้านได้เอาน้องกลับบ้านได้อะไรเงี้ย
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ม่ไม่เป็นอะไรพ่อบอกว่าแม่เสียเลือดมากต้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: จําเป็นต้องรับเลือดจากเนี้ยทางโรงพยาบาลเขาจัดอะไรก็ชี้ว่าถุงนี้คืออะไรกี่ถุงแม่อะไรก็ถามดูนะฮะช่วงนั้นยังเด็กหายยังเด็กแต่ก็จําได้ว่าเราเนี้ยเราฝังตรงนี้ว่าฉันโตมาเมื่อไหร่ฉันจะให้เลือดฉันจะให้เลือด
1: เหมือนเราเป็
0: น
1: น
0: ี่
1: เหมือนตอ
0: ค
1: น
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นเราก็เหมือนแบบ
0: ค่ะ
1: ในฐานะครอบครัวก็เหมือนเราเป็นผู้รับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่
1: พ
0: ะ
1: อเราเคยเป
0: ใ
1: ็
0: ช
1: น
0: ่
1: ผู้
0: ค่
1: ระ ับเราก็อยากจะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราใ
0: ค
1: ห
0: ่ะ
1: ้ได้เราก็อยากจะเป็น
0: ค
1: ผ
0: ู่ ะ
1: ้
0: เ
1: ใ
0: ร
1: ห
0: า
1: ้
0: จะเป็นผู้ให้ค่ะแล้ว
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: าพอเราโตมาแล้วก็ฝังอยู่อย่างเนี้ยนะคะว่าแต่มันยังเราก็เด็กนะเราก็
1: ค
0: โต
1: ่ะ
0: แต่รู้ว่าเออมีตรงไหนมีอะไรก็เคยไปดูเขานะคะไปดูเขาว่าเขาให้กันยังไงอะไรแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กไม่
1: ค่ะ
0: ได้แต่เด็กมัธยมเด็กอะไรเงี้ยโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ก็ดูกันอย่างนั้นแต่ก็มีความใฝ่ใจเลยค่ะว่าฉันจะต้องเป็นผู้ให้ได้ว่าเลือดเราเลือดฉันต้องดีกันค
1: น
0: ิ
1: ่
0: ด
1: าจ
0: น
1: ะ
0: ะค
1: ช
0: ะ
1: ื่นชมมากๆเลยนะคะแบบพี่ติ๋มค่ะคือแบบว่าเป็น
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: วามตั้งใจแบบแร
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: กล้ามากตั้งแต่แบบ
0: ค่ะ
1: เด็กนะคะแบบพอมาได้บริจาคจริงๆก็คือแบบตอนอายุโตแล้วแต่ว่า
0: ค่ะค
1: ก็
0: ่ะ
1: ยังไม่ลืมว่าเรา
0: ไม่
1: เค
0: ล
1: ย
0: ืม
1: ตั
0: ค
1: ้
0: ่
1: ง
0: ะไ
1: ใ
0: ม
1: จ
0: ่ลืม
1: ว่า
0: ค
1: อ
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ากจะ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ริจาคโลหิตให้ได้ช่ว
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: คนอื่นให้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ครั้
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: แรกตอนที่เราบริจาคครั้งแรกค่ะแบบว่าเลือดเรารู้แล้วแหละว่าเลือดเราจะถูกส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ที่แบบได้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนที่ต้องการใช้เลือดค่ะ
0: ใช่
1: ตอนนั
0: ใ
1: ้
0: ช
1: น
0: ่
1: เราร
0: ค
1: ู้
0: ่ะ
1: สึกยังไงคะ
0: ตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจนะคือไม่มันมันอิ่มใจนะไม่รู
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: นะแต่รู้ว่าครั้งแรกที่ให้โอ้เราทําสําเร็จนะก็คือคิดอย่างนั้นว่า
1: ค่ะ
0: เออเราทําสําเร็จในความตั้งใจของเรานะว่า
1: ค่ะ
0: เราคงจะไปช่วยใครได้แต่ก็รู้เพราะว่าค่อยๆถามเข้ามาเรื่อยๆอย่างตอนนั้นยังไม่ได้ประจักษ์ร่างกายเราต้องดีสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลย
1: ค่ะ
0: ดูแลตัวเองมานะฮะ
1: ค่ะ
0: เพื่อสิ่งเนี้ยเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มีการบริจาคให้เลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือดเราต้องเป็นเลือดที่ดีแล้วพ่อแม่ก็จังบอกว่าถ้ามีความคิดอย่างนั้นก็ จิตใจเราต้องดีนะทำความด
1: อ
0: ี
1: ่าน
0: ะหรือเล
1: ค
0: ือ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: คุณภาพเลือดหรือไปให้ส่งต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็จะได้รับในสิ่งที่ด
1: เ
0: ี
1: ป็นแบบ
0: เขาสอนเราอย่างน
1: เ
0: ั
1: ป
0: ้
1: ็
0: น
1: น
0: ค่ะ
1: เป็นความคิดที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะ
0: ข
1: แบ
0: อบ
1: บ
0: คว ุ
1: ่
0: ณ
1: า
0: ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดเนี่ยเราต้องแบบทําตัวเรา
0: ใช
1: ให
0: ่
1: ้แบ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: ว่าส
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: อาดแบบทั้ง
0: ใช่
1: ร่าง
0: ค่ะ
1: กายแล้วก็จิ
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: ใจเพื่อเตรียม
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: วามพร้อมในการไป
0: ค
1: บ
0: ่
1: ระ ิจาค
0: ค
1: เล
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อดให้เลือดข
0: ค
1: อง
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ราเป็
0: ค
1: น
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ลือดที่บริสุทธิ์ให้กับส่งต่อให้กับคนอ
0: ค่ะ
1: ื่น
0: ค
1: ๆแบ
0: ่ะ
1: บ
0: ในส
1: เป
0: ิ
1: ็
0: ่ง
1: น
0: ที
1: ค
0: ่
1: วาม
0: ดี
1: แบบ
0: นะคะ
1: เป็นความคิดที่แบบน่ารักมากเลยนะคะ
0: อันเนี้ยเด็กๆเนาะเราก็คิดอย่างนั้นแหละว่าเหมือนกับเราให้
1: ค่ะ
0: ของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องให้ของดีๆเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อย่าเอา
1: น่
0: ข
1: า
0: อง
1: ร
0: เ
1: ั
0: ล
1: ก
0: ็กเดินในมองคิดอย่างนั้น
1: ค
0: คิ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: แบบเด็กๆอย่างนั้นแล้วก็ถึงว่าแม้แต่ตอนที่เรียนจบมานะคะ
1: ค่ะ
0: ไปทํางานยังบอกว่าแม่พ่อขออนุญาตพ่ออยากจะไปเป็นอาสาไปสอนหนังสือบ่ไอ้คนบนดอยอ่ะเป็น
1: อ๋ออ
0: าสา
1: ค
0: ค่
1: ่
0: ะ
1: ะค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วของพระสมเด็จพระศรีพ่อแม่ในหลวง
1: สม
0: น
1: เด
0: ะ
1: ็
0: ค
1: จ
0: ะ
1: ว่า
0: พระดัง
1: สม
0: ส
1: เ
0: ม
1: ด็
0: เด
1: จ
0: ็จ
1: ย่า
0: จ้า
1: ค่ะ
0: สมเด็จย่าของเราที่นั่นไปขอไปสมัครได้ไหมจะขึ้นไปทางนู้นได้จะไปสอนหนังสือพ่อบอกอยากนะแต่ห่วงอ่ะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พ่อห่วงอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่ไปไม่ไปก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ไปหางานทำอาหาตรงเนี้ยเราลูกอ้วนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ดันไปได้งานที่หนักซะอีกก็เลยจําอยากจะรู้นะว่าเสียดายก็เสียดายแต่เราก็ต้องทําโดยหน้าที่อะเนาะเราคิดอย่างนั้นนะคะเรา
1: ค
0: ต้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งทําครอบครัวเราก่อนไอ้ทําชีวิตเราก่อนช่วยพ่อช่วยแม่เราก่อนช่วยทํางานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ครอบครัวเราอะไรเงี้ยนะคะถึงได้เลิกไปก่อนนะฮะแต่เมื่อเกษียณแล้วเราก็นึกไม่คงโอกาสที่จะไป
1: ไปทำต่อ
0: สละบริจาคเลื
1: ค
0: อด
1: ่ะ
0: คงไม่มีแล้วเราเอาอย่างอื่น
1: ค่ะแล้วก
0: ก
1: า
0: ็
1: ร
0: เล
1: ที่
0: ยเป
1: บ
0: ็น
1: ริ
0: ที
1: จ
0: ่
1: าม ค
0: า
1: เลือด
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะพี่ติ๋งคะแบบมีชวนคนอื่นๆแบบว่าคนใกล้ตัวทั้งแบบเพื่อนเพ
0: ช
1: ื
0: ว
1: ่อ
0: น
1: น
0: ค่ะชว
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: เพื่อนเหมือนกันบางคนก็เห็นด้วยแต่ก็เขาก็ไม่100%กับเราอะนะคือหมายถึงว่ายังไปได้ครั้งหนึ่งก็ได้แล้วพอครั้งที่สองไปอีกไหมไปอะไรไม่ไปแล้วเดี๋ยวนะฮะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่บางคนก็บอกก็เรากลัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่ช่วงนั้นก็ในช่วงที่เรานักศึกษาเนาะเรายังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็พูดมากไม่ได้แล้วก็แล้วแต่นะเราชอบอย่างเงี้ยนะคะก็เลย
1: ค่ะ
0: เลยเลยคำพูดเชิญชวนเยอะแยะก็ไม่มีนะคะก็เพียงแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ว่าถ้าไปก็ไปด้วยกันเล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: นะค่
1: แ
0: ะ
1: ล้วแต่ว่าใครสะดวกก็ไปด้วยกันใ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่
0: ่
1: ไหม
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะ
0: ใช่ไปก็ไปสะดวก
1: แล้
0: ด
1: ว
0: ้ว
1: อย่
0: ย
1: าง
0: ก
1: เพ
0: ั
1: ื่
0: น
1: อนบางคนที่เขากลัวเข็มกลัวเลือด
0: ค
1: อะ
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: รแบบว่าหรือ
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: คนที่แบบไปบริจาคกับเราแล้วแบบ
0: ค่ะค่
1: พ
0: ะ
1: อจะขึ้นแบบว่าขึ้นเตียงให้แบบเจาะเลือดบริจาค
0: ค่
1: เน
0: ะ
1: ี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: มีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีน้องๆที่ทํางานเนี่ยนะคะเขา
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: อยาก
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: บริจาคนะคะแต่ว่า
0: ค่ะค่ะ
1: พอขึ้นเตียงไปแล้วแบบว่าเขาก็กลัวเข็มแบบว่าหลับตาปี๋เลยนะคะแบบกลัวแบบแต่ก็มีความตั้งใจดีแบบ
0: ค
1: แร
0: ่ะ
1: งกล้าเหมือนกันที่อยากจะบริจาคเลือดนะคะอย่างของพี่ติ๋มเองค่ะบอกว่าถ้าใครที่แบบกลัวเลือดกลัวเข็มอะไรเงี้ยค่ะจะให้กําลังใจเขาไงคะสําหรับ
0: อย
1: ก
0: าก
1: าร
0: ให้เขาท
1: บ
0: ำใ
1: ร
0: จ
1: ิจาค
0: สบายๆนะคะเลือดนี่เป็นแบบว่ามันเป็นอะไรอ่ะในความคิดนะว่าคือมันอยู่กับเราเราก็โอเคแต่ถ้าเอาไปช่วยคนอื่นได้คนหนึ่งก็มีชีวิตต่อไปอ่ะคือหมายถึงว่าที่เขากำลังรอเนาะกำลังรอกำลังจะสิ้นแหลมไม่สิ้นแหลมเมื่อถ้าเลือดของเราไปถึงเขาหรือว่าเป็นโอกาสอย่างเงี้ยก็คือคิดอยู่ในใจให้เขาคิดอยู่ในใจว่าการทําบุญตรงเนี้ยนะคะมันสามารถช่วยต่อชีวิตคนอื่นได้ในความคิดของเราเนาะถ้าเกิดเขาคิดอยากให้เขาคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วกําลังใจมันมาว่า
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: คิดว่าเขาถ้าเขาคิดได้อย่างพี่คิดนะพี่
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็
1: ใ
0: ว่า
1: ช
0: คือน้ําใจของเราอะที่ให้กับเขาไปนะคะอย่างอื่นอย่างอื่นคือเราคิดว่าเราแบบว่าเลือดนะสร้างไม่ได้แต่น้ําใจเท่านั้นอะที่เราที่เราจะให้เขาได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะให้เขาคิดในทางที่บวกอะในทางที่ดีเนี่ยแล้วก็เขาก็ลืมความกลัวนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ป้าว่างั้นเออพี่ว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: ใน
1: เพ
0: ครว
1: า
0: า
1: ะ
0: ม
1: ว่าร
0: ู้สึก
1: หลายคนนะคะก็จะบอกว่าการบริจาคโลหิตนี่แหละเหมือนเป็นการที่เราทําบุญแบบง่ายๆเลยโดยที่แบบ
0: ใช่ใช่
1: ตาม
0: ท
1: ค
0: ี่
1: ว
0: เ
1: าร ม
0: าม
1: ต
0: ี
1: ้อ
0: อง ยู่
1: ก
0: ใน
1: าร
0: ตัว
1: กับ
0: เรา
1: เลือด
0: น
1: ข
0: ะ
1: องเรานะคะ
0: ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้อะไรเลยไม่ต้องเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่เสียอะไรเลยเงี้ยออกมา ท
1: ค่ะ
0: ำได้เป็นกุศลมหาศาลเลยนะ
1: ค่ะ
0: มาคิดได้มาแก่นะแก่เป็นกุศล
1: เพ
0: แต
1: รา
0: ่
1: ะว่
0: ต
1: า
0: อน
1: เลือดเราเห็นเขาบอกว่าเลือดเราเนี่ยบริจาคครั้งนึงเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกถึง3 ชีวิตเลยทีเดียว
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะแบ
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: เป็นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจากที่เห็นจากที่เราเห็นจากแรงจูงใจของที่เราเห็นแม่เราเนอะเราก็เลยเป็นที่มาของอยากจะให้คนเสีย
1: ม
0: ส
1: า
0: ละ
1: บริจาคกันเยอะ
0: ต่าง
1: ๆนะ
0: ป
1: ค
0: ัจ
1: ะ
0: จัยค่ะ
1: แล้วพอถึงเจนที่แบบโอ้โหอายุเพราะว่าอย่างบริจาคโลหิตเนี่ยคนที่แบบมีอายุมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริจาคด้วยนะคะ
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เลย
0: ใช่
1: มี
0: ค
1: เ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ณฑ์ที่แบบว่าบริจาคได้ถึงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเราแบบโอ้โหบริจาคไม่ได้แล้วเนี่ยมีแบบว่าเสียดายไหมคะพี่ติ๋มคะ
0: ช่วงคือไม่ได้เข้ากําหนดว่าเราจะบริจาคไม่ได้นะแต่เราตัดเองเพราะว่าที่เรียนให้ทราบอ่ะ
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่าพี่ต้องก้าวไปในเรื่องของกาก ร
1: าร
0: ทท ำง
1: ำง
0: า
1: าน น
0: นะค
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: แล้วก็ครอบครัวของเรานะฮะ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: ครอบครัวจนกระทั่งถึงเกษียณไงฮะ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: เลยเราตัดเองเราไม่ใช่ว่าทางนู้นบอกว่าคุณบริจาคไม่ได้แล้วนะคุณยังไงใหม่เราหยุดแค
1: อ
0: ่
1: ่าน ฮ
0: ั้น
1: ะ
0: เรา
1: ค่ะ
0: สบายใจของเราแค่นั้นแหละเราก็ไปทําในหน้าที่ของเราในส่วนนี้ก่อนพอหลังจากที่เราจบวันที่สี่ฮะเราก็มาเริ่มต้นใหม่ว่าเรามาขอทำไอ้กุศลทำจิตถ้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันหรือว่ามีทางอื่นไหมที่จะช่วยคนสังคมของเราได้นะฮะถึ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ได้ไปทำตรงนี้
1: ค่ะ
0: เป็นจิตอาสาของสภากาชาดไทยค่ะเรา
1: ค่ะ
0: มา
1: ก็เป็นอาส
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: สมัครรณรง
0: ใช
1: ค์
0: ่
1: รับ
0: อ
1: บ
0: าส
1: ริ
0: า
1: จ
0: ส
1: าค
0: มัค
1: อ
0: ร
1: วัยวะ
0: ค
1: ร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ยดวงตานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ยัง
0: ค
1: เ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ็นการส่งต่อโอกาสในการม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ชีวิตให้กับผู้อื่นน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คะพี่ติ๋มคะเราม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: คุยกันถึงต่อถึงเส้นทางการให้นะคะที่ยังคงดําเนินต่อนะคะจากบริจาคโลหิตไปสู่การเป็นอาสาสมัครรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาค่ะถื
0: ค
1: อว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าเป็น
0: ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่นะคะหลังเกษ
0: ค
1: ี
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ณด
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ยนะคะแต่ว
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: หลังเ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ษียณเนี่ยหลายคนก็อยากจะเลือกแบบพักผ่อนหลังจากที่โหมงานหนักกันมา
0: ค
1: เนี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ยค่ะ
0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็แต่พี่ติ๋มเนี่ยก็ยังเลือกที่จะทํางาน
0: ค
1: ด้
0: ่
1: า
0: ะ
1: นจิตอาสาเพราะว่าถือว่า
0: ค่ะ
1: เวลาเป็นของเราแล้วในการแบบเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับเราแล้วในการที่เรา
0: ค
1: อย
0: ่
1: า
0: ะ
1: กจะทํางานด้านจิตอาสานะคะ
0: ค่ะค่
1: ท
0: ะ
1: ําไมถึง
0: อัน
1: เลือกเป็นอาสาสมัครรับบริจาคอวัยวะและดวงตาคะต้
0: เ
1: อ
0: อง
1: บอก
0: อ
1: ว่างานจิตอาสาเนี่ยมีแบบหลากหลายรูปแบบมากๆ
0: ในช
1: ะค
0: ่
1: ะแต่
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าเราเลือกมาเส้นทางนี้
0: อันนี้คืออย่างนี้ค่ะตอนที่ได้รับการอบรมจากทางอาสากชาติเนี่ยนะคะเขาให้รับรู้ทุกอย่างป้าพี่เลือกในแนวทางที่ว่าประสานงานกับคนไข้ที่เจาะเลือดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะไปพบหมออันนี้
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: เลือกทางนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำทางด้านนี้ตลอดนะคะว่าทุกอาทิตย์หรือทุกงานที่ทําไม่ได้ทุกวันนะคะเกิดนั้นไปแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะนั้นให้ข้อมูลให้ข้อแนะนําสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็ประสานกับผู้รู้เพื่อตอบคําถามให้คนไข้
1: ค่ะ
0: ได้หายข้องใจนะคะแน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: นําในสิ่งที่คนไข้ทำผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยค่ะ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ากนั้นมาบางเวลาก็มีโอกาสที่จะตามคุณหมอพยาบาลไปเยี่ยมไข้ที่ติดเตียงเพื่อไปให้กำลังใจเราก็ไป
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะแล้วก็บางโอกาสเมื่อสภากาชาดไปขอรับบริจาคทางอาสาก็จะไปตั้งโต๊ะขอรับบริจาคดวงตาอวัยวะอธิบายให้กับผู้ที่มีศรัทธาอยากจะบริจาคให้เข้าใจในสิ่งที่ท่านบริจาคไปแล้วเนี่ยจะเป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ยังไงอะไรเนี่ย3 เดือนครั้งค่ะแต่
1: ค่ะ
0: ในการที่ไปประสานกับคนไข้ที่จะเจาะเลือดตอนนี้ป้าก็ยังทำอยู่ที่ตึกสิรินธรนะคะโรงพยาบาลจุฬาทุก
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ัปดาห์ค่ะทุกสัป
1: ค่ะ
0: ดาห์แต่พอสามเดือนทีก็มีหัวหน้าทีมเรียกว่าช่วงนี้ว่างไหมจะไปที่ตึกบางบุญครองไทยพาณิ
1: ค
0: ชย
1: ่
0: ์
1: ะ
0: สำนักงานใหญ่จะไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆก็จะไปด้วยอย่างนั้นนะคะก็ยังทำอยู่นะคะก็เลย
1: ค่ะ
0: เรียนให้ทราบค่ะ
1: อ๋อก็ม
0: อ
1: ี
0: ๋
1: ไป
0: อ
1: ช่วยอ
0: ค
1: ำ
0: ่
1: น
0: ะ
1: วยความสะดวก
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่โร
0: ใช
1: ง
0: ่
1: พยา
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: าลนะคะให้
0: เ
1: ก
0: จ
1: ับ
0: อหา
1: ผู้ป
0: ก
1: ่
0: ับ
1: วยนะคะที่มาใช
0: ห
1: ้
0: า
1: บร
0: ผ
1: ิ
0: ู้
1: การ
0: จากที่เจาะเลือดนะคะหยุดตึกเจาะเลือดนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: สำหรับก่อนที่จะไปพบแพทย์นะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะจะมี
1: เ
0: ก
1: พ
0: า
1: ราะ
0: ร
1: ว่า
0: ค่ะ
1: เขาอย่าง
0: ก
1: บ
0: ็
1: าง
0: ไป
1: ทีบุคลาก
0: ค่
1: ระ บางทีเราก็ไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ป่วย
0: ใช
1: ที่
0: ่
1: ต้อง
0: ค่ะใช่
1: การจํ
0: ค
1: า
0: ่
1: น
0: ะ
1: วน
0: ค่ะ
1: ม
0: คุ
1: า
0: ณ
1: ก
0: เจ
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถ
0: ใช
1: ือ
0: ่
1: ว่า
0: ค
1: เร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ก็คือได้ไปช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: ข้อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ูลที่จําเป
0: ใช
1: ็
0: ่
1: น
0: ค่ะค่ะเขาแนะนำหรือว่าในการรอคิวในการดูเอกสารในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีความปลื้มกับคนไข้เหล่านั้นในการที่เขานานๆมาทีนะคะคือบางทีก็เนี่ยนานๆมาทีก็ไม่รู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ข้อแนะนําบอกว่านานๆนี่นานเท่าไหร่คะบอก6 เดือนโอ้ดีนะฮะไม่ต้องมาบ่อยโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ได้รับความขอบคุณได้รับความปลื้มได้รับความชมเชยอะไรเงี้ยเราก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วแค่นั้นละค่ะเพ
1: ค
0: ราะ
1: ่ะ
0: เราทําด้วยใจนะฮะทําด้
1: คว
0: ย
1: ่ะ
0: ใจด้วยใจว่าไอ้นึกอยู่ในใจว่าคือใจเราต้องมีเมตตามีคุณธรรมคุยกับใครถึงได้จะมีแต่กัลยาณมิตรทั้งนั้นอะไรได้
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: คะไม่ดังก็มีความสุขค่ะ
1: ค่ะ
0: จึงมีความสุขมากกับคนเกษียณ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: บางทีเพราะบางทีแค่แบ
0: จ
1: บ
0: ้ะ
1: เราแบบสิ่งเ
0: จ้
1: ละ็กๆน้อยๆที่เราให้ไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยบางที
0: ค่ะ
1: เป็
0: จ
1: น
0: ้ะ
1: สิ่งที่แบบยิ่งใหญ่สําหรับหลายๆคนโดยเฉ
0: ใช
1: พาะ
0: ่
1: คน
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ี่
0: ่
1: แบบ
0: ค่ะ
1: พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบางทีเขาก็
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ความ
0: ค่ะ
1: จากการที่
0: ค่ะ
1: ญาติ
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: ี่น้องเจ็บป่วยแล้วนะคะเพร
0: ค
1: าะฉ
0: น
1: ะนั
0: ก
1: ้
0: ็
1: นเนี่
0: เ
1: ย
0: ยอ
1: บ
0: ะ
1: าง
0: ด
1: ท
0: ้
1: ี
0: วยเนาะอะไรเง
1: น
0: ี้ย
1: ะคะพอมาเจอการให้บริการที่แบบว
0: จ
1: ่า
0: ้ะ
1: เป็นมิ
0: เป็
1: ต
0: น
1: ร
0: ก
1: ต
0: ัน
1: ้อนรับที่
0: ถ
1: ด
0: ึง
1: ี
0: กันเ
1: ใ
0: อ
1: ห้
0: ง
1: แบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: คำแนะนําต่างๆที่ดีเนี่ยบางทีมันก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: มีความตื้นตันอิ่มเอม
0: ค
1: ใ
0: ่
1: จ
0: ะ
1: สําหรั
0: ใช
1: บ
0: ่
1: ผู้
0: ค่ะ
1: รั
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: นะค
0: ค่
1: ะ
0: ะเราเอาแค่เนี้ยค่ะแล้วก็แต่อย่างว่าเนาะเราจะทําอะไรเราก็นึกถึงอกเขาอกเราเนาะ
1: ค่ะ
0: ด้วยความจริงใจเลยตรงนี้ถ้าเราไปอย่างนี้เราได้อย่างนี้เราก็ดีใจเนาะเราก็เลยนึก
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ึงคําเนี้ยนะคะว่าเราอกเขาอกเราถ้าเราไปเราไปเจอที่งมเข็มมาสมุดอย่างนี้เราก็ทุกข์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้เราก็บริการด้วยใจเลยนะคะเอานี้ก็เลยมี
1: ค
0: คว
1: ่
0: า
1: ะ
0: มสุขดีอยากจะชวนเหมือนกันท่าน
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: ู้อาวุโสทั้งหลายแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเนี่ยยังมีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงอะไรนะคะ
1: ค่ะก็ถ
0: มั
1: ือว่าน
0: อ
1: ค
0: ิ่ม
1: ำขอบ
0: เอ
1: คุณ
0: อ
1: ก็เป็นแบบ
0: ใช
1: ต
0: ่
1: อบรับที่ดี
0: ค่ะ
1: ทำให้เราแบบใจฟูนะคะพี่ติ๋มค
0: ใช
1: ะ
0: ่ค่ะใช่ค่ะใจฟูอิ่มอกอิ่มใจแล้วยังเหมือนทางบางครั้งยังคุยกับเพื่อนเอ้าไม่เสียชาติเกิดเลยเนาะหรือไม่งั้นก็เออวันนี้เราทําความดีนะเช้านี้วันนี้เราทำเออบ่ายมาจะเป็นไรช่างมันเถอะเช้ามาเราได้ทําความดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้สังคมคนแก่แล้วคนที่มาทํางานเนี่ยเขาก็ประเภทที่มีจิตอาสาเหมือนกันนะคะมีใจเมตตามีคุณธรรมเราก็ได้กัลยาณมิตรคุยกันสนุกรู้เรื่องไม่
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องไปอย่างอื่นนะคะเราก็คุยกันเรื่อง
1: ค่ะ
0: ที่มีแต่ความสบายใจนะคะออก
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าอย่างเงี้ย
1: ก็คือมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชี
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ิต
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: า
0: ใ
1: เ
0: ช
1: พรา
0: ่
1: ะว่า
0: ค่ะ
1: สภาพแวดล้อม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ับอย่
0: ไ
1: า
0: ม่
1: งท
0: ต
1: ี
0: ้
1: ่
0: อง
1: พ
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ่ติ
0: แข
1: ๋ม
0: ็
1: บ
0: ง
1: อกว่
0: เ
1: า
0: คร
1: ก
0: ี
1: ั
0: ย
1: ล
0: ด
1: ยา
0: ไม
1: ณ
0: ่ต้อง
1: ม
0: ไ
1: ิ
0: ป
1: ตร
0: จะออกไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะชีวิตเราก็ไม่รู้นะเรานับถอยหลังนะนับแล้วนะนะเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าวัยเราขนาดนี้กันแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็
1: ค่ะ
0: มีแต่ความสุขกันดีกว่ายังคือชวนเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นกัน
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่ากันออกมา
1: แต่จริงๆพอเราได้มาเจอสังคมเพื่อนที่เป็
0: ใช
1: น
0: ่
1: จิ
0: ใ
1: ต
0: ช่
1: อา
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีมัน
0: ไม่
1: ก็
0: เหมือนกับทำงาม
1: ัน นทําให้เรากระชุ่มกระชวยเหมือนลดอายุไปทําให้แบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: ใช่ไหมคะสุขภาพ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ข็งแร
0: จริ
1: ง
0: งค่
1: ด
0: ะ
1: ้วย
0: ใช่ค่ะค่ะมันไม่เหมือนตอนที่เราทํางานมันก็เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลาย
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นสังคมกลุ่มหนึ่งมาทางนี้สังคมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสังคมที่สบายใจจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ใฝ่หาอะไรแล้วเรามีความสุขกับตรงนี้นะออกมา
1: ทุกคนมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะ
0: ค่ะ
1: แบบเวลาคุยกันก็เลยกลายเป็
0: ค
1: นเ
0: ่
1: ห
0: ะ
1: มือนเรื่องร
0: เพ
1: า
0: ื
1: ว
0: ่อ
1: แบ
0: น
1: บ
0: กัน
1: ดีๆค่ะแล้วพี่ติ๋มคะอย่างของทั้งงานที่ไปช่วยที่โรงพยาบาลในการอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: หรือ
0: ค่ะ
1: การเป็นอาสาสมัครรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาค่ะตรง
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้จะต้
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: มีการอบรมอะไรกันก่อนที่จะปฏิบัติงานไหมคะ
0: สมัยนั้นอบรมค่ะ
1: ค่ะ
0: สมัยอันนี้ย้อนมาสักที่ไปสมัยนั้นมัน10 กว่าปีสิบกว่าปีแล้วนะเกือบสิบห้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ปีนะคะเขาอบรมเป็นเดือนนะคะ
1: ค
0: ท
1: ุ่ ะ
0: กเรื่องนะคะว่าจะต้องมียังไงคนช่วยทำแล้วยังไงยันแย่ไปเจอคนป่วยคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอบรมทุกเรื่องค่ะเช็คเลือดเช็คอะไรเงี้ยฮะก็สมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกจะไม่มากอาจจะอบรมบ้างแต่คงจะอันนี้ไม่ขอยืนยันนะคะเพราะว่าไม่ทิ้งไปนานแล้ว
1: น
0: ถ้า
1: ะ
0: รู้
1: ค
0: แ
1: ะ
0: ต่ตอนเช้าสมัยใหม่นี่ก็คือคงเป็นไปตามที่เวลานะคะว่า
1: ค่ะ
0: ยังไงอะค่ะทั้ง
1: ค่ะ
0: ชาติกันนั้นไป
1: แล้ว จากการที่แบบเราได้ไปลงพื้นที่ในการเป็นอ
0: ค
1: า
0: ่
1: ส
0: ะ
1: าสมัครอะค่ะมี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นให้ความสนใจเรื่องของการบริจาคโลหิตหรือว่าการบริจาคอวัยวะและดวงตาในสังคมของเราบ้านเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็แต่เดิมเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยคนยังติดยึดกับภาพเก่าๆนะคะคิดว่าเออไม่ยังไม่พร้อมยังไม่อะไรแต่ปัจจุบันนี้จากสถิติที่เห็นนั่นนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากเด็กหนุ่มสาวมาให้การบริจาคเยอะมากนะคะแล้วก็อธิบายถึงว่าทางโรงพยาบาลรับผิดชอบยังไงการวิธียังไงอะไรให้เข้าใจเขายิ่งมีความเข้าใจได้รับเยอะค่ะบางที่ดีได้แต่ละรายการนี้เยอะเกือบร้อยเหมือนกันนะคะออกมา
1: ค่ะ
0: ที่เขาบริจาคนะคะออกมาก็สุดแท้แต่ว่าชุมชนตรงนั้นมีเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าคนเยอะบางทีเขาก็ให้ความสนใจเยอะมากเลยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็เลยดีขึ้นกว่าเก่าค่ะดีเยอะค่ะคนหันมาบริจาคเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
0: นี้
1: อย่างบริจาคอว
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: ยวะและดวงตาเนี่ยเรามีการเชิญชวนยังไงคะ
0: คือพูดให้ฟังอะนะคะว่าถึงนี้นะคะถ้าเรามีการอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ถ้าเราไม่ได้บริจาคมันก็เป็นเท่าฐานไปหรือสลายไปแต่ถ้าเรามีการผูกพันบริจาคไว้พอคุณพ่อคุณแม่รู้หรือญาติพี่น้องรู้เขาก็จะรีบแจ้งทันทีทางด้านของกระชากเขาก็จะไปรับศพนะคะไปรับมาแล้วก็มาดูว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่รอคอยบ้างแล้วก็เขาก็ใช้เวลาในการที่นั่นหน่อยแล้วพอหลังจากที่ทําอะไรเสร็จเขาก็ดูแลในเรื่องของนะของร่างให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆก็เข้าใจบอกเมื่อคนที่บริจาคเขาก็เข้าใจว่าไม่เป็นภาระของใครทั้งสิ้นเขาก็ยินยอมกันทางนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทางด้านโรงพยาบาลเขาดูแลยังไงค่ะก็อธิบายเชิญชวนขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนสุดจนจบมานะคะเขาก็ตัดสินใจได้เลยว่าอ๋อไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรืออะไรเลยนะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยก็เลยคนก็เลยแบบเดี๋ยวปัจจุบันนี้เห็นว่าหนุ่มสาวการมีครอบครัวการมีลูกนี่น้อยมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็มีความว่าเออเรายังอยู่กันสองคนหรืออยู่อะไรเงี้ยเขามีคนดูแลอย่างนี้ให้
1: ค่ะ
0: ตัวอันหนึ่งที่เขาตัดสินใจอะค่ะว่าอยากจะมาบริจาคร่างหรือว่า
1: ค่ะ
0: บริจาคดวงตานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการใหญ่ใ
0: จ
1: ห
0: ้ะ
1: ้น้องนิสิต
0: จ
1: นั
0: ้
1: ก
0: ะ
1: ศึกษาแพ
0: ค่ะ
1: ทย์
0: อัน
1: นะ
0: นี
1: ค
0: ้
1: ะ
0: ร
1: ได
0: ่
1: ้
0: างค่ะ
1: เป็
0: อัน น
1: ป
0: น
1: ร
0: ี
1: ะ
0: ้
1: โยชน์ในการศึก
0: ค
1: ษ
0: ่ะ
1: าเพื่อที่จะในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของทางการแพทย์ด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อยากจะ
0: ค
1: เช
0: ่ะ
1: ิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะที่กําลังฟังอยู่นะคะในเรื่องของบริจาคโลหิตก็ได้หรือว่าอวัยวะและดวงตาค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนก็เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดอ
1: เ
0: ะ
1: พื
0: ไ
1: ่
0: ร
1: อนม
0: ค
1: น
0: ะ
1: ุษย์นะคะ
0: เกิดมาแบบว่ามนุษย์คือถ้าเรายังแข็งแรงนะคะสุข
1: ค
0: ภ
1: ่
0: า
1: ะ
0: พเราดีนะคะเรามีจิตเมตตามีคุณธรรมมีอะไรเรามาบริจาคกันดีกว่าค่ะเลือดหรือว่าจะเป็นอวัยวะอะไรเนี่ยนะคะมันคนที่รอคอยนี่เขารอมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: รอแล้วเราก็ทําบุญให้เขานําชิ้นส่วนของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่ใช้ได้เนี่ยเขาก็จะได้มีชีวิตต่อไปในอนาคตเพื่อดูแลลูกหลานเขานะคะอยากจะให้เขาได้คิดตรงนี้นิดนึงอะค่ะว่าอันไหนที่ทําประโยชน์กับได้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องรักกันนะช่วยกันเหลือซึ่งกันและกันนะคะทําได้ก็ทําค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเชิญชวนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าพออายุมากแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างของพี่ติ๋มนี่แหละค่ะเป็น
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างนะคะเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนนะคะว่าแบบหลายคนอาจจะคิดว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยคงช่วยสังคมได้น้อยลงนะแต่สําหรับพี่ติ๋มอะสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะว่า70ยังแจ๋วนะคะใช่ไหมคะ
0: 75
1: 75ค่ะ
0: เกือบว่าเกือบ80
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยยังตราบใดที่มีกำลังนะคะทาง
1: ค่ะ
0: แรงใจแรงกายที่สามารถที่ยังจดยังจำได้ยังอะไรได้ทำค่ะทำจะทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้ตัวเราถ้าเราไม่ไหวเราก็จะหยุดแต่อันนี้เราไหวนี่เราสบายมากอยู่แล้วค่ะไม่ท้อค่ะอันนี้
1: ค่ะ
0: พอทำแล้วมันมีความสุขมันอิ่มใจมันฟูใจฟูอะไรเงี้ยมันสบายใจเงี้ย
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็สุขภาพจิตเราดี
1: ค่ะ
0: ก็สุขภาพจิต
1: ก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ถือว่างานจิตอาสาเข้ามาเติ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: เต็มนะคะความสุข
0: ค่ะ
1: ใน
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: ีวิตนะคะ
0: ชิบต
1: แ
0: า
1: ต
0: ย
1: ่
0: ค่ะ
1: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาถึงวันนี้มองว่าการให้ในมุมมองของพี่ติ๋มอะค่ะมีความหมายยังไงบ้างคะ
0: ตั้งใจเลยนะคะเราหันมาเป็นผู้ให้ดีกว่าฮะให้ทุกอย่างที่เราสามารถที่จะให้ช่วยเหลือได้เราอย่าไปเป็นผู้รับเลยแล้วเราอย่าไปคาดหวังอะไรเลยนะคะเรามาเป็นผู้ให้อายุเราปูนนี้แล้วเราให้จะค่ะให้ทุกเด็กไม่ว่ารุ่นไหนถ้าให้ได้เราให้ให้อยากจะเชิญชวนอย่างนั้นอยากให้ผู้ที่มีอาวุโสอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดการให้มันจะเป็นความสุขใจอย่างมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ผมนะคะค่ะ
1: ค่ะจากทั้งหมดที่เราฟังมานะคะเราจะเห็นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจากโอ้โหเป็นเด็กตัวจิ๋วๆเลยนะคะ5 ขวบ 6 ขวบแต่ว่ามีความตั้งใจอยากจะเป็นผู้ให้แล้วนะคะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นการทํางานด้านจิตอาสาค่ะเชิญชวนมาเป็นผู้ให้นะคะแบบก้าวแรกของนักจิตอาสารุ่นใหม่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะพี่ติ๋มคะ
0: อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะคะบอกว่าคืออะไรอ่ะสร้างจิตสร้างเมตตาในใจของตัวเองนะฮะสร้างคุณธรรมในตัวเองแล้วก็มารักกันมารักกันหันหน้ามารักกันมาช่วยกันให้มีอะไรบริจาคได้มีอะไรที่จะแบ่งปันกันได้นะฮะอยากจะให้ทุกคนคือมีจิตใจอบอ้อมอารีกันนะ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: มาให้กันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่าทําร้ายกันอย่าอะไรกันเลยนะคะค
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: แต่ว่าเราเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยเรามาช่วยเหลือกันดีกว่านะคะให
1: ค
0: ้
1: ่
0: ค
1: ะ
0: วามช่วยเหลือซึ่งกันและกันไว้นะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ อยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ก็จะได้โลกนี้จะได้เป็นสุขว่ากันเถอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่มีหลายๆเรื่องมาระดมเยอะแยะถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้กันนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่ว่าโลกเราเป็นสุขนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือมาร่วมกันแบบ
0: ค่ะ
1: สร้างแบบ
0: ใช่
1: สัง
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: มแห่งการให้การแบ่ง
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ันน
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: ะเหมือ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: สมัยก่อน
0: ใช
1: บ้า
0: ่
1: นเร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: สังคมไทยก็เป็นสังคมแบบเอื้ออาทรซึ่
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ก
0: ่
1: ารมันก็ท
0: ค
1: ํา
0: ่ะ
1: ให้สังคมสงบสุขนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะ
0: อยู
1: ค
0: ่
1: ่
0: ระ ่วมกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าจากวันที่เคยส่งต่อชีวิตด้วยโลหิตของตัวเองนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนมาส่งต่อโอกาสนะคะในการมีชีวิตผ่านการชวนคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมกันบริจาคอวัยวะและดวงตานะคะพอ
0: ค
1: ตร
0: ่
1: ง
0: ะ
1: นี้ก็แบบว่าสะท้อนว่าการแบ่งปันเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: ไม่มีคําว่าเกษียณสําหรับหัวใจของจิตอาสาจริงๆน
0: ค
1: ะค
0: ่ะ
1: ะหั
0: ค
1: ว
0: ่
1: ใ
0: ะ
1: จของการเป็นผู้ให้ยังคงเดินหน้าแล้วก็ทุกหยดเลือดทุกการแสดงเจตจำนงในเรื่องของการบริจาคอวัยวะแล้วก็ทุกการแบ่งปันเนี่ยล้วนเป็นการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้กับใครอีกหลายคนเลยทีเดียวต้องแบบขอบคุณพี่ติ๋มมากๆนะคะคุณ
0: ค่ะ
1: จิตน
0: ยิ
1: ัน น
0: ด
1: เ
0: ี
1: จต
0: ค่ะ
1: อาสานะคะที่มา
0: ค่
1: ระ ่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะซึ่งไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจในการที่จะไปบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคอวัยวะและดวงตานะคะแต่ว่าฟังแล้วก็หลายๆคนก็ได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของความอิ่มเอมใจนะคะเวลาที่เราฟังเรื่องราวของนักจิตอาสานะคะพี่ติ๋มค่ะมันเหม
0: ค
1: ือ
0: ่
1: น
0: ะ
1: เราได้แบบว่าสูดอากาศแบบเข้าไปลึกๆนะคะแบบได้ร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: อากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีเหมือนชาร์จพลังจริงๆนะคะเวลาได้
0: ค่
1: ฟ
0: ะ
1: ังเรื่องราวของนักจิตอาสาแต่ละครั้งต้องขอบคุณพี่ติ๋มมากๆเลยนะคะวัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้
0: ยินดีค่ะยินดีนะคะกับคุณ
1: ค่ะ
0: ค่ะวัน
1: ส
0: นี
1: ว
0: ้
1: ัสดี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ก็เต็มอิ่มกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นประจำค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณค่ะกลับมาเจอกันนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงจิตอาสาค่ะพร้อมกับเราจิตอาสารับเชิญนะคะที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟต ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวต